0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลา 9:00 นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้มข้นกับกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหากระทิงและช้างเรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิลูกจ้างเหมาค่าแรงจับตาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ติดตามทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: โอ้โหน้องรีบไปไหนเนี่ย
2: ถือว่าทุ่งหมวกน้อย
3: นี่ครับ
2: ทุ่งหมวกสวยเว้ย
1: มีหมวกกอป่ะเนี่ย
3: มีพี่แต่มันน่าจะเก่าแล้ว
1: มีเดี๋ยวคิดนะพรบ.มีป่ะ
4: นี่ครับพรบ.
5: ไฟติดป่ะ
4: ติดครับ
5: ติดหรอไปเปิดดิไฟเลี้ยวอ่ะ
4: ไฟเลี้ยวก็ติดครับ
5: ทำไมติดดับ
4: เลี้ยวซ้ายก็เปิดซ้ายพี่เลี้ยวขวาก็เปิดขวาม
5: ันติดดับเนี่ยมึงเสียแล้วขับรถนี้ได้ไงอ่ะตรง
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเปย์ทำไงอ่ะ
2: รวมๆก็ 3-4 ข้อหานะ
4: ครับ
2: 500 400
1: 3,000 พอดี
4: 3,000
1: 500รถให้แล้วเนี่ย
4: 500
1: ป่ะ
4: แล้วนี่มันด่านอะไรพี่ด่าน100
1: เรียบร้อยดีนี่ว่า
6: จ้าแป๊บเดียวตั้งด่านอยู่ไงกำลังหารายได้พิเศษตอนนี้ก็ 2,500 ละอีกแป๊บนึงจะครบยอดละเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันชาบูได้จ้า
4: ขอให้พี่มีความสุขครับ
1: ขับรถปลอดภัยนะโชคดี
7: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
8: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสุขนครเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

อำเภอบ้านไร่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาถือเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญแต่ปัจจุบันเป็นอำเภอที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานีด้วยภูมิศาสตร์ที่อำเภอบ้านไร่มีความเป็นธรรมชาติของป่านั้นความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างที่ชุมชนบ้านทับคล้ายและชุมชนคุณธรรมบ้านสนำซึ่งทั้งสองชุมชนนี้ชีวิตอาชีพประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของชาวบ้านและภาษา

0: ชุมชนบ้านทับคล้ายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีบรรพบุรุษนะครับที่มีถิ่นเดิมอยู่ที่ดินแดนประเทศลาวเมื่อเกิดสงครามในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ย้ายถิ่นฐานนะครับมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันและมีบรรพบุรุษส่วนหนึ่งนะครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากชุมชนบ้านทับคล้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่ชุมชนบ้านสนำซึ่งถือเป็นชุมชนอีกหนึ่งแห่งนะครับของคนเชื้อสายลาวเวียงครับชุมชนบ้านทับคล้ายตั้งอยู่ที่ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแต่เดิมนั้นชื่อว่าชุมชนทับค่ายซึ่งบรรพบุรุษได้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศลาวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านทับคล้ายซึ่งเป็นชุมชนไทยขาวเวียงซึ่งเป็นสำเนียงไทยขาวแต่เมื่อได้ค้นคว้าศึกษาจากลักษณะของภาพพื้นเมืองในชุมชนสมัยอดีตของบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันดูจากลวดลายโครงสร้างสีสันรวมถึงเทคนิคการทอผ้าที่ไม่ธรรมดาอย่างการทอจกและมัดหมี่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวคลั่งทั้งสิ้นชาวชุมชนบ้านทับคล้ายจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์โดยหญิงสาวจะนุ่งผ้าสิ้นตีนแดงซึ่งบ่งบอกถึงที่มาของชุมชนว่ามาเจ้าบ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยจะแต่งในงานสำคัญเช่นงานบุญปัจจุบันอาจจะมีนุ่งผ้าสิ้นสีสันอื่นๆด้วยตามวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปและบ้านทับคล้ายยังมีผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ส่งต่อถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นการทอผ้าของชุมชนทับคล้ายได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานกว่า200ปีและมีความโดดเด่นที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ลวดลายผ้าทอโบราณที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไว้บนผืนผ้าลายสร้อยสาลายบัวเคียลายหัวช้างและลายเอียตุ้มซึ่งการทอผ้าของคนชุมชนบ้านทับคล้ายยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาอย่างผ้าจุลกฐินซึ่งใช้ในประเพณีจุลกฐินนานไว้ไม่ให้เสื่อมสลายไปงานจุลกฐินถือเป็นประเพณีที่หลายๆพื้นที่หรือหลายภูมิภาคจะจัดทำก่อนประเพณีทอดกฐินหลังออกพรรษาและสิ่งสำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำจุลกฐินก็คือผ้าสังฆติจีวรหรือสบงสำหรับใช้ถวายพระสงฆ์โดยก่อนจะถึงวันรวมตัวกันทอธงหรือธงประดับวัดรวมไปถึงทอผ้าสังฆติจีวรหรือสบงผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้ง3ผืนเพื่อใช้ถวายแด่พระสงฆ์ถือเป็นวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ไม่มากนักในปัจจุบันเพราะการทอผ้าสบงในงานจุลกฐินต้องทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนการเก็บฝ้ายทับลูกไว้แล้วเริ่มจากเอาอิ่วหนีบเพื่อแยกฝ้ายกับเม็ดออกหลังจากนั้นก็มาดิบแล้วทำล้อเป็นแท่งจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนเข็นฝ้ายทำฝ้ายจากแท่งให้เป็นเส้นขั้นตอนนี้เราได้เส้นใหญ่ฝ้าย 100% แล้วนำเส้นใหญ่ฝ้ายมาใส่ขาเปียจากนั้นนำไปปั่นเป็นหลอดใส่กระสวยการจากนั้นนำไปตัดเย็บให้เป็นผืนแล้วนำไปย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นเมื่อย้อมเสร็จก็จะนำไปซักและผึ่งให้แห้งรีดให้เรียบแล้วพับผูกรวมเป็นผ้าไตรก็จะได้ผ้าจุลกฐินที่
1: ไทยขาวเราพูดนึกถึงพระพุทธศาสนาเวลาทำอะไรก็อย่างทอผ้าเราก็จะมีผ้าธงผ้าทุงเนี่ยนะคะภาษาถิ่นเรียกทุงแต่คือภาษากลางก็คือธงเราก็จะนำมาถวายพระจุลกฐินก็คือเป็นกฐินเล็กๆชุมชนไหนที่ไม่มีความสามัคคีก็ไม่สามารถที่จะทอเสร็จได้ภายในวันเดียวมันเหมือนเล็กๆแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยมันใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันต้องใช้ความสามัคคีทั้งชุมชนถ้าไม่ร่วมมือกันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทอเสร็จภายใน24ชั่วโมงนะคะจึงเรียกว่าเป็นผ้าจุลกฐินที่ใช้ความสามัคคีใช้ความเชื่อแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้เสร็จภายใน24ชั่วโมง
0: ถือว่าเป็นกุศโลบายในการที่จะทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีกันแบบนี้และมีแนวทางในการส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างครับ
1: ในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบกำลังลำบากว่าเด็กๆ เนี่ยเขาก็ไปเรียนส่วนที่จะมาทอผ้าเนี่ยก็ส่วนน้อยถ้าเหลือน้อยประเพณีเนี่ยอาจจะต้องยุ

ปัญหามันต้องเกิดแน่นอนแล้วก็พยายามว่าให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาโดยโรงเรียนก็จะต้องเข้ามาดังนั้นชาวบ้านเนี่ยก็จะต้องสอนแล้วก็เลยปรึกษากันว่าเราน่าจะให้เด็กๆ เข้ามาเรียนที่วัดนี่เลยเพราะว่าวัดเนี่ยมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกดังนั้นเนี่ยก็เลยให้นี่เราจะสืบทอดในรุ่นพวกเราเนี่ยก็คืออยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนเสาหลักเมื่อก่อนเนี่ยมีท่านอดีตท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูอุทัยสุทธิคุณเนี่ยนะคะท่านมรณภาพแล้วเสาล้มไป1เสาดังนั้นเสาที่เหลือจะต้องเข้มแข็งว่าใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดด้วยก็จะอยู่ได้นานขึ้น

ผ้าทอโบราณของชุมชนทับคล้ายมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากเป็นการบันทึกเรื่องราวการย้ายถิ่นฐานในอดีตประเพณีและภูมิปัญญาของชุมชนไว้เป็นอย่างดีถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชนในท้องถิ่นการทอผ้าของชุมชนบ้านทับคล้ายจึงไม่เพียงเป็นแค่เพียงวิถีชีวิตของคนที่นี่เท่านั้นยังเป็นส่วนสำคัญที่สร้างอาชีพด้วย

0: ดั้งเดิมที่เราพยพมาเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เราต้องงั้นเดี๋ยวเวลานั้นไม่มีเงินซื้อก็ต้องทอเสื้อผ้าถุงเองผ้าห่มเนี่ยยังไงเขาก็ต้องทอให้ลูกสาวลูกชายผ้าห่มจะเอาให้ลูกชายตอนกองบวชผู้หญิงก็จะได้ผ้าถุงถ้าเรื่องแต่งงานนี่ถ้าทอไม่ได้เขาไม่ให้แต่งนะเพราะว่าเราไม่มีให้เขาอะเวลาสมมา
1: ลวดลายของที่ชุมชนแห่งนี้เองจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะถ้าผ้าห่มก็จะมีลวดลายของลายเอี้ยห้าลายหน้าอะไรพวกนี้ค่ะแต่ผ้าถุงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็ลายดอกลายขอคือลายขอกรรมอย่างเงี้ยมาใส่ดอกเล็กๆจะไม่เอาข้างบนมาใส่ข้างล่าง
1: อ๋อก็คือมีการแยกลายด้วย
0: แยกด้วยค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นจะรู้เลยใช่ไหมว่าอันนี้คือผ้าถุงแน่ๆอันนี้คือลายที่เป็นเสื้อหรือว่าเป็นที่สิ่งที่อยู่ด้านบนอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ใส่ข้างบนถ้าเขามีของมันก็จะเสื่อม
1: ครับก็เลยมีการแยกอย่างชัดเจนเลย
0: แล้วนี่จะดั้งเดิมอย่างนั้นดั้งเดิมจริงๆมันข้างบนจะดอกเล็กข้างล่างจะดอกใหญ่ถ้าที่นี่นะคะที่เห็นอยู่ในตรงนี้ค่ะงานเป็นงานดั้งเดิมนะคะ
1: ผ้าในแต่ละแบบเองก็เอาไปใช้ตามประเพณีต่างๆด้วยนี่ยังไงบ้างฮะ
0: งานผ้าทุงที่เราเป็นงานเล่าเรื่องก็จะไว้งานสงกรานต์ก็ถ้าเรื่องก็จะทอเรื่องจุนกฐินเนี่ยค่ะแล้วก็บางงานหน้ามุ้งผ้าอะไรเนี่ยงานช่วงงานแต่งงานก็มีต่างหากส่วนมากเราทอใช้เยอะมากแล้วถึงจะขาย
1: ก็คือเน้นเรื่องของการทอมาใช้งานก่อน
0: ใช่
1: แล้วพอเหลือจากการใช้งานแล้วก็คือนำไปขายต่อเพื่อสร้างรายได้
0: ใช่

ภูมิใจนะแล้วก็อยากให้ลูกหลานเราอ่ะให้ยึดแบบผู้เฒ่าแก่บอกสอนไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องแบบทำเหมือนผ้าที่เหมือนไม่มีค่าให้ประเพณีอยู่ทำแบบเป๊ะๆเราไม่ได้เอาลบหลู่ตั้งแต่บั

ีกชุมชนของอำเภอบ้านไร่ครับเป็นชุมชนนะครับบ้านพี่เมืองน้องมีการบอกเล่านะครับว่ามีบรรพบุรุษของชาวสนามครับอพยพมาจากบ้านทับคล้ายชื่อว่าสาและมาได้สามีนะครับชื่อว่านายนำเดิมทีเนี่ยเรียกว่าบ้านสานำนะครับแต่ต่อมาได้เพี้ยนเป็นบ้านสนามครับเป็นชุมชนคุณธรรมนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรครับ

นำถูกโอบล้อมด้วยลำน้ำจากคลองกระเวนซึ่งเป็นคลองที่เป็นต้นน้ำของลำน้ำกระเสียวไหลผ่านซึ่งมีลำธารไหลจากภูเขามาบรรจบรอบล้อมชุมชนแห่งนี้ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ถี่ชีวิตและอาชีพที่แตกต่างจากชุมชนอื่นด้วยการปลูกต้นหมากซึ่งพื้นที่ในการปลูกป่าหมากแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ของชาวบ้านแต่ละบุคคลแล้วมารวมตัวกันนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์โดยการปลูกต้นหมากขนาด50ไร่ด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผืนสุดท้ายของชุมชนการปลูกต้นหมากจึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของชุมชนเป็นอย่างมากมีคุณค่าและความสำคัญต่อวิถีชีวิตทั้งมนุษย์พืชและสัตว์ทางนิเวศวิทยาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจนได้ชื่อว่าชุมชนหมากล้านต้นซึ่งเป็นแหล่งก่อเกิดอาชีพสับหมากมาให้กับชุมชนซึ่งคนสมัยก่อนนั้นกับใบพลูปูนแดงการพลูและพิมพ์เสนเรียกว่ากิจของชาวบ้านชุมชนสนำกลายเป็นอาชีพหลักมาจนถึงปัจจุบันการสับหมากคือการนำลูกหมากดิบมาเฉาะเปลือกหมากออกเพื่อนำเนื้อหมากข้างในออกมาฝานเป็นแว่นๆแล้วนำไปตากแดดจนกว่าจะแห้งสนิทได้ที่ก็จะส่งขายต่อไปเป็นกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่ทำได้ตามฤดูกาลเพียงปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น

0: ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเขากินมาไงเขากินหมากอ่ะคนแก่นะเขาก็เลยปลูกไว้ตั้งแต่นู่นมาเลยสับหมากมันเป็นอาชีพเสริมของคนแก่เวลาว่างจากไร่เราก็มาทำสับหมากกันมาช่วงประมาณเดือน10-11จ้ะได้ลูกหมากมาแล้วเราต้องมาปอกเปลือกออกแล้วก็ต้องตากใส่กะโหล่เนี่ยแห้งพอแห้งปุ๊บเราก็ตากให้ได้3แดดนะถ้าเราจะตากเก็บตาก3แดดแล้วก็เอาไปเก็บใส่ถุงละ10กิโลแล้วก็ขายส่งถ้าไม่ขายส่งก็ไปนั่งขายก็ได้ปีไหนดกมันก็ได้เยอะแต่300โล500โลนี่มันได้ปีจ้ะหมากมันไล่มันจะกินอร่อยเขาว่าอย่างนี้คนแก่นะบางคนเขาก็บอกว่าทำยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ป้าเคยทำมาแล้วป้าก็ต้องทำทุกปีอ่ะแต่บางคนเขาไม่เอานะเขาบอกว่าเหนื่อยมากทำหมากเนี่ยแต่ป้าก็สู้มาตั้งแต่อายุ30อ่ะคิดดูที่น่ะจนป่านนี้แล้วก็ทำไม่เลิกถึงจนไปไม่ไหวเอาจนไปไม่ไหวก็เลิกทำก็ให้ลูกให้หลานทำต่อ
1: ในช่วงฤดูกาลที่หมากไม่ออกลูกหรือฤดูกาลอื่นชาวชุมชนบ้านสนำก็พยายามรวมตัวกันเพื่อทำผลิตภัณฑ์จากต้นหมากโดยเฉพาะกาบของต้นหมากที่เมื่อเวลากาบแห้งมันจะหลุดร่วงลงมาเต็มพื้นชาวชุมชนบ้านสนำจึงมีความตั้งใจนำกาบหมากมาสร้างอาชีพและสร้างมูลค่าให้กับชุมชนจึงได้รวมตัวกันด้วยความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงของใบไม้เปลี่ยนเมืองโดยการเปลี่ยนใบไม้กาบหมากที่ไร้ค่าให้มีมูลค่าผ่านองค์ความรู้ในรูปแบบ Learning by Doing การลงมือทำของชาวบ้านในชุมชนทำให้เกิดแนวคิดใหม่

นการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรายได้อย่างเป็นธรรมจนทำให้คนในชุมชนรู้สึกสำนึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนบ้านสนำและสร้างเสริมอาชีพใหม่เปลี่ยนจากกาบหมากที่ล่วงหล่นไร้ค่ามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาทำจานกาบหมากต่อยอดจากต้นหมากให้มีมูลค่าและราคาเพิ่มมากขึ้นสบ้านในชุมชนใครจะไปเชื่อว่าใบไม้ที่ล่วงหล่นที่เราสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวชุมชนบ้านสนำได้ขนาดนี้

ใบไม้เปลี่ยนเมืองก็คือการเปลี่ยนแปลงจากคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้เกิดผลสะเทือนต่อสังคมใหญ่ที่เราคิดกันแต่เดิมนะครับใบไม้มันหมายถึงการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนด้วยนามว่าเป็นชุมชนหมากล้านต้นอยู่แล้วมันมีคำถามกับชาวบ้านว่าคือนอกจากหมากที่เขาเอาไปใช้นะท่านขายด้วยแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันทำอะไรได้อีกที่นี่เกิดจากกลุ่มถามมีโจทย์ร่วมกันคืออยากเอาป่าหมากมาใช้ประโยชน์อื่นเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ป่าหมากผืนใหญ่เอาไว้ตอนนั้นในกลุ่มเรายังไม่มีทุนช่วงแรกก็ลงขันกันก่อนซื้อเครื่องแรกมาพอเสร็จแล้วก็มาลองเพราะมันไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับปั๊มจานกับหมากแต่เราเริ่มจากใบไม้จริงๆนะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเรื่องวัตถุดิบแล้วเมื่อเราได้เทคโนโลยีมาแล้วก็ลองเอามาเล่นดูก็เป็นจุดเริ่มต้นทดลองขายกันแบบงานเล็กๆครับกาบหมากเนี่ยเราต้องเก็บเมื่อเขาร่วงเองซึ่งปีนึงต่อต้นเนี่ยจะตกจะร่วงประมาณสัก 6-8 ใบแล้วแต่จะเป็นช่วงฤดูกาลของเขานะครับซึ่งชาวบ้านเก็บก็คือมาเก็บแล้วก็มาสะสมเอาไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาตัดขั้วกาบหมากกับกิ่งมันแล้วก็เอามาล้างขัดอย่างดีเลยครับเนาะล้างเนี่ยต้องประมาณสัก2น้ำน้ำแรกคือล้างเอาพวกดินออกแล้วก็พึ่งไว้ก่อนแล้วก็พอจะเริ่มดำเนี่ยก็เอามาล้างอีกรอบนึงนะเพื่อทำความสะอาดฝุ่นทำความสะอาดต่างๆที่มันยังหลงเหลืออยู่แล้วก็พึ่งลมนะครับแล้วก็ให้มันเพื่อให้มันอ่อนตัวพึ่งเนี่ยเราจะไม่พึ่งแดดให้ธรรมชาติเนี่ยค่อยๆไล่ความชื้นออกจากกาบหมากเพราะว่าเวลาเราปั๊มไม่ควรปั๊มกาบหมากในขณะที่มันมีความชื้นเราใช้ความร้อนในการปั๊มเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยจะทำหน้าที่อยู่2 อย่างคือประโยชน์ที่2คือการฆ่าเชื้อโรคผมคิดว่าประโยชน์เนี่ยมันเป็นกระบวนการทำให้เกิดระบบธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนได้อย่างกว้างขวางนี่คือจุดแรกก็คือการกระจายรายได้ประเด็นที่2คือกาบหมากนี่ชาวบ้านยังไงก็ทิ้งครับไม่สามารถเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้เลยไม่กองเป็นขยะก็เผาการที่เราไปตระเวนรับซื้อเนี่ยเขาก็ดีใจมากว่าค่ะเป็นโมเดลที่ดีสำหรับชุมชนโดยที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดการตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยไม่ต้องรอให้ใครมาหนุนเสริมแต่เมื่อเขาลุกขึ้น

0: ควิด-19 ที่ผ่านมาจะส่งผลให้ยอดสั่งจองจานกลับมา
1: ใช้อยู่ยังใช้ได้อยู่ก็เลยคิดกับแฟนว่าวัตถุดิบเราอ่ะมันมีอยู่ที่บ้านเราไม่ค่อยได้ซื้อถึงแม้ว่าซื้อมันพอหาได้ก็เลยคิดว่าเราสามารถประสบการณ์เรื่องการเก็บการรู้ว่าความชื้นเท่าไหร่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาหมากครับคือมันเป็นเสริมรายได้ของเราครับการทำเราสามารถทำกลางคืนก็ทำได้ซึ่งบางทีเราไม่ทันก็คนแก่ไปไหนไม่ได้ก็คือมานั่งล้างมานั่งแล้วก็เด็กก็ทำได้ครับเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยความผูกพันกับปลาหมากโตมากับปลาหมากวัตถุดิบในปลาหมากก็มีเยอะแยะครับมีผักไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่ว่าทำให้ชาวบ้านอยู่ได้ขึ้นเนี่ยคืออยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดู
0: ชาวชุมชนบ้านทับคล้ายและชุมชนบ้านสนำมีความสุขกับการวัตถุดิบผลผลิตจากธรรมชาติที่โดดเด่นไปจนถึงการนำความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตภาษาการแต่งกายและทำให้คงไว้ชั่วลูกชั่วหลานให้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างงดงามสมดังนครแห่งความสุขอย่างแท้จริง

0: ภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวัน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาเข้มข้นกับกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วช้างเรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิตาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่สถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: พัชระเพียงเพชรเกตคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รับงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
0: เสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
2: ภูมิปัญญาโบราณนับพันปีของชาวนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรจะแกงขี้เหล็กในวันลอยกระทงเป็นสุดยอดยาอายุวัฒนะนี่อาจจะเป็นก้าวใหม่ของแกงไทยอันเป็นมงคลนี้สู่เวทีโลกด้วยโฉมหน้าที่เป็นสากลเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยที่ดูดีมีสตอรี่จริงๆแกง

ำรับยาตำราอาหารพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์และมีประโยชน์มากต่อทั้งคนและสัตว์พืชสามารถผลิตสารที่มีความหลากหลายทั้งด้านโครงสร้างทางเคมีและมีฤทธิ์ทางชีวภาพฉะนั้นไม่ว่าจะมีการเกิดขึ้นของเชื้อโรคชนิดใหม่มากเพียงใดก็ตามความหลากหลายของพืชสมุนไพรจึงเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการค้นพบยาชนิดใหม่ในการรักษามากเท่านั้นการนำพืชสมุนไพรมาประกอบอาหารจึงเป็นความชาญฉลาดของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่สุขภาพให้แข็งแรงในคืนวันเพ็ญเดือน12ที่วัดพระบรมธาตุตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านจะร่วมใจกันด้วยวิถีถิ่นของนครชุมเมืองโบราณด้วยการแกงขี้เหล็กวัดพระบรมธาตุเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระอารามหลวงคู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเมืองนครชุมจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานมามากกว่า600ปีตำรายาโบราณของชาวนครชุมบันทึกว่าในวันเดือนเพ็ญเดือน12ตัวยาจากต้นขี้จึงมีพิธีพลียาจากต้นขี้เหล็กก่อนทำการเก็บเอาใบอ่อนและดอกขี้เหล็กในตอนเช้ามืดและแกงในวันเดียวกันจึงถือเป็นสุดยอดของยาอายุวัฒนะไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าแกงขี้เหล็กที่เราได้ยินและรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆจะเป็นถึงสุดยอดของยาอายุวัฒนะอย่างที่ตำราโบราณว่าไว้แต่จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การให้เราพบว่าในใบขี้เหล็กมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินเอในระดับที่สูงมากในขณะที่ดอกขี้เหล็กสูงเช่นกันและเมื่อรวมกับเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆเช่นกระชายหอมกระเทียมและอื่นแกงขี้เหล็กมีสารสำคัญมากมายที่สามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทรักษาโรคโลหิตพิการขับพยาธิช่วยออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น

0: มีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานโรคเหน็บชาช่วยลดความดันโลหิตสูงเป็นอาหารบำรุงไตและบำรุงน้ำดีอินเทอร์เน็ตทำให้เราพบว่ามีสูตรการทำแกงขี้เหล็กมากมายหลายสิบสูตรด้วยกันซึ่งจะมีทั้งส่วนที่คล้ายและแตกต่างกันตามพื้นที่และภูมิภาคแต่ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันจะไม่นิยมทานแกงขี้เหล็กเท่าไหร่นักสำหรับยาตำราอาหารจึงได้ขอให้เชฟโทมัสประเทศมาปรับแกงขี้เหล็กไทยให้มีรูปลักษณ์และรสชาติที่น่าทานสำหรับคนรุ่นใหม่
1: จริงๆเราต้องบอกว่าอาหารไทยเราเนี่ยมันเป็นอาหารสิ่งสำคัญที่สุดในการทำอาหารไทยก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมความละเอียดอ่อนในการทำคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาหารไทยคือเอกลักษณ์คือการแสดงถึงวัฒนธรรมอันชัดเจน
0: คุณกาญจนากรองใจจึงแนะนำว่ามีแกงขี้เหล็กสูตรไทยยวนสระบุรีแกงขี้เหล็กจากภาคต่างๆเช่นมีการใส่กะทิข้าวเบื่อและน้ำใบยะหนางแล้วสูตรแกงขี้เหล็กเฉพาะของไทยยวนสระบุรียังมีการนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีชื่อว่ามะขวงใส่ลงไปด้วยเครื่องปรุงและวัตถุดิบในแกงขี้เหล็กสูตรไทยยวนสระบุรีมีดังนี้เนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นตามชอบใจกระชายหอมแดงกระเทียมตะไคร้มะขวงข่าแก่น้ำคั้นใบยะนางน้ำตาลตะโนดน้ำปลาข้าวเบื่อกะทินมข้นจืดหรือนมสดปลาย่างขั้นตอนแรกของการแกงขี้เหล็กเชฟโทมัสนำใบขี้เหล็กที่ทีมงานซื้อมาจากได้ต้มน้ำทิ้งแล้ว2ครั้งมาต้มในน้ำเกลืออีกครั้งหนึ่งเพื่อความสะอาดและปลอดภัย
1: จากการลวกใบขี้เหล็กออกตอนที่เราต้มน้ำเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนี่ครับใบขี้เหล็กที่เราไปซื้อมาจากตลาดนะครับเราไม่มั่นใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำมาสะอาดไหมหรือว่าเขาเอาความขมในใบเนี่ยออกไปพอไหมเพราะจริงๆถ้าขมไปเนี่ยบางท่านอาจจะหลับไม่ได้ต้องมีความขมติดเพราะมันเป็นเสน่ห์ของแกงขี้เหล็กเลยเราจะเอาใบขี้เหล็กที่ได้เนี่ยเราจะใส่เกลือเอาไว้เพื่อให้เขาดูดจับความขมเนี่ยออกไปในส่วนนึงเสร็จแล้วปุ๊บพอเราลวกเนี่ยพอประมาณได้ที่ปุ๊บเราก็จะไปผ่านน้ำเย็นแล้วจะไปคั้นเขาเรียกว่าคั้นน้ำทิ้งเวลาที่เราลวกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของการลวกก็คือใช้น้ำน้อยแต่ไฟแรงการที่ใช้น้ำหายออกไปเยอะมากแล้วจริงๆแล้วพอน้ำมันเยอะไปเนี่ยเราต้องใช้พลังงานในการที่ต้มให้สุกมากขึ้นด้วย
2: เ
0: มื่อต้มใบขี้เหล็กและคั้นน้ำทิ้งแล้วขั้นตอนต่อไปจึงเป็นการคั่วส่วนผสมของเครื่องแกงขี้เหล็กก่อนที่จะนำมาตั้ง
2: ตัวนี้คือส่วนผสมสมุนไพรในแกงขี้เหล็กสูตรไทยยวนสระบุ
3: ร
2: ีก็จะใส่มีเอกลักษณ์ก็คือมะขวงเนี่ยแหละค่ะ
3: มะขวง
2: ถ้ารู้จักมะแขวนก็คือ
3: ตัวสมุนไพรที่แห้งเนี่ยว
2: ่
3: ายิ่งคั่วด้วยไฟอ่อนมันจะของตัวสมุนไพรเนี่ยออกแรง
0: มะขวงถูกใช้ในยาแผนโบราณหลายตำรับมีรายงานการวิจัยทางการแพทย์ในต่างประเทศมากมายสารเคมีที่มีอยู่หลากหลายมะขวงมีสารอัลคาลอยด์เป็นกลุ่มหลักและกลุ่มรองคือลิกแนนคูมารินเอไมค์และเทอร์พีนข้อมูลในรายงานจำนวนมากยืนยันถึงฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพฤกษเคมีทั้งหลายในมะขวงว่าสามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต้านออกซิเดชันต้านการอักเสบมีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้แกงขี้เหล็กมีสรรพคุณทางยาที่มากขึ้นแล้วยังช่วยทำให้แกงขี้เหล็กมีรสชาติที่จัดจ้านขึ้นอีกด้วย
3: เสน่ห์อะไรก็ตามที่มันเขาเรียกว่าเป็นแกงที่ต้องมีการย่างหรือความหอมหรือพวกที่ใส่อะไรนะหมูย่างเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยการอย่างเงี้ยก่อนเพื่อให้เขาเรียกว่ามันดึงรสชาติเข้าหากัน
0: เมื่อคั่วส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วจึงจะนำมาโขลกในครก

0: ได้แนะนำว่าควรเหยียดก่อน
1: จริงๆแล้วการโขกช่วงจังหวะของการโขกนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการโขกเครื่องเทศสมุนไพรที่มันมีความแห้งก่อนโดยที่เราจะไม่โขกรวมกันพอเราโขกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราแยกประเภทการโขกแต่ละอย่างพอเขาเป็นผงปุ๊บเราก็จะเอาใส่ถ้วยไว้ย้อนขึ้นไปโขกพริกแหน่นะครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศอื่นๆลงไปที่เราใช้เครื่องเทศที่มันเป็นประเภทแห้งแล้วไปคั่วเนี่ยถ้าเราโขกแบบเพียวๆมันเลยมันจะมีกลิ่นหอมแต่ถ้าเราไปโขกรวมกับอย่างอื่นเลยแล้วไปโขกแบบพลาสติกมันจะไม่หอมนะครับ
2: ที่ในส่วนของที่เพิ่มขึ้นมาก็คือให้น้ำมันเข้มข้นขึ้น
0: ซึ่งในคราวนี้เชฟโทมัสได้เลือกเนื้อปลาดุกย่างเพื่อตำผสมในเครื่องแกงแกงขี้เหล็กสามารถทานคู่กับเนื้อสัตว์ได้หลายชนิดแต่ที่นิยมนั้นมักจะเป็นหมูย่างเนื้อย่างหรือจะเป็นปลาย่างก็อร่อยไม่แพ้กันเชฟโทมัสได้รังสรรค์ให้เป็นหมูย่างบาร์บีคิวเพื่อทานกับซอสแกงขี้เหล็กซึ่งเชฟโทมัสได้สอนเคล็ดลับในการหมักหมูให้นิ่ม
1: นี้เราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำนั่นคือกะทิลงไปก่อนในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเรียกว่าการนวดนะครับนวดหมูเราต้องการให้เขาดูดซึมน้ำให้ได้มากน้ำไปได้เยอะๆมันก็จะทำให้หมูเนี่ยชุ่มเวลาที่เราย่างออกมาแต่แทนที่เราจะใส่น้ำเปล่าเราก็ใส่ตัวกะทิลงไปเลยครับเพื่อที่เขาดูดน้ำกะทิเข้าไปความหอมก็จะช่วยทำให้ตัวหมูเนี่ยมันเขาเรียกว่านะครับเวลาที่เราเอาไปย่างแต่ที่เนี่ยต้องเย็นครับต้องเย็นเพราะว่ากะทิที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เนื้อหมูเนี่ยมันเด้งขึ้นแล้วก็กลืนน้ำได้ง่ายขึ้นชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับถ้าต้องการความนุ่มที่มันพอดีแต่ว่าถ้าต้องการนุ่มมากๆเนี่ยก็ต้องประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเอาไว
0: ้หลังจากที่หมักหมูเสร็จแล้วด้วยวิธีเดียวกันยกเว้นเนื้อปลาแซลมอนที่เชฟพิม
3: ช่วงสำคัญที่สุดของเมนูนี้ก็คือการทำเครื่องแกงใช่มั้ยครับ
1: ครับเราจะเอาเครื่องแกงเนี่ยผัดกับน้ำก่อนเพื่อให้เขาฟูให้ฟูแล้วมันจะได้นุ่มขึ้นอย่างถ้าเราสังเกตว่าเวลาที่เราทำเครื่องแกงเนี่ยที่ต้องใส่น้ำลงไปเพราะว่ามันจะมีบางส่วนเช่นตะไคร้ข่าที่มันจะมีแบบเส้นๆใยของเขาที่มันแข็งมากๆอะครับการต้มเข้าไปเนี่ยมันที่เราผัดจนกระทั่งน้ำกลืนเข้าไปที่เนื้อเครื่องแกงเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะใส่ตัวของน้ำมันพืชหรือสารอาหารหรือว่าพวกแบบยาที่มันอยู่ในตัวสมุน
0: เคล็ดลับที่เชฟโทมัสแนะนำคือช่วงของการใส่กะทิจะต้องใจเย็น
1: ในสูตรเขียนว่าให้ใส่กะทิ1ถ้วยไม่ใช่ว่าใส่โป้งไปถ้วยนึงเลยนะพอเราใส่ลงไปปุ๊บเคี่ยวนานกว่าเดิมมันจะเสียเวลามากกว่าเดิมเราจะค่อยๆใส่แตกมันถ้ามันแตกพร้อมกันหมดเขาเรียกว่ากะทิมันจะแตกเป็นลูกกระแตกเป็นลูกเนี่ยมันก็จะแบบเป็นก้อนไม่สวย
0: แกงได้ที่แล้วในขั้นสำคัญอื่นๆอีกเช่
1: นตอนนี้เราก็ใส่ใบยะนางเข้าไปจะสังเกตว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของสีที่เป็นแกงขี้เหล็กมันจะต้องออกเป็นเขียวๆหน่อยๆนะครับแต่สังเกตเห็นอยู่อย่างนึงว่าเข้าไปตัวน้ำใบยะนางที่มันมีสารสีเขียวตัวนี้เยอะๆจะไม่ใส่ตั้งแต่ตอนแรกเพื่อทำลายสีเราจะต้องผัดโตเราก็จะเป็นเทคนิคที่ช่วยทำให้ตัวแกงมีสีเขียวสวยขึ้นไปนะครับพอเราใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยขี้เหล็กใบขี้เหล็กเนี่ยมัน

0: และนานเข้าไปเราจะเติมเข้าไปหลังจากนี้ก็คือใส่ก่อนเลยสิ่งที่สังเกตได้เห็นคือเราจะเห็นเลยว่ามันจะเนียนเข้าไปเป็นน้ำที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เราทำตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเอาไปทำเป็นซอสเพราะฉะนั้นใส่ตัวข้าวเบื่อลงไปนิดหนึ่ง
1: ข้าวเบื่อคือข้าวสารที่แช่น้ำประมาณ30นาทีแล้วนำมาตำให้ละเอียดแกงขี้เหล็กนี้นับเป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยข้าวเบื่อมีรสหวานเย็นมีสรรพคุณทางยาและในทางการปรุงอาหารยังช่วยดูดซับความคดชาติจากส่วนผสมต่างๆให้กลมกล่อมและยังเพิ่มเนื้อสัมผัสให้แกงขี้เหล็กมีความเข้มข้นขึ้นอีกด้วย
0: มันต้องหวานเขาบอกเขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาทานแกงเขียวหวานเลยเวลาที่เราใส่แกงเขียวหวานแล้วมันมีสีเขียวเนี่ยให้มันไป
2: สำป้อมนั่นแหละค่ะ
0: แล้วคนก็จะไม
2: ่แล้วก็ออกขมฝาดแล้วเสร็จแล้ว
0: เขาได้แกงที่มีลักษณะสวยแล้วสิครับอ่ะต่อไปเราจะเอาไปปั่น
1: หลังจากที่ทำแกงขี้เหล็กเสร็จเชฟโทมัสก็ได้เอาแกงขี้เหล็กที่ทำเสร็จแล้วปั่นจนละเอียดกลายเป็นซอสแกงขี้เหล็กที่เข้มข้นมีสีสันน่าทานและมีหน้าพร้อมเสิร์ฟบนร้านอาหารชื่อดังทั่วโลก
0: จะเห็นว่าแรงแล้วก็ปรับปรุงมาจากอาหารหลายเชื้อชาติแต่ว่าออกมาเป็นรสชาติที่กลมกล่อมที่สุดส่วนหนึ่งในนั้นนอกจากความคิดความสร้างสรรค์แล้วมันคือเรื่องของวัตถุดิบที่มีคุณค่าและเป็นวัตถุดิบที่เป็นพื้นที่ของเราจริงว่าจะเป็นความหอมของน้ำตาลวิธีการปลาเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยหมดเลยที่เราผสมผสานจนกระทั่งเราสามารถทำอาหารได้ทำให้รสชาติมันแตกต่างจากที่อื่นและทั้งหมดเนี้ยมันคือวัฒนธรรมจริงแล้วอาหารมันคือเรื่องของการแสดงออกถึงความรู้สึกของคนทำผ่านพิธีกรรมต่างๆผ่านศาสนาผ่านวัฒนธรรมเสร็จแล้วมันออกมาเป็นอาหารหนึ่งจานที่จะเล่าเรื่องราวความรู้สึกให้ได้ว่าเราเนี่ยทำด้วยความภูมิใจในการทำอาหารจานนั้นจริงๆนี่มันคือเสน่ห์ที่มันน่าหลงใหลครับมันเป็นเสน่ห์ที่ต้องบอกแต่ในนั้นมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ที่จะทำยังไงออกมาให้ศิลปะนั้นอ่ะมันสวยงามที่สุดและเนี่ยมันคืออาหารไทยครับ

0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ได้แกงคงจะไม่มีใครเคยได้เห็นรูปแบบเมนูแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้าฝรั่งเขาเห็นเขาจะเป็นยังไงอะเชฟ
1: จริงๆเขาก็จะมีความรู้สึกว้าวเพราะว่าจริงๆเขาเหมาะแต่เราแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้มันที่เขาเคยทานบาร์บีคิวอยู
2: ่
1: แล้วก็อาจจะมีซอสบาร์บีคิวที่เป็นเฮิร์บต่างๆใส่ลงไปแต่เราแค่เปลี่ยนให้ใส่สมุนไพรที่เป็นสมุนไพรไทยแล้วก็ดึงรูปแบบที่มันใกล้เคียงกับเขาทานง่ายขึ้นเข้ากับให้เขารู้สึกว่าไม่ซับซ้อนในการทานเพราะจริงๆแล้วพอเราทานแกงขี้เหล็กทานคู่กับปลาเค็มนู่นนี่นั่นมันดูหลายสเต็ปแล้วมันซับซ้อนเขาอาจจะคาดไม่ถึงแต่สิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยเป็นการนำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งว่าโอเคตามเขาเรียกว่าตามวัฒนธรรม
3: ถ้าไม่บอกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าโอ้ยเอซอสอันเนี้ยทำจากแกงขี้เหล็ก
1: คือจริง
3: ส่วนผสมสมุนไพรเยอะมาก
1: ใช่ต้องบอกว่ามันใช้เทคนิคเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารฝรั่งเนี่ยเขาก็จะใส่แป้งสาลีลงไปแต่ว่าเพื่อทำให้เกิดความข้นแต่เราใช้ความข้นอยู่จากข้าวเบือของเรา
3: ใช่ใช่ใช่อ่ะ
0: รู้เลยว่ากินแล้วนึกถึงขี้เหล็ก
1: ครับ
0: แต่ความนิ่มของหมูที่หมักมาลงตัวมากกับซอสซึ่ง

0: สึกเลยว่าเรากินแกงขี้เหล็ก
1: มันเป็นปัญหาหนึ่งคือแกงขี้เหล็กเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบด้วยสีสันด้วยเรื่องของรสชาติด้วยแบบรูปแบบที่มันรูปแบบเดิมอ่ะดีครับแค่เราปรับให้มันสามารถเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยมากขึ้นเพราะวัตถุประสงค์หลักของอาหารไทยเนี่ยเราต้องการให้เข้ากับทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการนำเสนอการทานในรูปแบบที่ต่างกันไปแต่จะสังเกตว่าไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมของเขาเลยการวางแผนที่แยบยลที่สุดให้คนเข้าถึงอาหารไทยได้ง่ายขึ้นและนี่คือวัตถุประสงค์หลักของการทำอาหารไทยในปัจจุบันฝรั่งเนี่ยชอบและหลงใหลในคำว่าวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอาหารที่สื่อถึงวัฒนธรรมคืออาหารที่จะเข้าถึงใจคนได้มากที่สุดจริงๆคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะด้วยที่เราจะต้องนำเอาวัฒนธรรมตัวนั้นเข้าไปถึงใจคือในสายตาของชาวโลกมองว่าเราคือแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกเราทำอาหารจากความรักที่เราต้องการจะทำให้คนมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขามีความสนใจอยู่แล้วมันขึ้นปากเข้าไปในอาหารยังไงมันไม่ใช่คำว่าอร่อยเพราะคำว่าอร่อยเนี่ยมันจะต้องสื่อถึงความรู้สึกอร่อยมาจากข้างในอร่อยมาจากภาพที่เห็นอร่อยจนคำสุดท้ายที่กินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนต่างชาติเขามองเราจริงๆเขาต้องมองเราว่าเป็นคนที่ทำอาหารจากศิลปะและใช้ศิลปะนั้นนะถ่ายทอดความอร่อยไปเสิร์ฟที่เขาไม่ใช่แค่เอาอาหารให้เขากินละอิ่มและอันนี้มันเป็นเสน่ห์จริงๆของอาหารไทยในอดีต
2: ในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรที่ช่วยในการนอนหลับนั้นคุณกาญจนากรองใจแนะนำชาชุมเห็ดเทศและอบเชยหรือทานก่อนนอนเพื่อช่วยให้หลับสบาย
0: ชาที่เลือกชาชุมเห็ดเทศผสมอบเชยนะคะก็เพราะว่าต้องการให้มีสรรพคุณที่ช่วยในการนอนหลับได้ดีแล้วก็ช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันสูงมากด้วยค่ะจะช่วยได้ดีมาก
2: สรรพคุณของเมล็ดชุมเห็ดเทศทำให้ตาสว่างแก้ตาแดงตาฝ้ามัวตาฟางความดันโลหิตสูงตับอักเสบเป็นยาระบายอย่างอ่อนแก้อาการท้องผูกเป็นประจำเป็นยาบำรุงกำลังช่วยแก้อาการนอนไม่หลับแต่ที่สำคัญคือต้องนำเมล็ดชุมเห็ดเทศมาคั่วในจัดพิษก่อนนำมาชงชาและข้อสำคัญเด็กสตรีมีครรภ์คนที่ธาตุอ่อนและคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตไม่ควรทานวิธีทำก็ไม่ยากเริ่มจากการนำเมล็ดชุมเห็ดเทศหรือชุมเห็ดไทยที่หาซื้อได้จากร้านขายยาหรือร้านค้าออนไลน์มากมายมาล้างให้สะอาดจากนั้นโดยไม่ใช้น้ำมันและใช้ไฟอ่อนๆจนเหลืองและหอมทาให้ใช้น้ำประมาณ1ลิตรและเมล็ดชุมเห็ดเทศประมาณและอบเชยประมาณ1ชั่วนาทีจากนั้นจึงปิดไฟปิดนาทีจึงสามารถนำมาดื่มได้
0: ชาชุมเห็ดเทศนะคะเนื่องจากเขามีสรรพคุณช่วยนอนหลับแล้วก็อบเชยเนี่ยมีสรรพคุณอบอุ่นเนี่ยการทานในช่วงของก่อนนอนนะคะจะดีที่สุดจะช่วยให้1หลับสบาย2ร่างกายก็มีลมเดินสะดวกค่ะ
2: แต่การดื่มชาชุมเห็ดเทศก็มีข้อควรระวังสำหรับคนที่มีความดันต่ำการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเพราะจะเป็นช่วงที่ร่างกายจะเจริญเติบโตและดูแลซ่อมแซมอวัยวะที่มีที่นอนหลับยากแกงขี้เหล็กและชาชุมเห็ดเทศอบเชยน่าจะเป็นเมนูที่ช่วยได้แน่นอนไม่มากก็น้อย
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรคม2569เวลา 9:00 น.สมาชิกชาชนเข้มข้นกับกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหากระหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดจับตาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ้องเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันคืออะไร
1: สตาร์ทรถแล้วออกตัวไปช้าๆโดยไม่ต้องรออุ่นเครื่องนาน
2: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับข่าวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: 40เนี่ยน่ากลัวจะดูดเอาความหนุ่มสาวไปจะดูดระบบเผาผลาญจะดูดมวลกล้ามเนื้อจะดูดมวลกระดูกเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้ก็พวกเขาออกกำลังตั้งแต่ก่อน40ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อน40จะได้แจ๋วไปอีกนานสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
4: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา GP Channel
5: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวชาแนลหักคำ
6: กฎหมายไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
7: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:00 น.รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
9: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติสละของบรรพบุรุษไทย

0: สภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นกระทู้ถามทั่วไปปฏิบัติและการละเมิดสิทธิลูกจ้างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนติดตามทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานของบทเพลงที่คิดถึง
2: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะ
1: ความงามของงานศิลปะช่างศิลปะสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
3: ที่นะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยเมฆวันนี้เป็นคนกรีดเสริมเหล็ก
1: จำมีเรื่องเล่าให้เรารายการคิดถึงเสน่ห์ไทยผ่ารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
5: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากเรายังอยากจะให้คิดถึง
7: มาช่วยกันลดหวาน
6: ลดมัน
5: และรีบ
8: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ถ้าไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: รู้ดูช่อง10
11: อยากรู้ดูช่อง10นะครับ
9: ช่อง10
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
13: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40แต่อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายได
14: ้บาทอายุ60ก็ต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย4ล้านบาทขึ้นไป
13: สูงวัยให้พร้อม

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาโชนัยสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับติดตามรายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครับวันนี้พบกับผมสมชัยศรีสุนากรัวครับ
1: ค่ะและดิฉันค่ะสุจิตเมืองสุขค่ะ
0: ครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นครั้งแรกกับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้านะครับวันนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ท่วมอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ก็ยังคงมีการท่วมขังอยู่ในหลายๆจุดเช่นเดียวกันคุณสุจิต
1: ในเรื่องของการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำเหนือนะคะคุณสมชัยที่จะมีการปล่อยจากคือมาสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะออกทะเลไปค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการในการที่จะออกไปให้ความช่วยเหลือก
1: ับ
0: มีการนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการไปในหลายพื้นที่มีการนั่งบัญชาการที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับให้แต่ละส่วนเข้าไปรับผิดชอบในเรื่องน้ำกันอย่างเต็มที่คุณสุจิตในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับการดำเนินการวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกดีเดย์ในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2คุณสุจิต
1: เฟสที่2ค่ะที่บอกว่า
0: ต่อเนื่องไหมครับ
1: ต่อเนื่องค่ะดิฉันก็เป็นลูกค้ามายาวนานนะคะจนถึงตอนที่จะเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องลงทะเบียนถูกไหมคะยืนยันสิทธิ์ต้องเรียกว่าย
0: ืนยันสิทธิ์
1: ค่ะไม่ใช่การลงทะเบียนเน
0: า
1: ะ
0: เพราะการที่ในส่วนของเงินเนี่ยเขาเข้าระบบต่อเนื่องเพียงยืนยันสิทธิ์ก็เปิดหน้ามาก
1: ็มันก็จะมีตัว
0: ให้ยืนยันอยู่แล้ว
1: ค่ะกดเข้าไปที่ไทยพลัสนะคะตรงสิทธิ์นะคะผู้ใช้สิทธิ์ปุ๊บเขาจะขึ้นมาให้เรากดคำว่าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กับลงทะเบียนนะคะคุณกดเข้าไปเลย
0: เดี๋ยวจะมีรายละเอียดกันนะครับอาร์มนะครับซึ่งทางนายกรีก็มีเรื่องของภาวะเสี่ยงในพื้นที่ที่บริการข้อมูลทุกหน่วยงานและการให้มีการเร่งระบายน้ำนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ใช่แค่ลงไปแจกข้าวแจกน้ำและถุงยางชีพนะครับแต่ว่าก็บอกว่าต้องการที่จะไปดูสถานการณ์แจกประชาชนช่วยน้ำท่วมเนี่ยบอกว่าเป็นเงินที่สะอาดตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก้ไขน้ำท่วมนะครับทั้งระบบเป็นทุกจังหวัดที่น้ำผ่านจึงมีการตั้งวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนกับตอนที่มีสถานการณ์โควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการประชุมกันทุกช่วงเวลา 7:00 นของทุกวันนะครับเพื่อรับทราบความเป็นไปของสถานการณ์และสั่งการการแก้ไขปัญหาหากจังหวัดใดต้องการสนับสนุนและตัดสินใจก็จะได้มีการดำเนินการทันทีจิตกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานกับหน่วยงานอื่นๆช่วงมีการประชุมกันเป็นประจำทุกวันเวลา 8:00 นเพื่อดำเนินการทุกเรื่องและก็จะมีการประชุมยอด

0: โดยอธิบดีปรพ.ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมทุกเช้านะครับเพื่อรับข้อสั่งการผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในการประชุมรายงานว่าประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือนายอนุทินก็บอกว่าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยมีความเสี่ยงจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปรพ.คนใหม่ก็จะเป็นคนให้รายละเอียดส่วนการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชาชนก็มีการสะท้อนความต้องการหลายเรื่องนะครับนายอนุทินก็บอกว่าส่วนใหญ่นั้นต้องการให้เร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดแต่อย่างน้อยก็ต้องความอดกลั้นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์น้ำการที่ตกลงไปในพื้นที่ไม่ใช่ว่าไปแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยังชีพนะครับแต่ต้องการที่จะไปสัมผัสถึงความยากลำบากของประชาชนได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนและการตัดสินใจอย่างไรการลงพื้นที่ 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเกิดการบูรณาการและมาให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะเมื่อถามเรื่องใดอยู่บ้างค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าก็มีความกังวลจนกว่าน้ำจะออกเพราะว่ามีน้ำหนุนที่อยู่รอบๆยังคงสูงอยู่นะคะรัฐบาลต้องในเรื่องของการแชร์ข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจะมีการปล่อยน้ำบูรณาการร่วมกันทุกคนไปแก้ปัญหาของตนเองก็จะไม่มีการแชร์ข้อมูลกันอย่างเช่นกทม.นะคะกรุงเทพที่จะพยายามปล่อยน้ำเต็มที่แต่ทางด้านกรมชลประทานหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตปล่อยน้ำเข้ามาก็จะมีการเติมน้ำเข้ามาจึงต้องมีการบริหารจัดการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเต็มที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกระแสดราม่าที่ถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ตรวจติดตามน้ำท่วมว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจแต่พอพูดแบบนี้ก็จะว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวใครจะดุด่าว่ากล่าวแรงมาก็ถือว่าให้เขาได้ระบายนึกสภาพว่าถ้าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบพื้นที่ในเขตสายไหมเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นเพราะว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดค่ะนกสีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้มีการโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้หัวเราะนะคะก่อนที่จะกล่าวว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวย้ำว่าเงินที่มอบให้กับประชาชนเนี่ยสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็หมดพอดีและประชาชนเดินออกมาไกลไม่รู้ว่าจะตอบแทนอย่างไรนะคะจึงมอบสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองก็เป็นความตั้งใจของตนทำอะไรที่ทำได้ตนก็จะทำให้ไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองค่ะและเมื่อถามนะคะว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปแล้วสะท้อนให้เห็นหรือเปล่าคะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้กินข้าวหรือกินข้าวอยู่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยมีห้ามมีภาพประชาชนไม่ได้กินข้าวนายกรัฐมนตรีบอกว่ากำชับตลอดค่ะ
0: ครับทีนี้คุณหนึ่งลองดูดิครับว่าในส่วนของน้ำที่ท่ว
1: ม
0: ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีกระแสข่าวมีเรื่องของดราม่าเนี่ยมาหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับจนถึงขั้นที่นายยงตรีเนี่ยต้องมานั่งพูดคุยกันกับที่กองบัญชาการปภ.นะ
1: ลงมาเอง
0: เขามากลนด่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็น

0: ฝั่งตะวันออกรับและลอกใหม่ด้วยนะครับนายชาชาติสิทธิพันธ์คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์โดยขณะนี้เหลือเพียงคลองบอกอีกนะครับว่าระดับน้ำถ้าหากว่าแต่ละคลองนั้นลดลงก็จะสามารถระบายน้ำออกจากชุมชนและถนนได้คาดว่าน้ำที่ท่วมในถนนสายหลักนั้นจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ยกคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังมีน้ำท่วมขังวันนี้จึงได้มีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยดูดน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงเมื่อช่วงเช้าก็ได้มีการนำออกจากแฟลตคลองจันทร์ครับทำให้น้ำลดลงประมาณ15เซนติเมตรต่อชั่วโมงจึงเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้นแต่สิ่งที่กังวลก็คือคลองสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาจึงต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเขตริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะครับที่ต้องมีการเสริมคันกั้นน้ำดูแลจุดฝันหล่อและชุมชนนอกคันกั้นน้ำสำหรับนายชาชาก็บอกว่าต้องมีการเร่งระบายน้ำให้มากที่สุดพื้นที่ใดที่ระบายน้ำได้แล้วก็ต้องเร่งพร่องน้ำทำแก้มลิงเนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครนั้นไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำจากคลองเพราะอะไรครับเพราะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าคลองจึงต้องใช้วิธีสูบน้ำข้ามขันกั้นน้ำขณะเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระหว่างน้ำฝนแยกกับน้ำเหนือก็จะต้องมีการดูระดับน้ำนะครับว่าจะขึ้นก่อนน้ำฝนได้จึงต้องมีการอาศัยกรมอุตุนิยมวิทยาที่กำลังพัฒนาการพยากรณ์นั้นแม่นยำขึ้นขณะที่น้ำเหนือก็สามารถทราบล่วงหน้าทำให้มีการแจ้งเตือนประชาชนได้นะครับผู้ว่ากรุงเทพก็ยังบอกอีกนะครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นพยายามจัดรถสูงให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบริการในบางพื้นที่ที่ยังมีปัญหาการเดินทางก็สามารถแจ้งมาแจ้งไปได้นะครับที่หมายเลข1555แต่ในขณะนี้น้ำในหลายพื้นที่นั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วส่วนผู้ที่สามารถทำงานที่บ้านหรือทำเวิร์กเนื่องจากบางเส้นทางยังมีรถที่จอดหนีน้ำท่วมตกค้างอยู่ในบางจุดบางพื้นที่นะครับ
1: ก็มีเสียงสะท้อนนะคะบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่กทม.จัดรถบริการรับส่งให้ไวขึ้นค่ะเรื่องนี้ท่านผู้ว่าเจ้าหน้าที่กทม.ได้มีการปฏิบัติงานตั้งแต่เช้าโดยกวาดถนนตั้งแต่อาจจะมีความขัดข้องบ้างก็เนื่องจากว่าบ้านของทางเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะสำหรับปัญหาขยะชิ้นใหญ่ซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาหลังจากที่น้ำลดนะคะนายชาชาติเผยว่านะคะเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วโดยขอความร่วมมือจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของทหารนะคะได้มาช่วยยกขนย้ายเนื่องจากประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเองได้จากนั้นหากพื้นที่ใดน้ำลดและเริ่มทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่าจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งก็จะมีการช่วยซ่อมแซมรถยนต์ด้วยค่ะสำหรับแผนการทำงานร่วมกับทางปภ.นะคะหลังน้ำลดนายชาชาติบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับทางปภ.มาโดยตลอดระบบการแจ้งเตือนหรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยค่ะเป็นเรื่องใหม่จึงต้องมีการปรับกระบวนการภายในว่าขั้นตอนใดควรจะออกการแจ้งเตือนและไม่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
0: ครับในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยความจริงก็อาจจะเพิ่งมาเมื่อไม่นานประมาณปีที่แล้วเนี่ยครับ
1: ดัง
0: นั้นการในเรื่องของการทั้งในส่วนของคนที่ทำหน้าที่ในการส่งนะครับคนที่จะรับเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีการปรับกันไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำครับสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ได้มีการถกยติด่วนนะครับเรื่องของในภาวะวิกฤตทางด้านสส.ได้มีการเสนอให้ทางรัฐบาลนั้นมีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ยากขึ้นนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการพิจารณายติด่วนนะครับในเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในเรื่องของการรับมือปัญหาน้ำฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลนำไปดำเนินการจำนวน7ยติโดยมีส.ส.สนใจอภิปรายยติดังกล่าวนั้นเป็นจำนวนมากนะครับเรื่องนี้นายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาอภิปรายในช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับลักษณะของน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ส่วนพื้นที่เสี่ยงจากการระบายน้ำนั้นโดยปกติประชาชนก็สามารถทราบสถานการณ์และเตรียมตัวล่วงหน้าแต่ปีนี้อย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เมตรนะครับ

0: ภายในระยะเวลากว่า10วันและล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับการแจ้งเตือนนั้นนายประดิษฐ์ก็เห็นว่าข้อมูลและเป็นข้อมูลที่ประชาชนโดยควรนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานการพยากรณ์อากาศการประเมินพื้นที่ให้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับมีข้อเสนอแนะในการเตรียมรับมือที่สูงและการเตรียมอาหารภายในบ้านสำหรับช่วงเวลา 5-7 วันทั้งนี้ก็ได้มีการเสนอให้รัฐบาลควรปรับปรุงการทำงานเป็นเชิงรุกการฝนแนวโน้มการระบายน้ำที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน
1: วันนี้ครับล่าสุดเลยนะครับมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรสิ่งที่รัฐบาลควรทำในการเตรียมตัวรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากการระบายน้ำคือวันนี้รัฐบาลต้องเปลี่ยนการทำงานเป็นเชิงรุกครับไม่ใช่ทำงานแบบเชิงรับทั้งที่รู้ข้อมูลว่าน้ำจะท่วมแต่การช่วยเหลือกลับสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติการรายงานสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศสภาพฝนข้อมูลแนวโน้มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาข้อมูลการรายงานของหน่วยงานจะต้องสามารถนำมาประกอบในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้
2: ค่ะขณะที่นายอรรถกรสิริรัตยากรนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคก้าธรรมได้มีการอภิน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพื้นที่รับน้ำจากหลายพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงทะเลได้ทันซึ่งก็ไม่รวมวิกฤตน้ำทะเลหนุนจึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบธรรมชาติเปลี่ยนแต่วิธีการบริหารจัดการของภาครัฐยังไม่มากที่จะใช้หลักในการบริหารจัดการน้ำแบบบลูเคิร์ฟและส่วนวิทยาวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำอยากให้ภาครัฐจัดทำแผนที่แจ้งเตือนน้ำประชาชนสามารถเข้าไปกดดูข้อมูลรายวันในการประกาศภัยพิบัติหากพบว่าพื้นที่ใดประสบภัยให้ภาครัฐประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทันทีส่วนการตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทำการเกษตรรัฐต้องสำรวจให้ครบเพราะรัฐจ่ายชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดความตกหล่นและล่าช้านายอรรถกรยังกล่าวว่านะคะเมื่อเกิดวิกฤตประชาชนซึ่งไม่รวมถึงกระสอบทรายที่กลุ่มผู้ประกอบการบางรายได้ใช้โอกาสนี้ในการขึ้นราคาจึงอยากให้ภาครัฐนำข้อสงสัยเหล่านี้กลับไปพิจารณาแก้ไขค่ะ
0: ครับทางด้านนายธงธรรมวิชยชัยส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการอภิปรายเสนอแผนปฏิบัติการให้กับทางรัฐบาลรับไปดำเนินการต่อนั่นก็คือการรุก5ด้านนะครับปรับ4โครงสร้างแก้3ปัญหาเดินหน้าฟื้นฟู25ด้านนั่นก็คือการรุกด้านพื้นฐานคือการมองน้ำทั้งรูปแบบออกแบบให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำการรุกด้านการถึงรุกทางด้านการเยียวยาก็เสนอให้มีวันซ็อปเซอร์วิสนะครับให้ประชาชนแจ้งความเสียหายเพียงครั้งเดียวและให้รัฐนั้นทำหน้าที่เชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานรุกทางด้านกฎหมายและระเบียบในการแก้ปัญหากฎหมายและข้อระเบียบที่มีการจำกัดให้มีการทำงานล่าช้าต้องเปลี่ยนต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันส่วนการปรับ4โครงสร้างก็คือการทำบัญชีระบบน้ำรับงบประมาณจากผลลัพธ์ลดความเสียหายผูกผังเมืองเข้ากับผังน้ำและเตรียมเมืองสำหรับวันเกิดฝนตกเกินขีดจำกัดนะครับนายธงทองนั้นได้กล่าวถึง3ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นยังขาดมิติในการฟื้นฟูโดยการนับหัวการช่วยเหลือแบบครัวเรือนทำให้รายย่อยนั้นไม่ได้รับการเยียวยาสินค้าและรายได้ปัญหาระบบที่ซับซ้อนก็ยังคงกระจายในหลายหน่วยงานและก็ยังไม่มีมาตรฐานที่คาดการไม่ช่วยเหลือจึงเสนอให้

0: พระราชบัญญัติช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยและแก้สามารถฟื้นฟูกิจการหลังภัยพิบัติได้ครับ
1: ครับแล้วก็ early warning เนี่ยจะต้องนำไปสู่ early action ครับด้านที่3ครับคือรุกด้านการเยียวยาครับคือผมขอเสนอให้มี one stop service ครับประชาชนและผู้ประกอบการครับควรจะแจ้งความเสียหายแค่ครั้งเดียวครับจากนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐในการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานครับและต้องแยกให้ชัดครับว่าการช่วยชีวิตบรรเทาทุกข์ในวันนี้เนี่ยกับการฟื้นชีวิตและฟื้นเศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยไม่เหมือนกันครับด้านที่4ครับคือรุกด้านกฎหมายและก็ระเบียบครับคือเราต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นข้อจำกัดครับอะไรที่ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าเนี่ยต้องเปลี่ยนครับกฎหมายสำหรับการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนครับโดยวางขอบเขตอำนาจหลักเกณฑ์การชดเชยและก็ระบบตรวจสอบที่ชัดเจนครับด้านที่5ครับคือรุกด้านการบูรณาการครับคือต้องมีแผนปฏิบัติการร่วมกันครับหน่วยงานรัฐก็ไม่ควรบริหารน้ำตามเส้นแบ่งของหน่วยงานอย่างเดียวครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวสถานการณ์ชุดเดียวแผนปฏิบัติการร่วมแล้วก็ซ้อมแผนร่วมกันครับแต่ท่านประธานครับการทำงานเชิงรุกอย่างเดียวยังไม่พอครับเพราะว่าสิ่งที่น้ำท่วมครั้งนี้เปิดให้เราเห็นครับก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างครับซึ่งมี4ด้านครับอย่างแรกครับคือการทำบัญชีระบบน้ำรายพื้นที่ครับทำข้อมูลให้เห็นข้อมูลจริงครับไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษว่าท่อคลองเครื่องสูบน้ำมีความพร้อมใช้งานจริงแค่ไหนครับ inventory ครับที่สะท้อนความสามารถในการใช้งานจริงครับไม่ใช่เพียงทรัพย์สิน
2: ทั้งนี้นะคะทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาบางส่วนก็ประสบปัญหาอุทกภัยด้วยซึ่งตามกำหนดเดิมได้มีการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่2กันยายนที่จะถึงนะคะแต่จะได้มีความเห็นตรงกันค่ะที่2กันยายนที่จะถึงนี้ออกไปก่อน
0: ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายส่วนก็มีการพยายามหาทางในแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นเร่งเข้าถึงชุมชนที่ยังคงตกค้างในเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็ระบุว่าถนนสายหลากหลายพื้นที่เริ่มเร่งเข้าพื้นที่วางระบบแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลากหลายแห่งจะเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นและเคหะคลองจันทน์ก็ยังคงมีน้ำท่วมต่างทั้งโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าโรคผิวหนังและโรคไข้เลือดออกทั้งนี้จึงขอให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเร่งลงพื้นที่ดูแลสุขอนามัยของประชาชนเฝ้าระวังโรคและการสนับสนุนสินค้าว่าจากข้อมูลที่ได้รับนั้นยังหน้าที่ของรัฐนั้นเข้าไปให้การช่วยเหลือครับแม้สถานการณ์จะผ่านมาประมาณ 5-6 วันแล้วโดยเฉพาะตรอกซอกซอยในเขตพื้นที่ลาดกระบังนั้นส่วนใหญ่จะมาจากจิตอาสาและตัวแทนฝ่ายการเมืองทั้งนี้เมื่อทางรัฐบาลกำหนดให้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์หรือรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและมอบหมายให้รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงควรเร่งสำรวจพื้นที่ระดับชุมชนและตรอกซอกซอยเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ถนนสายหลักที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วครับ
2: ค่ะสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะนายสกลทีก็ได้ให้ความเห็นว่ารัฐบาลควรกำหนดมาตรการการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตั้งแต่การสำรวจความเสียหายการแจ้งความการยื่นหลักฐานไปจนถึงการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยในแฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าซึ่งผู้พักอาศัยชั้นล่างได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงขณะที่ผู้พักอาศัยชั้น2ถึงชั้น5แม้ว่าห้องพักอาจจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงแต่ก็อาจจะได้รับผลกระทบทางด้านทรัพย์ควรมีแนวทางช่วยเหลือที่ชัดเจนและเป็นธรรมนายสกลทีได้กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลและกรุงเทพมหานครควรมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยทราบว่ามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้าในแต่ละเขตแล้วจึงต้องการให้ศูนย์ดังกล่าวสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร

0: เพื่อไม่ให้ประชาชนที่เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมจะต้องเดินทางติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองและให้ช่วยลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ช่วงนี้เราก็จะไปดูความเคลื่อนไหวทางฝ่ายนิติบัญญัติกันบ้าง นะครับประธานรัฐสภาครับได้มีการกล่าวให้โอวาทกับบุคลากรรัฐสภานะครับชี้ว่าการมีความหวังต้องเริ่มจากการลงมือสร้างด้วยตนเองพร้อมพัฒนาทักษะและความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรย้ำนะครับว่าการอบรมต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงด้วยครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานการสัมมนาเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรสู่การปฏิบัติงานในองค์กรประธานรัฐสภาบอกว่ามนุษย์หากขาดความหวังหรือการใช้ชีวิตอย่างไร้ความหวังก็จะหมดความสุขและไม่มีพลังในการดำเนินชีวิตโดยความหวังมีอยู่2รูปแบบคือความหวังที่เราสามารถสร้างหวังที่ฝากไว้กับโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นายโสพลยังกล่าวอีกนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะคนดีดังนั้นถ้าหากว่าเราหวังแบบเลื่อนลอยก็อาจจะทำให้มีขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราขณะที่การสร้างความหวังด้วยกำลังและความสามารถของตนเองก็จะทำให้เห็นความสามารถได้เห็นผลถึงจากการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมจึงขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสร้างความหวังในรูปแบบใดทั้งนี้สำหรับโครงการนี้เป็นการพัฒนาข้าราชการของเราใครที่มีความพร้อมที่จะต่อยอดก็ให้เข้ามาร่วมโครงการเพราะผลทั้งต่อตนเองและหน่วยงานทั้งในด้านการสร้างทักษะและการนำพาให้หน่วยงานของเรานั้นประสบความสำเร็จนายโสพลก็บอกอีกนะครับว่าการจัดโครงการในลักษณะดังกล่าวไม่ควรปล่อยให้สูญเปล่าและไม่ควรเข้าร่วมเพียงเพื่อให้เป็นไปตามพิธีกรรมแต่ควรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนั้นไปปรับใช้ในการทำงานและพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริงนายโสพลได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่นะครับว่ามีตัวแปรหลายอย่างที่อาจจะส่งผลให้คนไม่มีความสุขโดยเฉพาะการแสวงหาเพื่อนหรือความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบและกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาแย่งความสุขในชีวิตจึงต้องรู้จักการควบคุมใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่ปล่อยประธานสภาผู้แทนราษฎรอบรมครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและทำให้ทุกคนนั้นมีเพื่อนที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขเพิ่มมากขึ้นตลอดจนสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ในการทำงานให้กว้างขวางขึ้นโดยไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกแม้แต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันแต่ก็ควรจะยึดหลักสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมและเลือกคบหาหรือรักษาความสัมพันธ์กับสิ่งที่ดีเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศการทำงานขององค์กรที่เข้มแข็ง
2: สิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้ลงทุนเลยนะคำพูดคำจาความปรารถนาดีการให้อภัยกันการดูแลซึ่งกันและกันการใช้คำพูดที่มันสนองหูแต่ไม่ใช่ประจบสพนะอันนั้นก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้พวกเราเนี่ยจะสร้างความสามัคคีคือความรักถ้าเมื่อไหร่แล้วทุกอย่างมันจะไปได้ดีหมดทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องส่วนรวม
1: โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับก็ได้เปิดเผยถึงวุฒิสภาได้มีการนัดประชุมพิเศษ1ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้นะครับพิจารณาร่างพรบล้มละลายหลังจากที่กรรมาธิการร่วมพิจารณากันแล้วนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกิจการวุฒิสภาก็ได้มีการแถลงถึงการประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าโดยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของประชาชนทั้งนี้วุฒิสภาได้เสียและส่งกำลังใจไปยังประชาชนผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าวุฒิสภานั้นจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ผ่านโครงการสว.พบประชาชนเพื่อนำข้อมูลเสนอแนะและความเดือดร้อนของประชาชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการปัญหาในอนาคตนายพิสิทธิ์บอกอีกนะครับว่าในวันนี้1ตุลาคมวุฒิสภาก็จะมีการประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายหลังจากที่ต้องเลื่อนออกไปจากสถานการณ์อุทกภัยโดยประธานวุฒิสภามีดำริให้เร่งผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์

0: ่อประชาชนและผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วครับ
1: สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายนะคะเป็นการปรับปรุงกระบวนการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้ก็คือเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงรวมถึงคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากก่อนหน้านี้วุฒิสภาได้มีการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาโดยมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมใน4ประเด็นค่ะในส่วนสำคัญของมาตรา6นะคะซึ่งได้แก้ไขมาตรา 90/106 และมาตรา 90/116 เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยกรรมาธิการร่วมเห็นชอบตามแนวทางของวุฒิสภาขณะที่มาตรา 8 ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดากรรมธิการร่วมเห็นควรให้แก้ไขตามแนวทางของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปิดการล้มละลายสามารถดำรงสถานะข้าราชการต่อไปได้ส่วนการประชุมในสัปดาห์หน้าวุฒิสภาได้มีการกำหนดพิจารณาที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวน3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องฉบับที่2คือร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองมีสาระสำคัญในการเมืองโดยปรับลดความซ้ำซ้อนในการแจ้งข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าวกับหน้าที่ของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานซึ่งร่างฉบับนี้ได้ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลร่างกฎหมายของวุฒิสภาแล้วและฉบับสุดท้ายนะคะคือร่างพระราชบัญญัติในการลดภาระของผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บและส่งสำเนาทะเบียนผู้พักโดยเปิดทางให้สามารถรายงานทะเบียนผู้พักผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในภาคเอกชนและประชาชนให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยร่างฉบับนี้อยู่ในฐานข้อมูลร่างกฎหมายของวุฒิสภาแล้วเช่นกันวุฒิสภาจะเร่งดำเนินการพิจารณากฎหมายที่อยู่ในวาระเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์ตอบ
0: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะครับก็รับฟังปัญหามูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิงพร้อมกับมีการมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยการหวังที่จะส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยและสามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้นะครับนางสาวมลิกาจิรพันธ์วณิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมคณะทำงานฝ่ายการเมืองรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้การต้อนรับนางขวัญเมืองบวรอัศวกุลประธานมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิงนะฮะสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพตามความถนัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้พร้อมกันนี้นางสาวมลิกาก็ได้มีการมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับโดยการหารือนางขวัญเมืองนั้นก็ได้มีการสะท้อนว่าปัจจุบันมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิงดูแลผู้ป่วยจิตเวชเกือบ600คนครับโดยผู้ป่วยบางส่วนนั้นมาจากสถานพักทิ้งจากครอบครัวทำให้การดูแลนั้นมีความซับซ้อนและต้องใช้บุคลากรรวมถึงทรัพยากรในการดูแลอย่างต่อเนื่องนางขวัญเมืองนั้นยังบอกอีกนะครับว่าผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องโดยมูลนิธินั้นก็ได้มีการเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายบางส่วนผ่านเงินบริจาคเนื่องจากงบประมาณภาครัฐนั้นมีข้อจำกัดในการนำมาใช้กับภารกิจบางด้านขณะเดียวกันมูลนิธิก็ยังคงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูผู้ป่วยได้ด้วยการฝึกอาชีพเพื่อไม่ให้การดูแลเป็นเพียงการเลี้ยงดูแต่ต้องการให้ผู้ป่วยนั้นได้มีการฝึกทักษะและมีโอกาสประกอบอาชีพตามศักยภาพอาทิต่างๆซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามารถนำทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ทางด้านนางสาวมลิกาก็บอกอีกนะครับว่าการส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเวชมีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นจากการรักษาและสามารถกลับไปใช้ชีวิตภายนอกได้ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการดูแลได้รับประทานยา
1: ทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือถึงข้อ

0: ข้อจำกัดในการดำเนินงานของมูลนิธิโดยเฉพาะเรื่องของการรับบริจาคและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซึ่งมูลนิธิต้องการให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะคะได้รับฟังปัญหาก็จะนำไปพิจารณาแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ป่วยจิตเวชควบคู่กับการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ผู้แทนราษฎรก็ได้มีการจัดสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้สภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการในการรับฟังและพิจารณาปัญหาของประชาชนนะครับคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการจัดสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการเรื่องการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยมีนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นประธานในพิธีเปิดนางบุญยิ่งกล่าวอีกนะครับว่าคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในอำนาจที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจการของสภารวมทั้งคำพิจารณาคำร้องเรียนนะครับตลอดจนข้อเสนอของสมาชิกและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาดังนั้นการได้รับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงจึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการตลอดจนเปิดเวทีให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหารวมทั้งการนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปนายพงศ์สรณัฐทองลีรองประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรคนที่3ก็ได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อที่90วงเล็บ2คณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและปรับปรุงดำเนินกิจการของสภารวมทั้งพิจารณาคำร้องเรียนและข้อเสนอแนะของสมาชิกและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสภาคณะกรรมการจึงได้มีการให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และก็อำนาจต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้นะคะและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการในการรับฟังและพิจารณาปัญหาของประชาชนตลอดจนเปิดเวทีให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดำเนินการและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ค่ะภายในงานสัมมนายังมีการจัดเสวนาในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทินางสาวพัชรินทร์รามวงศ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนางสาวชลนัทโกยกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนายพงศ์สรณัฐทองลีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเป็นต้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการตลอดจนแนวทางการนำกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติมาใช้ในการรับฟังปัญหาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอีกด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้มข้นกับกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหากระทิงและช้างเรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิลูกจ้างเหมาค่าแรงจับตาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ติปภาช่อง10
1: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
2: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
1: ท่านี้
2: Alternate New

0: ทับ
1: แล้วท่าเนี้ย
0: ท่านี้เรียกว่าไซลันทูนีอัพ
1: จำไม่ได้ขออีกที
0: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
2: อย่าลืม
0: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเมนิ่งจากสสส
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นนั้นที่ยาวนานที่สุดนะครับนับตั้งแต่มีการงานอุตุนิยมวิทยาของนั้นกำลังเผชิญกับฝนตกต่อเนื่องวันที่29กันยายนนับเป็นสถานการณ์ยาวนานที่สุดนะครับนั่งทางการเมื่อปี2420ฝนสะสมในเดือนกันยายนอย่างน้อย629มิลลิเมตรถือว่าเป็นปริมาณที่สูงเป็นอันดับ2ของเดือนกันยายนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการในส่วนนี้เมื่อปี2418 JMJ คาดการณ์นะครับว่าภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวนั้นอาจจะมีฝนตกต่อจากอิทธิพลแนวปะทะอากาศประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการติดตามประกาศเตือนภัยสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับในส่วนของที่จีนครับหน่วยงานจีนนั้นคาดการณ์นะครับว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญปีนี้อาจจะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลหลังจากที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลแปซิฟิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
1: รายงานจากทางกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะบอกว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนได้มีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งอาจจะรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการจะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะทั้งนี้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนิโญตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและดัชนีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมีการคาดการณ์เพิ่มสูงสุดนะคะ 3.2 ถึง 3.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะทำให้เอลนิโญครั้งนี้มีความรุนแรงมากที่สุดนับเครื่องมือวัดปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อฤดูน้ำหลากของจีนในปีนี้และยังส่งอิทธิพลต่อตลอดจนช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวรวมถึงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปีหน้าโดยทั่วไปเอลนิโญจะเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีเมื่อกระแสลมสินค้าซึ่งพัดจากตะวันออกไปตะวันตกอ่อนกำลังลงในบริเวณแปซิฟิกตะวันออกมีอุณหภูมิสูงค่ะ
0: ครับในส่วนของรัสเซียก็มีแผนที่จะใช้จ่ายทางด้านการป้องกันประเทศ10หรือราว 6.8 ล้านบาทในปี2570ซึ่งมากกว่างบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ 13.5 ล้านรูเบิลประมาณ 27% และก็ถือเป็นตัวเลขสูงสุดครับนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นเมื่อปี2565ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับก็ระบุว่าเอกยอดรวมกันของการใช้จ่ายด้านกลาโหมก็จะอยู่ที่50ล้านรูเบิลนะฮะในช่วงปีนี้รัฐบาลมอสโกวางแผนที่จะใช้งบประมาณด้านการป้องกันประเทศ 12.1 ล้านรูเบิลนะครับราว 4.81 ล้านบาทแต่ตัวเลขที่แท้จริงมีการเปิดเผยนะครับอีกทั้งการใช้จ่ายทางทหารบางส่วนก็อาจจะถูกจัดสรรไว้ในงบประมาณส่วนอื่นๆนอกจากนี้เอกสารก็ยังเผยให้เห็นว่ารัฐบาลของมอสโกนั้นปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขาดดุลงบประมาณปี2569จาก 1.6% ของ GDP เป็น 3.2% ของ GDP โดยการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569นั้นจะเพิ่มขึ้น 13.2% เป็น 48.6 ล้านรูเบิลนะครับหรือคิดเป็น 20.9 ของเปอร์เซ็นต์นะฮะรัฐบาลรัสเซียก็คาดการณ์ว่าจะเสนอร่างงบประมาณต่อรัฐ

0: สภาภายในวันที่1ตุลาคมนี้หลังจากที่มีการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภาษีรอบใหม่ในปี2570เพื่อรองรับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นซึ่งเอกสารงบประมาณก็ระบุนะครับว่าการจัดเก็บภาษีลาภลอยรอบใหม่จากบริษัทจะสร้างรายได้ประมาณ 200,000 ล้านรูเบิลต่อปีนะครับเอกสารดังกล่าวนั้นก็แสดงให้เห็นว่าหนี้สาธารณะของรัสเซียนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับสูงถึง 21.7% ของ GDP ในปี2570จาก 19.9% 69ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับ 20% ที่ทางการยืมโดยรวมในปี2570ก็จะเพิ่มขึ้น 43% ครับราว3ล้านล้านบาทครับ
1: ค่ะ
0: รายการห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้านะครับถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นช่วงท้ายนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเอาในวันนี้นะครับ9โมงก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับหรือแอปพลิเคชัน TP Channel YouTube เช่นเดียวกันครับก็ TP Channel Facebook ก็ที่ทางวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับรวมทั้งเว็บไซต์ www.tp ครับการดำเนินการวันนี้ก็จะมีการประชุมวุฒิสภาเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลา 9:30 นครับนะติดตามได้ทางแอปพลิเคชันและ YouTube นะครับ TP Channel Facebook ที่วุฒิสภา Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและก็สามารถติดตามได้ทางออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับเว็บไซต์ www.tpchannel.org
1: ค่ะก็อย่าลืมติดตามผู้แทนราษฎรซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 9:00 นที่จะถึงนี้แล้วค่ะ
0: ครับวันนี้ห้องข่าวรัฐสภา Channel ภาคเช้าหมดเวลานะครับผมสมชัยศรีสุนาคัวและคุณสุจิตวงสุขและทีมงานทุกท่านนะครับขอลาแต่เพียงแค่นี้วันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมรัษฎรขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
5: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
5: ใช่นี่ไง
6: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลา 9:00 นสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหากระทิงและช้างเรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิลูกจ้างเหมาค่าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ติดตามทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ะคะเข้าสู่การถ่ายท่อสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภานะคะซึ่งการถ่ายท่อสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะอีกสักครู่ค่ะจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา9นาฬิกานะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะคะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามได้นะคะผ่านทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาค่ะและรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงการประชุมนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามนะคะรับชมสดค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมวุฒิสภานั้นได้มีการถ่ายทอดสดนะคะในส่วนของการประชุมวุฒิสภาด้วยนะคะโดยสามารถติดตามค่ะรับชมได้นะคะจากทางช่องทางในส่วนของระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาทั้งในส่วนของกระทู้ถามนะคะและในส่วนของร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญอีกหนึ่งฉบับค่ะในขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้วนะคะไปติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: ให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือตามข้อบังคับที่24ใช้เวลาท่านละ2นาทีท่านแรกเชิญท่านจตุพรกมลพันทิพย์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่าน ประธานสภาที่เคารพกับผมนายจตุพรกมลพันทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวธรรมวันนี้ผมขอหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอโพธารามโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำแม่กองซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหานี้ไม่ได้กระทบเพียงบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรแต่กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยตรงครับหลายพื้นที่เมื่อเกิดน้ำท่วมประชาชนบางครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยต้องอพยพออกจากบ้านอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภคผมจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วเราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่พักชั่วคราวน้ำดื่มอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆในส่วนนี้ผมขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนน้ำใจและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนมีความสำคัญขณะเดียวกันผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแจ้งเตือนการระบายน้ำล่วงหน้าลงพื้นที่สำหรับจุดเสี่ยงเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือและจัดทำแผนรองรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำอย่างเป็นระบบพี่น้องประชาชนไม่ได้ต้องการเพียงคำปลอบใจแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาและดูแลพวกเขาอย่างจริงจังผมจึงขอให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาและประสานงานอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในทุกตำบลของอำเภอโพธารามได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดกลับเรียนมาด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอลงกตมณีการเชิญ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์อลงกตมณีการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับตามที่บริษัทไซโนเอสอีนะครับได้ยื่นคำขอการสำรวจแร่โปแทสขึ้นที่จังหวัด

0: แปลงนะครับบัดนี้ได้รับการอนุมัติจากกพร.แล้ว1แปลงก็คือที่อำเภอเรนูนครนั้นนะครับแต่อีกแปลงนึงที่อำเภอที่ขอโทษครับที่อำเภอท่าพนมนะฮะไม่มีการคัดค้านส่วนที่อำเภอเรนูนครมีการคัดค้านแต่ประเด็นก็คือว่าที่อำเภอท่าพนมเนี่ยนะครับตามจริงแล้วเนี่ยชาวบ้านทุกหมู่บ้านมีการคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการสำรวจแร่โพแทสนี้นะครับผมขออนุญาตลำดับให้ท่านประธานพนมอย่างนี้ครับว่าที่อำเภอท่าพนมเนี่ยวันที่169บริษัทได้มาชี้แจงให้กับผู้นำชุมชนจำนวน17ท่านซึ่ง17ท่านเนี่ยบริษัทเป็นคนเลือกเองนะครับมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีนายกอบต.นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีตัวแทนท่านในอำเภอท่าพนมได้เข้าร่วมด้วยเป็นประธานมีอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งวันนั้นก็ไม่ได้มีการลงมตินะครับว่าจะรับหรือคัดค้านแต่อย่างใดนั่นก็คือวันที่17มีนาคมนะครับจังหวัดนครพนมโดยเรื่องนะครับเข้าไปกพร.เพื่อดำเนินการที่จะออกใบอาชญาบัตรพิเศษนะครับตรงนี้นะฮะทำให้พี่น้องชาวอำเภอท่าพนมมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งอำเภอท่าพนมเนี่ยมีพระท่าพนมนะครับอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกำลังมอดกโลกอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่ขอการเจาะสำรวจก็อยู่ใกล้ลำน้ำก่ำซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับในการนี้ผมจึงกับเรียนท่านประธานได้ช่วยให้พี่น้องชาวอำเภอท่าพนมนะฮะในการที่จะขอให้ทางกพร.เนี่ยได้ยกเลิกการขออาชญาบัตรพิเศษฉบับนี้ก่อนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณรงค์ชัยวีรกุล
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมหมอแขกณรงค์ชัยวีรกุลสมาชิกผู้แทนราษฎรเขต2พรรคไทยรวมพลังพรรคของคนชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเคืองในอำเภอเมืองเฉพาะตำบลหนองขอนตำบลป่าอ่าวตำบลก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องและเราในยามที่ลำบากนะครับผมขอหารือท่านประธานเรื่องที่1ผมได้รับการร้องเรียนเรื่องถนนในเขตเทศบาลตำบลเคืองในเส้นหน้าตลาดข้างธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาเคืองในไปบ้านคูขาดตำบลหนองเหล่าซึ่งมีความชำรุดเสียหายมากอันตรายจึงขอฝากท่านประธานการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องถนนสี่แยกบ้านธาตุกลางตำบลสาธาตไปบ้านแก้งโพตำบลคอทองซึ่งเส้นนั้นนะครับโดยมีรถบรรทุกทรายบรรทุกหินนะครับวิ่งเข้าออกตอนน้องได้รับความเดือดร้อนนะครับก็แจ้งมาทางผมก็ฝากท่านประธานนะครับโดยเฉพาะเส้นทางนี้เป็นของทางหลวงชนบทก็ให้เข้าไปรีบดำเนินการแก้ไขครับเรื่องที่3เรื่องไฟส่องสว่างถนนแจ้งสนิทนะครับแต่วันนี้ชื่อแจ้งสนิทจากบ้านท่าวลีตำบลหัวดอนอำเภอเคืองในไฟฟ้าไม่ติดหลายกิโลครับโดยเฉพาะหน้าวัดพระใหญ่นะครับแล้วก็เข้าไปถึงตัวอำเภอเคืองในอยากให้ทางหลวงแผ่นดินดำเนินการและแก้ไขซ่อมแซมนะครับความสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยครับเรื่องบาทต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีครับปี 68/69 ส่วนปี 69/70 นั้นผมอยากถามท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถึงคณะรัฐมนตรีว่านะครับเขาจะได้บริหารจัดการถูกต้องถ้าไม่ได้ก็ขอให้บอกเลยครับสุดท้ายครับเรื่องมันสำปะหลังซึ่งช่วงนี้นะครับฝนตกชุกนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางอีสานนะครับบ้านผมเรียกว่าม้านน้ำนะครับหึมมันหึมน้ำก่อนถึงฤดูถอนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเสียหายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินในหลายอำเภอที่ยังประสบปัญหาภัยนะครับท้ายสุดก็ขอฝากเป็นพยาของคนอีสานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขั้นเหื้อข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแกในเด้อบัดเทื่อหอดแม่น้ำเหื้อดอกใดแก่เกียนกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านสิริวัลปราศจากศัตรูครับเชิญครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริวัลปราศจากศัตรูพรรคภูมิใจหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประ

0: ชาชน2เรื่องนะคะเรื่องที่1ค่ะขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบดิฉันได้รับการร้องขอจากนายปรัชญากันธาธรรมนายกสมาคมผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่และนายอรุณโปธิตาตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่การผลิตปี 68/69 จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 200,000 กว่ากิโลกรัมค่ะเกษตรกรชาวไร่ยาสูบขอให้การยาสูบช่วยรับซื้อใบยาที่เหลือโดยพี่น้องชาวไร่หักโควต้าใบยาสูบในฤดูการผลิต7071ค่ะการคลังการยาสูบช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยขอให้รับซื้อใบยาสูบของชาวไร่ยาสูบเป็นการเร่งด่วนภายในเดือนตุลาหรือพฤศจิกายนนี้โดยถือเป็นโควต้าของเกษตรกรในปีต่อไปด้วยค่ะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาหนี้สินและต่อไปค่ะท่านประธานคะเรื่องที่2นะคะขอให้ท่านประธานช่วยเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงลำปางดิฉันได้รับการร้องขอจากนายธรรมนูญกุลจันทร์กำนันตำบลหัวทุ่งประธานชมรมกรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข11สายเด่นชัยลำปางตอนแยกแม่แขมจังหวัดแพร่ถึงบ้านใหม่ได้ผู้รับเหมาแล้วโดยมีสัญญา68จะสิ้นสุด28กรกฎาคม2571ผ่านมา1ปีแล้วค่ะผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เนื่องจากติดขัดขั้นตอนการขออนุญาตที่ใช้พื้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์เชื่อมภาคเหนือแต่สภาพเดิมแคบชันคดเคี้ยวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะจึงขอให้ท่านประธานเร่งรัดไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมกรมป่าไม้กรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้รีบอนุมัติการใช้พื้นรับจ้างได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างโดย2เรื่องนี้ค่ะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างได้มีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านปฏิตาตันติรัตนานนท์เชิญครับ
2: กลับเรียนท่านประธานสภาตันตินานนท์สมาชิกสภาผู้แทนและภูมิใจไทยท่านประธานคะวันเฉพาะเด็กๆในพื้นที่ชายแดนบ้านของดิฉันค่ะประธานเด็กมีทั้งความสามารถมีความตั้งหามและอุปกรณ์พร้อมกับงบประมาณในการมองเห็นที่จะพาผ่านกีฬายังสามารถสร้างอาชีพให้กับเด็กๆ เหล่านี้ในวงการกีฬาไทยต่อไปในอนาคตประกอบกับในปี2570จังหวัดสุรินทร์เราเป็นเจ้าภาพแห่งชาติสุรินทร์เกมใน170ค่ะท่านประธานดิฉันธิยาโดยท่านผอ.ดร.มนัสเทศทองได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดโอกาสให้กับเด็กๆและฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลค่ะท่านประธานเด็กๆประถมมีความตื่นแต่ปัญหาคือสนามของโรงเรียนบัวเชษฐวิทยาตำบลบัวลาเซปัตตะก้อหญิงเป็นตัวแทนนาดโรงเรียนมัธยมศรีสัมพันธ์มีนักกีฬาฟอร์บอลที่มีโอกาสไปเก็บตัวที่ประเทศจีนในหลายรายการแต่ท่านประธานทราบหรือไม่ว่าสนามแข่งของหอประชุมอำเภอบัวเชษฐ์ค่ะท่านยามีทั้งผลงานคว้ารางวัลฟุตบอลหญิงที่เข้าร่วมแข่งไทยวีมัธยมทับทิมสยาม04ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะมีเยาวชนโคดดิ้งคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียแต่การเดินทางไปแข่งขันงบมีไม่เพียงพอค่ะท่านประธานตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สะท้อนชัดเจนว่าเด็กมุ่งมั่นและมีความพยายามแต่โอกาสยังไปไม่ถึงพวกเขาอย่างเพียรหรือเงินรางวัลค่ะท่านประธานแต่คือเวลาว่างสร้างสรรค์ฝึกล่างห่างไกลยาเสพติดและที่สำคัญที่สุดต่อยอดไปสู่ภูริพลบุญสอนนักวิ่ง100เมตรกีฬาเอเชียนเกมดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญจัดสรร

0: งบประมาณในการสร้างสิ่งให้กับเด็กเด็กชายแดนของเราไม่ได้ขาดความสามารถแต่สิ่งที่ขาดคือโอกาสค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านล้ำเลิศพัวพัฒนโจทย์
2: ครับผมล้ำเลิศพัวพัฒนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต6พรรคภูมิใจไทยขอนำปัญหาความเดือดร้อนมาหารือต่อท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงที่กำกับดูแลประเด็นที่1ได้เรื่องกลางหอมผู้ใหญ่บ้านน้อยหมู่ที่7ตำบลตรวจอำร้อนเรื่องแหล่งน้ำสองสายห้วยเสนตื้นเขินฤดูแล้งน้ำได้ฤดูฝนน้ำท่วมบาถึงบ้านเรือนวัดโรงเรียนเดือดร้อนกันทุกปีอยากให้กรมชลประทานสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณดำเนินการขุดลอกพร้อมก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยด้วยครับประเด็นที่2เรื่องร้องทุกข์จากนางสาวอนุสราหายบ้านน้อยตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์เป็นโรงเรียนในเขตบริการประจำหมู่บ้านได้รับผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีปี2561ท่วมสูง1เมตรกว่าท่วมเป็นเวลาหลายวันทำให้อาคารเรียนสื่อการเรียนการสอนเสียหายเป็นอย่างมากอยากให้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูปรับปรุงอาคารเรียนสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงสนามกีฬาให้กับโรงเรียนด้วยครับทุกจากนายสุริยันแหวนแก้วเดือดร้อนเรื่องเส้นทางหลวง2371อำเภอศรีรงค์อำเภอสังขะท่วมขังทุกปีโดยเฉพาะช่วงหน้าตลาดอำเภอศรีนรงค์ทำให้การจราจรลำบากยากสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ใช้เส้นทางด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไป
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานทั้งหมด4ประเด็นครับประเด็นแรกนะครับขอขยายช่องทางจราจรถนนทางหลวงที่2086เป็นจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางนะครับพร้อมติดตั้งในถนนสายบ้านละทายตำบลละทายนะครับเชื่อมกับบ้านเมืองน้อยตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับระยะทางทั้งสิ้น 1,400 เมตรนะครับก็ขอฝากไปยังกรมทางหลวงนะครับช่วยอนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อที่จะมาทำถนนสายดังกล่าวนะครับจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางนะครับประเด็นที่2นะครับขอให้ซ่อมแซมสะพานห้วยทาสุดตัวนะครับในถนนสายบ้านเชื่อมกับบ้านหนองนาเวียงตำบลน้ำเกี้ยงอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับสะพานดังกล่าวนะครับมีสภาพที่ชำรุดนะครับตรงกลางสะพาวนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเป็นอย่างมากนะครับตรงกลางนะครับแยกออกจากกันนะครับตอนนี้มีเพียงนะครับถ้ารถที่มีน้ำหนักลงมาได้นะครับผมก็ขอฝากไปยังกรมโยธาธิการแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับประเด็นที่สามคอสะพานชำรุดนะครับสายบ้านเขินตำบลเขินนะครับอำเภอน้ำเกี้ยงเชื่อมกับบ้านเวาะตำบลเหล่ากลางอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษนะครับตรงนี้นะครับน้ำเชี่ยวแรงมากนะครับทำให้คอสะพานสุดตัวนะครับทางองค์การบริหารส่วน

0: ทางซ่อมแซมให้พี่น้องด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวีรยุทธ
2: สถานการณ์น้ำของกรุงเทพตะวันออกที่เขตหนองจอกนะครับการเตรียมเตือนครั้งแรกน้ำเท่าหัวเข่าแล้วครับนอกจากการเตรียมการที่แย่แล้วเนี่ยส่งผลให้อะไรครับพอสถานการณ์เมื่อฝนมาถึงแล้วไม่สามารถการดูแลพี่น้องที่ตอนนี้เมื่อสถาต้องดูแลกันเองครับเมื่อกรุงเทพมหานครเตรียมอะไรไว้ให้บ้างครับสำนักงานเขตเรื่องร้องเรียนแต่ปรากฏว่ารับเรื่องร้องเรียนอย่างเดียวจริงๆครับไม่ส่งทรัพยากรอะไรมาไม่มียาครับไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีคนส่งทรายทรายขาดเหี่ยวมากครับท่านประธานครับอย่างพี่น้องชุมชนนะครับชุมชนวาเศรษฐีต้องเปิดโรงครัวคุณนายแนนสนามบ่อข้าวพี่น้องร่วมกตัญญูจิตอาสาอย่างโปรเทคตึ้งระดมส่งข้าวทั้งที่ตัวเองอะไรไว้เลยน้ำที่ยังรอรับจากด้านบนนะครับขนาดนี้ริมตลิ่งนะครับของทุกคลองยังอยู่ในน้ำครับหลังสถานการณ์นี้กำลังจะเปิดรับเรื่องร้องเรียนครับเจ้าหน้าที่อย่างประธานชุมชนที่คูดอนนะครับที่ศาลาประชารวมใจเพิ่งโทรมาบ้านไปติดต่อแล้วครับเอกสารทั้งหมด8ฉบับเพื่อที่จะเลือกรับเงินช่วยเหลือจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเราประชุมผมเข้าใจประเด็นแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นเป็นรูปธรรมเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6พรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้อยากจะขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการฟ้องเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่เขต6ค่ะซึ่งหลายๆพื้นที่ในแต่ละโครงการเนี่ยยังรอความชัดเจนจึงขออยากแยกเป็นพื้นที่ดังนี้ค่ะอำเภอพร้าวบ้านขุนปังตำบลแม่ปังและบ้านห้วยกันใจห้วยทรายขาวตำบลแม่แวนทั้งสองคงคล้องแล้วค่ะแต่ว่ากำลังรอการจัดสรรงบประมาณจึงอยากขออำเภอเชียงดาวบ้านบวกควายตำบลเมืองคลองขณะนี้โครงการนี้รอการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนจึงอยากให้หน่วยงานพื้นที่ตรวจพื้นที่และบ้านนอผลการอนุญาตเข้าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแจ้งผลการอนุญาตอำเภอเวียงแหงบ้านโครงการนี้อยู่ในระหว่างการรอส่งโครงการเพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดดำเนินการและอำเภอชัยปราการบ้านป่าเกี๊ยะตำบลหนองบัวโครงการนี้รอสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการสำรวจร่วมกันค่ะไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวข้องประชาชนดิฉันจึงอยากขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าที่มั่นคงและ
1: ครับต่อไปท่านชูเกียรติจีนาภักดิ์ครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชูเกียรติจีนาภักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับผมมีเรื่องหารือท่านประธานครับเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมครับในพื้นที่ของผมครับ3อำเภอ1ครับอำเภอพนมทวนประกอบไปด้วยครับตำบลหนองโลงทุ่งใหญ่ครับมีฝนตกหนักครับติดต่อกันหลายวันครับและมีน้ำจากอำเภอบ่อพลอยบางส่วนครับไหลทะลักเข้ามาทางการเกษตรสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากครับในบางพื้นที่2ครับอำเภอท่าม่วง2อำเภอท่าม่วงครับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่น้ำแม่กองครับปริมาณน้ำจำนวนมากครับไหลผ่านเขื่อนแม่น้ำแม่กองทับชนประทานครับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กองทำให้น้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่

0: 2ชุมชนครับริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลองทําให้กระชังปลาเป็นจํานวนมากครับอําเภอด่านมะขามเตี้ยโดยเฉพาะตําบลคอนโดตําบลจระเข้เผือกครับมีน้ําท่วมสูงไม่ต่ํากว่า2เมตรมาอยู่ศูนย์พักพิงลําบากเป็นอย่างมากครับและผู้นําชุมชนและชาวบ้านครับที่ได้ช่วยเหลือกันเพื่อผ่านวิกฤตและผมเชื่อว่าหลังจากน้ําลดจะมีปัญหาตามมาฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรวดเร็วที่สุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับขอขอบคุณนะครับ
1: ครับต่อไปท่านวิสิตวิสิตครับปันสวนปลูก
2: ปลูกครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนเขต1จากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานทั้งหมดอยู่3เรื่องครับขอสไลด์นะครับเรื่องแรกครับเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งป้ายอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปี2567ครับปัจจุบันนั่นก็คือผู้รับเหมาทิ้งงานนะครับแล้วก็ทำให้เปิดหน้างานไปแล้วแต่ทำให้น้ำนี่น้ำปิงได้กัดเซาะบ้านเรือนราษฎรนะครับเกิดความเสียหายแถมไม่พอครับวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาทิ้งล้างเอาไว้นะไปเบียดบังพื้นที่ฐานะของวัดของวัดศพปะด้วยนะครับทำให้ทางวัดแล้วก็ชุมพื้นที่ฐานะของบ้านศพปะได้รับผลกระทบนะครับจึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขและหาผู้รับปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยนะครับการประสานงานมาจากท่านสจ.สมควรสายเครื่องครับในเรื่องของพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านทินะครับได้ทำการขออนุญาตขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครับที่บ้านป่าเหียงหมู่ที่13ตำบลบ้านทินะครับแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าพื้นที่ประมาณ50เมตรครับที่ต้องทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดลำพูนครับต้องปักเสาพาดสายไปยังเขตพื้นที่ป่าไม้ครับจึงอยากให้สำนักงานป่าไม้ที่1ครับของจังหวัดเชียงใหม่กรมป่าไม้นะครับกระทรวงแวดล้อมครับขออนุมัตินะครับให้เอาพาดสายผ่านในพื้นที่ของกรมป่าไม้ครับประมาณ50เมตรนะครับเพื่อสามารถที่จะดำเนินการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จำนวน37ครอบครัวครับพื้นที่การเกษตรอยู่251ไร่นะครับได้รับอำนวยความสะดวกด้วยนะครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องของโครงการก่อที่ของอำเภอแม่ทาครับหมู่ที่ทากาศครับพื้นที่ดังกล่าวครับถูกนะครับทำให้เกิดดินสไลด์นะครับจึงอยากให้ผังเมืองครับกระทรวงมหาดไทยครับเข้าไปสำรวจออกแบบก่อสร้างเกิดปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนดินสไลด์นะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนราษฎรและก็ชีวิตทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสำริดแทนทรัพย์ครับเชิญครับ
3: ท่านสภาที่เคารพกับผมนายสำริดแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติครับท่านประธานครับผมขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในเกษตรกรผู้ประสบภัยด้วยการเพิ่มเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับชาวนาครับจาก 1,304 บาทต่อไร่พืชไร่พืชผักจาก 13,180 บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนเบ็ดสิงหาคม2569ที่ผ่านมาแต่ท่านประธานที่ประสบกับอุทกภัยจำนวนมากไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้เนื่องจากในพื้นที่ของเขาเหล่านั้นไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสาเหตุแต่ปริมาณน้ำท่วมขังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือหัวมันสะหลัง

0: เน่าเสียแต่มองไม่เห็นครับอยู่ในดินแต่สภาพของใบและลำต้นนั้นยังมีสภาพปกติเหมือนเดิมแตกต่างจากพืชชนิดอื่นครับที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามองเห็นได้ทางกายภาพเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ท่านผู้มันสำปะหลังในพื้นที่ในจังหวัดของตนเองอย่างเช่นจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์รักษาผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรของเราผมนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั้นไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะการจ่ายเงินชดในด้านใดก็ตามจะจ่ายตามสภาพความเสียหายที่เป็นจริงที่ปรากฏขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวัชรพลโตมนศักดิ์ครับเชิญ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาเขต2โคราชพรรคเพื่อไทยต่อไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลในฐานะที่ไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรท่านประธานครับที่ผมได้กราบเรียนก็คืออยากจะขออนุญาตในการที่จะให้ท่านได้กรุณาที่จะแบ่งปันที่ในปภ.เขต5นครราชสีมาซึ่งเป็นที่ม .1111ที่มีพื้นที่ถึง145ไร่ทำไมผมต้องขอแบ่ง10ไร่ครับท่านประธานครับเพราะมันมีรายละเอียดในการที่จะสืบเนื่องจากที่ปภ.นครราชสีมาถ้าท่านประธานได้ดูในรูปเนี่ยมีพื้นที่145ไร่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่บนถนนสุรนารายซึ่งบนถนนแห่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะเข็บของเทศบาลนครก็คือท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านเกาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลการจราจรเพราะฉะนั้นในการที่ขอพื้นที่10ไร่ก็คือการที่บนบ้านเกาะเดิมที่มีพื้นที่2ไร่ไปอยู่ในปภ.แต่สิ่งประบาลตำบลบ้านเกาะโดยท่านนายกวัชรพลจรเกาะท่านพร้อมที่จะอุทิศที่แปลงนี้เพื่อจะทำเป็นถนนเพื่อเป็นการพัฒนาเมืองครับเพราะในเขตของตำบลบ้านเกาะที่ผ่านเส้นทางนี้เนี่ยจะมีบ้านจัดสรรหลังคาเรือนเขาเรียกว่าหมู่ที่สามาสุรนารีวิวจะมีโครงการใหญ่ๆร่วม10โครงการไม่ว่าจะเป็นโนนทับม้าไม่ว่าจะเป็นสุรนารีวิว15ลากูน่าเฟส15อานาสลาและเดอะไนท์ขยายตัวเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะขอที่แปลงนี้ได้บ้านเกาะจะดำเนินการสร้างถนน4เลนบนพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเกาะจะเป็นฐานีรถไฟบ้านเกาะและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการพัฒนาเดียวครับก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการใส่ไฟจราจรเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบดีปภ.ครับโปรดกรุณานะครับโครงและสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขน้ำท่วมและการพัฒนาเมืองกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอนุกูล
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนุกูลพฤกษานุศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาท่านประธานครับวันนี้ผมขอนำปัญหากลับมาหารือในสภาแห่งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับท่านประธานครับในอำเภอคลองไอโคงเพราะประชาชนในพื้นที่ของผมนะครับยังได้รับปัญหายังได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและปัญหาน้ำเน่าเสียเรื่อยมาครับท่านประธานครับที่ผ่านมานะครับเรามีการประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทางอำเภอทางโรงงานและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งแต่ปริมาณขยะยังคงไม่มีทีท่าที่จะลดลงจากการประชุมที่ผ่านมาวันที่7กันยายน2569ระบุว่ายังมีมากถึง 53,000 ตันนะครับขอย้ํานะครับ 53,000 ตันซึ่งประชาชนตั้งคําถามกลับมาถึงผมครับเมื่อไปประชุมมาแล้วหลายครั้งเหตุใดปัญหาจึงยังไม่คลี่คลายกลิ่นยังคงมีอยู่ปลาในแม่น้ําลําคลองยังคงตายอยู่สุดท้ายคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นตรงไหนวันนี้ผมขอชี้เป้าไปตรงประเด็นเลยนะครับตรงที่ใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัทแห่งนี้เลยครับพบว่าใบอนุญาตของบริษัทแห่งนี้ออกโดยระบุประเภทกิจการเป็นการสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่

0: ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้พร้อมกำหนดเงื่อนไขสำคัญ3ประการได้แก่1ให้มีกระบวนการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดมูลฝอยขยะตกค้าง2ให้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและ3ให้มีการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นผมจึงขอเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและกำกับดูแลนะครับเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร่งด่วนนะครับและชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโรงงานขยะแห่งนี้ยังทำตามเงื่อนไขอยู่หรือไม่หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับขอให้เจ้าพนักงานใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขออกคำสั่งพิจารณาดำเนินการแห่งนี้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยสุดท้ายครับท่านประธานครับชาอีกแล้วครับท่านประธานพวกเราอยากได้อากาศที่สะอาดสุขภาพที่ดีถ้าให้ผมเสนอแนะได้นะครับขอให้โรงงานแห่งนี้ไม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อีกเลยครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: ประธานสภาที่เคารพผมนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้พักกล้าธรรมวันนี้ผมครอบในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน2ของผมซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นมีอุปสรรคและปัญหาในการออกเอกสารสิทธิ์ต่างกันดังนี้ครับผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่านกำนันอำนวยวุฒิยากำนันตำบลแม่สาดน่านตำบลแม่สาครทั้ง6หมู่บ้านเจอปัญหาไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ทั้งที่ป่าไม้ถาวรได้ทำการยกเลิกแล้วและกรมพัฒนาที่ดินได้ลงสำรวจแล้วแต่ยังไม่มีส่วนงานไหนที่จะไปเป็นเจ้าภาพในการออกเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าเป็นกรมที่ดินหรือสปก.ครับ2ผมได้รับการร้องเรียนจากท่านกำนันจรัญรักเสนกำนันตำบลสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนในหมู่ที่2ตำบลสถานกว่า70ครัวเรือนพื้นที่ถูกทับซ้อนจากโครงของกรมป่าไม้ไปทับเกษตรของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องทั้ง70แปลงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์3ผมได้รับการร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่เอื้อเสนตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านท่านผู้ใหญ่คงศักดิ์วิหะตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยและผู้ใหญ่ศรีพิรณาน้อยจังหวัดน่านถึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ของเขตป่าไม้ผมจึงขอร้องเรียนไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกๆส่วนงานได้เร่งออกเอกสารสิทธิ์ที่ได้นำเรียนท่านประธานมาครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านคงกิจชัดมารีรัตน์ครับเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิจชัดมารีรัตน์สมาชิกภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้กับผมมีเรื่องหารือต่อท่านประธานของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน้องคายประธานได้เกิดอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายหลังผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมจังหวัดน้องที่อำเภอกระเปอร์น้ำมาเร็วมากทำความเสียหายกับพี่น้องประชาชนตามครัวเรือนต่างๆนะครับแต่ผลกระทบนี้ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาท่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่นได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ของน้ำป่าไหลหลากที่ผมได้กล่าววันนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องแรกครับน้ำกัดเซาะชายฝั่งเลียบถนนหาดประพาสตำบลกำพร้ออำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เคยหารือต่อท่านประธานสภาเมื่อสมัยที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ถึงอย่างไรก็ทางจังหวัดนองนำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนองท่านราชามีน้อยท่านได้ผลักดันงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดงบประมาณ90เมตรในการก่อสร้างเพื่อแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนแต่ถึงอย่างไรแล้วครับยังเหลือระยะทางอีกประมาณ800เมตรกว่ายังไม่ได้รับการ

0: สือถึงทางกระทรวงมหาดไทยนะครับถึง2ฉบับเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนพ.ศ. 2569แต่ตอบกลับมาเป็นอย่างไรว่าจะช่วยเหลืออย่างไรจึงฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลให้สนับสนุนงบประมาณงบกลางลงมาช่วยเหลือเป็นการฉุกเฉินให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปน้ำท่วมนะครับถนนหนทางของถนนเพชรเกษมซึ่งกำลังก่อสร้างให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสัญจรไปมาเป็นถนนสายหลักการช่วยเหลืออย่างทันนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วนะครับน้ำก็ยังกัดซ้อถนนไม่สามารถดำเนินการได้จึงฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมให้เร่งดำเนินการติดตามซ่อมแซมช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนและไฟส่งสว่างด้วยตลอดจนงบประมาณของกระทรวงคมนาคมทุกกระทรวงนะครับทุกกรมให้ดูแลแก้ไขให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลอุทกภัยของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยขอกราบขอบคุณท่านประธาน
1: ท่านชนธานีเชื้อน้อยครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาธานีเชื้อน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคประชาชนมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคผมได้ระบบประปานะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลังนครนะครับแตกบ่อยครั้งนะครับในบางสัปดาห์นะครับมีเหตุการณ์ท่อแตกเกิดขึ้นประชาชนได้รับความเสียหายนะครับมากกว่า 16,000 รายนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำประปาไม่ไหลครับส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อการใช้น้ำของประชาชนบางบ้านเป็นพ่อค้าแม่ขายซึ่งต้องเตรียมของไปขายที่ตลาดหรือบางบ้านนะครับก็ไม่ได้กักพอนักเรียนนักศึกษาคนทำงานทั่วไปโดยบางครั้งพบว่าเหตุการณ์น้ำไหลนะครับยาวนานกว่า24ชั่วโมงครับผมได้เข้าไปหารือกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางและทางการประปาได้ให้ข้อมูลผมว่าแนวท่อมีอายุมากกว่า20ปีโดยมีท่อค่อนข้างเก่าแล้วมีระยะไกลนะครับการหมู่บ้านที่อยู่อาศัยสภาพพื้นทำให้แรงดันไม่คงที่ต้องติดตั้งเครื่องจักรที่เพิ่มแรงดันน้ำทำให้รองรับต่อพื้นที่การขยายของเมืองนะครับและบางช่วงนะครับมีระยะสูงต่ำมากถึง303เมตรภาคจังหวัดลำปางนะครับพยายามแก้ไขในเรื่องของให้น้ำสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแต่ปัญหาก็ทุเลาไปได้เป็นครั้งคราวแล้วก็เกิดอีกงบประมาณที่จำกัดนะครับทำให้การแก้ไขปัญหาอย่างถาวรเป็นโอกาสนี้นำพาความเดือดร้อนของพี่น้องชมพูตำบลกล้วยแพะจังหวัดลำปางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการประปาส่วนภูมิภาคหารือแก้ไขอย่างเร่งประชาชนจะได้มีเวลาไปทำมาหากินและประทาน
1: ครับเป็นสุขาครับเชิญครับ
3: และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมได้รับการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนท่านนายกประเดิมท่านนายกเฉลิมอุดมกันตำบลโคกกว้างท่านนายกวรวุฒิศรีสุท่านนายกรัชานนท์ศรีนอกนายกเทศมนตรีบุงค้าขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายครับเกี่ยวกับความเดือดร้อนด้านเส้นทางคมนาคมคนในพื้นที่4จุดสำคัญดังต่อไปนี้ครับตำบลท่าดอกคำครับขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนสายทางหลวงเชื่อมทางหลวงชนบท11หมู่12บ้านไทยเจริญข้อกว้างขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนเชื่อมโยงระหว่างบ้านข้อกว้างบ้านหนองบ่อตำบลข้อกว้างหมู่ที่5ตำบลครับตำบลหนองเดินปรับปรุงผิวถนนจากหมู่2บ้านหนองเดินเหนือไปยังหมู่4บ้านหนองคังคาจุดที่4ตำบลบุงค้าขอรับการสนับสนุนปรับปรุงผิวถนนภายในหมู่บ้านบริเวณหมู่ที่9บ้านโนนสะอาดครับท่านประธานครับทั้ง4เส้นทางนี้

0: การสัญจรและเศรษฐกิจยังกระทรวงมหาดไทยกลุ่มกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับประมาณลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านแก้วครับเชิญครับ
2: ครับที่เคารพผมนายพนมโพแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร5พรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องขอปรึกษาหารือผ่านยังไงด้วยครับก่อนอื่นผมต้องขอส่งกำลังใจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเต็มกำลังเรื่องที่1ถนนสาย323ตอนอำเภอทองประภูมิอำเภอสังขบุรีจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ถนนเสียหายอย่างหนักจึงขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดงบประมาณในการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเรื่องที่2สะพานแขวนบ้านหาดงิ้วบ้านวังกระบังตำบลวังกระแจและตำบลท่าเสาจากเหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องหลายวันระดับน้ำสูงจึงทำให้สะพานดังกล่าวได้พังลงทราบว่ากรมทางหลวงชนบทมีแผนการก่อสร้างปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่จึงขอความกรุณาให้1กองบัญชาการกองทัพไทยเร่งรัดการอนุญาตการใช้พื้นที่2ขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดงบประมาณในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเรื่องที่3ถนน3091แยกทล323บ้านภูเตยบ้านปากเหมืองและสายกจ3015แยกทล323บ้านท่าขนุนบ้านปังกะสีได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถสัญจรได้จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดงบประมาณมาสร้างถนนทดแทนถนนเดิมเรื่องที่4ครับสะพานโรงเรียนตชด.บ้านตีนตกตำบลเขาโจดสะพานได้ให้กรมทางหลวงชนบทจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมสัปติสุดท้ายนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปขอขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธนิกมาศรีพิทักษ์เชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศรีพิทักษ์
4: จังหวัดขอนแก่นเขต8พักกล้าธรรม
3: ท่านประธานสืบเนื่องจากบ้านหนองย่าป้องมีสภาพถนนทรุดโทรมนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อมานานและทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมานานเช่นกันซึ่งผู้รับผิดชอบก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีการบรรจุเข้าปี2568แต่ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการในการแซมขอให้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องที่2นะครับผมได้รับการประสานงานจากกำนันนะกำนันตำบลดอนหันนะครับถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องถนนซ่อมแซมถนนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนสว่างมักคาบ้านถึงบ้านหนองแวงนะครับถนนเส้นบ้านหลุบย่าคาถึงบ้านสว่างมักคาถึงบ้านดอนบ่มนะฮะแล้วก็ถนนเส้นบ้านสว่างมักคาถึงบ้านห้วยเตยถนนเส้นบ้านนนตุ่นนะครับถึงบ้านหนองย่าถึงสถานีส่งน้ำห้วยสันนะซึ่งเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่สัญญาณต่อเนื่องเรื่อยมานะครับแต่ในส่วนของท้องถิ่นเองก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอจึงขอไปยังนะครับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อของบอุดหนุนในการแก้ไขปัญหานะครับและก็แก้ไขนะครับคลายทุกข์ให้กับพี่น้อง

0: ประชาชนครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านยุทธนาศรีตบุตรครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายยุทธนาศรีตบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคพลังประชารัฐขยายถนนผิวจราจรท่านประธานที่เคารพครับกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ประกอบไปด้วย5จังหวัดคืออุดรธานีหนองบัวลำพูเลยหนองคายและบึงกาฬใน5จังหวัดคือหนองคายและบึงกาฬมีสะพานเชื่อมกับประเทศยังมียุทธศาสตร์สำคัญในการมีการขนสินค้าผ่านมูลค่าสูงมากกระทรวงคมนาคมจึงได้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อโดยมีถนน4เลนเริ่มจากจังหวัดอุดรธานีไปหนองบัวลำพูไปเลยฝั่งหนองสังคมไปเชื่อมกับจังหวัดเป็นถนนมิตรภาพจากไปพลพิสัยไปรัตนวาปีไปอำเภอป่าคาดจังหวัดบึงกาฬเป็นถนน4เลนบางช่วง6เลนมีถนนเส้นหนึ่งซึ่งจะต้องขอให้มีการขยายผิวการจราจรและถนนเพิ่มขึ้นนั่นก็คือไปอำเภอเฝ้าไร่ข้ามไปที่จะให้เป็นถนน4เลนที่ตำบลเซิมอำเภอพลพิสัยธานีหากขยายเป็นถนนเส้น4เลนก็จะเป็นการเชื่อมต่อในการขนสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านผมจึงขอหาหรือท่านประธานได้แจ้งไปกระทรวงคมนาคมได้ขยายถนนผิวจราจรไปอำเภอโซ่จังหวัดบึงกาฬเป็นถนน4เลนและอีกเส้นหนึ่งจากอำเภอเฝ้าไร่ไปตำบลเซิมอำเภอพลพิสัยข้ามไปอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นถนน4เลนเพื่อเชื่อมโยงในการขนถ่ายสินค้าและรองรับรถไฟความเร็วสูงในการจะสร้างความขยายเมืองให้มีความเจริญและจราจรต่อพี่น้องประชาชนต่อไปขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพัชระจันทระรวงทองครับเชิญครับ
3: เคารพกับผมนายพัชระจันทระรวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำเภอสีคิ้วอำเภอปักช่องนะครับวันนี้ขอหารือความเดือดร้อนเร่งด่วนจากส่งสีคิ้วดังนี้ครับท่านประธานครับจากเหตุการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับทำให้มวลน้ำป่าหลากเข้าสู่ตัวเมืองปากช่องนะครับหนักที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อหลายตำบลเดือดร้อนกว่า 2,600 หลังคาเรือนนะครับหลายพื้นที่นะครับท่วมสูงกว่า 1-2 เมตรนะครับตัดขาดเส้นทางสัญจรและเมื่อเร็วนี้กลับไปสไลด์สักครู่ครับเมื่อเร็วนี้นะครับผมและท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางท่านอดีตส.ส.เคียงแล้วก็คุณหมอดาวุฒิเลือดด้วยลาดนะครับด้วยร่วมกันลงพื้นที่นะครับที่ดังกล่าวเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับในนามของตัวแทนพี่น้องประชาชนนะครับผมขอกราบขอบพระคุณและส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นทุ่มเทกำลังใจกำลังกายปอบบางตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับพวกท่านทำงานด้วยหัวใจและสมควรได้รับการพาทำลายเส้นทางคมนาจุดพังเสียหายไปสไลด์ถัดไปครับที่1 นะครับของงบก่อสร้างสะพานหมู่ที่3บ้านวังสีสดตำบลคลองม่วงนะครับเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างชุมชนระหว่างภายในตำบลของงบก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านวังกระทะหมู่ที่4ตำบลวังกระทะที่ถูกกระแสน้ำซัดพักแตกร้าวเสียหายตามรูปนะครับเส้นที่3ครับของงบซ่อมขวางหมู่ที่5ตำบลวังกระทะนะครับเสียหายตามรูปนะครับชำรุดเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองขวางหมู่ที่5ไปยังบ้านวังกระทะหมู่ที่4เป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้เดินทางไปรพสต.วังกระทะนะครับเส้นที่5ข้อคอนกรีตเหลี่ยมหักบริเวณคลองอีสานเขียวบ้านนวลสาสามัคคีตำบลหนองยะขาวอำเภอสีคิ้วนะครับทั้งหมด5เส้นนี้นะครับขอเรียกร้องผ่านท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการบริการซ่อมแซมเร่งด่วนครับผม

0: ขอบคุณครับ
1: อวยพรศรีชวลิตครับ
2: ที่เคารพอวยพรศรีชวลิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันขอหรือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถชัด401ตอนสีชนท่าแพช่วงสามแยกบางปูถึงวงเวียนท่าแพตำบลปากพูนจังหวัดนครศรีที่281ถึง286ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรถนนช่วงนี้เป็นเส้นทางหลักตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอำเภอท่าศาลาสีชนและคันรถบรรทุกสัญจรเป็นจำนวนมากและใช้ความเร็วสูงขณะที่ไฟฟ้าส่องสว่างบางช่วงบางตอนยังไม่เพียงพอค่ะยิ่งช่วงฤดูฝนยากต่อการมองเห็นบริเวณนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเบื้องต้นดิฉันนครศรีธรรมราชที่หนึ่งการจัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจึงขอให้กรมทางหลวงและดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยขอบคุณค่ะ
1: กสิริวลัยกนกครับเชิญ
3: สภาที่เคารพดิฉันนางสาวแอนสิริวลัยกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตตุ้งคุกเขตราชบูรณะแขวงราชบูรณะฉันมีเรื่องจะปรึกษาหารือทั้งหมด4เรื่องเรื่องที่1น้ําท่วมขังในพื้นที่ตุ้งคุกราชบูรณะจากฝนที่ตกแล้วก็ตามแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ําท่วมขังโดยเฉพาะในบางจุดเช่นบริเวณเรียบทางด่วนหรือในซอยประชาธิปไตย72ส่วนผลกระทบดิฉันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดิฉันได้แจ้งไว้ตัวน้ําพร้อมเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่2ปัญหานาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามากินปลาและสัตว์น้ำเกษตรกรในเขตทุ่งครุและราบูนะได้รับความเดือดร้อนและมีความเสียหายต่อผลผลิตและรายไม่ชัดเจนว่าจะมีผู้ที่รับผิดชอบนะคะที่จะชัดเจนกับพี่น้องประชาชนจึงอยากให้หน่วยงานนะคะในกระทรวงนะคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันเป็นกำหนดเจ้าภาพสำรวจความเสียหายและวางมาตรการการช่วยเหลือเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องที่3ปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในคลองสะพาน69ประชาชนร้องเรียนว่าพบกลิ่นเหม็นและส่งน้ำเสียลงคลองจึงขอให้หน่วยงานเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำต้นตอและการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่28แยก2ประธานชุมชนหมู่2บางมดขอให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบพิจารณาทางเดินคสร.โซนในการใช้เส้นทางนี้ทั้ง4เรื่องจึงขอให้หน่วยงานเร่งแก้ไขและปรับปรุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเภสัชครับเชิญครับ
4: ที่เคารพครับผมปิติกรบานเพ็ญกรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางวังทองหลางจากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานด้วยกันทั้งหมด4เรื่องของพรรคประชาชนในเขตครับเรื่องแรกเลยครับของพี่น้องประชาชนครับอยากจะรบกวนสำนักงานเขตห้วยขวางแล้วก็สำนักงานเขตวังทองหลางครับช่วยกันพิจารณานะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสารนะครับเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนตามเขตห้วยขวางแล้วก็วังทองหลางนะครับเนื่องจากพี่น้องในชุมชนมีความลำบากมากนะครับในการออกไปขอความเยียวยาที่สำนักงานเขตครับก็ส่ง

0: ได้เลยก็จะดีมากครับเรื่องที่2นะครับเรื่องไทม์ทาแกนพระราม9นะครับจนไปถึงพระราม9ซอย7นะครับชำรุดเสียหายตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับก็เป็นระยะทางเกือบ300เมตรข้ามครับตั้งแต่แยกอสมทนะครับจนไปถึงพระราม9ทางที่ชำรุดแล้วก็มีห่างกันเป็นคืบนะครับไม่ต้องท่วมขังทันทีครับก็อยากรบกวนทางสนย.นะครับช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะครับชาครับเรื่องที่3ครับต่อเนื่องไปทางสนย.เหมือนกันครับมีได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนครับมีโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ส่งผลรบกวนให้ใกล้เรือนเคียงนะครับทั้งฝุ่นทั้งเสียงนะครับทำให้ได้นอนไม่หลับกันหลายวันหลายคืนมาเป็นช่วยตรวจสอบแล้วก็เช็คเรื่องเลยครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับบริเวณประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย15นะครับมีรถจักรยานยนต์นะครับจอดอยู่ปริมาณมากนะครับพอแจ้งทางสน.ไปแล้วนะครับก็มาไล่แล้วก็กลับมาจอดอีกยังไงฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสน.แล้วก็สำนักงานเขตครับช่วยกันหาทางแก้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไป
2: ที่เคารพครับผมคริสโพธนันครับท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีประเทศไทยต้องการหน่วยงานราชการจริงๆกี่หน่วยกันแน่ครับท่านประธานล่าสุดนะครับที่มีหน่วยงานนึงที่เป็นองค์การมหาความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจหรือสพพเนี่ยครับท่านประธานซึ่งไปตั้งงบรัฐบาลกัมพูชาโดยการไปจ่ายดอกเบี้ยแทนธนาคาร Exim Bank ครับท่านประธานก็ยังไม่เข้าใจว่าไปตั้งไว้ทำไมแต่ผมเห็นล่าสุดครับผมเห็นข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยยุบไอ้ตัวองค์การมหาชนชื่อหนึ่งชื่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินผมเห็นปัญหาว่าทำไมองค์การที่ดูเหมือนกับไม่ได้ช่วยของประเทศไทยไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยปีนึงเนี่ยหลายๆร้อยล้านกระทรวงการคลังตั้งไว้253ล้านบาทให้เนด้าปีหน้าทั้งหมดเป็นเงิน 1,950 กว่าล้านบาทซึ่งผมครับประชาชนคนไทยยังอยู่อย่างยากลำบากคนมหาศาลเงินยังไม่พอที่เทศรอบนี้เลยเพราะงั้นผมยังยืนยันตามเดิมครับท่านประธานครับว่าเร่งด่วนที่สุดอย่างเช่นเนด้าเนี่ยเราสามารถยกเลิกได้ทันทีประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการและลดยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นที่มากัดกินภาษีของประชาชนอยู่ตอนนี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับชัยโชคชัยวัฒนากรเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภารัฐชัยโชคชัยวัฒนากรสดรจังหวัดมหาสารคามวันนี้ผมมีข้อหารือกับท่านประธานอยู่เรื่องแรกครับท่านประธานเมื่อเดือนที่ผ่านมาผมได้ไปรับฟังปัญหาพื้นที่เพาะปลูกข้าวซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว3ตำบลดงเมืองและตำบลหนองบัวสันตุอำเภอยางศรีสุราษฎร์ตุ่มต่ำมวลน้ำจำนวนมหาศาลจะไหลมารวมที่พื้นที่ตรงนี้ประกอบกับเส้นทางและถูกปิดกั้นบางปิดเกี่ยวจะลงเก็บเกี่ยวทำให้ต้นทุนทางการเกษตรของพี่น้องเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง3ตำบลไว้50ไร่ซึ่งจะสามทั้ง3ตำบลอีกเช่นกันซึ่งตำบลหนองบัว

0: น้ำดิบเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสนอให้มีการสร้างสถานีส่งน้ำจากเทศเพื่อส่งน้ำไปยังหนองเมฆที่ดำเนินการไว้แล้วเพื่อส่งต่อไปอีก2หนองได้แก่หนองแวงและหนองลูกแค่การขาดแคลนน้ำดิบของตำผมจึงอยากกราบเรียนท่านกรมชลประทานกระทรวงงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ2ประเด็นที่ผมได้นำเสนอต่อท่านประธานสภากราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านหนึ่งครับ
2: เรียนท่านประธานสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต14พรรคประชุมในมือผมนี้คือสำเนาการประชุมฉบับหนึ่งครับคือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าครับและกระทิงจังหวัดนครราชสีมามีถึง39หน่วยงานครับที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ครับรวมทุกภาคราชการจังหวัดในอำเภอท้องถิ่นป้องกันบรรเทาสาธารณภัย8เดือนแล้วที่เอกสารฉบับนี้ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างที่ครับที่เขาบอกว่าให้ทำทันทีตัวอย่างกับการสร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่าให้อบท.จัดทำโครงสร้างอบจ. 3ให้สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ4ต่างๆนะครับโดยเฉพาะแผนเร่งด่วนจังหวัดเนี่ยเสนอมาครับให้อำเภอตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและกระทิงระดับอำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะและมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับแต่ครับท่านประธาน8เดือนผ่านมาแล้วครับแล้วแผนงานที่ประชุมกันไปครับมันไปติดขัดอยู่ที่ระเบียบที่ผมลงพื้นที่มาหลายครั้งครับได้เห็นสายตาของพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนบ้านเรือนรั้วกำแพงพืชไร่พืชสวนที่เสียที่ทำงานครับในพื้นที่เพียงหยิบมือเจ้าหน้าที่อุทยานและพี่ๆอาสาสมัครผลักดันช้างย้ำนะครับอาสาสมัครเรื่องที่มีแน่นอนครับเติมน้ำมันกันเองมีกลุ่มสนับสนุนบ้างเล็กน้อยครับเลือกที่จะปรับตัวอยู่ด้วยกันคนช้างสัตว์ป่าได้อย่างไม่เบียดเบียนผมจึงฝากไปถึงท่านผู้ว่าครับได้รับตำแหน่งแต่งตั้งวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เร่งดำเนินการติดตามหนังสือที่ท่านประชุมกันไป8เดือนที่แล้วเพื่อพี่น้องประชาชนชาวปากช่องครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองครับเชิญ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองพรรคประชาธิปัตย์ผมขอหารือต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนี้ครับเรื่องที่1ครับเรื่องการสัญจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ครับตั้งแต่ถนนเพชรเกษมอำเภอรัตภูมิแสงไฟบนท้องถนนมืดมากครับซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรทั้งรถบรรทุกรถขนส่งรถทั้งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงห้างร้านบริษัทต่างๆพี่น้องประชาชนครับใช้เส้นทางนี้สัญจรระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดบางช่วงมีเสาไฟมีดวงไฟครบครับแต่ไม่ยอมเปิดไฟครับท่านประธานใช่ครับท่านประธานงงผมก็งงครับมีไฟทุกอย่างเป็นจุดอันตรายที่เกิดขึ้นจำนวนมากก็เลยอยากฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมกันไม่ให้เกิดความสูญเสียที่มาเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ผมได้รับน้องเรียนจากเรื่องของการปล่อยน้ำเสียทั้งที่รู้ว่าน้ำเสียมาจากไหนรู้ว่าตรงไหนแก้ไขอย่างไรนี่แหละครับท่านประธานในคลิปก็คือองค์กรจัดการน้ำเสียครับซึ่งเป็นที่ดูแลน้ำเสียอยู่ในขณะนี้ครับเนื่องจากองค์กรจัดการน้ำเสียเนี่ยได้รับความเสียหายจากเมื่อน้ำท่วมเมื่อปี68ปลายปีที่ผ่านมาท่านประธานครับอีก2เดือนครบรอบ1ปีแล้วนะครับยังไม่มีการแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยากหารือผ่านท่านประธานไปยังอจน.หรือองค์การจัดการน้ำเสียให้เข้าเพราะวันนี้น้ำยังต้องมาบำบัด

0: ู่ทุกวันครับแต่ที่มากกว่านั้นครับระบบบำบัดเสียครับมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นฝากสังกัดไข่เพื่อไม่ให้ปลาเน่าตายและพี่น้องได้รับกลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้นผมจึงขอฝากผ่านทางท่านประธานไปยังผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียนายชีระวงบุรณะให้สั่งการดำเนินแก้ไขโดยด่วนและแรงเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร็วกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านการตั้งปองครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์หารือกับท่านประธานผ่านไปยังนายกการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับวิกฤตการน้ำมันแพงซึ่งกำลังสูบเลือดสูบเนื้อของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นตัวเลขแล้วจุกอกเหลือเกินครับรัฐบาลลดค่าของชีพแต่ปัจจุบันเนี่ยดีเซลที่เคย30บาทเนี่ยทยานขึ้นไปสู่40โซฮ95ก็จ่อจะครับสิ่งที่ยังนิ่งอยู่มากกว่าราคาน้ำมันก็คือแผนงานปรับโครงสร้างพลังงานพ่อแม่พี่น้องขับวินมอไซค์พ่อค้าแม่ขายรวมไปถึงคนขับรถส่งของเขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะราคาน้ำมันโลกอย่างเดียวแต่เขาเดือดร้อนเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีแผนในการปรับโครงสร้างหนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกรัฐมนตรีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าจะทบทวนค่าการกันจะแก้สูตรอ้างอิงกับราคาสิงคโปร์จะจัดระเบียบภาษีสรรพสามิตใหม่และยังไงล่ะครับกี่เดือนแล้วที่ผ่านมาท่านปล่อยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระหนี้สินเป็นแสนล้านบาทโดยโยนภาระทั้งหมดเนี่ยให้ประชาชนจ่ายตามหัวกดน้ำมันทุกเช้าท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเรียกร้องทานท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน1ครับจะดูแลราคาน้ำมันอย่างไรโดยไม่สร้างภาระกองทุนน้ำมันจนกลายเป็นหนี้สินในอนาคตข้อที่2ครับจะปรับโครงสร้างพลังงานที่ประกาศไว้จะลดต้นทุนพลังงานของประเทศเนี่ยกี่โมงข้อที่3ครับรัฐบาลมีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือไม่คนไทยจะได้ใช้พลังงานที่เป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับรัฐบาลประเทศนี้ไม่ต้องการพนักงานกดปุ่มเปลี่ยนป้ายราคาน้ำมันเพราะประชาชนเขาจะร้องว่าลุ้นไม่ไหวแล้วลุ้นไม่ไหวแล้วลุ้นไม่ไหวแล้วจริงๆครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชนาธิปสุภสิริเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดแพร่เขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมมีเรื่องหารือด้วยกัน2เรื่องครับเรื่องแรกกับผมขอหารือเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวปัจจุบันพี่น้องชาวแพร่ขายข้าวเปลือกอยู่ได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเลยครับเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันอย่างที่เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับท่านประธานพ่อแม่พี่น้องชาวแพร่จากหลังจากที่ผมกับผมได้ลงไปพูดคุยในพื้นที่มาครับต่างสะท้อนมาเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเลยครับเพียงแค่ขอให้ขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละ10บาทพวกเขาก็พอใจและอยู่รอดได้แล้วครับท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับครับผมขอกราบวิงวอนให้ใส่ใจในราคาข้าวเหนียวของพี่น้องภาคเหนือและระดมสรรพกำลังมาช่วยให้พี่น้องเกษตรกรให้สามารถขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละ10บาทด้วยครับจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ครับครับผมขอกราบ10นิ้วประนมก้มกราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับช่วยต่อลมหายใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดผมด้วยครับเรื่องที่2ครับเป็นความทุกข์ร้อนเรื้อรังของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมลำน้ํา2สายหลักของจังหวัดแพร่ด้วยกันครับสายแรกคือแม่น้ำแม่คำมีครับซึ่งไหลพาดผ่านพื้นที่หลายตำบลหลายอำเภอครับยกตัวอย่างเช่นตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนร้องกวางทุ่งสีร้องเข็มในอำเภอร้องกวางตำบลหนองม่วงไข่ในอำเภอหนองม่วงไข่ครับและตำบลตำหนับคำตลอดลำน้ำทั้งสองสายนี้พี่น้องประชาชนไหลลึกเข้ามาเรื่อยๆจนจ่อจะถึงตัวบ้าน

0: เรือนอยู่แล้วครับพี่น้องริมสอนสาหัสมากครับปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นหลายจุดในหลายๆตำบลกระผมจึงขอใช้เวทีสภาแห่งนี้ผ่านท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองข้องขอให้ท่านระดมสรรพกำลังมาร่วมกันบูรณาการลงสำรวจพื้นน้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อนำไปสำรวจออกแบบและจัดทำแผนการก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังและผลักดันขอรับงบประมาณในปีต่อๆไปครับกระผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทีครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปรองท่านประธานสภาผมร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์เผ่าสุดผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีหาน้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ของผมประกอบไปด้วยอำเภอเมืองชลบุรีพันทองซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักและเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอพนัสนิคมแม้ว่าอย่างเต็มกำลังแต่สิ่งที่ชัดที่เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือเราขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือและงบประมาณในการรับมืออย่างเป็นระบบผมขอเสนอแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ4ประเด็นสำคัญดังนี้ครับประเด็นแรกขอให้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนจัดหาและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคอขวดคลองสายหลักเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดประเด็นที่สองเพิ่มงบประมาณและสนับสนุนเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำประเด็นที่สามยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำและระบบกระจายข่าวให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมประเด็นสุดท้ายการเยียวยาหลังวิกฤตขอให้ระบบมีความรวดเร็วและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวชลบุรีเขต3ของผมครับขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านวรวงศ์วรปัญญาเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีครับพัฒนานิคมครับท่านประธานครับเมื่อวานได้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับได้พูดถึงปัญหาน้ำท่วมครับซึ่งวันนี้ผมขอใช้โอกาสนี้ในการหารือครับในเรื่องของพัฒนานิคมครับรูปทั้งหมดเป็นจุดเดียวกันครับเป็นจุดบริเวณมาจากฝ่ายห้วยยางนะครับที่ตำบลพัฒนานิคมซึ่งปัญหาตรงนี้ครับวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมได้สอบถามไปยังกรมชลประทานนะครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่พื้นที่ของกรมชลประทานถามไปที่ท้องถิ่นก็ยืนยันว่าไม่ใช่พื้นที่ของท้องถิ่นผมต้องการเจ้าภาพครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ฝ่ายนี้นะครับเสียหายจากอุทกภัยไม่งั้นบ้านเรือนครับก็จะเสียหายอย่างในภาพที่ได้เห็นครับประเด็นถัดมาครับที่พี่น้องประชาชนได้ร้องถามมาในเรื่องของพี่น้องเกษตรที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองนะครับหรือแม้แต่อ้อยเองนะครับซึ่งจะดีว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนับสนุนครับในเรื่องของการตัดอ้อยสดครับเงิน120บาทอยากได้ความชัดเจนจากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกเช่นกันครับเพราะพี่น้องประชาชนค่อนข้างตั้งความหวังว่าเราลดมลภาวะลดมลพิษให้แล้วก็ยังต้องรออีกต่อไปนะครับประเด็นต่อมาครับยังอยู่ในเรื่องของน้ำอยู่ครับท่านประธานครับช่วงที่ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณที่ผมทราบดีครับว่างบประมาณของประเทศนั้นก็ค่อนข้างต้องจัดสรรอย่างเป็นระบบนะครับต้องจัดสรรในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ที่อำเภอชัยบาดาลครับท่านวันนี้ครับเราเป็นทางผ่านของน้ำป่าสักนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการนำแผนเข้านะครับในเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่ง 2-3 วันมานี้น้ำสูงขึ้นมาครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมง2เมตร3เมตรครับแต่โครงการเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกจัดสรรครับก็หวังว่าในปี71กรมโยธาธิการและผังเมืองจะให้ความสำคัญตำบลท่ามะนาวครับลากมาถึงเทศบาลตำบลลำนาลายเป็นพื้นที่ใหญ่ครับในเรื่องของระบบระบายน้ำทั้งสองเรื่องที่ผมพูดคือเส้นเลือดฝอยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: นพสิทธิ์เชิญครับ

0: วันนี้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้วและเอื้อมร่วมลงชื่อนะคะผ่านมายังดิฉันค่ะนี่ค่ะส่งหนังสือนาป่าหมู่5และหมู่3ต้องการคำตอบค่ะจะป้องกันไม่ให้ถูกดินกัดเซาะได้อย่างไรใครจะตรวจว่าบ้านที่อยู่ริมบ่อยังปลอดภัยหรือไม่หากดินเคลื่อนตัวเพิ่มใครจะเป็นผู้แจ้งเตือนและหันหน้าไปหาใครได้บ้างนี่ค่ะสัปดาห์หน้านี้กรมอุตุแจ้งค่ะว่าภาคตะวันออกฝนจะมาอีกรอบค่ะฝนตกอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะท่านประธานและที่สำคัญนะคะงบประมาณในการแก้ปัญหานี้ถาวรจะมาเมื่อไหร่ค่ะวันนี้หน่วยงานเห็นพื้นที่แล้วตรวจสอบแล้วและปิดถนนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้และจะปล่อยให้ประชาชนอยู่กับความเสี่ยงโดยไม่มีคำตอบก็ไม่ได้เช่นกันค่ะท่านประธานดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานค่ะผ่านไปยังสภาขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลนาป่าและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งกำหนดมาตรการป้องกันเฉพาะหน้าและจัดสรรงบประมาณกรอบเวลาที่ชัดเจนและสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาค่ะและดิฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ซ้ำรัฐบาลที่บอกประชาชนว่าเอาอยู่สุดท้ายประชาชนเป็นผู้แบกรับค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชยาภาสินธุไพรครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันชยาภาสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยมีเรื่องปรึกษาหารือความเดือดร้อนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3เรื่องดังนี้หมู่4ตำบลสีโคตรกว่า300ครัวเรือนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคค่ะเรื่องจากแหล่งน้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอค่ะส่งผลต่อการน้ำไม่ทั่วถึงทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงขอฝากไปยังกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่2ค่ะปัญหาลำห้วยเหนืออำเภอศรีสมเด็จค่ะซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมบ้านเหล่าดอนไฮตำบลสวนจิกบ้านเมืองเปลือยหมู่1บ้านดงเมืองหมู่5และบ้านเมืองเก่าหมู่7ตำบลเมืองเปลือยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ค่ะปัจจุบันมีสภาพลำน้ำตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ฝ่ายน้ำล้นฝ่ายชะลอน้ำมีสภาพจึงขอให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำฝ่ายน้ำล้นค่ะแล้วก็ขุดลอกกำจัดวัชพืชค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้แหล่งน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพขอบคุณคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้อนุมัติยัดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องชาวนาไร่ละ 1,000 บาทกลุ่มตกหล่นค่ะ 68/69 แต่อย่างไรก็ดีท่านประธานพี่น้องชาวนายังคงรอคอยความช่วยเหลือมาตรการไร่ละพันปี 69/70 ค่ะดิฉันจึงขอฝากไปยังคณะกรรมการนปคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณามาตรการดังกล่าวเพื่อมีความชัดเจนโดยเร็วค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเพราะพี่น้องชาวนายังคงรอคอยมาตรการไร่ละ 1,000 บาทเพราะยังคงแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงค่าปุ๋ยค่าน้ำมันที่แพงค่ะและดิฉันขอเสนออื่นๆด้านอื่นด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ขอฝากความช่วยเหลือไปให้พี่น้องชาวนาด้วยค่ะขอบ
1: ต่อไปท่านชนกนันท์สุภัสสิริเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชนกนันท์สุภัสสิริผู้แทนของพี่น้องจังหวัดแพร่เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอหารือท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเรื่องผลผลิตและกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นผู้กำหนดราคาค่ะในช่วงนี้จังหวัดแพร่ของดิฉันเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะทั้งข้าวเหนียวและข้าวโพดค่ะปัญหาที่สะท้อนในพื้นที่ของดิฉันมากกว่า80ไม่พ้นขอให้รัฐบาลผลักดันราคาข้าวและราคาข้าวโพดให้สูงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้พี่น้องเกษตรกรของดิฉันกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแต่ราคาในการเพาะปลูกแต่ละครั้งค่ะมีทั้งค่าเตรียมดินมีทั้งค่าเมล็ดซึ่งในตอนนี้กำลังประสบปัญหาเพี้ยระบาดในนาข้าวอย่างหนักค่ะไหนจะค่าสูบน้ำค่าน้ำมันที่สูงขึ้นและที่สำคัญค่ะค่าปุ๋ยซึ่งเป็นต้นทุนก้อนที่พี่น้องเกษตรกรของดิฉันต้องแบกรับค่ะวันนี้ราคาปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นถึง 1,200 บาทต่อลูกแล้วค่ะท่านประธานในวันนี้ดิฉันขอตั้งประเด็นไปที่เรื่องราคาขายของราคาข้าวเหนียวค่ะในปีนี้ค่ะขายได้ราคาต่ำมากพี่น้องผู้ปลูก

0: ลูกข้าวเหนียวในจังหวัดแพร่ของดิฉันส่วนใหญ่ก็ต้องเก็บเกี่ยวแบบดูดหรือไม่มีโรงเก็บการเก็บผลผลิตตอนนี้บางพื้นที่รับซื้ออยู่แค่ 6.3 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเพราะจะต้องเอาเงินไปหมุนและเตรียมการปลูกครั้งต่อไปในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้นเกษตรกรเคยขายได้ประมาณ8บาทกว่าต่อกิโลกรัมค่ะและลดลงเรื่อยๆตามกลไกของตลาดแค่ราคา8บาทก็เกือบจะเท่าทุนอยู่แล้วค่ะท่านประธานในขณะที่ชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติผู้ที่ปลูกข้าวให้กลับกินยังคงลำบากเหลือเกินค่ะในปีนี้หากจะต้องมาขาดทุนเขาจะอยู่กันอย่างไรคะท่านประธานวันนี้หันมาดูแลเรื่องราคาข้าวเหนียวบ้างที่เป็นรายได้หลักและเป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดแพร่ของดิฉันค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรของดิฉันเรียกร้องให้รัฐบาลดันราคาขึ้นไปถึง10บาทจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านรวีเล็กอุทัยเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรวีเล็กอุทัยสมาชิกเขต3พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน2ประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกครับผมอยากจะขออนุญาตติดตามทวงถามถึงเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งพี่น้องชาวนาและชาวไร่อ้อยครับซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอมีการอนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทรอบตกหล่นของปีการผลิต 68/69 เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาครับแต่ในขณะเดียวกันครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เป็นอีกกลุ่มนึงเช่นเดียวกันนะครับที่ยังรอคอยเงินอุดหนุนหรือเงินค่าตัดอ้อยสดอยู่เช่นเดียวกันก็ขอให้ทางรัฐบาลครับช่วยมีความชัดเจนโดยเร็วว่าจะมีการช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างไรและเมื่อไรในปัจจุบันยังต้องประสบปัญหากับต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาพืชเศรษฐกิจอย่างหลักพืชเศรษฐกิจหลักครับอย่างข้าวอ้อยข้าวโพดและมันสับปะหลังเองครับก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นไหนจะมีทั้งภัยธรรมชาติครับโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรซ้ำเติมเข้ามาอีกดังนั้นครับจึงไม่มีช่วงเวลาไหนครับท่านประธานที่จะมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นมากที่สุดเท่าณเวลานี้แล้วครับที่จะต้องออกมาตรการช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรคนจึงขอเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโปรดสั่งการไปยังคณะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านไปถึงคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่อ้อยในรอบการผลิตที่ผ่านมานะครับที่ยังตกหล่นอยู่ให้ครบถ้วนโดยเร็วซึ่งเป็นการต่อทุนต่อลมหายใจให้กับพวกเขาและโปรดพิจารณาครับแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนในรอบการผลิตปี 69/70 ในอนาคตต่อไปเพื่อพี่น้องเกษตรกรครับสามารถวางแผนการผลิตของตัวเองได้ประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นซึ่งไม่ใช่แค่ของพี่น้องอุตรดิตถ์แต่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับซึ่งวิกฤตน้ำมันแพงในตอนนี้ครับสร้างความลำบากต่อการดำรงชีวิตของคนไทยทุกคนเป็นอย่างมากเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์นี้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วจะมีความเสี่ยงเรื่องของปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อการใช้หรือไม่และคนไทยต้องแบกรับราคาน้ำมันที่สูงขนาดนี้ต่อไปอีกนานเพียงใดครับดังนั้นจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับเพื่อขอให้มีการจัดทำข้อมูลน้ำมันและพลังงานของประเทศที่โปร่งใสติดตามรับมือที่มีแนวทางชัดเจนครับพร้อมเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาต่อพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้พี่น้องประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไป
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมปิติเจริญศิลป์สมาชิกสภาผู้ครับก่อนอื่นผมต้องขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับและรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นทุกท่านครับที่ร่วมกันน้ำท่วมณขณะนี้นะครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานครับวิกฤตของทางหลวง340นะครับแยกบางบัวทองคลองเจ๊กนะครับที่ช่วงตำบลละหานอำเภอบางบัวทองนะครับถนนเส้นนี้ครับครับปัญหาแรกเลยครับรถตกเย็นมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วครับและครั้งนี้นี่ก็เพิ่งได้รับเรื่องร้องเรียนมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองครับเนื่องจากฝนตกครับแล้วรถก็มองไม่เห็นครับปัญหาที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับไฟส่องสว่างครับเป็นเรื่องเชื่อมต่อกันเลยครับเมื่อใดที่ไฟส่องสว่างไม่มีครับรถสัญจรไม่เห็นครับเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับได้รับแจ้งไปว่าถูกขโมยสายไฟแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาของประชาชนนะครับทางหลวงมีหน้าที่ทำให้ปลอดภัยที่สุดครับ

0: ไม่ว่าจะยังไงท่านต้องหาทางแก้ไขให้ได้ครับเรื่องที่3ครับถนนเส้นนี้ครับเมื่อเกิดฝนตกครับการระบายน้ำไม่สามารถทำได้ครับทั้งที่เป็นถนนที่เพิ่งสร้างใหม่ขึ้นมานะครับสอบถามไปยังท้องถิ่นนะครับทราบว่าการระบายน้ำเนี่ยจากถนนเส้นนี้ไม่ได้ลงคลองเจ๊กครับเลยไม่เกิดว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับถึงไม่สามารถระบายน้ำได้นะครับมีประชาชนเดือดร้อนมากโดยเฉพาะช่วงหมู่บ้านซื่อตรงไปถึงตลาดจรูนซ้ำนะครับเวลาฝนตกครับเรื่องที่4ครับนี่ครับมาตรฐานความปลอดภัยไม่มีนะครับแบรีเออร์กั้นนะครับมีแค่บางชิ้นนะครับแล้วก็เป็นแบรีเออร์แบบชั่วคราวครับอยากให้มีราวเหล็กกั้นอันตรายตลอดเส้นเลยนะครับเรื่องสุดท้ายครับนี่ครับนี่คือการจราจรครับที่หน้าคลังสินค้าของ7 11นะครับมีการจัดระบบนะครับเรียกว่ามีการตีเส้นแล้วไม่ให้มีการเลี้ยวรถบรรทุกจากเลนกลางเข้าไปส่งสินค้าใน7 11นะครับคุณต้องกลับรถครับแต่ปัจจุบันครับก็มีการลักลอบนะครับรถบรรทุกเลี้ยวตัดหน้าเข้ามาครับเพื่อเข้าไปคลังสินค้าครับนี่ครับการทำผิดกฎจราจรและก็เสี่ยงอุบัติเหตุด้วยครับอยากฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร่งด่วนเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ตายครับท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับเชิญ
2: ครับสุพนัทมินชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับก่อนอื่นผมขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะทางแขวงทางหลวงกรุงเทพมหานครที่ให้ยืมทั้งรถทั้งคนนะครับไปแจกข้าวให้กับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงทางทหารนะครับนทพนะครับที่ให้ยืมตัวพลทหารต่างๆของประชาชนนะครับผมมีเรื่องหารือทั้งหมด5เรื่องถึงกรุงเทพมหานครนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับเรื่องที่1ครับคือการขอรับเงินเยียวยานะครับค่าซ่อมบ้านนะครับอยากให้กรุงเทพมหานครประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ปภ.มีการประกาศนั้นมีสิทธิ์ในการเบิกเงินค่าช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้สูงสุด 88,600 บาทไม่ใช่แค่ 49,500 อย่างที่กรุงเทพมหานครเคยประกาศนะครับและให้กรุงเทพมหานครเร่งชี้แจงเรื่องของกระบวนการในการยื่นขอเงินเยียวยาแบบทางออนไลน์แล้วก็ประสานให้มีการยกเลิกการลงบันทึกประจำวันนะครับรวมถึงกระทั่งการกำหนดเรทที่มีความชัดเจนนะครับเรื่องของการประเมินความเสียหายอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ประสานกับสภาวิศวกรก็ดีหรือวสท.ก็ดีเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ในการเข้าประเมินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สองครับขอให้กรุงเทพมหานครนะครับเร่งเข้าพื้นที่ในการเก็บขยะแล้วก็ทำความสะอาดกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนกำหนดเรื่องของการจุดดรอปขยะนะครับรวมถึงกระทั่งการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเก็บขนขยะหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เสียหายในพื้นที่ของประชาชน3ขอให้กรุงเทพมหานครนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเอาอยู่นะครับทั้งเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสที่กรุงเทพมหานครไม่ได้ส่งให้ปภ.รวมถึงกระทั่งการประกาศพื้นที่สาธารณภัยที่ทำได้ช้าเกินไปซึ่งตอนแรกประกาศแค่3เขตเท่านั้นนะครับเพราะว่าความประมาทของกรุงเทพมหานครทำให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนครับ4ครับขอให้กรุงเทพมหานครนะครับจัดทำเรื่องของแผนในการบริหารจัดการน้ำท่วมที่มีเช็คลิสต์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงการกำหนดกลัวกลางการบริหารว่าคนรถสถานที่ใครทำอะไรอย่างไรนะครับการกำหนดเส้นทางของฟีดเดอร์เปิด GPS ต่างๆเรื่องของมาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายครับอยากให้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์น้ำท่วมนะครับในแต่ละซอยนะครับเพราะว่าปัญหาของเราก็คือเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนท่วมเท่าไหร่อย่างไรและรถขนาดไหนจะสามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับก็ขอให้กรุงเทพมหานครลงทุนในส่วนนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับจบการหารือด้วยวาจานะครับส่วนการหารือของการปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่30กันยายน2569ได้มีสมาชิกปรึกษาหารือจำนวนหนึ่งท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าประชุมจำนวน285ท่านครบองค์ประชุมนะครับจะขอเปิดการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะขณะนี้ได้มีการถามตอบที่ห้องถามตอบแยกเฉพาะควบคู่กับการถามตอบกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามข้อบังคับที่174นะครับต่อไปกระทู้สดด้วยวาจากระทู้สดด้วยวาจาที่ 1.1.1 เป็นกระทู้สดของท่านสกลทีภัทยกุลถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัฐกิจประการติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่100

0: 52เชิญท่านสกลทีพัทยกุลเชิญครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสกลทีพัทยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ครับต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีคมนาคมในวันนี้นะครับก็เสียดายที่ท่านไม่ได้มาคือทราบว่าท่านมีภารกิจซึ่งก็เข้ากับเรื่องวันนี้พอดีเลยคือท่านก็เดินทางไปต่างประเทศคือผมก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านจะใช้การบินไทยหรือเปล่าหรือว่ากระเป๋าท่านจะดีเลย์เหมือนผู้โดยสารท่านอื่นที่กำลังประสบมาตั้งแต่วันเสาร์หรือไม่นะครับเรื่องนี้ฟังดูก็อาจจะเป็นเรื่องเผินๆแต่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะกระทบกับชื่อเสียงของประเทศอย่างสำคัญเพราะว่าการบินไทยเนี่ยเป็นสายการบินที่จะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับแต่ก็ผูกติดอยู่กับชื่อเสียงพี่น้องที่เดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่26ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงทราบปัญหาดีนะครับถึงการดีเลย์ของเที่ยวบินนะครับถึงกระเป๋าไม่มาบ้างช้าไป6ชั่วโมง8ชั่วโมงผู้โดยสารไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆนะครับบางไฟล์ครับบินไปแล้วกระเป๋าไม่ไปก็มีนะครับส่งผลให้คนที่เดินทางนะครับคือถ้าเป็นจุดหมายเดียวเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับท่านประธานแต่ถ้าเป็นจุดหมายที่ต้องเดินทางต่อเครื่องเนี่ยวุ่นวายแน่มีกระเป๋าบางคนเนี่ยเขาใส่เครื่องแทร็กเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยได้ข่าวกระเป๋าก็เดินทางครับหลายวันผมขออนุญาตท่านประธานจะย้อนไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับเนื่องด้วยสืบจากวันที่25ครับก็ทางกรมอุตุท่านก็เตือนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนว่ากรุงเทพเนี่ยจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็นานนะครับวันที่25ครับถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครหน่วยงานหลักจะไม่ได้เตือนนะครับแต่ว่าสำนักงานการบินพลเรือนเขาได้เตือนสายการบินทุกแห่งที่สนามบินแล้วอย่างเช่นสุวรรณภูมิเนี่ยได้เตือนแล้วแต่ว่าสายการบินอื่นตอบรับดีครับแต่ว่าการบินไทยเนี่ยให้พนักงานภาคพื้นเนี่ยเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านซึ่งก็เห็นถึงความหายนะครับเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆสนามบินหลายคนก็อาศัยอยู่ในเคหะร่มเกล้าท่านก็คงทราบกันดีว่าน้ำวันนี้ก็ยังลดลงไม่เท่าไหร่ยังถึงหน้าอกถึงคอก็มีนะครับพอมาวันที่26ครับวันที่หายนะเขาลางเริ่มเป็นวันแรกนะครับเป็นวันหยุดที่คนเดินทางมากไฟล์ตอนเย็นเริ่มเห็นแล้วครับว่ากระเป๋าบางคนเนี่ยมาถึงตั้งแต่5โมงเย็นแต่ว่าบางคนทนไม่ไหวรอกลับบ้านก็มีนะครับยิ่งมันหนักซ้ำเติมก็อีกวันที่27นี่เป็นวันที่ผมว่าค่อนข้างพีคนะครับวันที่2ก็สายการบินก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้นะครับผมได้ยินมาว่า5ทุ่มนะครับต้องรอกระเป๋าถึง8โมงเช้าก็มีหลายคนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจนวันที่29ครับทางการบินไทยก็เริ่มขยับตัวแต่ขยับระงับการขนส่งทางสินค้าหรือคาร์โก้นะครับซึ่งซ้ำเติมสถานการณ์กับภาพพจน์ของประเทศเข้าไปอีกครับแล้วก็ตรงวันที่30กันยาท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ลงพื้นที่ในส่วนนั้นผมอยากจะเรียนให้ท่านประธานทราบถึงสภาพหน้างานในวันนั้นนะครับคือหลายท่านถ้าเคยเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คงเห็นว่าตั้งแต่เบลกระเป๋านะครับบางคนเห็นแถวยาวคนต่อเป็นร้อยครับต่อเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าถามว่าสัมภาระมาถึงหรือยังนะครับต่อคิวกันเหมือนไม่เห็นอนาคตครับในขณะที่พื้นดินที่จะมาให้ความกระจ่างกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศไม่มีครับท่านประธานครับคือมีน้อยมากคือบางคนเนี่ยผมเห็นใจนะผมเรื่องนี้ผมต้องเรียนว่าผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ของการบินไทยที่เป็นกราวทุกท่านหลายคนเห็นตามภาพข่าวแล้วครับร้องไห้โดนผู้โดยสารต่อว่าโทษใครไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่หน้างานก็ไม่รู้แต่ว่าตัวของผู้บริหารก็ไม่ได้ลงไปในพื้นที่จนเมื่อวานนี้ครับท่านพิพัฒน์ก็แถลงตัวเลขกระเป๋าตกค้างสะสมไปเรื่อยๆจนถึงหมื่นใบซึ่งก็บอกว่าจะจบภายในวันที่1ถึง2ตุลานี้จะเริ่มทยอยส่งแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่แล้วก็เที่ยวบินก็ยกเลิก 40-50 เที่ยวอันนี้เสียหายต่อชื่อเสียงประเทศอย่างมากมายอันนี้คงโทษใครไม่ได้ครับการบินไทยต้องรับผิดชอบแน่นอนท่านอาจจะเก่งในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับให้การบินไทยกลับมามีกำไรมากแต่ในเรื่องนี้ท่านสอบตกแล้วก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านอำมหิตมากที่ท่านทิ้งให้พนักงานของการบินไทยตัวเล็ก

0: นะครับหาคำตอบไม่ได้โดนด่าร้องห่มร้องไห้กับผู้โดยสารที่มีอารมณ์ผมเข้าใจทุกฝ่ายครับแต่ว่าผมคิดว่าทางผู้บริหารการบินไทยควรจะทำอะไรได้ดีกว่านี้นะครับก็เห็นตามข่าวท่านลงพื้นที่วันแรกวันที่28ซึ่งไปแล้ว3วันแต่ที่แย่กว่านั้นอีกนะครับผมไม่มั่นใจนะถ้าผิดท่านรัฐมนตรีท่านทวงผมได้เลยผมเห็นท่านพิพัฒน์รัฐมนตรีคมนาคมท่านลงพื้นที่สุวรรณภูมิวันที่30นะครับหลังจากนั้น5วันคือผมเข้าใจครับว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยที่ท่านประธานอยู่คือไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมก็มีบอร์ดอยู่1คนก็ยังถือหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นผมไม่ทราบว่ารัฐบาลจะไม่สนใจยดีกับปัญหานี้เลยเหรอครับทั้งนี้เป็นชื่อเสียงของประเทศที่เสียหายไปซึ่งมันนับเป็นมูลค่าไม่ได้นะครับไอ้สิ่งที่เป็นมูลค่ายังชดใช้ได้แต่ว่าชื่อเสียงไปแล้วว่าสายการบินหลักของชาติเราที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานต้องมาพังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่กี่วันแล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็จะนำเข้าสู่ในคำถามที่1 นะครับต้องถามท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถึงวันนี้ก็ยังเกิดอยู่นะครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับคือเราได้ยินมาเยอะครับว่าถ้าท่านไปท่านจะเห็นเลยว่าเวลาท่านมาถึงเนี่ยสายการบินอื่นครับกระเป๋ามานักท่องเที่ยวเข็นกระเป๋าสบายแต่หันกลับไปที่การบินไทยกระเป๋าไม่มาสายการบินอื่นมีบ้างครับน้อยมากๆแต่ว่าหลักๆคือสายการบินแห่งชาติของเราที่มีวันนี้ผมถามครับว่าผมอยากให้ท่านสิริพงษ์ท่านได้ชี้แจงหน่อยว่าสาเหตุจริงๆเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่และทำไมการบินไทยเนี่ยถึงไม่ได้แก้ไขเหมือนสายการบินอื่นอย่างเช่นแอร์เชียครับเขาเอาเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเลยไปรวมที่สุวรรณภูมิในการที่จะแก้ไขในส่วนนั้นที่รวมที่ดอนเมืองด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ควบคุมกำกับดูแลการบินไทยโดยตรงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอันนี้เป็นหน้าตาของประเทศรัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับกระทรวงการคลังประธานบอร์ดกระทรวงคมนาคมท่านมีบอร์ดอยู่หนึ่งคนผมเรียนถามว่าอันนี้เนี่ยทำไมท่านถึงปล่อยแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเนี่ยทำไมถึงไปหน้างานวันที่30หลังไปแล้ว5วันครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อาคัสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับให้มาตอบกระทู้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านสกลทีพัทยากุลผมรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาตอบคำถามของท่านในวันนี้นะครับต้องเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับว่าท่านอาจจะเห็นภาพข่าวอีพิพัฒน์เนี่ยได้ลงพื้นที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้วันที่30นะครับนั่นสืบเนื่องจากว่าก่อนวันที่26 27เนี่ยท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยต้องมีกำหนดการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในด้านการคมนาคมระหว่างครับซึ่งได้ผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกำหนดการที่นัดหมายไว้แล้วเดิมทีเนี่ยกำหนดการที่ท่านจะกลับเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะกลับมาวันพรุ่งนี้แต่ท่านก็เลื่อนนะครับหลังจากลงนามเสร็จมาทันทีและหลังจากที่ลงเครื่องเรียบร้อยท่านก็มีการติดตามหนึ่งครั้งและเมื่อวานนี้ภาพที่ออกไปเป็นภาพข่าวเนี่ยติดตามเป็นครั้งที่สองแต่อย่างไรก็ดีครับในผลกระทบเรื่องการบินไทยเนี่ยว่ามีความล่าช้าต่างๆนานาเนี่ยเราได้รับทราบตั้งแต่วันที่26ตอนเย็นวันที่27ตอนเช้าปัญหาเริ่มลุกลามบานปลายท่านก็จะเห็นข่าวว่าในวันที่27เนี่ยมีการเริ่มติดต่อเอาเจ้าหน้าที่นะครับขอเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปเริ่มทำการช่วยเหลือตั้งแต่11โมงวันที่27นั่นคือการติดตามของกระทรวงคมนาคมครับไม่ได้ไปไหนครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวตอนเย็นๆนะครับก็จะมีรัฐมนตรีแต่ละท่านหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสันเพชรก็แวะไปเช่นเดียวกันท่านพัทรพงศ์ก็แวะไปเช่นเดียวกันนะครับเราแบ่งกันทำในหลายหน้าที่

แต่อย่างที่ได้เรียนให้ทราบครับว่ากระทรวงคมนาคมในวันนี้เราไม่ได้กำกับดูแลการบินไทยโดยตรงเราก็รับทราบปัญหามาว่าปัญหาของเขาเกิดจากอะไรเกิดจากการดำเนินการแบบไหนทำไมถึงเป็นปัญหาทำไมสายการบินอื่นถึงไม่มีปัญหาแบบนี้และผมก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะนำไปสู่คำถามที่สองของท่านเช่นเดียวกันในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีผู้ที่ได้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานในเรื่องของการขนกระเป๋าเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย2รายนะครับ1คือบริษัทการบินไทยซึ่งสัญญาสัมปทานที่เขาได้เนี่ยได้เมื่อ35ปีที่แล้วในฐานะที่เขายังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ตอนนี้ผ่านมา20ปีนะครับยังเหลือสัมปทานสำหรับของการบินไทยอีก15ปีอีกเจ้าหนึ่งก็คือบริษัทบางกอกไฟท์เซอร์วิสหรือที่เราทราบว่า BFS อันนี้ก็จะเป็นเจ้าที่2ที่ได้รับสัมปทานซึ่งสัมปทานเนี่ยก็เพิ่งหมดไปในเดือนกันยายนนี้และตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างที่กำลังหาผู้ที่จะมาทำสัมปทานใหม่กำลังอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่ดังนั้น BFS ดำเนินการในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นการชั่วคราวไปก่อนในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีอยู่2เจ้านี้แหละครับที่จะเป็นคนให้บริการการจะเลือกใช้บริการจากสายการบินใดสายการบินเขาก็จะเป็นผู้เลือกในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการบินไทยอยู่มาก่อนเครือข่ายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่ๆก็จะเยอะโดยเฉพาะสมาชิกในเครือ Star Alliance ของเขาเหลือจากนั้นสายการบินอื่นๆก็อาจจะไปเลือกอีกเจ้าหนึ่งอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือการบินไทยเขาก็ได้แจ้งว่าบุคลากรของเขาเนี่ยขาดมาทำงานได้ครึ่งเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นผมก็จะขออธิบายภาพรวมให้ท่านได้ฟังนะครับว่าในวันที่25เนี่ยมีสายการบินที่ต้องถูกยกเลิกเนี่ย2ไฟขาเข้า1ไฟขาออก1ไฟ26นะครับขาเข้า2ไฟขาออก3ไฟเป็น5เที่ยววันที่27เนี่ยเริ่มเยอะก็คือ17เที่ยวบินวันที่28 54เที่ยวบินวันที่29 60เที่ยวบินวันที่3054เที่ยวบินเยอะขึ้นทุกวันแต่ทุกวันเนี่ยที่มีการยกเลิกเนี่ยกระทรวงคมนาคมพยายามเต็มที่นะครับที่จะกระชับความร่วมมือจะประสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็น AOT ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการบินพลเรือนสำนักงานการบินพลเรือนไม่ว่าจะเป็นวิทยุการบินหรือแม้แต่กองทัพอากาศแน่นอนครับว่าในปัญหามากครับกระทรวงคมนาคมเราก็ได้ออกมาพูดหลายครั้งผมก็เป็นคนออกมาพูดเองว่าการประสานงานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเราก็สอบถามเมื่อวานไปประชุมกันเราก็สอบว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ควรจะนำมาเป็นบทเรียนหรือนำมาเป็นข้อคิดคือวันนี้เนี่ยสถานภาพของการบินไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจในการทำงานเนี่ยเขาต้องอาศัยพึ่งพาภาครัฐมากแต่ในปัจจุบันเป็นเอกชนสิ่งที่เขาพยายามทำคือเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองและเป็นภาระกับประชาชนเนี่ยนะครับและเป็นภาระกับภาครัฐเนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะว่าเขามีสถานะที่จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งอื่นแต่ในฐานะรัฐบาลอย่างกระทรวงคมนาคมเราก็รู้ครับว่าเขาเป็นเอกชนแต่สิ่งที่เราต้องทำคือด้วยความที่เขาเป็นสายการบินแห่งชาติท่านจึงเห็นภาพว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการเข้าไปแล้วก็บอกว่าเราต้องช่วยกันเพราะนี่คือชื่อเสียงของประเทศชาติตอนที่ไปประชุมกันเราก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าในการดำเนินการเนี่ยเราการบินไทยจะหวังแค่เรื่องทางไฟแนนเชียลเรื่องกำไรขาดทุนอย่างเดียวไม่ได้เพราะสิ่งที่ของกู๊ดวิลเรื่องของแบรนด์รอยัลตี้เรื่องของชื่อเสียงเรื่องของภาพลักษณ์ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันประเมินค่าไปภาพที่ผมเห็นกับภาพที่ท่านเห็นผมคิดว่าเป็นภาพเดียวกันครับภาพที่พนักงานที่เป็นกราวด์สตาฟจะต้องคำถามต้องมารับแรงกดดันภาพนี้เห็นเช่นเดียวกันครับซึ่งภาพนี้กระทรวงคมนาคม

0: เราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเราก็ยังพูดคุยกันแต่เราทำในสิ่งที่เราสามารถดำเนินการได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในบางเรื่องที่ต้องใช้สกิลเราไม่สามารถดำเนินการได้แต่เรื่องต่างๆที่เราสามารถเซอร์วิสได้เนี่ยเราทำเต็มที่ซึ่งในตอนท้ายผมก็จะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบให้ท่านสกลทีได้ทราบว่าแล้วจากวันนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอฟังคำถามที่สองของท่านก่อนครับขอบคุณครับท่าน
1: ที่สองครับเชิญครับ
2: ครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่รู้ใจผมนะครับว่าผมจะถามอะไรต่อให้ฝากท่านรัฐมนตรีไว้ก่อนครับว่าเมื่อกี้ท่านอาจจะยังตอบไม่หมดว่าสัญญาภาคพื้นดินเนี่ยมีอยู่สองสัญญาณวันนี้นะครับที่กำลังจะเซ็นในอนาคตเดี๋ยวอาจจะเป็นคำถามต่อไปนะครับทีนี้ข่าวว่านะครับเหตุผลที่การบินไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่สายการบินเดียวในเรื่องของการลำเลียงกระเป๋าหรือว่าสิ่งของในการดูแลเนี่ยเป็นเพราะว่าการบินไทยเนี่ยไปให้บริการกับสายการบินอื่นก่อนที่เป็นคู่สัญญาเพราะว่ากลัวจะโดนค่าปรับทำให้ลอยแพผู้บริหารของการบินลอยแพผู้โดยสารของการบินไทยทั้งหมดซึ่งอันนี้ท่านรัฐมนตรีอาจจะตอบในคำถามนี้ตอนท้ายก็ได้นะครับว่ามันเป็นตามนั้นจริงไหมซึ่งถ้าจริงเนี่ยก็ถือว่าแย่มากๆเพราะว่าเอาชื่อเสียงของสายการบินแห่งชาติเนี่ยไปแขวนไว้แล้วก็ไปบริการท่านอื่นก่อนคือมันควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้นะครับทีนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาที่สองของผมคำถามที่สองของผมนะครับว่าอย่างนี้ผมจะเรียนตอนต้นนะครับว่าผู้โดยสารเนี่ยเขากระทบมากครับทั้งเรื่องกระเป๋าช้าบ้างบางคนก็ไฟดีเลย์ถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้มีผลคือเป็นคนที่บินไปที่เดียวสมมติผมบินไปญี่ปุ่นอาจจะปัญหาน้อยหน่อยเพราะว่ากระเป๋ามันตามมาแต่ถ้าอยู่แค่วันสองวันอาจจะกระเป๋ามันไม่มายิ่งจะยุ่งกับกระเป๋ามันจะเดินทางไปรอบโลกนะครับแล้วรวมถึงคนที่จองโรงแรมหลายคนรู้ว่าเวลาเราจองโรงแรมถ้าเราจองกับเว็บแอป Agoda หรือว่า booking.com อะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันในการเรียกคืนเงินเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันจะมีติดเงื่อนไข non refundable ที่ทำให้ราคาโรงแรมมันถูกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในเรื่องของการเนี่ยทางท่านทางรัฐบาลเนี่ยจะช่วยหรือการบินไทยจะดูแลตรงนี้ยังไงเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงครับที่ทางการบินไทยเนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้คือการอ้างเหตุสุดวิสัยในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะสุดวิสัยแค่สายการบินเดียวอื่นไม่มีก็ตามแต่ว่าถ้าเขายกขึ้นมาเนี่ยท่านจะให้ความมั่นใจกับว่าเงินของเขาเนี่ยจะได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมนะครับในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั๋วเรื่องกระเป๋าหายหรือเรื่องอะไรก็ตามกระเป๋าหายมีโอกาสแน่ครับเพราะว่าหน้างานจริงเนี่ยครับท่านวันนั้นมั่วมากคนที่รออยู่กระเป๋าเนี่ยไม่หายแน่แต่รอ8ชั่วโมงแต่คนไม่รอเนี่ยกลับไปก่อนเนี่ยเขาทำไงครับท่านเข้ากระเป๋ามาวางไว้เฉยก่อนที่จะเข้าไปหลังเส้นเนี่ยเท่ากับว่าใครก็ตามที่เครื่องลงมาเนี่ยถ้ามีจิตใจไม่ดีเนี่ยลากกระเป๋าของท่านไปได้เลยครับไม่ดูเลยครับว่าแท็กกระเป๋าเป็นใครนั้นกระเป๋าหายแน่นอนนะครับเพราะนั้นคำถามที่สองเนี่ยคือในเรื่องของการชดเชยเนี่ยรัฐบาลกับการบินไทยเนี่ยท่านจะชดเชยแค่ไหนอาจจะชดเชยตามเรทปกติ 1,500-2,200 หรือว่า 3,000 ซึ่งมันน้อยมากครับคือผมว่าอย่าให้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นมันเหมือนขอทานนะครับท่านจะชดเชยยังไงด้วยเงินเท่าไหร่และครอบคลุมยังไงบ้างอ่ะค่าตั๋วต้องเปลี่ยนค่าโรงแรมที่เขาต้องเสียไปแล้วก็ยืนยันได้ไหมว่าการบินไทยจะไม่เอาเหตุสุดวิสัยมาอ้างกับผู้โดยสารว่าไม่จ่ายอ่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมหรือว่ามันทำให้มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็การชดเชยเนี่ยท่านจะสามารถทำเชิงรุกได้หรือเปล่าเชิงรุกผมหมายความว่าการบินไทยเนี่ยหรือว่ารัฐบาลมีลิสต์ผู้โดยสารอยู่แล้วครับว่าไฟล์นี้ใครนั่งนายสกลทีนั่งนายกรนั่งอยู่ท่านไม่ต้องรอให้เขาไปติดต่อแล้วท่านข้อเสนอไปเลยว่าผมชดเชยการบินไทยรัฐบาลชดเชยให้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่คือให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นบ้างกับสายการบินระดับชาติของประเทศไทยควรจะต้องทำแบบนั้นนะครับก็คำถามมีประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือว่าผมอยากถามท่านว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อเสียงป่นปี้ขนาดนี้เป็นจำนวนเงินมันชดเชยได้แต่ว่าชื่อเสียงของประเทศที่มันไปแล้วสายการบินไทยตอนนี้มันเน่าเละเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ดีการบินไทยรัฐมนตรีคมนาคมหรือว่าท่านสิริพงษ์เองหรือว่าท่านนายกจะรับผิดชอบในส่วนนี้ครับขอบคุณครับ
3: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์

นายสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขอตอบคำถามของท่านสกลทีนะครับต้องขอบคุณนะครับคือผมเนี่ยต้องเรียนว่านอกจากจะดีใจที่ได้ตอบท่านแล้วเนี่ยผมยังมีความกังวลด้วยนะครับเพราะละเอียดแล้วก็จะทำการบ้านมาอย่างดีในการถามดังนั้นคำถามที่ท่านถามมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมบังเอิญเตรียมมาเลยเพราะผมก็ทำการบ้านว่าถ้าคนละเอียดแบบท่านสกลทีเนี่ยถามเนี่ยจะต้องมีประเด็นไหนบ้างก็ต้องเรียนครับว่าเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกก็คือกรณีที่การบินไทยเนี่ยทราบข่าวมาว่าการบินไทยเนี่ยสาเหตุที่สายการบินอื่นเนี่ยเขาไม่ช้าแต่สายการบินไทยเนี่ยช้ามากไอ้คำว่าช้านี่คือพูดถึงว่าช้ามากดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ตั้งแต่วันที่26มาเนี่ยคือช้าเกือบทุกเที่ยวบินเนื่องจากว่าแอร์ทราฟฟิกเนี่ยมันมีการบริหารจัดการยากระยะวิ่งระยะอะไรเนี่ยต้องใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากถนนลื่นด้วยทัศนวิสัยปิดด้วยฉะนั้นเอาเป็นว่าที่ช้ามากแบบการบินไทยก็จะมีเฉพาะการบินไทยเราก็ได้ยินที่เขาพูดกันว่าอ๋อเป็นเพราะว่ามี service agreement ใช่ไหมเป็นเพราะว่าการบินไทยกลัวว่าถ้าไปให้บริการคนอื่นช้าแล้วจะเสียค่าปรับใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็นสมมติฐานครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้คำตอบที่แท้จริงแน่นอนนะครับแต่ผมก็เชื่อเช่นเดียวกันกับท่านครับผมก็เชื่อเช่นเดียวกันกับท่านว่าที่การบินไทยช้านั่นก็เพราะว่ามัวแต่ไปให้บริการคนอื่นอยู่แล้วในส่วนของตัวเองเนี่ยไม่ได้เสียค่าปรับก็เลยช้านั่นจึงเป็นที่มาที่เราต้องคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเพิ่มกำลังคนเข้าไปให้นี่คือความพยายามที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้ดำเนินการท่านถามนะครับท่านถามว่าอ้าวท่านพูดถึงออสท่านพูดถึงผู้ให้บริการรายที่3นะครับซึ่งเป็นเช่นนั้นครับณวันนี้ต้องเรียนนะครับสถานการณ์ของผู้รับสัมปทานในการขนย้ายกระเป๋าเนี่ยการบินไทยเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งเจ้าที่สองก็คือ BFS ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นการชั่วคราวอยู่เนื่องจากว่าต้องจัดประมูลใหม่นะครับเจ้าที่สามซึ่งอยู่ในระหว่างการรอลงนามสัญญาก็คือเข้าใจว่าเป็นออสการ์เจ้าที่สามเนี่ยยังไม่ได้ลงนามสัญญาคำถามต่อมาก็คือว่าอ้าวที่ผ่านมาเนี่ยอย่างของการบินไทยอย่างของ BFS 2 สัญญาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเรื่องค่าปรับเลยในสัญญาที่3เนี่ยจะมีเรื่องค่าปรับไหมก็ต้องเรียนท่านด้วยครับในสัญญาที่3ผู้ให้บริการรายที่3ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการคิดค่าปรับในกรณีที่ล่าช้าด้วยที่ผ่านมานะครับเขาก็จะมีแค่ KPIแต่ KPI เนี่ยที่ใช้ในการชี้วัดของเขาเนี่ยนะครับสมมุติเจอโควิดก็ใช้เป็นเหตุได้เจอฝนตกก็ใช้เป็นเหตุได้แต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการแน่นอนครับสัญญาที่2ที่กำลังจะมีการประมูลใหม่ก็จะมีเรื่องค่าปรับเข้ามาด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกลไกตลาดมันรันสมบูรณ์ผู้บริการ3เจ้า2เจ้าที่มีค่าปรับคำถามก็คืออีกเจ้าหนึ่งเนี่ยสัญญายังไม่หมดอย่างการบินไทยเนี่ยสัญญายังไม่หมดวันนี้เราจะไปขอปรับเองเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดสัญญาแต่ถ้าเกิดว่ากลไกตลาดมันมีการแข่งขันกันแล้วผมเชื่อว่าสัญญาที่หนึ่งของการบินไทยก็จะมีการปรับในอนาคตแน่นอนเราก็ได้มีการสอบถามนะครับว่าจะมีการเยียวยาถ้าเกิดว่าเรามาดูในข้อบังคับต่างๆนะครับการบินสายการบินทุกสายการบินเนี่ยที่มีความล่าช้านะครับเขาก็จะมีเกณฑ์ที่ท่านบอกว่า 1,500 2,000 3,000 เนี่ยผมคิดว่าอันนั้นมันขึ้นอยู่กับมูลค่าในกฎระเบียบเนี่ยเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะจำกัดความรับผิดชอบนะครับต่อผู้โดยสารนะครับเคสละ 270,000 เคสละ 270,000 กรณีล่าช้าหรือยกเลิกนะครับ2คือกรณีเสียชีวิตเคสละ6.5 ล้านถ้ากระเป๋ามีความสูญหายเคสละ 65,000 บาทอันนี้คือเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแต่การบินไทยเขายืนยันครับว่าสิ่งนี้

0: เขาดำเนินการเขาดำเนินการเนี่ยเขาคิดว่าเขาทราบว่าวันนี้เขาเสียชื่อเสียงละดังนั้นสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำคือต้องดูแลประชาชนเนี่ยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดและนี่ก็คือความตั้งใจที่การบินไทยจะทำเท่าที่ผมได้รับรายงานนะครับส่วนวันนี้กระทรวงคมนาคมเราทำหน้าที่ของเราได้อย่างเต็มที่เราเรียกความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเราเสนอตัวเข้าไปช่วยนะครับหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ที่การบินไทยมีข่าวว่าจะประกาศเอมบาโก้หรือว่ายกเว้นคาร์โก้หรือแบ่งประเภทของการขนส่งสินค้าแล้วเราคิดว่าจะมีผลกระทบกับการส่งออกเข้าไปดำเนินการทันทีจนวันนี้เขายกเลิกการบินไทยยกเกี่ยวกับคาร์โก้สามารถดำเนินการได้ตามปกติแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการบินไทยนั้นผมคิดว่าเป็นกลไกของบอร์ดเขาเป็นกลไกของผู้บริหารเขาเป็นกลไกของการดำเนินการของภาคเอกชนเขาครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญคำถามที่3ครับเชิญครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์นะครับก็เรื่องคาร์โก้นี่ก็ต้องชื่นชมท่านกับท่านพิพัฒน์นะครับเพราะเมื่อวานนี้ท่านอดีตนายกชวนท่านก็ได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ไปแล้วถึงความกังวลนะครับว่าถ้ายกเลิกการขนรับส่งเรื่องคาร์โก้ด้วยเนี่ยปัญหาจะยิ่งหนักกว่านี้ครับลำพังแค่ผู้โดยสารกระเป๋าไฟเลื่อนนี่ก็หนักแล้วถ้ายกเลิกคาร์โก้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์และก็รัฐมนตรีสิริพงษ์เนี่ยได้เข้ามาดูแลในส่วนนี้แต่ท่านสิริพงษ์ติดผมอยู่นิดนึงคำถามที่2เมื่อกี้ยังตอบไม่ครบนะครับเดี๋ยวเผื่อตอบทีเดียวเลยก็ได้ว่าผมได้ถามเรียนถามว่ารัฐบาลกับการชดเชยได้ไหมคือตามระเบียบต่างๆผมเข้าใจมันจ่ายน้อยมาก 1,000-2,000 ไม่เยอะคราวนี้ค่าการบินไทยได้ยินท่านก็ดีใจว่าจะชดเชยมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ว่าวิธีในการชดเชยครับเพราะบางทีผมคิดว่าประชาชนที่โดยสารเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกครับว่าสิทธิ์เขามีอะไรบ้างถูกไหมฮะว่ากระเป๋าอะไรยังไงสิทธิ์เขาจะขออะไรได้บ้างที่ผมเรียนมันไม่ได้มีแค่ค่ากระเป๋าช้าอย่างเดียวมันกระทบไปถึงค่าโรงแรมที่จองไปแล้วเรียกคืนไม่ได้หลายอย่างที่เขาต้องไปเพิ่มโอเคค่าโรงแรมเพิ่มมันง่ายแต่ว่าโรงแรมที่จองไปแล้วไฟเขาพังป่นปี้ไปหมดที่เขาดีเลย์ที่เขาต่อเครื่องไม่ทันที่เขาต้องไปจองคือผมอยากให้ทางกระทรวงทางรัฐบาลร่วมกับการบินไทยครับเชิงเข้าไปไหนยังไงบ้างก็ติดต่อหาเขาเองคือไม่ต้องรอให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่หัดใหญ่ที่พี่น้องประชาชนต้องเดินไปหาเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าถ้าท่านทำได้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ชื่อเสียงของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศโอเคขึ้นนะครับก็โยงไปคำถามสุดท้ายครับเมื่อกี้ท่านก็พูดแล้วว่าที่มามันก็เห็นอยู่แล้วว่าสัญญาของการบินไทยที่รับขนเนี่ยแนวโน้มจะไปช่วยสายการบินอื่นก่อนเลยเกิดปัญหาก็เราดูแล้วว่าสัญญาทั้ง BFS ทั้งการบินไทยที่ AOT ทำด้วยเนี่ยปี30ปีท่านก็กรุณาได้พูดถึงสัญญาที่3ที่ครม.อนุมัติไปแล้ววันที่9กันยาที่ผ่านมากำลังจะเซ็นอีกไม่ช้านี้เป็นไปได้ไหมครับว่าจะกลับมาพิจารณาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าสัญญานั้นเนี่ยที่ทำกับรายที่3ที่เป็นเอกชนเนี่ยมันยาวถึง25ปีและมูลค่าเกือบ 70,000 ล้านบาทก็ดีใจที่ท่านพูดนะครับว่ามันจะมี KPI มีการชดเชยมีอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าสภากับพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยอยากเห็นครับแล้วก็มีโอกาสอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงเพราะเราคงไม่อยากไปเซ็นสัญญาเสียค่าโง่แบบนี้ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคตนะครับและการเซ็นยาว25ปีเหมือนอดีตที่เคยทำมาเราเห็นปัญหาอยู่แล้วว่าถึงเวลามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้วันนี้ BFS จบแล้วโอเคครับแต่การบินไทยยังไม่จบก็อีกหลายปีเพราะนั้นเนี่ยท่านก็พูดเองเมื่อสักครู่ว่าเราแก้ในส่วนนั้นไม่ได้ก็ทำไมเราต้องทำยาวถึง25ปีครับทำไมเราไม่ทำสัญญาให้มันสั้นลงเพื่อที่จะได้พิจารณาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะสัญญานี้เป็นสัญญาให้บริการการรถไฟฟ้าหรือว่าให้อะไรที่เอกชนก็ต้องลงทุนไปก่อนเยอะต้องใช้เวลานานกว่าว่าเงินเนี่ยมันจะคืนมาเท่าทุนแต่อันนี้มันเป็นสัญญาที่เต็มที่ก็แค่จัดหารถซึ่งมันก็คงไม่กี่ตังค์ทีนี้จะเป็นไปได้ไหมที่ทางกระทรวงทางรัฐบาลเนี่ยจะพิจารณาในส่วนนี้ให้มันละเอียดขึ้นขอบคุณครับ
1: เชิญตอบครับ
0: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรี

0: ตอบคำถามของท่านสกลทีนะครับคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมคิดว่าการตอบเนี่ยผมอาจจะตอบไม่ตรงกับประเด็นที่ท่านสกลทีถามเท่าไหร่นักต้องขออภัยนะครับเพราะท่านสกลทีเนี่ยหวังว่าอยากจะให้ทางการบินไทยเนี่ยติดต่อไปชดเชยประชาชนในเชิงรุกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการบินไทยเนี่ยเขาต้องดำเนินการอยู่แล้วโดยเฉพาะหลังจากที่เขาฟังท่านอภิปรายนะครับส่วนที่ผมได้ตอบท่านไปคือการที่การบินไทยเนี่ยรับปากว่าจะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าชดเชยให้ค่าเสียความรู้สึกของประชาชนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่ากระทรวงคมนาคมในฐานะที่เป็นหนึ่งในบอร์ดเราก็จะใช้กลไกนั้นในการสะท้อนเรื่องนี้ไปถึงผู้บริหารให้ดำเนินการได้มากที่สุดนะครับส่วนกรณีที่เรื่องสัมปทานต้องเรียนว่าเขาทำสัมปทานเนี่ยณวันที่ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะครับดังนั้นสัมปทานของการบินไทยเขาก็จะนานกว่าเจ้าอื่นแต่ท่านดูตัวอย่างอย่างกรณีของ BFS สิครับ BFS เนี่ยครบไปแล้วกำลังจะหาครั้งใหม่แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับตัวสัมปทานอื่นๆนะครับเรื่องการเป็นค่าปรับเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราคิดว่าเหตุปัจจัยนึงที่ทำให้ผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็คือเรื่องค่าปรับเราไม่ได้หวังจะได้ค่าปรับครับแต่เราหวังว่านั่นจะเป็นกลไกที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: จบนะครับ
2: ครับขออนุญาตนิดเดียวครับผม
1: เชิญครับ
3: ก็คืออย่างคำถามสักครู่ยังไม่ครบคือว่าสัญญาตัวใหม่ฉบับที่3เนี่ยยังไม่เซ็นใช่ไหมท่านรัฐมนตรีฮะคืออย่างที่ผมเรียนสักครู่เนี่ยว่าพอจะไปดูได้ไหมว่าทำไมมันต้องยาวขนาดนั้นหรือว่ายังไงอันนี้ฝากท่านด้วยครับผม
1: จะตอบไหมครับเชิญครับ
0: ครับกับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตรับข้อสั่งการของท่านนะครับไปดำเนินการนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านผู้ถามผู้ตอบครับจบกระทู้สดด้วยวาจาที่ 1.1.1 นะครับเนื่องด้วยได้รับการประสานงานจากฝ่ายประสานงานว่ากระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ 1.1.2 1.1.3 ท่านรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายขณะนี้กำลังเดินทางมาติดภารกิจสำคัญกำลังเดินทางมาไม่สามารถที่จะมาตอบได้ทันเวลาทั่วไปดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการถามกระทู้ผมจึงขอปรึกษาในที่ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปที่ 1.2 ขึ้นมาถามตอบก่อนจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็จะเป็นการถามตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ 1.1.2 เป็นกระทู้ถามที่157เรื่องปัญหากระทิงและช้างของท่านนรเศษสิริรสจนกุลถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีมาพร้อมแล้วเชิญท่านผู้ถามได้ถามเลยครับเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียวครับวันนี้ขออนุญาตเล่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าให้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบ้านในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีปัญหานี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผมเองได้ยินเพื่อนสมาชิกนะครับได้ปรึกษาหารือหรือพูดถึงปัญหาของสัตว์ป่าเนี่ยในสภาแห่งนี้เนี่ยครับอยู่เป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทิงนะครับเรื่องของช้างป่านะครับยิ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับในอําเภอวังน้ําเขียวของเรานะครับสมัยก่อนครับมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2538สมัยนั้นนะครับมีกระทิงอยู่เพียง8ตัวครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับกระทิงเนี่ยน้ําเขียวที่เดียวนะครับน่าจะมีกระทิงไม่ต่ํากว่า500ตัวและ500ตัวนี้นะครับก็กระจายอยู่ในแต่ละตําบลแต่ละหมู่บ้านเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับกลุ่มละ10ตัวบ้างนะครับซึ่งการที่เรามีกระทิงมากอยู่ในป่านะครับก็ถือว่าเป็นผลดีครับสร้างระบบนิเวศที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น

ื่องของการท่องเที่ยวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในพื้นที่สามารถเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประชากรกระทิงเนี่ยนะครับที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยนะครับให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แต่ว่าปัญหาที่ตามมาครับท่านประธานครับเป็นปัญหาต่อคนต่อสัตว์ต่อพืชผลทางการเกษตรครับต่อคนเนี่ยครับท่านประธานครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกยางพารานะครับเข้าไปกรีดยางในสวนของตัวเองเขาก็เคยเข้าไปกรีดยางเนี่ยเป็น10ปี20ปีมาแล้วนะครับแต่วันดีคืนดีถูกกระทิงซุ่มทำร้ายจนเสียชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับและก็ผู้ที่ใช้ถนนนะครับทางหลวงหมายเลข3052บริเวณถนนเส้นนี้นะครับในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีกระทิงออกมาค่อนข้างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหลายๆครั้งหลายๆคราอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีผู้ปกครองที่ไปรับลูกๆหลานๆของเขานะครับจากโรงเรียนเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นสุดท้ายนะครับเวลากลับบ้านเจอกระทิงชนนะครับลากเข้าไปในป่ากว่า20เมตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งจริงๆวันนี้นะครับต้องบอกว่าปัญหากระทิงเนี่ยเป็นปัญหาต่อคนในพื้นที่และก็เริ่มเป็นปัญหาต่อคนทุกคนที่ได้ขับรถขับรานะครับผ่านถนนหรือว่าอยู่ในบริเวณอย่างเช่นโรงพยาบาลครับที่อยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวเองนะครับท่านประธานเชื่อไหมว่ามีกระทิงนะครับเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หลังรพสตเนี่ยอยู่เป็นประจำวังนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเขานะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เองนะครับมาใช้บริการก็อาจจะเกิดอันตรายต่อพวกเขาได้ครับและก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เองนะครับเนื่องจากว่ามีกระทิงอยู่ในจำนวนที่เยอะมากอยู่บนบริเวณทางหลวงและทางหลวงเนี่ยบางช่วงก็มีไฟแสงสว่างบางช่วงก็ไม่มีนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็บ่อยครั้งที่มีรถยนต์นะครับมาชนกระทิงจนเสียชีวิตครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับท่านประธานครับแล้วก็เรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่เสียหายครับท่านประธานซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถประเมินความเสียหายได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่ากระทิงเป็นสัตว์ที่กินต่ำอยู่ที่พื้นนะครับเวลาเขาเดินผ่านไปแทะเดินเล็มพืชไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเสียหายโดยสิ้นเชิงในแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าการเยียวยาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้สามารถทำได้นะครับถือว่าเป็นความลำบากของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับส่วนในถามนะครับผมขออนุญาตเสนอแนะนะครับทางออกทางแก้ไขสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองได้มีโอกาสไปลงพื้นที่กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ได้ไปเจอกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับว่าในการที่เราเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาเรื่องของกระทิงเรื่องของช้างป่าได้หนึ่งเลยที่สำคัญเลยคือการจัดอบรมครับในการให้ความรู้ในการเพิ่มจำนวนชุดผลักดันสัตว์ป่าต่างๆอย่างผมยกตัวอย่างครับว่าในเดือนหน้านะครับตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงเหมือนกับว่าเป็นสงครามระหว่างคนกับช้างจริงๆไม่ได้เป็นการสู้รบด้วยอาวุธแต่อย่างใดแต่เป็นการปกป้องพื้นที่ทำกินพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาเองนะครับที่พวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าช้างเนี่ยจะมาในช่วงเดือนเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษอย่างในปีก่อนนะครับตามบันทึกเนี่ยนะครับมีช้างมาประมาณ200ตัวนะครับ200กว่าตัวซึ่ง200กว่าตัวเนี่ยเวลาเข้าไปที่ไร่การเกษตรแล้วเนี่ยนะครับแป๊บเดียวพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแม้ว่าจะไม่ได้รับการอบรมไล่ไปกีดกันนะครับสัตว์ป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างและกระทิงเนี่ยไม่ให้เข้ามาในแปลงพื้นที่ของเขาเองซึ่งก็อาจจะได้รับอันตรายได้นะครับเพราะเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าพวกนี้นะครับในระยะอาจจะ50เมตร100เมตรมันก็ถือว่าเป็นความเป็นความตายอยู่เหมือนกันนะครับท่านประธานการมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนจับความร้อนถือว่าสำคัญมากๆเมื่อสักครู่ที่ผมได้นำเรียนไปนะครับปีที่แล้วมีช้าง200ตัวนะครับมาในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์มาใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่ว่าช้างพวกนี้นะครับเขาก็เรียนรู้ในการเข้ามาบุกรุกพื้นที่เขาแบ่งครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มเป็น2กลุ่มเป็น3กลุ่มนะครับพอชุดผลักดันไล่ชุดแรกไปนะครับชุดที่2และชุดต่อมามีชุดต่อมาวิ่งเข้า

มาข้างหลังอีกนะครับแล้วโดรนที่เราใช้อยู่ก็ไม่พอครับเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวจำนวนช้างที่เข้ามาบุกในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับซึ่งปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้สร้างด้วยอุปกรณ์ที่เขาสามารถหาได้ในป่าด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่าเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงฤดูที่สัตว์ลงเพราะฉะนั้นพวกเขาจะเป็นจะต้องเข้าไปอยู่เข้าไปพักเข้าไปรอครับเพื่อจะรอว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีช้างมีกระทิงเนี่ยวิ่งเข้ามาในพื้นที่เขาจะได้คอยกันนะครับแนวเขตเพื่อไม่ให้มาสร้างความเสียหายต่อพืชไร่ของเขานะครับการย้ายช้างย้ายกระทิงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านประธานที่เราจะเป็นจะต้องนำมาคิดแล้วก็วิเคราะห์ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาผมเข้าใจครับว่ามีข่าวการย้ายช้างขึ้นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ช้างเสียชีวิตครับแต่ว่าสำคัญครับเพราะว่าช้างบางเชือกเนี่ยมีอุปนิสัยที่ดุร้ายมากกว่าธรรมชาติและก็เคยมีประวัติในการทำร้ายพี่น้องประชาชนมาแล้วรวมถึงเคยทำอันตรายต่อเจ้าหน้าที่คือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการย้ายเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราอาจจะต้องนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในบางจุดนะครับที่เราอาจจะมีปัญหาไม่ได้เยอะมากสำหรับช้างบางตัวหรือกระทิงบางตัวที่มีความดุร้ายผิดธรรมชาติครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ GPS ช้างหรือกระทิงก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าอย่างผมยกตัวอย่างที่วังน้ำเขียวมีพลายที่ชื่อว่าเจ้าอ้อยหวานนะครับช้างตัวนี้เป็นช้างตัวที่ดุมากแล้วก็เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรรวมถึงเข้ามาทำลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในตำบลวังน้ำเขียวอยู่เป็นประจำถ้าเรามี GPS คอยระบุตำแหน่งของเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนอย่างน้อยนะครับชุดผักดันเองเจ้าหน้าที่เองก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับหรือว่าการติด GPS เข้าไปที่ตัวของสัตว์ป่า1ตัวไม่ว่าจะเป็นกระทิงนะครับที่ปกติเนี่ยเขาอยู่กันเป็นฝูงอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ครับแนวโน้มของเขาว่าเขาเดินทางไปทางไหนอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับสำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในธรรมชาติเองครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนช้างหรือจำนวนกระทิงทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีจำนวนสัตว์ป่ามากกว่าจำนวนที่อยู่อาศัยน้ำและอาหารมันก็ธรรมดาครับเพราะว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ต้องการน้ำต้องการที่อยู่ต้องการอาหารเขาก็จะต้องออกมากินออกมาหาอาหารข้างนอกครับเพราะฉะนั้นในการสร้างสมดุลเนี่ยให้เกิดขึ้นไม่เพิ่มด้านใดก็ต้องเพิ่มด้านหนึ่งครับหรือไม่ก็ต้องลดด้านใดไม่ก็ต้องลดด้านหนึ่งเช่นถ้าเกิดว่าจำนวนกระทิงหรือช้างมากเกินไปจำเป็นต้องย้ายต้องเอาออกครับเอาออกอย่างไรอาจจะเป็นการนะครับผมขออนุญาตนำเสนออย่างเช่นการเปิดล่านะครับเป็นฤดูกาลอาจจะระบุจำนวนครับอย่างเช่นกระทิงเนี่ยเปิดฤดูกาลล่าปีหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ10ตัว20ตัวเพื่อลดจำนวนหรือว่าคุมจำนวนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อสมดุลที่เขาจะสามารถอยู่ได้ในธรรมชาติหรือว่าเราอาจจะย้ายช้างย้ายกระทิงถ้ากระทิงมีเยอะเกินไปย้ายได้ไหมครับ10ตัว20ตัวไปป่าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีระยองชลบุรีต่างๆเพื่อให้ไปสร้างสมดุลที่ป่าอื่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้สิ่งต่อมาคือเราต้องสร้างที่อยู่ให้เขาเพิ่มเติมเพิ่มแหล่งน้ำเพิ่มแหล่งอาหารซึ่งจะต้องเตรียมงบประมาณไว้เพื่อนำมาใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ครับเพื่อแก้ปัญหาสุดท้ายครับมาถึงคำถามนะครับคำถามของผมนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราให้ช้างกระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเพื่อดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์และขยายจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าเราเคยวางแผนกันไหมครับว่าเราจะต้องขยายพันธุ์ให้มีช้างทั้งหมดกี่ตัวอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่ากระทิงเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่ตัวในประเทศไทยนะครับเพื่อระบบนิเวศที่ครับคำถามที่2ในปีงบประมาณหน้านี้นะครับปรับปรุงนะครับในการบรรเทาปัญหาหรือการเยียวยากับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าปัญหาณตอนนี้ก็คือ1ในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้านะครับ2เลยเนี่ยการเยียวยาจากพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการทำร้ายของกระทิงและช้างป่าในกรณีเสียชีวิตนะครับช้างป่าได้รับเงินชดเชย 500,000 บาทแต่กระทิง

0: เยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้รัฐมนตรีตอบครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกราบเรียนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านสสนรเศรษฐ์สิริโรจน์ธนกุลนะครับซึ่งท่านเองเป็นสมาชิกจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคำถามที่ท่านได้ให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาแต่เป็นทั่วประเทศซึ่งมีแล้วก็ทิ้งเฉพาะในพื้นที่ของท่านจะเป็นหลักในเรื่องเขาแผงม้าในเรื่องของวังน้ำเขียวต่างจะมีกระทิงอยู่เกิน500ตัวนะครับที่ประเมินอยู่ผมเองก็ได้ขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ได้ดูในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของกระทิงก็ต้องยอมรับว่าทั้งช้างทั้งกระทิงนั้นเป็นสัตว์สัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งเรามีปัญหากับกฎหมายของไซเตสที่ท่านผู้แทนรัษฎรท่านสสนรเศรษฐ์ได้แนะนำมาในเรื่องของการจัดควบคุมจำกัดจำนวนหรืออะไรต่างๆนั้นเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนตรงว่าบ้านเรานั้นกฎหมายหรือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันมีกลุ่มหนึ่งก็พี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากทั้งช้างทั้งกระทิงซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าผมจะกราบเรียนว่าปีที่ผ่านมาผู้ที่เสียชีวิตจากช้างเนี่ยประมาณ300กว่าคนเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราอยู่ตรงระหว่างกลางนะครับผมเองก็ต้องรักษาในเรื่องของความสมดุลของสัตว์คุ้มครองสัตว์ป่าแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องรักษาชีวิตชาวบ้านแล้วประชาชนซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติของเขาแต่วันนี้พฤติกรรมของช้างอย่างที่ท่านสสได้ทราบครับว่าเขามีการพัฒนาไปไกลเมื่อก่อนที่เราใช้วิธีการผลักดันใช้วิธีการปิงปองโยนไปหรือทำให้เสียงดังเขาก็หนีแต่ตอนหลังนี้เขาพัฒนาไปไกลเขาก็ไม่กลัวแล้วอยู่ในป่าอาหารการกินเขาเมื่อก่อนเพียงพอวันนี้ต้องกราบเรียนนะครับว่าช้างป่าเองนั้นมีประมาณ 3-4 พันตัวเกินมากกว่าเดิมเป็นพันตัวเหตุผลเพราะในการที่เราต้องการให้เพื่อนมนุษย์เราหรือชาวบ้านไม่ไปทำร้ายสัตว์คุ้มครองเหล่านี้ก็เลยทำให้สัตว์คุ้มครองนอกพื้นที่แล้วก็เข้ามาในชุมชนนะครับผมเองกับช้างผมซึ่งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นเจ้าที่เป็นสมาชิกอบต.ด้วยครับผู้อาสาสมัครก็ได้มีปัญหาโดนช้างทำร้ายเสียชีวิตเหมือนกันในส่วนนี้ต้องกราบเรียนว่าขอแนะนำนะครับก็ผมเองโครงการที่ท่านแบบอยากให้เปิดช่องกฎหมายให้ทำได้ในเรื่องของการควบคุมที่ทั่วไปทั่วสากลทั่วไปเขาก็ทำกันนะครับในส่วนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มที่อนุรักษ์กลุ่มที่มีความต้องการที่ไม่อยากให้เราไปทำร้ายหรือทำลายสัตว์ในการควบคุมคือความคิดคนเราต้องต่อกับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับผมเองกราบเรียนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับว่าสิ่งที่ท่านให้ความห่วงใยเช่นโดรนจับความร้อนต่างๆนั้นเรามีชุดผักดันช้างอยู่มาสัก200ชุดนะครับท่านซึ่งน้อยมากต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกหรือห้องงบประมาณให้แต่เพิ่มมาแค่20กว่าชุดเป็น220ชุดบ้างที่ผมจะได้งบไปให้กับสมาชิกค่าอาหารค่าน้ำมันซึ่งเขาการอะไรนะครับก็เห็นใจเขาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีเจ้าอ้อยหวานอยู่ตัวหนึ่งซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าเวลาออกมาจากพื้นที่แล้วเนี่ยชุดผักดันช้างก็ต้องมาระวังอย่างดีเพราะเขามีพฤติกรรมที่ดุร้ายเหมือนกันนะครับก็ตรงส่วนนี้ผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าจะพยายามทำตามที่ข้อเสนอที่ท่านส.ส.

0: เกษตรแนะนำนะครับว่าต้องให้องค์ความรู้ต้องทำการอบรมประชุมให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบที่ให้เขารู้พฤติกรรมแล้วก็การแจ้งเตือนช่วยปักดันช้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเองต้องขอกลับเรียนว่าในส่วนของคำถามที่ท่านถามมาผมอาจจะตอบคุมๆเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันระหว่างท่านผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์กับผมว่าจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่กับป่าหากินอยู่ในพื้นที่ติดกับรอยป่านั้นแล้วก็อยู่ได้กับสัตว์คุ้มครองเช่นช้างกับกระทิงนี่คือมันเป็นเป้าหมายเดียวกันกำลังเราต้องหาคำตอบปีในเรื่องพวกนี้ว่าจะแก้ปัญหาไงเราก็แก้ปัญหาแต่เฉพาะหน้าเรามีความโชคดีนะครับเรื่องหนึ่งครับกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีนี้นะครับรัฐบาลเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตกซึ่งเกิดจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วได้ผลักดันข้อระเบียบต่างทำให้ปีนี้ครับเราได้งบกลางเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ท่านสสนรเสถได้พูดนะครับว่าถ้าเสียชีวิตจากช้างเราได้เงินจากกองทุนสัตว์ป่าซึ่งเรากรมอุทยานเราดูแล100,000บาทสำหรับผู้เสียชีวิตแต่เราได้เงินจากก็เป็น600,000บาทนะครับตรงส่วนนี้สำหรับช้างผมกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเราใช้เงินไปทั้งหมด7 ล้านบาทซึ่งได้มาชุดแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งมีรัฐบาลมาเพิ่งได้รับเงินงบกลางในการเยียวยาแต่เราทำเพิ่มเติมไปที่สำนัก งบอีกที่ตกค้างอยู่ผู้เสียชีวิตได้500,000จากช้างต้นทุเรียนถ้าเป็นตามอายุแล้วก็ต้นละ10,000บาทในส่วนนี้อ้อยต่างๆก็ไล่ประมาณสักปีละอ้อยละ10,000บาทต่อไร่ประมาณอย่างนี้ครับผมเลยขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าผมเองกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์สิริร่นนกุลนั้นซึ่งท่านเองก็เป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องสัตว์คุ้มครองทั้ง2ชนิดผมเองก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็จะประสานงานกันกับท่านให้เป็นรูปธรรมแล้วก็จะกำชับเจ้าหน้าที่ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นนำองค์ความรู้ไปร่วมกับท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับข้อปฏิบัติที่ถูกต้องครับท่านประธานครับ
1: เพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนรเศรษฐ์ สิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและบางน้ำเขียวครับท่านประธานจริงๆแล้วเรื่องจำนวนของช้างและกระทิงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านประธานครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้คำตอบกันนะวันนี้ก็ได้แต่ผมมองว่าฝ่ายบริหารที่เป็นเจ้ากระทรวงนะครับที่บริหารกระทรวงหรือว่าผู้บริหารระดับประเทศนะครับจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขอยู่ในใจครับเนื่องจากว่าจำนวนช้างและจำนวนกระทิงณตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าช้างเนี่ยในประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมดอยู่กี่ตัวมีกระทิงอยู่กี่ตัวถ้าเกิดว่าวันนี้จะตอบว่าเราอยากจะมีช้างอยู่สัก 6,000 นะครับเรามีแนวทางการที่เราจะไปถึงตรงนั้นโดยให้เกิดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องน้อยที่สุดแบบไหนอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กำหนดหรือมีมาตรการที่แน่ชัดเนี่ยมันจะทำให้เรื่องนี้มันขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นตำบลวังหมีของอำเภอวังน้ำเขียวเองนะครับท่านประธานมีทั้งหมดอยู่22หมู่บ้านได้รับผลกระทบไปทั้งหมด17หมู่บ้านครับมี8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบกับช้างและ9หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทั้งช้างและกระทิงครับคือภาพอย่างนี้ครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าช้างและกระทิงเนี่ยแทบจะกระจายตัวอยู่แทบจะทั่วทั้งตำบลหลายๆหมู่บ้านในตำบลวังน้ำเขียวเองนะครับอุดมทรัพย์เองที่มีช้างวลบุกมาทีบุกมาเป็น100ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตของเพื่อนสมาชิกของท่านอาทิตย์นะครับที่อยู่บริเวณอำเภอเสริงสางคอนบุรีก็มีปัญหาเรื่องช้างเนี่ยไม่น้อยเช่นกันครับจริงๆผมมองอย่างนี้ครับว่าช้างเองกระทิงเองเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูต่อพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดล่ะครับเขาก็เป็นธรรมชาติที่เขาต้องออกมาหากินนะครับขยายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ตามวิถีทางธรรมชาติของเขาต้องการแค่น้ำอาหารที่อยู่อาศัยให้อยู่อย่างพอเหมาะครับแล้วก็ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าตั้งแต่ชุดที่แล้วมาก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับที่ได้จัดคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วได้ผลักดันนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต

0: ี่ครับผมอยากจะขออนุญาตให้น้ำหนักแล้วก็เอ็นเอียงไปทางกระทิงครับเพราะว่ากระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ช้างมากนะครับช้างเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีตกลูกครั้งนึงกระทิงเนี่ยปีนะครับและเมื่อเดินผ่านไร่ของใครไร่ของคนนั้นเค้าก็ไล่กันไปไล่กันมาจนมันเกิดความแตกแยกกันในชุมชนครับท่านประธานครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยแหละครับถูกกระทิงขวิดถูกกระทิงทำร้ายครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผมก็เชื่อแหละครับว่าทุกคนไม่มีใครอยากจะให้เกิดจุดนี้ขึ้นมานะครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐและก็ประชาชนครับที่ต้องให้ความสำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันครับชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับผมนะครับในเรื่องของการสร้างระบบอย่างไรครับที่เราจะสามารถช้างพี่น้องประชาชนก็อยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยที่เราเนี่ยสามารถคุ้มครองพวกเขาให้มีจำนวนเพิ่มเติมมากขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบมากจนเกินไปครับท่านประธานครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านรัฐมนตรีนะครับที่เป็นผู้บริหารกระทรวงนะครับจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ท่านจะสามารถแก้ไขแล้วก็บรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการตอบครับ
2: ที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านสสนรสนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยที่เคารพครับข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านครับก็จำนวนประมาณ 4,600 ตัวแล้วที่โฟกัสไปที่กระทิงเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ที่สำรวจคร่าวๆนะครับซึ่งเราเองก็ใช้วิธีการสำรวจประมาณ 1,000 ตัวครับท่านเยอะมากนะครับท่านกรมอุทยานกำลังดำเนินการนะครับในการสำรวจประชากรและพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่ชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อทราบตัวเลขที่แน่นอนนะครับเราก็จะสามารถวางแผนในการควบจำนวนประชากรได้ต่อไปแล้วก็กฎหมายที่ท่านได้เสริมนะครับว่าอีกข้อหนึ่งที่การอยากให้ช้างหรือกระทิงแต่สำคัญคือสำคัญที่สุดคือช้างเพราะช้างตอนนี้อยู่ทั่วประเทศนะครับท่านครับสิ่งหนึ่งที่จะให้ช้างอยู่แล้วควบคุมได้ผมมีแนวคิดนะครับผมอยากทำมากเลยนะท่านผมอยากทำเหมือนกับคูกันช้างใหญ่เลยครับซึ่งประมาณสักให้ช้างอยู่ไปเลยแสนสองแสนไร่นะครับแล้วก็เข้ามาทำCRในเรื่องปลูกแปลงผักปลูกแปลงผลไม้ต่างแล้วทำสกายวอล์กทำอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนต่างประเทศไปเลยนะครับหลายพันล้านเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำประมาณสักหลายร้อยกิโลในการที่จะโอบกับเขาในพื้นที่ที่ช้างอยู่ในส่วนนี้ก็กำลังคิดและศึกษาว่ากำลังให้หน่วยงานมหาลัยที่มีความรู้อีกโครงการหนึ่งครับซึ่งเป็นโครงการพัฒระสุธาคชานุรักษ์นะครับซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเราทำไปแล้วนะครับทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างในโซนภาคตะวันออกได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ต้องออกมายุ่งกับชาวบ้านก็ได้ประโยชน์อยู่ครับในโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องให้กับหน่วยจังหวัดที่มีช้างเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีผลสำเร็จซึ่งเราเองผมเองได้ไปตรวจโครงการนี้ด้วยตัวเองแล้วกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนนะครับสัตว์สงวนนั้นนะคุ้มครองสัตว์ป่ามีการเปิดช่องให้ที่ท่านส.ส.ได้แนะนำนะครับสามารถดำเนินการในการล่าหรือการศึกษาได้ระบบนิเวศแต่ว่าขอต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีๆครับท่านเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดหนึ่งแต่กฎหมายเปิดช่องอยู่นะครับท่านครับในส่วนนี้ถ้าเราอาจจะต้องรบกวนหรือพึ่งบารมีท่านส.ส.ในการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเรื่องหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาตอนนี้อาจจะที่ผ่านมาคณะที่แล้วเป็นเรื่องช้างคราวนี้ต้องเอาเรื่องกระทิงเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็เอากฎหมายมานั่งถกกันว่าถ้าเราทำได้เราทุกคนเห็นด้วยไหมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทั้ง500ท่านในการที่เราจะแก้ปัญหาโดยการเปิดช่องกฎหมายให้จำกัดจำนวนประชากรได้ในช่วงที่เป็นฤดูต่างๆที่ท่านส.ส.แนะนำผมก็เห็นด้วยนะครับในส่วนนี้

0: ก็ระบบต่างๆที่ท่านสมาชิกท่านภาผู้แทนราษฎรท่านนรเศษได้แนะนำผมกราบเรียนนะครับว่าผมขออนุญาตที่จะต้องไปพบแล้วก็ให้ทางเจ้าที่อุทยานไปพบนำองค์ความรู้ร่วมกับท่านในการแก้ปัญหาในพื้นที่ผมว่าเจ้าที่อุทยานเองก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนการจะเรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนก็ต้องอาศัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรู้ในส่วนของตำบลนี้ผู้นำท่านใดหรือในตำบลนี้มีปัญหาอะไรเจ้าที่เราเองต้องยอมรับว่าได้แค่มิติเดียวคือเรื่องของสัตว์ป่าแต่ไม่ได้มีมิติในส่วนนี้ผมอาจจะต้องขออนุญาตนำข้อหารือนี้ไปพบท่านที่จังหวัดท่านนะครับต้องขอขอบคุณท่านส.ส.อีกครั้งหนึ่งผมก็น้อมรับปฏิบัติตามที่ท่านให้ข้อแนะนำมานะครับต้อง
1: ครับครับจบแล้วนะครับเชิญครับ
2: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายนรเศษสิริโรจน์จากนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยและวังน้ำเขียวผมเองในช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปถามพี่น้องประชาชนทั้งปกครองทั้งท้องถิ่นมาโดยตลอดครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของช้างป่าทั้งกระทิงซึ่งผมเชื่อว่าครับสุดท้ายเนี่ยการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้มันจะต้องเป็นนโยบายจากภาพใหญ่ครับในระดับประเทศลงมาและวันนี้ครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านได้สละเวลามาและมารับฟังปัญหาของกระผมในวันนี้แล้วก็สุดท้ายต้องขอบคุณท่านครับที่ท่านจะนำเรื่องนี้ไปแก้ไขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวปักธงชัยและวังน้ำเขียวกราบขอบคุณครับ
1: ครับถือว่าจบกระทู้นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านผู้ถามนะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ 1.1.2 เป็นกระทู้ถามที่141เรื่องปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดค่าแรงซับคอนแทคของท่านเสียจำปาทองถามท่านบัดนี้ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วเชิญท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับที่เดินทางมาตอบกระทู้ของผมในวันนี้ขอตั้งกระทู้ถามทั่วไปต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเรื่องปัญหาที่พี่น้องแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างซับคอนแทคปัญหาของพวกเขาคือถูกเลือกปฏิบัติและถูกละเมิดสิทธิแรงงานครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมอยากอธิบายให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนเข้าใจก่อนว่าลูกจ้างซับคอนแทคคือการจ้างงานแบบใดพูดง่ายๆหรือสถานประกอบการแห่งหนึ่งทำงานในพื้นที่เดียวกันทำงานในลักษณะเดียวกันอยู่ในกระบวนการผลิตเดียวกันทำงานควบคู่กับลูกจ้างประจำทุกวันครับแต่ในทางเอกสารกลับไม่ถูกว่าเป็นลูกจ้างประจำบริษัทนะครับจะจ้างงานในลักษณะที่ต่างกันแต่ลูกจ้างซับคอนแทคจะถูกจ้างงานผ่านบริษัทเหมาค่าแรงอีกทอดหนึ่งท่านประธานครับปัญหาคือคน2คนทำงานเหมือนกันอยู่ในโรงงานเดียวกันอยู่รายการผิดเดียวกันแต่ชื่อของนายจ้างในสัญญาจ้างไม่เหมือนกันครับเมื่อนายจ้างเป็นคนละคนกันทำให้ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ต่างกันสิทธิ์อื่นๆก็ต่างกันด้วยครับรวมถึงความมั่นคงในการทำงานที่ไม่เหมือนกันการจ้างงานแบบนี้นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้การจ้างงานแบบซับดีครับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีผู้แทนจากสภาองค์การแรงงานแห่งหนึ่งนะครับมาชี้แจงต่อที่ประชุมอนุกรรมาธิการศึกษาโครงสร้างการจ้างงานเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีการจ้างงานทำสัญญากัน6เดือนแล้วครับและทำสัญญาระยะสั้น3เดือนครั้งนี่ก็เริ่มมีแล้วครับท่านรัฐมนตรีครับปัญหาคือแทนที่คนคนหนึ่งที่ทำงานต่อเนื่องอยู่ที่เดิมจะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ทำงานกลับถูกทำให้การจ้างงานสั้นลงครับ

พราะถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆครบ11ปีสิ้นสุดสัญญาแล้วก็มาเริ่มสัญญาใหม่ครบ6เดือนก็มาทำสัญญาใหม่ครบ3เดือนก็มาทำสัญญาให้นายจ้างอ้างว่านี่เป็นสัญญาใหม่ครับเป็นการจ้างงานแบบใหม่ไม่ใช่การจ้างงานต่อเนื่องทั้งที่ในความเป็นจริงลูกจ้างยังทำงานที่เดิมครับทำงานเหมือนเดิมอยู่ในสถานที่ในสถานประกอบการเดิมนะครับและทำงานในกระบวนการผิดเดิมกับเพื่อนร่วมงานคนเดิมครับท่านประธานครับนี่เป็นการพยายามตัดตอนอายุการทำงานของลูกจ้างปัญหาคือการจ้างงานระยะสั้นๆซ้ำๆแบบนี้เป็นเครื่องมือให้ลูกจ้างอยู่ในภาวะที่ไม่มีความมั่นคงในการจ้างงานครับเปิดช่องให้มีการโต้แย้งสิทธิ์ผูกกับเรื่องอายุการทำงานครับท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องจริงเรื่องหนึ่งครับขอสไลด์หน้าที่สองครับหน้าที่สองครับหน้าที่สามครับท่านประธานครับที่ขอสไลด์ที่มีรูปผู้หญิงท้องสัญญาเมื่อสักครู่ครับมีลูกจ้างหญิงซับคอนแทครายหนึ่งในจังหวัดระยองครับเธอทำงานมาตั้งแต่ปี2566แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเธอถูกจ้างงานระยะสั้นแบบนี้ครับปีต่อปีติดต่อกันมา3ปีครับแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาตั้งท้องครับท่านประธานคนท้องกำลังจะมีลูกย่อมมีความต้องการความมั่นคงในการทำงานเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงเพื่อที่จะดูแลลูกที่คลอดออกมาในอนาคตแต่นายจ้างกลับใช้ความเปราะบางเรื่องสัญญาจ้างมาเป็นข้ออ้างไม่ต่อสัญญาจ้างแล้วยังมีการเลิกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยครับคนคนหนึ่งครับทำงานที่เดิมตลอดระยะเวลาหลายปีทุกสิบเอ็ดเดือนต้องต่อสัญญาใหม่ครับต้องมาลุ้นกันว่านายจ้างจะต่อสัญญาให้หรือไม่ถ้าท่านประธานท่านรัฐมนตรีนึกภาพไม่ออกครับแม่บ้านในสภาครับปีหนึ่งต่อสัญญาครั้งหนึ่งพวกเขามีหน้าที่อะไรครับทำงานต่อเนื่องไหมครับทำความสะอาดห้องให้พวกเราทำความสะอาดห้องประชุมทำความสะอาดห้องน้ำถามแม่บ้านในสภาดูว่าเขามีความมั่นคงในการทำงานหรือไม่การจ้างงานปีต่อปีพวกเขาไม่มีความมั่นคงเลยครับพวกเขาถูกตัดออกจากงานเมื่อไม่ต่อสัญญาให้ได้ก็ได้ครับลูกจ้างซับคอนแทคทำงานในรายผิดในสถานประกอบการก็เช่นกันครับเขาทำงานอยู่ในเครื่องจักรเดียวกันทำงานแบบเดียวกันแต่กลับได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่าลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำได้โบนัสออกพวกเขาไม่ได้หรือถ้าได้ก็ได้ต่ำกว่าสวัสดิการก็น้อยกว่าท่านประธานครับทั้งที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541มาตรา 11/1 กำหนดไว้ชัดเจนว่าลูกจ้างที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างโดยตรงต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เพ่นทำโดยไม่เลือกปฏิบัติแต่ในโลกความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นครับนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับนายจ้างบางคนนายจ้างทุกคนนายจ้างบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็รู้ครับแต่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้หรือไม่บังคับใช้กฎหมายก็ไม่รู้คำถามที่สำคัญก็คือเมื่อกฎหมายมีอยู่แล้วทำไมไม่บังคับใช้ปล่อยให้ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นท่านประธานครับกระทรวงแรงงานเองก็ไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะครับเพราะพรบคุ้มครองแรงงาน2541มาตรา 115/1 กำหนดไว้ว่านายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานหรือแบบคร.11ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประจำทุกปีนั่นหมายความว่ากระทรวงแรงงานมีข้อมูลสถานประกอบการและสภาพการจ้างของสถานประกอบการอยู่แล้ววันนี้ผมถึงถามท่านรัฐมนตรีครับกับคำถามแรกว่าท่านรัฐมนตรีมีข้อมูลเหล่านี้หรือไม่กระทรวงแรงงานเคยนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่

0: โรงงานที่มีสัดส่วนลูกจ้างซับคอนแทคสูงผิดปกติมีการส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจแบบเชิงรุกหรือไม่ในรอบ2ปีที่แผงครับที่ถูกตรวจสอบและมีกี่แห่งที่ถูกดำเนินการแรงงานตามมาตรา 11/1 และแบบคร. 11ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีรายละเอียดมากพอหรือไม่ที่ตรวจสอบซับคอนแทคหากยังไม่เพียงพอกระทรวงแรงงานมีแนวทางและมีกรอบในการปรับปรุงอย่างไรในช่วงแรกผมขอถามท่านรัฐมนตรีในประเด็นนี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอบครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับขอบคุณในคำถามของท่านเสียจำปาทองนะครับในเรื่องของการสัญญาจ้างแบบที่เป็นซับคอนแทคนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าห่วงจริงๆนะครับเป็นช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายที่อาจจะทำให้ก่อเกิดการละเมิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เรียนด้วยความเคารพระบบเศรษฐกิจนะครับที่มันก็มีความจำเป็นในบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการดำเนินการของทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเรามีภาระหน้าที่โดยตรงในการที่จะคุ้มครองให้ลูกจ้างแต่ละคนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของซับคอนแทคเนี่ยมีการแจ้งข้อมูลอยู่ในระบบ e-service นะครับซึ่งต้องแจ้งผ่านแบบฟอร์มคร11นะครับก็ส่งข้อมูลกันเข้ามาในขณะนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามีอยู่ประมาณ 1,841 แห่งนะครับลูกจ้างประมาณ 180,000 กว่าคนที่เป็นลักษณะของซับคอนแทรคมีความหนาแน่นอยู่ที่ชลบุรีที่สมุทรปราการที่ระยองที่อยุธยาแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะครับมีจำนวนค่อนข้างมากนะครับกระบวนการอย่างเช่นในรอบปีที่ผ่านมาปี2569ซึ่งเพิ่งหมดปีงบประมาณไปเนี่ยนะครับถ้าเราดูถึงวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการสุ่มตรวจเนี่ยประมาณ 1,400 กว่าแห่งนะครับพบถูกนะครับไม่ถูกต้องอยู่569แห่งนะครับส่วนมากที่ค้นพบในเรื่องของความผิดพลาดของความที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องของการจ่ายค่าแรงไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็มีการซึ่งมีการแก้ไขแล้วในราวประมาณ400นะครับอีกประมาณหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ก็มีการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับหรือว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเรามีหน้าที่ในการดำเนินการนะครับภารกิจในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนหนาแน่นนะครับการสุ่มตรวจส่วนมากเนี่ยจะเกิดอยู่ใน5จังหวัดที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดซึ่งมีความหนาแน่นของการที่มีซับคอนแทรค2คือเราก็ลักษณะของงานนะครับเช่นเป็นการจ้างงานจากบริษัทต่างชาติหรือไม่นะครับเป็นการจ้างงานซึ่งบางทีที่ใช้คำว่าศูนย์เหรียญเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญให้ความพิจารณาเป็นพิเศษในการที่จะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับมันคงไม่ได้เป็นเพียงแค่คร11เสียก็คือในเรื่องของแบบคร11อาจจะมีการแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของการแจ้งแต่เพียงฝ่ายเดียวจากฝ่ายนายจ้างนะครับมีหน้าที่ในการกรอกหากมีการจ้างสัญญาจ้างเนี่ยมากกว่า10คนเนี่ยก็ต้องแจ้งผ่านคร11นะครับแต่แน่นอนครับว่ากระบวนการแจ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความแม่นยำที่จะต้องเกิดตามมาก็คือการพิจารณาประกอบกับรายละเอียดต่างๆรายละเอียดอื่นๆนะครับซึ่งจะต้องมีภารกิจหน้าที่ที่ทางกรมเนี่ยจะต้องไปดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างเหมาบริการนะครับทะเบียนลูกจ้างเอกสารการจ่ายค่าจ้างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบสวัสดิการความว่าไม่ได้เพียงแต่พึ่งพาคร11แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่เพียงพอนะครับก็ต้องมีการที่จะไปพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบดูเอกสารอื่นประกอบเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาทำงานในลักษณะของการทำงานเชิงรุกเพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลนะครับสองที่เราขาดไม่ได้ก็คือการช่องทางในการติดต่อจากแรงงานเข้ามาสู่กรมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับซึ่งมีช่องทางอย่างเช่นเรื่องของFacebook ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับสายด่วน1506นะครับ

0: หรือว่าระบบใหม่ที่เราเพิ่งเปิดก็คือ Traffic Fondue นะครับของแรงงานนะสามารถติดต่อและชี้เบาะแสช่องเหตุการละเมิดเนี่ยมายังกรมได้และเราจะสามารถดำเนินการต่อความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานทุกกลุ่มเนี่ยได้ทันท่วงทีขึ้นได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนข้อห่วงใยของท่านแน่นอนครับว่ากระบวนการในการตรวจตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็เรื่องของอำนาจหน้าที่เนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่ตามภารกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อได้รับข้อห่วงใยจากท่านเสียนะครับผมเองก็จะสั่งการให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจหน้าที่เนี่ยนะครับเราก็จะดูให้มันละเอียดถี่ถ้วนเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นซับคอนแทรคให้มากขึ้นครับ
1: เชิญท่านเสียยังปลายทองต่อครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณที่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ทราบนะครับซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งที่ท่านได้ชี้แจงมาท่านก็ยอมรับนะครับว่าข้อมูลจากส่วนของสถานประกอบการที่ส่งถึงกระทรวงแรงงานอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่านายจ้างบางแห่งนะครับก็มีวิธีการในการที่จะเลี่ยงกฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้มีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดครับอันนี้แล้วนะครับเข้าสู่เนื้อหากับคำถามที่สองครับท่านประธานครับหลังจากที่รับฟังข้อมูลของท่านรัฐมนตรีข้อกังวลใจที่อยากจะถามท่านรัฐมนตรีต่อครับมีประเด็นที่ผมสนใจและอยากชวนท่านรัฐมนตรีมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐบ้างครับวันนี้หน่วยงานของราชการหน่วยงานในกำกับของรัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจหลายแห่งครับทำงานในรูปแบบการจ้างเหมาบริการคล้ายๆกับซับคอนแทคจ้างเหมาบริการคืออะไรครับพูดง่ายๆก็คือการจ้างเหมาบริการเพื่อจ้างคนให้มาทำงานเพื่อส่งมอบผลสำเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยหลักแล้วคนรับจ้างควรมีอิสระในการทำงานไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมบังคับบัญชาแบบลูกจ้างเช่นผมถูกจ้างมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสิ่งที่ผมต้องทำก็คือซ่อมเครื่องปรับอากาศให้เสร็จผมไม่ได้อยู่ภายใต้กำหนดหรือไม่ต้องมีเวลาพักจะพักเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องตอกบัตรทำงานไม่ต้องสแกนนิ้วทำงานทุกวันนี่คือความแตกต่างสำคัญครับจ้างทำงานให้เสร็จกับการจ้างคนมาทำงานเป็นลูกจ้างแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจำนวนมากถูกเรียกในสัญญาว่าเป็นผู้จ้างเหมาบริการพอมาดูวิธีการทำงานจริงๆครับกลับไม่ได้มีอิสระอย่างที่ผู้รับจ้างเลยครับบางคนทำงานธุรการบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบางคนทำงานแบบเดียวกันกับคนที่เป็นลูกจ้างประจำเลยครับที่สภาแห่งนี้ก็มีครับท่านประธานที่กระทรวงแรงงานก็มีครับท่านรัฐมนตรีดังนั้นในทางเอกสารเรียกว่าผู้รับจ้างแต่ในชีวิตจริงการทำงานกลับถูกปฏิบัติเหมือนลูกจ้างทั่วไปและมันมีปัญหาอย่างไรครับปัญหาคือเมื่อรัฐเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการคนทำงานเหล่านี้เขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการนะครับไม่มีความมั่นคงในการทำงานนะครับพวกเขาจะครับเมื่อการมีการจ้างงานในลักษณะนี้พวกเขาได้รับสัญญาจ้างปีต่อปีทุกปีต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมีงบประมาณในการจ้างเขาต่อหรือไม่ลุ้นกับชีวิตว่าปีหน้าจะมีงานทำหรือไม่ครับหรือจะต้องตกงานครับท่านประธานครับในขณะที่งานที่พวกเขาทำประจำกับหน่วยงานนั้นยังต้องมีงานทำกันทุกปีทุกปีครับมีงานทำต่อเนื่องครับนั่นหมายความว่าตัวงานอาจไม่ได้เป็นงานชั่วคราวแต่คนที่ทำงานกลับถูกทำให้เป็นคนงานชั่วคราวตลอดเวลากาลนานเทินประมาณนั้นนี่คือหัวใจของปัญหาครับท่านประธานครั้งหนึ่งแล้วจบหน่วยงานยังต้องใช้คนทำงานตำแหน่งเดิมทุกปีครับเพียงแต่คนทำงานต้องกลับมาเริ่มสัญญาใหม่ครั้ง

แล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับที่ผ่านมามีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อดูแลลูกจ้างเหล่านี้ครับแต่ล่าสุดกรมบัญชีกลางเองก็เพิ่งมีหนังสือครับเรื่อง

0: คนคนหนึ่งต้องมาทำงานทุกวันทำงานในสถานที่ของเดิมเรายังสามารถเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าจ้างเหมาบริการภาครัฐกำลังใช้รูปแบบสัญญาเพื่อปฏิเสธสถานะความเป็นนายจ้างและผลักภาระความไม่มั่นผิดชอบไม่ดูแลลูกจ้าง
1: ในการทำงาน
0: ภาครัฐควรทำให้เอกชนครับเขาเห็นครับภาครัฐเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนแบบนี้ท่านจะไปกำกับภาคเอกชนได้อย่างไรครับ ถ้ารัฐเองยังใช้รูปแบบแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสัญญาปีต่อปีท่านจะไปบังคับคุ้มครองแรงงานได้อย่างไรครับรัฐบาลจะไปเรียกร้องให้แรงงานได้อย่างไรครับผมจึงข้อที่2ว่ากระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลมาตรฐานแรงงานทั้งประเทศกระทรวงแรงงานเคยสำรวจและประเมินหรือไม่ว่าปัจจุบันในลักษณะจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐจำนวนเท่าไหร่งานจริงอาจเข้าข่ายเป็นความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้างและหลังจากที่กรมบัญชีกลางออกหนังสือซ้อมความเข้าใจฉบับนี้แล้วกระทรวงแรงงานมีมาตรการในการตรวจสอบการจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงหรือไม่สุดท้ายครับกระทรวงแรงงานประสานกับคณะรัฐมนตรีอย่างไรครับเพื่อแก้ปัญหาให้ที่มีลักษณะเป็นงานประจำให้อยู่ภายใต้การควบคุมบัญชาและจะแก้ไขปัญหาของคนงานเหล่านี้ต่อไปในอนาคตได้อย่างไรครับขอให้รัฐมนตรีตอบ
2: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการตอบครับ
3: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับตอบคำถามข้อที่2ในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ท่านเสียจำพาทองได้สอบถามมานะครับด้วยความเคารพนะครับไม่มีตัวเลขในมือนะครับที่ว่าถามว่ามีจำไม่ได้มีการเตรียมข้อมูลในจุดนี้ไว้นะเบื้องต้นนะครับกระบวนการจ้างเหมาบริการเนี่ยมันก็เป็นความยืดหยุ่นแบบนึงของโรงเรียนว่ามันก็มีภารกิจในบางประการที่มันมีความจำเป็นเราก็เพิ่งพิจารณาผ่านกันมาเนี่ยมันทำให้เกิดความตึงตัวนะครับมันก็เข้าใจได้ครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยก็กำหนดให้มีกระบวนการในการจ้างเหมาบริการซึ่งการจ้างคอนแทรคนะครับเพราะว่าการจ้างเหมาบริการเนี่ยมันคือการจ้างเหมือนจ้างงานนะครับต้องมีชิ้นงานออกมาว่าดำเนินการภารกิจอะไรแล้วเสร็จหรือไม่นะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่านิติสัมพันธ์ของมันเนี่ยสัญญาการจ้างการทำสัญญาจ้างแรงงานโดยทั่วไปนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการงานก็ส่งผลให้คนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ขึ้นพรบคุ้มครองแรงงานปี2541ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเดือนธันวาคมปี68นะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมเรียนงี้ครับว่าโดยแรงงานเนี่ยออกเป็นเรื่องของกฎกระทรวงภายใน2ปีนะครับนี่ยังไม่ครบเวลาเรากำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการที่ทำการประชาพิจารณ์การไปรับฟังความคิดเห็นกระทรวงนะครับซึ่งกฎกระทรวงนี้เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการกำหนดให้จ้างบุคคลธรรมดาให้ทำงานในลักษณะการจ้างเหมาบริการหรือลักษณะจ่ายค่าตอบแทนสำหรับระยะเวลาในการทำงานปกติกำกับและดูแลการทำงานต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนการทำงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์มีวันหยุดตามประเพณีมีวันหยุดพักผ่อนคลอดมีวันเวลาทำงานและเวลาพักไม่น้อยกว่าสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานหมายความว่าเมื่อกฎกระทรวงออกมาเนี่ยจะต้องมีการบังคับใช้เพื่อให้มันมีสิทธินี้ที่นะครับในส่วนของการข้อคิดเห็นในเรื่องของการที่ว่าความจำเป็นของตัวกระบวนการในการจ้างเหมาบริการนี้เนี่ยมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับที่

0: ุ่นเพียงพอในการที่จะปฏิบัติภารกิจในการรับใช้ประชาชนได้ต้องมีกระบวนการไปดูแลในเรื่องของสิทธิอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็ยินดีที่จะรับภารกิจนี้ในการที่จะไปดูสิทธิประโยชน์ของพี่น้องกับภาครัฐเนี่ยให้ได้รับสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ที่ครบถ้วนนะครับและเท่าเทียมกับการทำงานในประเภทอื่นที่มีหน้างานเดียวกันนะครับก็รับเป็น
1: เสียมีอะไรไหมครับ
2: ผมสั้นๆครับประธาน
1: เชิญครับ
2: ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมือในการที่จะตอบคำถามว่าตกลงลูกจ้างเหมาบริการในภาครัฐมีเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามเมื่อท่านรับอาสาว่าท่านจะไปทวงนะครับเราก็หวังว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับจะเกิดขึ้นจริงโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะดูแลคนงานที่อยู่ในภาครัฐนะครับที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างซับคอนแทคในสถานประกอบการนะครับผมก็หวังนะครับเมื่อท่านรับเองว่าข้อมูลที่ทางสถานประกอบการอาจจะไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์และไม่ตรงไปตรงมาผมก็หวังว่าท่านรัฐมนตรีจะทำงานเชิงรุกพนักงานตรวจแรงงานจะเข้าไปตรวจสถานประกอบการว่ามีสถานประกอบการใดบ้างที่มีการจ้างงานไม่เป็นไปตามกฎหมายละเมิดสิทธิรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการตอบครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์นามนิวัฒน์นะครับจบประเด็นคำถามของท่านเซียไปแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยผมเองตอบคำถามท่านเซียอยู่ในสภาแห่งนี้นะครับแล้วก็ในอดีตนะครับผมขออนุญาตใช้เวทีสภาในการที่จะท่านเซียผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในเรื่องหนึ่งก็คือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครับเป็นคำถามซึ่งท่านเคยได้สอบถามแล้วผมก็เราจะดำเนินการในเรื่องของการเก็บเงินสมทบเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยผมต้องเรียนด้วยความเคารพผ่านไปสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมสถานการณ์ที่กดทับกับเรื่องของนะครับกำลังมีการพิจารณาอยู่จริงๆนะครับก็คืออาจจะต้องมีการชะลอออกไปบางระยะนะครับไม่ใช่1ปีนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะของ6เดือนของส่วนงานราชการอยู่นะครับเพื่อลดภาระกับการนะครับในอย่างไรก็ตามเนี่ยยืนยันในเจตจำนงนะครับพี่น้องแรงงานเนี่ยกระบวนการในการเก็บเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จะต้องเกิดขึ้นนะครับโดยเร็วนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ติดตามข่าวสารแล้วก็คงจะต้องมีการมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: จบจบนะครับท่านเช
2: ิญสั้นๆครับท่านประธานสั้นๆครับ
1: เช
2: ิญสั้นๆจริงจริงประเด็นของผมในการถามกระทู้วันนี้จบแล้วแต่ว่าเมื่อท่านรัฐมนตรีจ้างนะครับผมก็อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีแบบนี้ครับท่านประธานก็คือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะครับถ้าดูจากข้อมูลที่รัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายพื้นที่และข้อมูลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคประชาชนที่เราได้มีองค์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมยังไม่ปรากฏอยากให้ท่านรัฐมนตรียืนยันดำเนินการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อไปตามที่ได้ประกาศไปครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านรับครับจบกระทู้ที่สองนะครับผมได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ว่าที่ท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งต้องมาตอบกระทู้ภาระที่ 1.2.3 ติดภารกิจในสภานี้จึงจะขอเลื่อนตอบหลังจากกระทู้ที่ 1.2.4 ให้ถามตอบก่อนหลังจากนั้นก็จะได้มาตอบจึงท่านสมาชิกเชิญท่านกระทู้ที่ 1.2.4

0: กระทู้ที่บทที่143เรื่องงบประมาณสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการเกษตรของท่านปฏิตารัฐมนตรีกระทู้เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านปรดอนปิศานันทกุลเป็นผู้51ขอเชิญท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับดิรัตนานนท์ถามครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ไทยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักปิศนานันทกุลที่ท่านกรุณาสละเวลามาตอบทานท่านประธานคะจากเหตุความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมาล้วนแล้วกระทบกับการดำเนินชีวิตของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อย่างมากค่ะท่านประธานด่านชายแดนเราต้องปิดลงชั่วคราวการค้าข้ามมีมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีต้องหยุดจังหวัดสุรินทร์เองก็เงียบเหงาอย่างมากค่ะท่านประธานเห็นด้านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสคช.จังหวัดสุรินทร์มีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ลำดับที่64แต่กลับกันในปี2568หล่นลงมาอยู่อันดับที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนการค้าการเกษตรหยุดชะงักประกอบกับหาเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานปัจจัยอย่างหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าเรามีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นคือการโดยจังหวัดสุรินทร์เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปกติอยู่แล้วก็คือเรื่องช้างนะคะเราเป็นแหล่งที่มีช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านปราสาทนะคะปราสาทโบราณเรามีอยู่หลายสถานที่เรามีวัฒนธรรมเรื่องผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประทานแล้วเราก็ยังจะมีสัญลักษณ์ประจำเมืองของเราใหม่ไม่ว่าจะเป็นเนิน350ปราสาทตะควายปราสาทคณาที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนอำเภอพนมดงรักเช่น169ที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูการผลทางอำเภอพนมดงรักก็พยายามมีการโปรโมทและประชาโดยการจัดขึ้นเที่ยวปราสาทตาควายแล้วก็กับเอาทุเรียนของพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักมาขายนะคะเป็นตัวเลขที่เราก็ไม่คาดคิดค่ะท่านประธานว่าวันหนึ่งๆที่เราจัด 3-4,000 คนอันนี้คือเป็นแค่การเริ่มต้นที่เองนะคะท่านประธานจริงๆแล้วเราก็ยังพบว่ายังมีประชาชนอีกมากที่สนใจทักถามกันมาว่าจะเปิดอีกเมื่อสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บกู้ระเบิดของทางพี่ๆทหารนะคะเราก็กังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่งก็เลยมองฤดูกาลนะคะปีหนึ่งเราอาจจะจัดเปิดประมาณ3หรือ4ครั้งอันนี้ก็คือเป็นข้อหารือกันในพื้นที่จริงๆแต่ยังไม่ได้มีหน่วยงานหรือระดับส่วนกลางที่จะเข้าไปช่วยเราดูแลตรงจุดนี้ในปี2570ของจังหวัดสุรินทร์ก็ถูกปรับลดงบประมาณลงไปซึ่งก็เป็นเหมือนกันกับอีกหลายๆจังหวัดนะคะเราล้านบาทค่ะท่านประธานทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับเรื่องด้านการท่องเที่ยวจะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นสิ่งผู้แทนราษฎรมาโดยตลอดส่วน

0: หนึ่งก็คือจังหวัดที่อยู่ในติดชายแดนไทยกัมพูชาเราควรจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับเกษตรกรให้มีทรัพยากรที่เพียงพอเมื่อเรามีทรัพยากรเพียงพอและเกิดความแข็งแรงอย่างมากมายขึ้นค่ะท่านประธานไปจนถึงมีการฟื้นฟูแล้วก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวด้วยผลผลิตทางการเกษตรของพวกเราเองแข็งแรงแล้วย่อมนำมาซึ่งความมั่งคงแล้วก็มั่งคั่งต่อไปค่ะท่านประธานแล้วจริงๆแล้วนะคะในปีพ.ศ. 2570ปีนักกาดได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งเอ็มระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570แล้วก็มีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองชาถึง10เมษายน2570เราก็มีเราน่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านอื่นๆเพื่อจะให้มาสอดคล้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อเรามีการเติบโตมากขึ้นหรือพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของเราได้มีโอกาสทำมาหากินมากขึ้นค่ะเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันได้เล่าให้ได้ฟังในสภาแห่งนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขออนุญาตรัฐมนตรีนะคะแต่วันนี้ท่านให้ท่านรัฐมนตรีประจำปริศนานันทกุลได้มาตอบคำถามแทนก็ขออนุญาตท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและพิจารณางบประมาณเพื่อของจังหวัดสุรินทร์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้าและผู้ประกอบการ SME ให้มีรายได้ต่อนี่คือคำถามที่หนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามทั่วไปของท่านส.ชานนท์นะครับในโอกาสแรกผมแสดงความชื่นชมกับท่านส.ส.นะครับ เห็นอยู่ตรงนั้นหลายท่านมาจากจังหวัดสุรินทร์ทั้งนั้นเรื่องวิทย์ท่านประกามาศท่านล้ำเลิศนั่งอยู่แถวนั้นนะครับชื่นชมกับท่านส.ส.นะครับที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เห็นน้องประชาชนจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยจะเห็นว่าชายแดนเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพราะว่า7จังหวัดไม่ใช่แต่จะเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ไล่มาเลยนะคะศรีสะเกษมาสุรินทร์มาบุรีรัมย์ไปที่ฝั่งตะวันตราดไปจันทบุรีทั้ง7จังหวัดเนี่ยครับได้รับผลกระทบเหตุปะทะกันที่ชายแดนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือ DE ก็ให้ความสำคัญเช่นกันนะครับหลายครั้งได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องถึงเรื่องโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์วันนี้เนี่ยรัฐบาลเองมีนโยบายหลักนะครับให้จังหวัดไปให้จังหวัดเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานราชการประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับจังหวัดเนี่ยพัฒนาศักยภาพของจังหวัดจากเดิมท่านลองนี้2570แตกต่างจากทุกปีครับงบจังหวัด

จังหวัดต่างๆเนี่ยเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการใช้เงินเช่นโครงการทำถนนเป็นภารกิจของกรมทางหลวงเป็นของทางมาใช้งบจังหวัดเนี่ยเพื่อไปทำถนนอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเห็นจังหวัดเนี่ยใช้เงินงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของผู้คนในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนนี่เป็นภารกิจของหน่วยงานหลักโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่มอบให้กับจังหวัดก็คืออยากจะเห็นครับจังหวัดไปทำโครงการที่อย่างที่ท่านพูดเลยไปสร้างสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปพัฒนาสินค้าโอท็อปไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยกตัวอย่างที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยหลังจากเหตุการณ์ปะทะกันที่บริเวณชะมากที่สามารถที่จะทำเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้ดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดแล้วก็สร้างGDP ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากเลยครับเนิน350วันนี้ทุกคนในประเทศไทยรู้จักปราสาทตากวายปราสาทคณาที่ท่านได้ยกตัวอย่างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างเม็ดเงินเหมือนมากกระทรวงวัฒนธรรมเองวันก่อนผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับท่านรัฐมนตรีดีดาภัยรัฐมนตรีสบิดาท่านก็เห็นถึงความสำคัญครับสิ่งต่างๆของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยประสาทท่านก็พยายามที่จะหาช่องทางว่าจะเอากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับจังหวัดสุรินทร์ได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่านอกจากทางส่วนกลางหมายถึงทางรัฐบาลทางตัวท่านส.ส.ทั้ง8เขตเองควรที่จะต้องหัดแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางเพื่อที่จะไปทำเป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือโครงการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวประชาชนในท้องที่ในจังหวัดสุรินทร์เพิ่มยกระดับเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นโอกาสครับที่เป็นความท้าทายของจังหวัดที่จะไปคิดโครงการเหล่านี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับหลังจากเกิดเหตุสงครามเนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวนี่โครงการนะครับผมยกตัวอย่างในเขตพื้นที่7ไร่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีโครงการเช็คอินว้าวภาคตะวันโครงการจอยโปรโมชั่นร่วมกับสมาชิกสมาคมที่เป็นสมาชิกสทท.ในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว

0: อัตลักษณ์ใหม่แล้วก็ดึงดูดตัวตนของตัวเองเนี่ยอย่างเช่นของททเนี่ยเขาก็ไปจัดสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้ในเรื่องของช้างเนี่ยก็ไปจัดโครงการมหัศจรรย์งานช้างขึ้นไปจัดโครงการจอยโปรโมชั่นของจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์จัดงานพิธีตักบาตรบนหลังช้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เขาจัดกันมาเมื่อปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับแล้วในปี2570เนี่ยเขาก็เตรียมการอย่างที่ว่านะครับโดยโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลโจทย์เรื่องไทยโครงการไทยก็คือให้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปหาอัตลักษณ์ไปหาตัวตนของสร้างแลนด์มาร์คไปสร้างสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเรามีเนื้อวากิวสุรินทร์ข้าวหอมมะลิที่เป็น GI แล้วมีการสาธิตผ้าไหมทอมือต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในปี2570ที่ทางททให้ข้อมูลมาแล้วก็จะไปจัดทำโครงการที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมต้องตอบกับท่านในคำถามที่1ว่ารัฐบาลมีแนวทางมีหลักคิดมีนโยบายแบบไหนในการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัด7จังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายแดนแล้วก็เห็นด้วยครับว่า7จังหวัดนี้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยสงครามเนี่ยรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่าจังหวัดอื่นเพราะในช่วงสภาวะสงครามเนี่ยเขาสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพแล้วก็ประกอบสัมมาชีพของเขาในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ7จังหวัดนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านได้เรียกร้องนะครับในคำถามแรกก็ตอบท่านในเบื้องต้นก่อนในคำถามที่2ในเรื่องของแหล่งน้ำเดี๋ยวจะตอบท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านสมาชิกค่ะ
2: คอนตรีนะคะที่ท่านได้กรุณาตอบคำถามที่1ไปแล้วค่ะท่านประธานขออนุญาตต่อเนื่องไปที่คำถามที่2นะคะคำถามที่2ก็ที่เรามียัตติด่วนเรื่องปัญหาน้ำขึ้นอยู่ทุกวันนี้ค่ะจริงๆแล้วค่ะท่านประธานดิฉันได้เคยประสานกับท่านรัฐมนตรีภาราดรตั้งแต่สมัยที่แล้วว่าจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านลงไปในพื้นที่ให้ไปดูปัญหาเรื่องแหล่งน้ำให้กับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของพวกเรานะคะแต่ด้วยภารกิจที่ท่านรัฐมนตรีภาราดรท่านก็มีเยอะมากเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะได้เวลาจากท่านเข้าไปช่วยดูปัญหาให้นะคะเมื่อวานดิฉันได้อภิปรายในเรื่องปัญหาน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ชายแดนตามแนวเทือกเขาพนมดงรักนะคะน้ำป่าแล้วก็ถือว่าฝนตกติดต่อกันมาตลอดอ่างเก็บน้ำที่เราเก็บกักน้ำไว้ปกติที่น้ำไม่เยอะเราก็สามารถกักเก็บได้ค่ะท่านประธานแต่พอมวลน้ำมามากมายขนาดนี้อ่างเก็บน้ำไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ได้มวลน้ำจำนวนมากก็ไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องมีการเตือนหรือการแจ้งให้กับพี่น้องได้รับทราบนะคะที่ทำให้พวกเราต้องมาช่วยกันคิดว่าพื้นที่แนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำจัดการซึ่งดิฉันก็ได้ร้องของบประมาณในการขุดลอกในการทำทางระบายน้ำในการทำระบบกระจายน้ำนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักและปัญหานี้ยังสามารถแก้ให้กับพื้นที่ตอนกลางไม่ว่าจะเป็นอำเภอปราสาทอำเภอเมืองอำเภอท่าตูมอำเภอศรีนรงค์หรืออำเภอสังขะซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะรองรับน้ำจากตามรักนะคะเราจึงได้มองว่าแนวความคิดที่ดิฉันได้เคยนำเรียนท่านรัฐมนตรีภราดรไว้ก็อยากให้ท่านได้ช่วยพิจารณาว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นประโยชน์ที่เราจะได้เราไม่ได้แก้ปัญหาแค่เรื่องน้ำท่วมในช่วงที่ฝนตกมามากมายนะคะแต่ปัญหาเนี่ยจะสามารถแก้ไขให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะพวกเราเคยไปดูงานในหลายๆจังหวัดค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดราชกระจายน้ำที่ดีมากนะคะ

0: พอระบบน้ำดีสิ่งที่ประชาชนทำลงแรงไปก็ไม่ได้สูญเปล่าค่ะเก็บผลผลิตได้นะคะเขาก็มีรายได้ตลอดทั้งปีดิฉันเคยพูดตลอดเวลาว่าพี่น้องเกษตรกรของเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่ขยันนะคะทุกคนขยันแต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานอาจจะไม่ได้มีความพร้อมมากมายทำให้บางครั้งสิ่งที่เขาลงแรงลงไปไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกลับคืนมาได้ก็ทำให้พวกเขาเกิดท้อถอยหรืออาจจะต้นทุนที่มีก็ค่อยๆจะหมดไปเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรของพวกเรามีความแข็งแรงมากขึ้นก็คงจะเป็นคำถามที่สองที่ดิฉันจะขออนุญาตถามผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลดรปิศนานันทกุลค่ะว่ารัฐบาลควรจะมีแนวทางสนับสนุนเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนและพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ของเราโดยเฉพาะเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพี่น้องส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรที่จะต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำในการประกอบอาชีพสามารถอาศัยน้ำจากธรรมชาติได้อีกต่อไปค่ะท่านประธานเพราะสภาพภูมิอากาศของเราเราก็ทราบอยู่ว่ามันมีการแปรปรวนมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะท่านประธานนี่คือคำถามที่สองค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เรียนท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับพลดรปิศนานันทกุลอีกครั้งที่สองของท่านปฏิดานะครับผมขอสไลด์เป็นรูปแผนที่นะครับอันนี้ก็จะตอบคำถามท่านนะครับผมเห็นด้วยแล้วก็รัฐบาลเห็นถึงแหล่งน้ำต่างๆนะครับเดี๋ยวแผนที่นี้เนี่ยผมก็จะมอบให้ท่านด้วยนะครับจะได้ทราบข้อมูลตรงกันในพื้นที่บริเวณชายแดนเลยนะครับตั้งแต่อำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะอำเภอบัวเชษ4-5อำเภอเนี้ยฮะในช่วง 2-3 ปีจากนี้ไปจากปีที่แล้วนะครับมีโครงการใดบ้างที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไปแล้วแล้วก็กำลังจะมีการพิจารณาจัดสรรในปี2569เนี่ยท่านดูสีเขียวนะครับดูจุดสีเขียวเนี่ยที่ตำบล อะไรแนงมุดนะครับที่อำเภอกาบเชิงมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแล้วก็จะมีโครงการอีกอันหนึ่งสีเขียวที่อำเภอกาบเชิงนะครับที่ตำบลตาเมียงเป็นการขูดลอกแก้มลิงบ้านตาเมียงพร้อมอาคารประกอบนะครับส่วนในปีงบประมาณปีนี้ก็จะมีอีก2โครงการครับที่อำเภอกับเชิงแล้วก็อำเภอสังขะจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตามจุดที่แสดงให้เห็นปีหน้า2571เนี่ยเขาก็ได้เตรียมโครงการเอาไว้ทั้งสิ้นเนี่ย7โครงการด้วยกันตามรูปที่ได้ประกอบแล้วก็ตามจุดต่างๆนะครับนี่คือความสำคัญที่ทางรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเขตตะเข็บชายแดนเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพัฒนาแหล่งน้ำให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีทรัพยากรในการที่จะทำการเกษตรที่มากขึ้นตอบคำถามข้อที่2ของท่านสสนะครับและต้องอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทั้งท่านสสนะครับที่จริงๆท่านได้ประสานงานกับผมนอกรอบมาหลายครั้งนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะท่านปฏิดาท่านสุรีด้วยท่านเรืองวิทย์ด้วยท่านประกามาศด้วยชวนให้ไปที่จังหวัดสุรินทร์ชวนให้ไปดูพื้นกันอย่างนี้แหละครับก็ต้องถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณท่านด้วยที่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามที่จะนำปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาสะท้อนในสภาแห่งนี้เพื่อให้ฝั่งฝ่ายบริหารได้รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปแก้ไขโดยใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนโดยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับขอบคุณท่านส.ส.ด้วยขอบคุณท่านประธานครับ

0: ท่านสมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะคะว่าเอกสารที่ท่านได้นำมาชี้แจงวันนี้ก็คงจะเป็นกำลังใจส่วนแนวชายแดนของเราว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ยังให้ความสำคัญที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ของเราแล้วก็อีก6แดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังค่ะท่านประธานก็ขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านรัฐมนตรีประจำถ้าเป็นไปได้ก็คงขออนุญาตฝากประสานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสบิดาไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะแท็กทีมแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ของเราเพื่ออย่างน้อยการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2570เราก็ไปนำเสนอแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันอย่างมากกับท่านประธานจนรอบสุดท้ายนี่ต้องแข่งกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งเราไม่ได้จัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาเนี่ยน่าจะประมาณ16ปีแล้วค่ะท่านประธานแล้วจริงๆจังหวัดสุรินทร์เราก่อนหน้านี้เราก็มีชื่อเสียงในเรื่องนักกีฬาตั้งแต่ตอนที่เป็นเขต3เองนะคะเรามีนักกีฬาที่อันนี้ก็ยังมีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์ของเราเหมือนกันก็คือเทพบิวนะคะน้องภูริพลอินสอนก็ขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อนะคะเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราไม่ได้มีแค่ด้านการเกษตรแต่เรายังมีศักยภาพด้านอื่นๆอีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องผ้าไหมเรื่องนักกีฬาเราก็มีเด็กๆมากมายที่มีความสามารถแต่บางทีโอกาสเรายังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงขออนุญาตผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านรัฐมนตรีถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งไหนที่จะสามารถเติมลงไปให้กับพื้นที่จังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนเราได้ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับพี่น้องเราที่สูญเสียโอกาสจากเหตุความไม่สงบไปค่ะท่านประธานก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีพลดอนปิศนานันทกุลอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
0: ดีและผู้ตั้งกระทู้ถามต่อไปจะเป็นกระทู้ถามที่142นะคะ 1.2.3 กระทู้ถามที่142เรื่องขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงินของคุณรังสิมันโรมถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญคุณรังสิมัน
2: เรียนสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรควันนี้ขอตั้งกระทู้นะครับในการถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากกรณีที่ท่านชัยชนกชิดชอบท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะครับได้เปิดเผยต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่30กันยายน2568ท่านชัยชนกชิดชอบจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นมีผู้ติดต่อเพื่อเสนอเงินสินบนเป็นจำนวน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์และเว็บพนันนะครับผมขออนุญาตท่านประธานครับช่วยเปิดวิดีทัศน์ที่เป็นวิดีโอในวันนั้นที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดต่อที่ประชุมแห่งนี้หน่อยครับ
3: ผมยังไม่ได้เข้าตำแหน่งทราบไหมครับว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรงผ่านเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่ารู้จักผมเสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ40ล้านเพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และเว็บไซต์ทำให้สงสัยครับว่าประเพณีปฏิบัติเขาเป็นอย่างไรผมปฏิเสธไปแล้วนะครับแน่นอนรวมไปถึงโครงการอื่นๆที่ผม
2: ครับท่านประธานครับขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปนิดนึงครับ

ันนี้คือข้อความที่ต้องการจะเน้นย้ำนะครับว่าท่านยืนยันต่อสภาแห่งนี้ว่าท่านถูกเสนอในเรื่องของสินบนก่อนที่ท่านจะเข้ารับตำแหน่งไปสไลด์ต่อไปครับผมเท้าความสั้นๆครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นคำถามเรื่องราวมันง่ายมากครับว่าตกลงแล้วการเสนอสินบน40ล้านเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือประเด็นเรื่องสินบนกับประเด็นที่2คือเรื่องของเว็บพนันซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมิจฉาชีพพวกแก๊งสแกมเมอร์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่ากันที่เรื่องสินบนก่อนผู้เสนอสินบนคือนายคิวนี่คือข้อเท็จจริงตามข่าวและเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนโดยที่มีการเสนอโดยการพูดคุยกับนายฉัตรหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยดำเนินการของสสพรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าพิมพ์เป็นสสอยู่ที่อยุธยาโดยที่มีการพูดคุยกันจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคือมีการคุยกันเมื่อวันที่20กันยายนแล้วหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์ปรากฏว่าได้มีการพบกับนายฉัตรมงคลแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องนั้นหลังจากนั้นก็ได้มีการมาพูดคุยกับท่านชัยชนกในวันที่30กันยายน68ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงนโยบายสิ่งที่ผมต้องการจะถามท่านรัฐมนตรีผ่านทางท่านประธานประการแรกฮะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาใช้วิธีการและช่องทางใดในการเข้าถึงทีมงานของท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเพื่อเสนอเงินสินบนดังกล่าวท่านช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนี้สักหน่อยแล้วการที่เข้าถึงกันแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าท่านได้ไปตรวจสอบไหมว่านายฉัตรมงคลกับผู้เสนอสินบนคือนายคิวเนี่ยท่านได้ตรวจสอบหรือเปล่าประการถัดมาถ้าท่านดูในคลิปวิดีโอท่านบอกว่าท่านยังไม่ทันได้รับตำแหน่งการเป็นรัฐมนตรีก็มีคนมาเสนอแล้วถ้าเราไปเช็คในรายละเอียดท่านได้รับการโปรดเกล้าวันที่19กันยายนท่านแถลงเรื่องนี้คือวันที่30กันยายนโดยที่ท่านวรสิทธิ์เนี่ยได้ยืนยันในกรรมธิการการกฎหมายว่ามาพูดกันยายนตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามีการเสนอก่อนที่ท่านจะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยมันมีรายละเอียดกันอย่างวันที่30กันยาวันนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วครับวันนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือว่ามันมีกรณีอื่นที่มีการเสนอกันก่อนหน้านั้นก่อนที่ท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีมากไปกว่านั้นครับท่านพูดประโยคนึงครับในการแถลงนโยบายวันนั้นไปที่หน้านี้ฮะหน้าถัดไปฮะท่านบอกว่าท่านเนี่ยมีความสงสัยในประเพณีปฏิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงดีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรซึ่งรัฐมนตรีดีก่อนหน้าท่านเนี่ยคือรัฐมนตรีประเสริฐจันทรุรงค์ทองสรุปว่าจากไปวันที่30กันยายน2568วันนี้ผ่านมาแล้ว1ปีเนี่ยตกลงแล้วท่านได้ไปตรวจสอบแล้วหรือยังว่าประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมาของรัฐมนตรีดีเนี่ยเขามีการรับสินบนจากพวกเจ้าของเว็บพนันเจ้าของสแกมเมอร์หรือไม่ท่านไปตรวจสอบมาแล้วหรือยังแล้วถ้าท่านจำได้นะครับวันนั้นเนี่ยท่านอดีตรัฐมนตรีดีเนี่ยท่านประเสริฐเนี่ยพูดเอาไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าท่านแปลกใจที่รัฐมนตรีว่าการดิจิตอลคนใหม่เนี่ยยังไม่ทันได้ทำหน้าที่แต่มีคนมาเสนอมอบเดือนละ40ล้านซึ่งเป็นเรื่องว่าที่เขากล้าเสนอเรื่องผิดกฎหมายเช่นนี้อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของท่านที่ทำให้เหล่ามิจฉาชี

0: ที่เข้าใจได้ว่ามีช่องทางในการพูดคุยเรื่องดังกล่าวเมื่อยืนยันว่าจะทำทุกอย่างตามกฎหมายจึงขอแนะนำให้เร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษทำตัวเป็นรัฐมนตรีต้นทุนต่ำขอความชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีชัยชนกด้วยครับท่านประธานครับจบคำถามในรอบแรกครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยวันนี้มาตอบกระทู้ท่านรังสิมันโรมนะครับในฐานะรัฐมนตรีจริงๆประเด็นที่กำลังจะถูกสอบถามในวันนี้นี่เป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างที่จะได้มีการชี้แจงแล้วก็ตอบในหลายเวทีแล้วนะครับรวมถึงการไปที่กรรมาธิการผ่านมานะครับแต่ว่าตามคำถามครับที่ท่านถามมาเมื่อกี้ทั้งหมดมี3คำถามนะครับคำถามแรกอยากให้ผมยืนยันกระบวนการการเสนอสินบนนะครับซึ่งจริงๆก็ยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ท่านได้ขึ้นสไลด์เมื่อกี้ท่านรู้แล้วก็ทราบดีอยู่แล้วในกระบวนการนะครับถามผมว่าสรุปแล้วเนี่ยกระบวนการมันถูกนำเสนอเมื่อไหร่ยังไงแน่เพราะว่าผมเนี่ยพูดวันที่30ท่านบอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีแล้วจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะรัฐมนตรีได้จนกว่าจะแถลงนโยบายนะครับวันนั้นคือวันแถลงนโยบายฉะนั้นในความหมายของผมเนี่ยผมยังไม่สามารถดำเนินการสั่งการอะไรใดๆได้จนกว่าที่จะมีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นฉะนั้นเนี่ยเรื่องไทม์ไลน์ที่ท่านสงสัยว่ามันต่างจากที่ท่านรับทราบมาจากข้อมูลการดำเนินการตรวจสอบหรือว่าการให้การของแต่ละท่านหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับมันเป็นไปตามนั้นนะครับในส่วนคำถามที่3ที่ท่านสอบถามมาก็คือในเรื่องของการตรวจสอบภายในนะครับของหน่วยงานกระทรวงดีก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับได้มีการมอบหมายท่านปลัดตั้งแต่วันที่1หลังจากที่เราได้มีการแถลงนโยบายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการตั้งคณะตรวจสอบเนี่ยขออนุญาตถ้าจำไม่ผิดเป็นวันที่น่าจะวันที่ประมาณ 6-8 นี่แหละฮะเดี๋ยวผมหาข้อมูลสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวแจ้งท่านให้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้มีการดำเนินการในการตรวจสอบภายในกระทรวงนะครับว่ามีท่านใดที่มีการกระทำในการรับสินบนก่อนหน้านี้หรือไม่ท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็ไม่ได้พบหลักฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งได้ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือสอบสวนกลางแล้วก็ DSIเพื่อนำไปดำเนินการขยายความต่อด้วยครับครับ
1: เชิญคุณรังสิมัน
3: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก่อนที่ผมจะเริ่มในการถามในคำถามครั้งที่ประธานได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยเปิดคลิปวิดีโอได้ครับ
4: จริงไหมคะ
2: ผมอันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีมูลแหละเพราะว่าผม
3: ขออภัยครับคำพูดแรกมันตกไปนิดนึงกลับไปอีกทีนึงฮะกลับไปเริ่มต้นใหม
4: ่อยู่จริงไหมคะ
2: ผมอันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีมูลแหละเพราะว่าผมว่าคนที่ถามต่อไปเนี่ยไม่น่าดูจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำเว็บพนันหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ต้องมาจากสิ่งอื่นหลังคนอื่นแน่
4: ค่ะ
3: ผมช่วยเปิดสไลด์หน้าถัดไปเลยครับเรียนท่านประธานครับตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยโอเคท่านอาจจะบอกว่าณวันที่30ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่วิดีโอที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคือท่านบอกว่าท่านยังไม่ทันได้รับตำแหน่งก็มีคนมาเสนอกับท่านท่านอาจจะบอกได้ว่าท่านอาจจะพูดคลาดเคลื่อนไปว่าการปฏิบัติหน้าที่กับการเข้ารับตำแหน่งเนี่ยท่านอาจจะสับสนว่าท่านคิดมันเป็นอันเดียวกันท่านพูดแบบนั้นได้ครับแต่ผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะถามเพราะผมต้องการที่จะมั่นใจว่าตกลงแล้วมันมีการเสนอสินบนมากกว่า1ครั้ง

ครั้งหรือไม่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องมาตั้งคำถามแบบนี้แล้ววางไทม์ไลน์เรียงให้เกิดความชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอบคุณครับที่เมื่อผมพูดถึงไทม์ไลน์แล้วท่านยืนยันตามสไลด์ของผมเพราะสิ่งที่ทำให้ผมไม่มั่นใจฮะนั่นก็คือท่านเองเนี่ยกลับเป็นคนบอกว่าท่านเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงเนี่ยนะครับไอ้คนที่นักข่าวเขาถามมันมีตัวตนจริงๆอยู่หรือเปล่าเนี่ยท่านเริ่มไม่แน่ใจว่ามันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าแล้วผมก็เข้าใจว่าที่ท่านบอกว่าไอ้คนที่ไม่น่าจะมีศักยภาพในการทำได้เนี่ยท่านคงจะหมายถึงนายฉัตรมงคลซึ่งเป็นผู้ช่วยส.ส.นะครับของนางสาวพิมพ์นะครับส.ส.อยุธยาแต่ประเด็นคำถามผมเป็นอย่างนี้ฮะประเด็นคำถามของผมคือข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งมันมีการเสนอในการที่จะจ่ายเงิน 10,000 บาทต่อ URL ให้กับรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจะปิดเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยช่วยบอกกันล่วงหน้าหน่อยเนี่ยรวมกันทั้งหมด 4,000 เว็บไซต์คิดเป็นมูลค่าเงินถึง40ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือว่าจนถึงวันนี้ในความที่ท่านเป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเอาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไปเจออะไรบ้างฮะเมื่อกี้ท่านไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยท่านบอกว่าท่านมีการตั้งคณะกรรมการแล้วประธานโทษครับคณะกรรมการของท่านเนี่ยน่าสนใจมากเพราะเป็นคณะกรรมการที่เรียกทุกคนฮะแต่ไม่เรียกอยู่คนเดียวคือนายคิวฮะไม่มีความพยายามในการเรียกด้วยนะถ้าทำหนังสือไปแล้วเขาไม่มาอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่คณะกรรมการของท่านเรียกทุกคนเรียกแม้แต่ตัวท่านแต่แล้วก็ส่งเอกสารรายละเอียดทั้งหมดไปให้กับทางสอบสวนกลางซึ่งก็คงเป็นความบังเอิญครับเป็นความบังเอิญเพราะมันอยู่นอกเหนือจากอำนาจของท่านเพราะสอบสวนกลางเองก็ไม่มีการออกหมายเรียกนายคิวเช่นเดียวกันแล้วท่านรัฐมนตรีทราบไหมครับว่าสอบสวนกลางให้เหตุผลว่าอะไรกลัวว่านายคิวจะไม่มาผมเพิ่งรู้ฮะว่าอ๋อมันมีเหตุผลแบบนี้ในข้อกฎหมายด้วยแต่ไม่เป็นไรอันนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจของท่านแต่ท่านช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมถึงไม่มีการเรียกนายคิวท่านอาจจะอ้างว่าคณะกรรมการนี้มีความเป็นอิสระท่านจะไปสั่งการไม่ได้แต่ท่านเป็นเจ้ากระทรวงคณะกรรมการเป็นการตั้งโดยคำสั่งของปลัดท่านมีอำนาจในการกำกับดูแลถ้ามีการใช้อำนาจในลักษณะไม่ชอบท่านสามารถดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาได้ทำไมท่านไม่มีการดำเนินการกระบวนการเหล่านี้มากไปกว่านั้นครับผมอยากจะสอบถามว่าไอ้ที่ท่านบอกว่านายฉัตรมงคลเนี่ยไม่มีศักยภาพเนี่ยอธิบายชัดๆได้ไหมฮะว่าไม่มีศักยภาพอย่างไรส.ส.บางคนนะฮะได้ข่าวว่าอยู่แถวใต้ไปดูรูปเก่าๆเนี่ยก็ดูไม่มีศักยภาพเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ถูกยึดอายัดทรัพย์เพราะไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันผมถามว่าท่านได้ตรวจสอบนายฉัตรมงคลแล้วหรือยังครับว่าตกลงแล้วนายฉัตรมงคลเนี่ยที่เอาข้อเท็จจริงมาบอกท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์ท่านมีข้อมูลอะไรที่จะยืนยันได้ว่านายฉัตรมงคลไม่ได้กำลังทำหน้าที่เป็นนกต่อหรือเป็นนายหน้าให้กับเครือข่ายเว็บพนันแล้วท่านได้ตรวจสอบท่านรัฐมนตรีว่าการที่เอาข้อเท็จจริงมาบอกกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยว่าตกลงแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แบบเดียวกันคือเป็นนายหน้าหรือนกต่อเพื่อให้เกิดการคุ้มครองเว็บพนันและบรรดาเหล่าสแกมเมอร์ท่านได้ตรวจสอบอะไรฮะช่วยแถลงให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้เข้าใจหน่อยว่าท่านมีกระบวนการอะไรเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งในนโยบายหนึ่งในเรื่องที่ท่านจะต้องดำเนินการคือการปราบเว็บพนันและสแกมเมอร์ท่านทำอะไรในการตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้มากไปกว่านั้นครับท่านได้มีการดำเนินการส่งเรื่องนี้เนี่ยไปให้ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินไหมฮะท่านได้ตรวจสอบเส้นเงินของท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์ไหมท่านได้ตรวจสอบเส้นเงินนะครับของนายฉัตรมงคลไหมแล้วท่านรัฐมนตรีทราบไหมครับท่านอาจจะบอกว่าท่านได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนาย

0: จริงๆต้องบอกว่าถ้าตามสำนวนเนี่ยท่านไม่ได้แจ้งความต่อใครเลยท่านแค่แจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษในลักษณะที่มันมีเหตุแบบนี้แต่ว่าคดีนั้นคือคดีสินบนแต่คดีของนายคิวเนี่ยซึ่งนายคิวเนี่ยควรจะถูกกล่าวหาว่ากับเว็บพนันไม่มีการดำเนินการอะไรเลยครับทำไมท่านถึงไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษนายคิวครับทำไมท่านวรสิทธิ์เนี่ยถึงไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษล่ะครับท่านบอกว่าท่านรับสารในเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่25กันยาท่านปล่อยเอาไว้5วัน5วันตรงนี้ในยุคปัจจุบันนะครับสามารถที่จะยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินจำนวนมากได้ซึ่งเป็นความผิดต่อแผ่นดินฮะถามว่าการเป็นส.ส.ในวันนั้นท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เท่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐการกระทำแบบนี้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ดังนั้นครับว่าท่านมีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษในการดำเนินคดีกับนายคิวทั้งสองข้อหาทั้งคดีสินบนและคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาจจะเป็นอาชญากรรมคดีฟอกเงินหรือแม้กระทั่งเว็บพนันต่อนายคิวแล้วสุดท้ายอีกนิดเดียวท่านประธานเพื่อให้ข้อมูลมันรอบด้านล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางตำรวจได้มีการโทรหานายคิวซึ่งผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อจริงเขานะครับโทรมาว่ามาให้การหน่อยไม่มีการออกหมายเรียกนายคิวคนดังกล่าวเนี่ยยืนยันกับทางตำรวจว่าตัวเองไม่ใช่นายคิวตามที่รัฐมนตรีดีอีเนี่ยหรือตามที่เป็นข่าวได้ปรากฏอยู่ในเวลานี้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับในคดีความที่ท่านรัฐมนตรีดีอีร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยจนถึงตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยจนผมละแปลกใจว่าขนาดคนอย่างรัฐมนตรีไปร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยทุกอย่างมันยังล่าช้าแบบนี้แล้วเราจะหาความชัดเจนแล้วนำไปสู่การปราบปรามเหล่านี้ได้ยังไงแล้วยิ่งไปกว่านั้นท่านเป็นรัฐมนตรีดีอีผมก็เชื่อว่าท่านคงต้องมีข้อมูลอยู่แล้วว่าลูกเสียตือคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคาสิโนมีคาสิโนที่อยู่ทั้งในฝั่งเมียนมามีคาสิโนที่อยู่ทั้งในฝั่งกัมพูชาคาสิโนเหล่านี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นแหล่งสแกมเมอร์ด้วยผมถามว่าวันนี้อะไรคือความคืบหน้าของคดีนี้ที่ท่านในฐานะเจ้ากระทรวงเนี่ยจะดำเนินการต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับจบคำถามครั้งที่2ครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ขอบคุณท่านประธานครับก่อนอื่นผมขออนุญาตชี้แจงในตัวคลิปที่ท่านเปิดเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้ตอบไปว่าผมไม่แน่ใจเนี่ยว่ามีตัวตนหรือไม่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่หมายถึงแต่หมายถึงผู้รับสินบนภายในกระทรวงเนื่องจากว่าเรามีการตรวจสอบภายในกระทรวงแล้วแต่ไม่พบหลักฐานฉะนั้นเนี่ยผมจะยืนยันกับแค่ความเชื่อของผมแบบที่พวกท่านชอบทำเนี่ยไม่ได้มันต้องยืนยันตามหลักฐานที่มีการตรวจสอบในส่วนที่ผมพูดต่อไปในเชิงศักยภาพที่ท่านถามก็คือผมไม่คิดว่านายฉัตรมงคลเนี่ยมีเครือข่ายเว็บพนันหรือมีความเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนั้นโดยตรงการกระทำการผิดกฎหมายแต่อย่างใดส่วนคำถามของท่านครับว่าทำไมถึงไม่มีการเรียกจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวงของผมบุคคลที่ท่านได้เอ่ยนามไปหลายรอบแล้วนะครับเป็นเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ทราบครับตอนนั้นวันที่เราตั้งคณะตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทราบว่าผมทราบเพียงอย่างเดียวคือนายวรสิทธิ์มาแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางตำรวจและยังไม่ได้ระบุว่าใครเนี่ยเป็นเพราะผมยังไม่ทราบว่าใครนายวรสิทธิ์ก็ยังไม่ทราบว่าคือใครในต้นต่อจึงไปขอให้เขาสอบสวนแล้วก็ให้หาข้อเท็จจริงนะครับแต่ถึงไม่ทราบก็ได้มีการแจ้งชัดครับแสดงในเชิงของความประสงค์ที่หากพบนะครับผู้ที่มีเจตนาจะทำอย่างนั้นจริงว่าผมจะดำเนินการเต็มที่ตามประมวลการกฎหมายอาญามาตรา144จนกว่าจะถึงที่สุดถึงผมจะไม่ได้กล่าววันนั้นเพราะยังไม่มีบุคคลชัดเจนครับแต่ผมแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจน

0: ั้งแต่วันนั้นมาวันนี้ก็ได้มีการรวบรวมนะครับหลักฐานทุกอย่างทั้งจากพวกผมและที่ทางสอบสวนกลางได้ไปดำเนินเพิ่มเติมส่งสู่ปปช.ฉะนั้นเราได้ดำเนินการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับท่านประธานผมอยากจะฝากจากท่านผ่านท่านประธานไปถึงเพื่อนสมาชิกและพี่น้องเป็นผู้เสียหายนะครับแต่ท่านกำลังมานั่งพูดให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดอย่างกับว่าพวกผมเป็นผู้ร่วมกระบวนการถ้าผมเป็นผู้ร่วมกระบวนการผมจะลุกขึ้นพูดแสดงเจตจำนงอันชัดเจนบนสภาอันทรงเกียรติแบบนี้ทำไมครับแล้วผมจะดำเนินการขนาดนี้ทำไมครับแต่ขอเรียนด้วยความเคารพว่าต้องขอบคุณท่านรังสิมันต์โรมเช่นกันที่สอบถามว่าผลงานการดำเนินการของทางรัฐบาลนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ได้ทำอะไรไปบ้างผมขอเรียนอย่างนี้ครับเอาที่เกี่ยวข้องกับตัวเคสนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนหลังจากนั้นครับในวันที่4ผมได้มีไปงานวันเกิดของคุณพ่อผมที่บุรีรัมย์นะครับตามประเพณีปกติประจำปีอยู่แล้วแล้วก็โดยปกติเวลาเราลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือจะเป็นคนหลายคนมามอบเอกสารร้องทุกข์ก็ดีขอความช่วยเหลือก็ดีเป็นประจำนะครับในวันที่4ได้มีเอกสารซองนึงครับที่มอบให้กับผมซึ่งผมได้ที่7กันยาในนั้นครับเป็นพลเมืองดีที่ให้ลิสต์เว็บไซต์ที่เขามีความเชื่อนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับกรณีของกลุ่มที่มาเสนอสินบนผมเชื่อต้องเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่เขาเชื่อมีเว็บไซต์อยู่หลายเว็บไซต์เราก็ได้เอาเว็บไซต์นั้นครับส่งต่อให้กับทางสอบสวนกลางและทาง DSI เป็นให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งก็พบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นครับมีความเกี่ยวข้องจริงและหลังจากที่ได้เว็บไซต์ส่งเว็บไซต์เหล่านั้นไปให้ทาง DSI ครับ ก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาได้รวม52รายจากหลายเครือข่ายใหญ่ทั่วประเทศเงินหมุนเวียนรวมกว่า 17,200 ล้านบาทภายในวันที่17ตุลาคมได้มีการแถลงของกระทรวงยุติธรรมนะครับการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับข้อมูลที่ได้อย่างรวดเร็วในการจัดการแม้นการดำเนินการจากเบาะแสนี้ไม่ได้มีหลักฐานเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตอนแรกหรือไม่แต่เป็นการขยายความจากการที่ผมได้มีการชี้แจงแถลงทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกมั่นใจแล้วก็กล้าพอที่จะมาขอความช่วยเหลือกับผมและให้ข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามด้านสแกมเมอร์หรือเรื่องเว็บไซต์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่มาครับในเชิงของสแกมเมอร์พวกท่านรู้ดีว่ามีปริมาณที่ลดลงมากกว่า 50% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาได้ก่อนตั้งแต่ก่อนรัฐบาลอนุทิน1และอนุทิน2ในเชิงของเว็บพนันครับปี67ประเทศไทยเราสามารถปิดเว็บพนันไปได้ไม่ถึงแสนครับประมาณ 80,000 กว่าเว็บปี68ครึ่งล้านครับปริมาณส่วนมากเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปีที่เรามาปฏิบัติหน้าที่แล้วปีนี้ยังไม่ทันสิ้นปีนะครับเกือบล้านแล้วครับในปริมาณเว็บที่ปิดแน่นอนผลงานเหล่านี้เป็นสิ่งระดับพัฒนากระบวนการต่างๆอย่างมากมายแต่ตราบใดที่ยังมีครับมันก็ยังไม่ดีพอแล้วเราก็จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนอกเหนือจากนั้นครับยังมีการนำข้อมูลต่างๆมีการต่อยอดหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมุทรปราการครับนายสิทธิชัยเชื่อไทยส.ส.บูทของพรรคท่านนะฮะที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพรรคพวก15เรื่องข้อหาร่วมกันจัดให้มีการพนันและฟอกเงินอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีนอมินีที่ภูเก็ตมีเรื่องคดี Forex มีคดีฟอกเงินเราดำเนินการในทุกมิติครับและมีศักยภาพเพิ่มเติมมนรมถ้าท่านมีความจริงใจจริงจังในการปราบปรามเรื่องนี้จริงๆซึ่งผมเชื่อว่าท่านมีนะครับท่านไม่ต้องมาป้ายสีรัฐบาลชุดนี้หรอกครับนี่เป็นโอกาสทองของท่านเพราะรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติจริงๆท่านมาให้ข้อมูลพวกเราดีกว่าครับมีข้อมูลอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเบาะแสสำคัญสิ่งที่ท่านรู้จะเป็นคนในพรรคหรือนอกพรรคก็ดีเราพร้อมดำเนินการเต็มที่แล้วเราดำเนินการอย่างสุดความสามารถแน่นอนครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านสมาชิก
2: ท่านประธานครับผมรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชี
3: ท่านนิดเดียวท่านประธานคือผมกำลังสงสัยว่าพรรคผมส.ส.สมุทรปราการเชื่อ

0: นะฮะที่ไปเกี่ยวกับที่ท่านว่าสสสมุทรปราการผมว่าไม่น่ามีนะท่านผมว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปไกลมากเลยนะครับแล้วประการที่2ครับผมยืนยันกับท่านครับว่าในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับสมาชิกหรือกับผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนเนี่ยเรายินดีพร้อมใจให้มีการตรวจสอบครับแล้วเราก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องแต่ถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้มันเป็นธรรมกันสักหน่อยนะฮะท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศคือเราโอเคครับกับการใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้มันครอบคลุมไม่ใช่ว่าเออไอ้พรรคนี้มันเกี่ยวไอ้นี้มันสีส้มเอาเลยแถลงข่าวเลยซึ่งโอเคท่านจะทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ก็ควรจะถูกปรับใช้กับสสชัยภูมิของพรรคท่านเช่นเดียวกันท่านได้ดำเนินการไหมฮะหรือว่าไงฮะไอ้นั่นมันสีน้ำเงินไอ้นี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นน้ำเงินคือรอดเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอครับประการถัดมาฮะไอ้เรื่องปิดเว็บไซต์เนี่ยได้ผลในเรื่องของการแก้ปัญหาเว็บพนันนี่ผมไม่อยากจะมาเถียงเพราะการพนันมันหายไปเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าวันนี้มันมีเว็บพนันหรือไม่แต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้คือผมถามเกี่ยวกับผมถามกรณีนี้เรามีชื่อนามสกุลบ่งชี้เนี่ยก็ยืนยันว่าเขามีบริษัทในเรื่องของคาสิโนที่เปิดในกัมพูชาและเปิดในเมียนมาให้กระทรวงดีอีไปหมดแล้วฮะสิ่งที่ผมอยากรู้คือความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายคิวท่านไม่มีให้เราเลยครับผมอยากได้ตรงนี้แล้วประธานโทษท่านอ้างเรื่อง6เว็บไซต์เพราะท่านไม่มาชี้แจงกรรมาธิการกฎหมายหลายครั้งไงครับท่านจึงไม่ทราบว่า6เว็บไซต์เนี่ยตำรวจไซเบอร์เขามีอยู่แล้วครับมันแค่บังเอิญไปตรงกับของท่านซึ่งโอเคท่านจะเคลมว่าเป็นผลงานความดีคำชอบไม่มีปัญหาจะเคลมก็ได้แต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือไอ้ตัวการใหญ่เนี่ยที่อยู่เบื้องหลังของการของเว็บไซต์เว็บพนันต่างๆเนี่ยทำไมถึงไม่มีการดำเนินการจัดการนี่คือคำถามที่ผมอยากจะได้จากท่านดังนั้นเนี่ยครับถ้าท่านจะช่วยขยายความในความคืบหน้าคดียังไงเนี่ยทางพวกเรายินดีรับฟังท่านเอาเรื่องอื่นมาพูดเนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าที่คดีความของนายคิวมันช้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะท่านพูดเท็จในสภาเหมือนกับที่ท่านเพิ่งใส่ร้ายพรรคผมว่ามีสสสมุทรปราการไปเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วดำเนินคดีไปแล้วสสสมุทรปราการผมนั่งอยู่ตรงนี้งงฮะใครถูกดำเนินคดีกับอันที่สองฮะท่านอาจจะพูดจริงแต่นายคิวคนนี้เป็นผู้มีพระคุณต่อพรรคท่านต่อพวกพ้องของท่านต้องไม่ได้เอากันให้ชัดครับว่าเป็นแบบไหนขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขออนุญาตค่ะดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะสุชาดาสังกัดจังหวัดชัยภูมิเขต4ค่ะเมื่อกี้ท่านสมาชิกได้พูดว่ามีสสผู้หญิงชัยภูมิมีคนเดียวนะคะคือดิฉันฉะนั้นท่านจะพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้นะคะจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานค่ะจะตรวจสอบก็พูดและถ้าพูดมาแบบนี้ท่านพูดชื่อเลยค่ะจะดูแมนกว่านะคะขออนุญาตด้วยค่ะท่านประธาน
1: เดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีตอบก่อนนะเชิญ
3: ขอบพระคุณท่านประธานครับขอโทษเพื่อนสมาชิกเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ผมอ่านจากไกลๆเมื่อกี้ไม่ได้เป็นสสครับที่พูดถึงคดีที่สมุทรปราการแล้วขอเรียนว่าสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่กล่าวอ้างลอยๆแบบไม่มีหลักฐานนะครับเป็นเคสที่มีการจับกุมไปแล้วไทยเนี่ยที่ชื่อบูธเนี่ยขออภัยครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางพรรค

0: ท่านสิ่งที่ผมพูดถึงคดี Forex ที่กำลังมีการดำเนินการอยู่ก็นายภาวุฒิครับเคสที่พูดคดีนอมินีภูเก็ตก็นายสมชาติเตชะวัฒน์ครับประกอบธุรกิจต่างด้าวนอมินีที่ภูเก็ตคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการดำเนินการของเราเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินการแต่เพียงที่เกี่ยวข้องกับพรรคท่านแต่สิ่งที่เราพูดมีหลักฐานและมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีดำเนินการอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเคสของยิมเลียกก๊กอานการหยุดขบวนการเครือข่ายเหล่านี้ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนฉะนั้นวันนี้ประเด็นของผมอย่างแรกเลยครับต้องขอยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยเต็มที่แล้วมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัฐบาลชุดไหนของประเทศไทยในการรับมือกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการท่านได้กล่าวหาเพื่อนสมาชิกพรรคผมอย่างที่บอกครับส่งหลักฐานมาครับไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ต่างจากท่านยังไงก็ตามยืนยันครับว่าเราดำเนินการเต็มที่แต่ขอให้มีหลักฐานส่วนที่ต้องพูดถึงเรื่องในคิวครับกระบวนการอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเราได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างส่งมอบต่อให้ทั้ง DSI ส่งมอบต่อให้ทั้งสอบสวนกลางเขาได้มีการรวบรวมสอบสวนเพิ่มเติมแล้วดำเนินการส่งผมทำเต็มที่ในส่วนของผมแล้วครับถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไหนก็ตามที่ต้องการอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของผมที่มันจะช่วยส่งเสริมได้ยืนยันว่าพร้อมให้อยู่แล้วครับแต่ตั้งแต่ต้นแล้วครับผู้ที่ไปสอบสวนไปขยายความจนเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็เป็นDSIกับตำรวจไม่ใช่ทางผมแต่พวกเราดำเนินการเต็มที่กับทุกข้อมูลที่มีในทั้งอำนาจจากพ.ร.ก.ทั้งคณะอนุปปามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาในการดำเนินการให้มีผลงานในการปราบปรามกระบวนการเหล่านี้ในทุกมิติทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เคยเจอขอยืนยันครับท่านประธานว่าเราจริงจัง
1: ถามไม่ได้แล้วนะคุณ
2: ไม่ได้ถามครับท่านประธาน
1: เดี๋ยว
2: ท่านรัฐมนตร
3: ีท่านประธานคะขออนุญาตค่ะ
1: เดี๋ยวคืออย่างนี้จะได้จบเป็นเรื่องๆนะคะกระทู้ถามที่142ของคุณรังสิมันโรมเนี่ยต้องจบนะคะอันนี้จบ
2: ครับ
1: นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ตั้งกระทู้ถามทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของท่านสมาชิก
2: ท่านประธานที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเขาพาดพิงเมื่อกี้เขาเพิ่งยอมรับนะครับว่าเขาบอกว่าเป็นส.ส.สมุทรปราการโอเคท่านชี้แจงว่าไม่ใช่ส.ส.ผมโอเคแต่ผมต้องพูดนิดหนึ่งในประเด็นนี้ท่านประธานครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมไม่ปฏิเสธครับว่าคนที่มาลงรับสมัครกับเราบางส่วนก็กลายเป็นงูเห่าบางส่วนนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของสินบนเรื่องของเงินแล้วก็จิตใจไม่เข้มแข็งพอก็ไปอยู่กับพรรคอื่นบางส่วนมาลงรับสมัครแล้วเราค้นพบทีหลังว่าคนเหล่านี้มีปัญหาก็ไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าท่านรัฐมนตรีจะเอาจริงเอาจังกับเคสของนายบูธที่พูดถึงเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยดูดีๆนะครับเพราะคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับพรรคเราแล้วฮะลองไปดูว่าเขาไปอยู่บ้านใหญ่เนี่ยบ้านไหนท่านลองไปเช็คดูแล้วผมสนับสนุนเต็มที่ครับดำเนินคดีให้เด็ดขาดในเคสของกรณีนอมินีนะครับท่านเอาเลยฮะท่านดำเนินคดีเลยคดีแล้วเป็นบรรทัดฐานมันจะได้กลายเป็นบรรทัดฐานที่ปรับใช้กับทุกพรรคการเมืองกับทุกคนนะแล้วผมสนับสนุนเต็มที่ผมเองก็เป็นคนที่เกิดที่ภูเก็ตอาจจะมาเติบโตที่กรุงเทพมาเติบโตที่สมุทรที่ปทุมธานีแต่ผมพูดถึงภูเก็ตพูดถึงพัทยาพูดถึงหลายที่เนี่ยเคสเรื่องของนอมินีเนี่ยมันใหญ่จริงมันหนักจริงแล้วมันก็ควรจะมีการดำเนินการให้เป็นบรรทัดฐานแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไม่ใช่แค่ดำเนินการเพียงเพราะไอ้นี่มันคือส้มแต่มันต้องดำเนินการ
1: ท่านสมาชิก
2: แบบที่ปิดชื่อ
1: ท่านรังสิมันโรมเราถามอยู่ในช่วงของการถามกระทู้เดี๋ยวจะกลายเป็นอภิปรายนะ

0: เอาเป็นว่าเรื่องนี้การถามกระทู้อันนี้จบนะคะ
1: ท่านประธานด้วยความ
2: ท่านประธานคะขออนุญาตค่ะดิฉันขออนุญาตค่ะที่พลาดพิงเมื่อกี้ดิฉัน
0: ประท้วงหรือจะอย่างไร
2: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พลาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชฎาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะท่านเป็นลูกผู้ชายดิฉันเสียหายค่ะ
0: คุณรังสิมันโรม
1: ท่านประธาน
0: กระทู้จบนะ
1: ผม
0: กระทู้จบนะแล้วจะไม่ต้องอธิบาย
1: แต่เมื่อกี้ผมชี้แจงประเด็นที่เสียหายต่อท่านรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคำถามครับท่านประธานเอาทีละประเด็นนะตอนนี้ผมมีคู่กรณี2รายนะคร
2: ับ ขอประเด็นที่เสียหายกับดิฉันด้วยค่ะ
1: เอาทีละราย
0: ทางสสสุชฎาเขาบอกว่าเขาเป็นสสผู้หญิงคนเดียวที่ชัยภูมิแล้วคุณพาดพิงถึงเขาคุณเอ่ยเขาแบบนี้เขาขอให้คุณถอนกรุณาถอนเพราะว่าไม่งั้นมันถ้ามี2คนไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวท่านประธานผมถอนนะถอน
2: จะถอนไม่ถอนคะ
1: ท่านประธานเอาทีละลายก่อนนะ
0: เอาทีละลายไง
1: เอาทีละลายนะ
0: ทางสุชฎาก่อน
1: ผมขอจบนะประเด็นของท่านชัยชนกกับกระทู้ที่ผมถามแล้วมันมีการพาดพิงกันเนี่ย
0: จบแล้ว
1: อันนี้ถ้าท่านจะเดินหน้าต่อในการปรับปรามผมไม่มีปัญหาอันนี้ทำให้เป็นมาตรฐานอันนี้จบนะครับแต่ประเด็นที่2ประเด็นที่เมื่อกี้ผมพาดพิงเนี่ยว่าถ้าท่านจะปราบเนี่ยท่านต้องไปดูสสอีสานของท่านต้องไปดูสสชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงผมไม่ปฏิเสธที่ผมพูดประโยคนี
2: ้ขออนุญาต
1: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
2: เปิดเลยค่ะ
1: ไม่ช้า
2: ท่านมีหลักฐานท่านเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยค่ะ
1: แล้วผมยืนยันคร
0: ับคืออย่างนี้คุณรังสิมันวันนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานถูกไหมแล้วคุณบอกว่ารอไม่ต้องรอเดี๋ยวคุณจะมาเปิดเนี่ยแต่ณเวลานี้นาทีนี้เราอย่าไป
2: ขออนุญาตค่ะท่านประธานคือดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านเซิร์ชชื่อมันก็เจอว่าดิฉันเป็นสสชัยภูมิคนเดียว
1: ผมว่าม
2: ันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาช
1: ื่
2: อเสียงค่ะท่านต้องถอนนะดิฉันไม่ยอม
1: ผมว่าเอาข้อบังคับมาคุยกันดีกว่า
2: ข้อบังคับอะไรคะ
1: ข้อบังคับเนี่ยที่บอกว่าผมจะต้องพูดแล้วต้องเอาพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้เลยเนี่ยในวาระที่ผมตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีชัยชนกโดยที่รัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าส
2: ท่านประธานค่ะขออนุญาตค่ะ
0: เดี๋ยวนะเอาอย่างนี้กระทู้จบแล้วนะคะกระทู้จบแล้วแต่ทีนี้ในประเด็นของการกล่าวเนี่ยคุณเอ่ยถึงสสซึ่งเขาเสียหายเขาขอให้คุณถอนเพราะว่าสสชัยภูมิผู้หญิงเนี่ยมีคนเดียวคุณเอ่ยขึ้นมาแบบนี้ทำให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจผิดเพราะงั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อทางเขาบอกว่าหลักฐานมันยังไม่มีเอ่ยว่าเป็นสสชัยภูมิเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่าคุณรังสิมันต์กรุณาถอนคำพูด
1: ท่านประธานครับด้วยความเคารพนะครับท่านประธาน
2: เนี่ย
1: ท่านประธานเราอยู่ในสภาแห่งนี้ยืนยันว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็ชี้แจงนะครับ
2: ท่านประธานขออนุญาตค่ะมันเสียหายไปแล้วและดิฉันไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงค่ะเพราะมันไม่ได้มีเหตุผลว่าดิฉันผิดไม่ได้มีหลักฐานแต่การที่ท่านเนี่ยเอาการที่ท่านจะเป็นสสมีบุคคลมีประชาชนเขาคอยดูท่านแล้วท่านมากล่าวว่าคนอื่นเขาผิดโดยที่มันไม่มีหลักฐานอ่ะท่านต้องพิจารณาตัวเองนะคะดิฉันว่า
1: ผมเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับหลักฐานมาแน่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่ในกระบวนการ
2: ไม่ต้องมาแน่มาก็เอามาเลยค่ะแล้วค่อยพูด
1: จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนสภาแห่งนี้มัน
2: คนตอนนี้ที่ฉันเสียหายไปแล้วที่ฉันคิดว่าเพื่อนสมาชิกจะต้องถอน
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันฮะ
3: ท่านประธานผมขออนุญาตประท้วงได้ไหมครับ
0: เชิญคุณกรวี
3: ครับผมขออนุญาตท่านประท้วงท่านประธานขออนุญาตจริงๆครับประชุมนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะบอกว่าจะให้เอาข้อบังคับเนี่ยก็ในการตั้งกระทู้ถามเนี่ยนะครับมันต้องในข้อบังคับข้อ147นะครับไม่เป็นการประชดเสียดสีกันแกล้งเป็นที่เพื่อนสมาชิกของพรรคผมเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาเสียหายจริงครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังตกใจว่าเพื่อนสมาชิกที่ตั้งกระทู้ถามเนี่ยไปเอ่ยพาดพิงถึงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวรัฐมนตรีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทู้โดยตรงแล้วเจ้าตัวก็เสียหายนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกเอง

0: เขาก็ลุกขึ้นมาท่านประธานได้วินิจฉัยแล้วว่าทำให้เกิดความเสียหายเพราะในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเพราะนั้นเมื่อท่านประธานวินิจฉัยแล้วผมคิดว่าเพื่อให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ล้มแล้วครับได้ถอนคำพูดเมื่อสักครู่นี้ก่อนแล้วถ้าท่านมีพยานกระบวนการท่านก็เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายอยู่แล้วท่านก็เอาสิครับแต่มาพูดให้เพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้เนี่ยเกิดความเสียหายแล้วมันเสียหายกับเพื่อนสมาชิกจริงๆผมคิดว่าประเด็นนี้ต้องถอนครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านสมาชิกรังสีมันโรมกรุณาถอนคำพูด
2: เรียนท่านประธานครับผมรังสีมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมถามท่านประธานอันเดียว
1: ท่านไม่ต้องถามท่านถอนคำพูดก่อนอันนี้เป็นประธานวินิจฉัยนะครับเพราะว่ามันเสียหายจริงๆกรุณาถอนคำพูดก่อน
2: ท่านประธานครับท่านชัยชลกพาดพิงสส2คนของพรรคประชาชนพาดพิงนะครับแล้วหาว่าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับคนนึงที่ท่าน
1: คุณรังสิมันโรมกรุณาถอนคำพูดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่น
2: ท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
1: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหม
2: ฮะ
1: ไม่ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
2: น้อมรับปฏิบัติครับครับ
0: นี่เดี๋ยวครับท่านประธานครับ
3: ท่านประธาน
0: เมื่อท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้และเพื่อนสมาชิกยืนยันว่าจะไม่ถอนท่านต้องรับผิดชอบในคำพูดของท่านนะครับอันนี้ทำให้คนอื่นเขาเสียหายท่านเป็นสมาชิกท่านเป็นประธานทำผิดกฎหมายกลางสภาครับท่านประธานไอ้แบบนี
4: ้ท่านประธานครับผมวิเชษฐ์สุขสวัสดิ์ครับขออนุญาตท่านประธานนิดนึงนะครับ
0: รับผิดชอบในการกระทำรับผิดชอบในคำพูดของ
4: ผมขออนุญาตท่านประธานครับ
1: เชิญค่ะ
4: ผมขอประท้วงท่านประธานครับและผู้อภิปรายด้วยครับท่านไปแบบลูกผู้ชายหรือเปล่าครับท่านได้โวยถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นส.ส.คนเดียวของจังหวัดท่านถอนไม่ได้แล้วท่านเดินออกไปเนี่ยผมขอถามนิดนึงครับถ้าอย่างนั้นนะครับคำพูดอย่างนี้มันเป็นนายพวกคุณนะครับอย่าได้เอาสิ่งที่มันไม่เป็นไปได้นะครับเอามาพูดเพื่อให้คนอื่นมันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานเองอะครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ด้วยท่านประธานต้องเอาคกกลับมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้อะครับถ้าไม่งั้นประธานเราไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยใครจะโยนใส่ใครก็ได้ใครจะว่าใครก็ได้ใครจะกล่าวหาใครก็ได้โดยไม่มีหลักฐานเสร็จเรียบร้อยเดิน
1: นั่งลงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตามข้อบังคับข้อ72นะคะเมื่อมีผู้ประท้วงนะคะตามข้อ71ผู้ประท้วงเนี่ยอ่านคำวินิจฉัยของประธานได้แต่ว่าถ้าผู้อภิปรายออกไปจากห้องประชุมโดยไม่ถอนคำพูดตามคำวินิจฉัยของประธานให้ประธานบันทึกการไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมนะคะอันนี้เรามีระเบียบของเราอยู่นะคะซึ่งเมื่อสมาชิกไม่ถอนนะคะอันเนี้ยเราก็ได้ลงบันทึกไว้ตามข้อบังคับเมื่อเขาไม่เต็มใจนะคะก็ต้องใช้วิธีนี้ท่านผู้ประท้วงก็ได้โปรดเข้าใจตามข้อบังคับด้วยนะคะ
5: ท่านประธานคะท่านประธาน
1: เช
5: ิ
1: ญท่านประธานค่ะพิมพ์พัฒนา
5: พิมพ์พัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะที่ฉันอยากให้ท่านประธานได้ควบคุมมาตรฐานของการประชุมมาตรฐานแบบใหม่โดยใช้วิธีแบบนี้ค่ะมันจะทำให้สภาของเราเนี่ยเสียหายเริ่มต้นจากการพูดจาสุ่มสี่สุ่มห้ากล่าวหาคนอื่นแล้วออกไปแบบนี้เหรอคะเอาง่ายๆอย่างนี้เหรอคะเราไปพาดพิงถึงคนนอกซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำที่จะมาชี้แจงท่านไม่ใช่สมาชิกธรรมดานะคะท่านเป็นประธานกรรมธิการท่านสงสัยอะไรท่านเอาเรื่องเข้ากรรมธิการไปพูดกันในกรรมธิการค่ะแต่นี่แล้ววันนี้ก็ชัดเจนมากค่ะสส

0: ขอให้ท่านประธานได้กรุณาใช้ข้อบังคับข้อ9นะครับฉะนั้นท่านได้ใช้อำนาจในการสั่งให้ออกนะครับซึ่งเขาได้ปฏิบัติสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมท่านใดผมคิดว่าท่านนั้นมีความชอบธรรมที่จะชี้แจงก็สุดแล้วแต่ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ในการชี้แจงหรือไม่แต่ว่าในกรณีบุคคลภายนอกเราเคารพครับท่านรัฐมนตรีตอบก็พาดพิงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในห้องไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนนะครับแต่ว่าอย่าเลยไปถึงขนาดมาบอกว่าพรรคนี้มีรูปผู้ชายไหมอย่าพูดอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะยาวไม่จบนะครับผมคิดว่าท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9เดินหน้าการประชุมในวาระอื่นต่อครับเรื่องนี้อาจจะพอแค่นี้ครับเว้นแต่ว่าถ้าท่านอยากชี้แจงเพิ่มเติมพวกผมไม่ติดใจครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับ
3: เชิญ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานครับ
3: เดี๋ยวเชิญท่านรัฐมนตรีค่ะ
1: ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยครับท่านประธานเนื่องจากว่าเมื่อกี้มีการสื่อสารในวิธีที่ทำให้ทางรัฐบาลอาจจะดูเสียหายในเชิงของการที่ว่ากล่าวอ้างว่าเราเลือกที่จะปฏิบัติในการดำเนินการปราบปรามกระบวนการเหล่านี้นะครับผมขออนุญาตยืนยันกับท่านประธานผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่รวมไปจนถึงเพื่อนสมาชิกนะครับว่าในการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บพนันหรือสแกมเนี่ยเราดำเนินการอย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐานเดียวจงระบุไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่งแต่อย่างใดแล้วก็ได้มีการดำเนินการอย่างที่บอกทำให้เรามีการปราบปรามได้มากที่สุดที่เคยเป็นมามันแค่เป็นเรื่องบังเอิญครับว่าในกลุ่มการเมืองมีพรรคของท่านมากที่สุดแต่เราดำเนินการเต็มที่อย่างทั่วกันมันไม่ได้เป็นการเจาะจงมันแค่เป็นตามหลักฐานที่เราเจอก็ขออนุญาตชี้แจงยืนยันตามนี้ครับ
3: เชิญผู้ประท้วง
2: กราบเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับผมขอประท้วงท่านประธานข้อ9นะครับเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยขึ้นมาที่ผมถามไปว่าพรรคท่านเนี่ยนะครับมีผู้ชายมากหรือเปล่าที่เดินไปไม่ใช่ผู้ชายครับท่านเชื่อไหมครับว่าไม่ใช่ผู้ชายครับถ้าไม่เชื่อท่านประธานเรียกกลับมาครับมาดูว่าผู้ชายหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมเองผมบอกพูดแล้วพวกท่านไม่พอใจผมเดินออกจากห้องประชุมไปเลยครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยครับสิ่งที่ท่านพาดพิงไปเมื่อกี้ครับ
0: ท่านประธาน
2: เขาเป็นคนหนึ่งในสังคมนะครับ
0: ท่านประธาน
2: เขาเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมเขาไม่ได้เป็นบุคคลที
0: ่
2: ไ
0: ม่มีชื่อมีเสียงครับประชาชนครับ
2: ปัญหาครับท่านนับก็นับไปเลยครับไม่มีปัญหาครับ
3: เดี๋ยวนะ
2: เพราะในเมื่อท่านอย่าเอาตัวนี้มาข่มพวกเราเลยครับผมขอร้องครับ
3: ท่านสมาชิกท่านนั่งลงก่อนผู้ประท้วงท่านณัฐวุฒิอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันนะแล้วทุกคนเนี่ยก็อย่ามาใส่อารมณ์กัน
0: ผมได้เสนอไปแล้วครับท่านประธานครับ
4: ประท้วงอะไรข้อ9เราจะ
5: ท่านประธานครับ
3: เชิญ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนานทกุลครับขอโทษ
4: ท่านนิดเดียวครับท่านประธานฮะวันนี้เนี่ยในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับเราตั้งใจที่จะมาตอบกระทู้ของเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะของเพื่อนฝ่ายค้านยังมีกระทู้สดค้างอยู่อีก2กระทู้ท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์มาวันนี้พวกผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้วันนี้พวกผมหาคนมาตอบกระทู้ให้รัฐมนตรี2ท่าน3ท่านกระทู้ห้องแยกเฉพาะมาครบถ้วนครับแต่ถึงเวลาท่านโดนเพื่อนสมาชิกท่านไปกล่าวหาสู้เขาไม่ได้ท่านเดินออกห้องประชุมและถึงเวลาท่านวอล์กเอาท์อย่างนี้ใช่เหรอครับนี่ประชุมสภาเหรอครับท่านประธานครับไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของท่านถ้าท่านจะนับองค์ประชุมไม่มีปัญหาครับแต่ผมเรียนกับท่านประธานว่ารัฐมนตรีพร้อมที่จะมาตอบกระทู้แล้วพร้อมที่จะมาทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ว่าพอเกมสภาเดินต่อไม่ได้แบบนี้ท่านวอล์กเอาท์เกิดอะไรขึ้นครับท่านประธาน
0: ท่านประธานผมใช้สิทธิ์พาดพิงด้วยนะครับเพราะว่าท่านพูดเหมือนกับว่าพวกผมวอล์กเอาท์ผมถึงบอกท่านประธานนะครับท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานฟังผมสักนิดเดียวคนว่าพวกผมเนี่ยจบแล้วนะครับเพราะว่าถือท่านประธานวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการสั่งให้ท่านรังสิมันออกด้วยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามในการให้ถอนคำพูดส่วนจะมีท่านใดชี้แจงว่าพาดพิง

0: กระทบอย่างไรพวกผมยินดีฉะนั้นไม่อยากให้มีท่านใดมาพูดต่อผมถึงบอกว่าขอให้เดินหน้าเข้าสู่การประชุมแต่ท่านก็กลับมาพันอย่างเดียวครับ walk out ยืนยันไม่ใช่แบบนั้นขอให้ท่านวิชัยท่านถอนในประเด็นที่พาดพิงพวกผม 2-3 ประเด็นเราจะได้เดินหน้าต่อครับแต่ท่านใช้อารมณ์ของท่านแบบนี้ไม่ถอนกล่าวหาไปมาผมอย่างไรก็ต้องขอนับองค์ประชุมครับท่านประธาน
1: ขณะนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการถามตอบกระทู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ25วรรค2กำหนดว่าเมื่อมีสมาชิกนะคะลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาจึงจะเป็นองค์ประชุมนะคะเว้นแต่ในกรณีพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา150ของรัฐธรรมนูญถ้ามีสมาชิกมาลงชื่อเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน5เพราะฉะนั้นวันนี้ณขณะนี้ถ้านับองค์ประชุมนะคะองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า1ใน5เท่ากับ100คน
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนาธกุลครับ
1: เชิญท่านกรวี
2: ขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับในประเด็นที่เพื่อนสมาชิกที่ท่านณัฐวุฒินะครับคนอ่างทองบ้านเดียวกันแล้วครับน้ำก็ท่วมอ่างทองพอกันแล้วครับท่านวันนี้ผมไม่ได้ขัดข้องนะครับถ้าจะมีการนับองค์ประชุมพวกผมก็พร้อมที่จะอยู่เป็นองค์ประชุมแต่อยากให้ท่านลองทบทวนดีไหมครับเราอย่าเอาอารมณ์ชั่ววูบและมาเดินเกมในสภาแบบนี้เลยมันเสียหายครับ1ใน5 100คนผมพร้อมอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีพวกผมก็ประสานมาเพื่อที่จะมาตอบกระทู้และที่สำคัญหลังจากที่เสร็จกระทู้เนี่ยเป็นกฎหมายซึ่งกฎหมายเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เสนอโดยส.ส.ซึ่งก็เป็นกฎหมายของพรรคท่านนะครับผมถามเพื่อความแน่ใจและให้ท่านได้ใช้สติไต่ตรองและคิดว่าเราจะเอาอย่างไรถ้าเราจะเดินแบบนี้พวกผมไม่มีปัญหาจะเดินกันแบบนี้ใช่หรือไม่ขอบคุณท่านประธานครับ
0: ท่านประธานครับอันนี้ถามผมใช่ไหมครับ
1: ณัฐวุฒิ
0: ครับผมท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานเป็นรอบที่3ด้วยความเคารพนะครับณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผมก็เข้าใจว่าท่านประธานก็ห่วงน้ำลพบุรีเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าผมได้ขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9นะครับตั้งแต่ต้นว่าไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดอีกแล้วแต่เพื่อนสมาชิกขึ้นมาก็กลับมาอัดผมอีก 2-3 ประเด็นผมไม่ต้องถอนก็ได้นะครับเพราะว่าสุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ถ้าท่านประธานจะใช้อำนาจตอนนี้คือไม่อนุญาตให้มีการประท้วงหรือพาดพิงใดๆเว้นแต่ท่านเดียวว่าท่านที่ถูกพาดพิงเนี่ยท่านจะใช้สิทธิ์ชี้แจงหรือไม่ถ้าท่านไม่ชี้แจงพวกผมก็ไม่ติดใจนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านประธานยืนยันกับผมว่าจะไม่ให้มีท่านใดขึ้นมาพูดในลักษณะที่กระทบกระเทียบเปรียบเทียบกันซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวพรรคไม่ใช่ตัวบุคคลครับท่านประธานรู้ดีว่า
3: ท่านครับท่านประธานคร
0: ับ ขออนุญาตว่าท่านประธานจะใช้สิทธิ์ที่ท่านประธานจะควบคุมการประชุมให้เดินหน้าต่อเช่นนั้นผมยินดีถอนครับเรื่ององค์ประชุม100เนี่ยผมก็ศึกษาข้อบังคับมาดีเช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่ทราบนะครับยินดีจะเดินหน้าครับแต่ว่าขอให้ท่านประธานใช้อำนาจในการยุติเรื่องนี้แล้วเดินหน้าต่อครับ
1: ท่าน
3: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ต้องถอนยติในการขอนับองค์ประชุมก่อน
0: เนี่ยอย่างเงี้ยครับท่านประธานครับแต่ท่านวิชัยนะครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเอาทีละเรื่อง
0: พูด
1: ท่านณัฐวุฒิท่านถอนก่อนท่านจะถอนท่านถอนยติก่อน
0: ท่านประธานช่วยให้คํามั่นว่าจะไม่ให้ท่านใดขึ้นมากระทบกระเทียบ
4: ท่านประธานครับ
0: ใช่ไหมครับ
4: ท่านประธานครับ
1: เอาทีละเรื่อง
4: ท่านปล่อยไปนานเกินแล้วครับ
1: ท่านถอนยติการนับองค์ประชุมก่อนที่เมื่อกี้เพราะว่าจะได้รู้
0: ผมรู้ตั้งแต่ต้น
1: ว่าว
0: ัน
1: นี้องค์ประชุมอ่ะ
0: ผมรู้ครับ
1: ในระหว่างนี้แค่100เท่านั้นแล้ว100เนี่ยยังไงก็ครบนะอาจจะมีบ้างเข้าใจได้นะคะว่าส.ส.หลายท่านที่น้ำท่วมกลับไปดูแลพื้นที่มีไม่ใช่ไม่มีแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราคุยกันมาแล้วว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเราก็ดำเนินการไปตามที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตกลงกันถามว่าทำไมประธานถึงพยายามที่จะให้ทุกคนพูดทุกคนประท้วงประธานข้อ9ว่าไม่ควบคุมแต่ประธานอยากให้ทุกคนพูดจะได้รู้ว่านิสัยของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วทางคนที่เขาดูเนี่ยชาวบ้านให้เขาตัดสินใจเองเราไม่ต้องไปตัดสินใจแทนเขาน
0: ะคะขอบพระคุณครับแต่เมื่อสักครู่ท่านประธานนี
4: ้ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตทีครับ
0: ถ้าเช่นนั้น

0: ถอนยติการนับองค์ประชุมก่อน
1: ได้ครับผมปฏิบัติน้อมรับตามคำวินิจฉัยท่านประธานและคำแนะนำอยู่เสมออยู่แล้วครับผมยินดีถอนสิ่งที่ผมขอเสนอให้มีการนับองค์ประชุมครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ยติการขอนับองค์ประชุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดำเนินการประชุมต่อไปนะคะ
2: ขออนุญาตท่านประธานก่อนครับ
0: ท่านใช่พอแล้วค่ะ
2: ไม่ท่านประธานครับถ้าผมไม่ได้พูดมันไม่ได้ครับ
0: ท่าน
2: เพราะว่าผมถอนคำพูดเมื่อตะกี้ครับผมไม่อยากทะเลาะกับใครครับท่านประธาน
0: ท่านสมาชิกสีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสภาเราจะเดินต่อไม่ได้
2: ใครไม่ได้เสียสีครับเอาความจริงมาพูดครับเพราะคนทั้งร้อยครับที่อยู่ในที่นี่ครับเขารับรู้กันหมดครับคนที่อยู่ทางบ้านคนที่อยู่ในน้ำท่วมเขาก็รู้ครับว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนท่านรัฐวุฒิบอกให้ผมถอนคำพูดผมจะถอนทำไมครับเพราะผมไม่ได้ว่าใครครับผมว่าตัวที่เขาเดินออกไปเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองผมไม่ได้ว่าท่านเป็นผู้หญิงเพราะผมเองผมคิดว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้ครับสมาชิกเดินทางไปช่วยเหลือเขานะครับนับองค์ประชุมก็ได้ไม่มีปัญหาครับนับแบบขานชื่อไปเลยครับจะได้ชัดเจนว่าใครอยู่บ้างครับจะได้ชัดเจนว่าใครไม่ได้บ้างครับง่ายครับ
0: ตกลงชัดๆครับทางคุณณัฐวุฒิน่ะเขาถอนแล้วทางคุณวิชัยจะเสนอญตินับองค์ประชุม
2: ผมไม่ถอนครับผมไม่ถอนครับและไม่ได้เสนอญติครับจะเอาตามท่าน
0: คุณจะเสนอญตินับองค์ประชุมใช่ไหม
2: ไม่ได้เสนอครับไม่ได้เสนอแต่ถ้าเสนอถ้าเขาเสนอมานับองค์ประชุมแบบขานชื่อไปเลยนะครับแต่จะให้ถอนผมไม่ถอนครับ
0: ครับท่านสมาชิกเขาถอนญัตติการนับองค์ประชุมแล้วนะคะไม่ต้องมาเชิญท่านสมาชิกนั่งลงในการประชุมเพราะว่าถ้าทุกคนไม่อยากประชุมบอกนะคะจะได้ปิดการประชุมให้นะคะต่อไปจะเป็นกระทู้ถามสดนะคะกระทู้ถามที่50ส.ของท่านสุไลมานดูนอบิแดพรรคประชาชาติจังหวัดยะลาพร้อมไหมคะท่านสมาชิกสุไลมานพร้อมไหม
3: ผมพร้อมครับท่านประธานครับ
0: เดี๋ยวเชิญท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีมาแล้วนะเชิญท่านสมาชิกค่ะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบุญเนบิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้อง
0: ขออนุญาตท่านสมาชิกท่านรังสิมันโรมเชิญท่านออกกรุณาออกไปนะเพราะว่าท่านไม่ถอนคำพูด
5: ท่านผมก็จะถามท่านประธานนี่แหละครับว่าเพื่อนสมาชิกเข้ามาเนี่ยเข้ามาถอนคำพูดหรือว่าอย่างไร
0: นะก็ได้บันทึกนะคะต้องเมื่อกี้ที่แจ้งบอกว่าได้บันทึกไว้ในที่ประชุมนะคะเพราะว่าท่านรังสิมันไม่ได้ถอนคำพูดนะคะ

0: ขอแจ้งสภาทั้งทุกประตูนะคะห้ามวันนี้นะคะห้ามท่านสสรังสิมันโรมเข้ามาในห้องประชุมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้วนะคะเชิญท่านสุไลมานค่ะ
1: ครับขออนุญาตเริ่มใหม่นะท่านประธานนะที่เคารพผมสุไลมานบินไนปินเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเองนะครับได้มีโอกาสนะครับในการที่จะตั้งกระทู้สดเพื่อที่จะได้ถามไปยังรัฐบาลผ่านท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับสันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านรัฐมนตรีท่านวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย

ไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จริงๆแล้วท่านก็มีภารกิจนะครับในเรื่องของการติดตามปัญหาน้ำท่วมนะครับในกรุงเทพมหานครแต่วันนี้ก็มีโอกาสในการที่จะมานะครับสู่กลไกของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะได้มาตอบกระทู้สดนะครับซึ่งผมเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ภัยพิบัติมานะครับมีผู้เสียหายหรือว่าประสบกับอุทกภัยเป็นอย่างมากก็ต้องขอเป็นกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่นะครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท่านรัฐมนตรีเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองที่พยายามนะครับลงไปในพื้นที่นะครับท่านผู้ว่าที่จะควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพและก็รวมไปถึงรอบนอกด้วยนะครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อวานสภาเราเองก็มีโอกาสนะครับได้มีการพูดถึงยติด่วนด้วยวาจาในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยภาพรวมซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมใหญ่ปัญหาวาระแห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าเราเรียกว่า climate change นะครับทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันอาจจะแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปมากครับท่านประธานครับแน่นอนว่าเหตุผลที่ผมจะต้องดีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องภาคใต้เนื่องจากว่าเราเห็นนะครับถึงการน้ำท่วมในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านก็ดีแล้วก็มาถึงภาคกลางและแน่นอนว่าในช่วงไปประมาณสัก1เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเราก็อยากที่จะทราบนะครับพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบคนภาคใต้ก็อยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรบ้างซึ่งจริงก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ได้ให้ความเห็นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพื่อที่จะเสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้วก็ผู้ management หรือว่าบริหารจัดการในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปแน่นอนว่า1เดือนหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเอาไม่อยู่หรอกครับเนื่องจากปริมาณน้ำที่มันเยอะขนาดนี้นะครับปริมาณน้ำฝนหลายลูกบาศก์เม็ดนะครับตกลงมาในระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้วันนี้เนี่ยทุกภาคทุกภูมิภาคเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับนะครับน้ำมหาศาลเหล่านี้ได้ท่านประธานที่เคารพครับตามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเป็นส.ส.จากภาคใต้เนี่ยแน่นอนว่าเราประสบกับ4ปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับหลายๆอย่างความเสียหายที่เราได้เห็นได้ประสบนะครับเพื่อนสมาชิกส.ส.หลายคนก็จะต้องรับมือกับปัญหาน้ำท่วมนะครับทุกๆปีและผมเองเนี่ยก็พยายามใช้กลไกทั้งหารือทั้งอภิปรายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอดีตประธานรัฐสภานะครับท่านวันมุฮัมมัด นอมัตทาที่ได้มีดำริในการจัดนะครับโครงการประธานสภาพบประชาชนเนื่องจากว่าเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพื่อนสมาชิกก็ได้นะครับมานำเสนอมาพูดคุยทำให้ท่านประธานเองก็ดำรินะครับมีการจัดในเรื่องของจะได้ทำโมเดลนะครับเป็นคู่มือในการรับมือกับปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมครับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการและแน่นอนที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการรับมือน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ควรรอให้น้ำมาแล้วเรามาแก้แต่มันจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่มันจะมาถึงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับมือหรือท้ายที่สุดนะครับนั่นก็คือในเรื่องการเยียวยาแน่นอนว่าการแจ้งเตือนภัยถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับสำหรับการรับมือภัยพิบัติเพราะการรู้ล่วงหน้าว่าน้ำจะมาเมื่อไรในพื้นที่เสี่ยงใดบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเองเพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยนะครับมือกับสถานการณ์ท่านประธานที่เคารพครับและผมก็มีความเชื่อนะครับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยมีความตั้งใจนะครับในการที่จะแก้ปัญหาและต้องขอชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีนะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกหลายรัฐมนตรีในการที่จะไปแก้ปัญหาตามพื้นที่ต่างๆที่เกิดน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมแต่บทเรียนนะครับ

0: ของเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรกระดับนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการให้มีความแม่นยำและก็รวดเร็วและก็มีการบูรณาการอย่างมากที่สุดนะครับตั้งแต่การเริ่มติดตามปริมาณน้ำฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ำเรื่องการพยากรณ์ต่างๆวันนี้เครื่องมือที่เรามีเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังแม่นยำขนาดไหนและมันจะสามารถนะครับแจ้งนะครับไปจนถึงการอพยพพี่น้องต่างๆตามจุดต่างๆที่เป็นแน่นอนว่าเวลาน้ำมาแต่ละทีเนี่ยในเวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเนี่ยมันหมายถึงความปลอดภัยของครอบครัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆดังนั้นนี้เนี่ยผมจึงขอเรียนถามนะครับทางท่านรัฐมนตรีหรือว่าทางท่านรัฐบาลผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้เดือนกว่าๆเนี่ยเขาจะต้องประสบนะครับกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่มันมากเพื่อให้ความมั่นใจนะครับกับพี่น้องว่าหากนะครับฝนตกมากนะครับในปริมาณเยอะๆและสถานการณ์น้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งในภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดภาคใต้หาดใหญ่ก็ดีหรือนครก็ดีภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างต่างๆเหล่านี้ความพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพศูนย์พักพิงต่างๆวันนี้เนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมขนาดไหนจึงนำไปสู่คำถามแรกครับท่านประธานครับว่ารัฐบาลมีการเตรียมการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศและก็การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งจะต้องมีความรวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เตรียมความพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีความเสียหายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นคำถามแรกขอบคุณมากครับท่านครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์เดชประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านอนุทินชาญวีรกูลให้ได้กรุณาได้ตอบข้อซักถามของท่านเพื่อนสมาชิกนะครับท่านสุไลมานนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะขอบคุณกับท่านสมาชิกนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ที่มีการน้ำท่วมเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับเพราะว่าก็เชื่อว่าน่าจะพวกเราก็หลายท่านนะครับน่าจะอยู่ในสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมเมื่อปี68ปลายปี68ที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับมีการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการเตือนภัยนะครับก็อยากจะแยกเป็น2 ส่วนครับในเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยนะครับก็ต้องยืนยันครับว่าณวันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีนะครับของเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพไม่ได้น้อยไปกว่านานาชาติเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมเองก็เห็นแล้วก็ได้รับทราบแล้วก็มีความเห็นเดียวกันก็คือว่าอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของวิธีการสื่อสารนะครับด้วยความที่เป็นนักวิชาการมีความเป็นวิชาการสูงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเวลาแถลงข้อมูลเวลาให้ข้อมูลออกไปเนี่ยก็พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะทำความเข้าใจได้ยากนะครับศัพท์คำศัพท์ต่างๆอะไรต่างๆก็ต้องมีการปรับอันนี้ก็เห็นเหมือนกันแล้วก็คิดว่าจะต้องมีการปรับรูปแบบนะครับในส่วนที่2ครับพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราน่าจะได้รับการเตือนภัยในรูปแบบของเซลล์บอร์ดแคสต์กันมากขึ้นนะครับซึ่งก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ได้มีการพยายามผลักดันแล้วก็ใช้ในเรื่องของการเตือนภัยในเรื่องลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะครับแต่ที่ผ่านมาครับยังพบว่ายังมีปัญหาในบางจุดในบางพื้นที่อยู่นะครับซึ่งอยากจะเรียนให้เพื่อสมาชิกทราบว่าในกระบวนการเองเนี่ยนะครับกรมปภ.หรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะเป็นผู้เตือนนะครับจะเป็นผู้เตือนนะครับแต่ทีเนี้ยข้อมูลที่จะต้องมีการเตือนหรือว่าขอบเขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยกรมปภ.เนี่ยก็จะแจ้งเหตุความเสี่ยงนะครับไปยังพื้นที่นะครับและต้องให้ทางพื้นที่ได้ยืนยันข้อมูลรวมไปถึงพื้นที่กลับมานะครับว่าโอเคให้ออกเตือนนะครับที่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับที่ปภ.ไม่สามารถเตือนได้เองเลยโดยพลการเนี่ยเพราะว่าวันนี้ปภ.เนี่ยติดตามในเรื่องของความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่

0: พอเองเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลในเชิงพื้นที่นะครับวันนี้เรารู้ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แต่ปพไม่รู้ล่ะครับว่าในเชิงพื้นที่เองเนี่ยพื้นที่รับน้ำเป็นอย่างไรสามารถรับน้ำได้มากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการยืนยันกับพื้นที่ไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในบางจุดนะครับในเรื่องของการประสานงานทางรัฐบาลเองรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการกำชับนะครับให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นบูรณาการร่วมกันมากขึ้นในส่วนพื้นที่เองก็ต้องมีความทำงานในการลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะยืนยันกลับมาให้ทางปภได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเมื่อรับทราบก็จะได้มีพื้นที่มีเวลาในการจัดการตัวเองนะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับในส่วนที่2นะครับในเรื่องของเชิงโครงสร้างเนี่ยจริงๆตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับในหลายๆส่วนเพื่อที่จะเตรียมรับมือถ้าหากมันเกิดขึ้นผมว่าทุกท่านเข้าใจตรงกันแหละครับว่าเราห้ามธรรมชาติไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องมีความพร้อมในการที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ก็ได้มีการทำในเรื่องของบัญชีเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงเรือนะครับเจ็ตสกีนะครับรถสุขาทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีท้องถิ่นทั่วประเทศหลายพันแห่ง 7,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีอุปกรณ์มีสรรพกำลังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีนะครับลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้แล้วสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเอารถสุขารถยกสูงนะครับเอาเรือเอาอะไรจากท้องถิ่นรอบๆหรือว่าที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของปภเองนะครับก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในระดับเขตนะครับถ้าเกิดตรงไหนเกิดเหตุก็จะส่งเข้าไปดีอีนะครับจากรอบที่แล้วที่มีการเกิดเหตุเนี่ยสิ่งหนึ่งการสื่อสารนะครับกระทรวงดีอีก็ได้สั่งการให้ได้มีการไปปรับนะครับตัวตู้คอนโทรลของตัวเซลล์ไซต์ที่เป็นตัวกระจายสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการสำรองพลังงานเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะครับในส่วนของไฟฟ้านะครับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงเนี่ยก็ได้มีการกระจายกำลังลงไปเพื่อที่จะปรับในเรื่องของตัวมิเตอร์นะครับแล้วรวมไปถึงสายส่งในกรณีที่เกิดเหตุนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบระบายน้ำนะครับเรื่องเขื่อนระบายน้ำนะครับรวมไปถึงคลองต่างๆของกรมชลประทานนะครับอันนี้ไม่มีรายละเอียดอีกเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งให้ท่านประกอบไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันให้ผมคิดว่าจะเป็นการใช้เวลาเกินไปนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านสมาชิก
2: ขอบคุณท่านประธานสภารวมไปถึงขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยให้เห็นผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมีความกังวลว่าน้ำในรอบนี้เนี่ยถ้าเราดูทิศทางไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดน่านก็ดีหรือปริมาณน้ำในบริเวณภาคกลางก็ดีเนี่ยเราก็มีความกังวลแต่พอท่านนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้พูดนะครับได้ฉายภาพให้เห็นว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นด้วยนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับวันนี้แน่นอนว่าเรื่องของการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารให้เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับจากทางนายกให้ไปดูแลในส่วนของภาคใต้นะครับท่านเองก็พยายามให้ความสำคัญนะครับกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ดูแลในเรื่องของการแก้ปัญหาในภาพรวมของภาคใต้และถิ่นจริงๆทางเทศบาลนครยะลาเองถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งท้องถิ่นนะครับที่พยายามสู้นะครับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องน้ำท่วมเป็นลักษณะของสมาร์ทซิตี้นะครับเมื่อเวลาปริมาณน้ำขึ้นมาประมาณไหนบ้านบริเวณไหนบ้างบ้านเล็กที่เท่าไหร่ที่จะเกิดการท่วมนะครับในเวลาไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องมาถอดบทเรียนแล้วก็มาบูรณาการกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งกันและกันผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราต้องพูดควบคู่กับการบริหารนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนั่นก็คือการ

0: บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมในฐานะส.ส.รหัสเนี่ยท่านก็จะได้ทราบว่าเราก็พยายามใช้กลไกนะครับของสภาผู้แทนราษฎรในการหารือความเดือดร้อนต่างๆในการที่อยากจะให้รัฐบาลนั้นพยายามจัดสรรนะครับงบประมาณและผมเองก็พูดบนะครับในเรื่องของงบประมาณในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นงบกลางก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงบของพรบในปีงบประมาณต่างๆก็ดีวันนี้ในงบฟังก์ชันของแต่ละหน่วยงานผมเองก็ได้ไปดูในปี70เนี่ยผมเองก็พยายามต้องขอชื่นชมนะครับรัฐบาลนะครับแต่วันนี้ด้วยข้อจำกัดของประมาณก็พยายามนะครับเห็นหลายๆโครงการที่เราเคยผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจังหวัดยะลาเนี่ยเราเคยบูรณาการกันทุกหน่วยงานกรมชนกรมทรัพย์ขออภัยฮะท้องถิ่นนะครับเราก็ไปดูว่าอะไรคือข้อจำกัดข้อจำกัดจริงๆก็คือในเรื่องของงบประมาณครับท่านครับบางทีเวลาของงบประมาณงบกลางนะครับเราก็อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็เข้าใจในข้อจำกัดของเงินของรัฐบาลแต่บางทีพอเวลาไปของบอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดนะครับถ้าเราไปดูในงบปี70เนี่ยท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นเขาก็อยากจะแก้คลองนะครับหรืออยากจะทำในเรื่องของการระบายน้ำแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณวันนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับในการที่จะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอาจจะรัฐบาลอาจจะคิดนะครับในเรื่องของงบปี70ปี71เนี่ยพื้นที่ภูมิภาคไหนนะครับที่ท้องถิ่นต้องประสบการเสนอทำถนนก็ส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีนะครับก้อนน้ำด้วยที่ไม่ใช่กรมชลประทานนะครับที่ไม่ใช่กรมทรัพยากรน้ำธรรมชาติหรือต่างๆเหล่านี้เป็นของชนซึ่งบางทีอาจจะใช้งบไม่เยอะแต่บางทีงบประมาณที่มันจำกัดก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังคำถามนะครับคำถามต่อไปไม่ว่าจะเป็นงบยุทธศาสตร์จังหวัดนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับหรือยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดนะครับวันนี้ที่ผ่านมาในงบปัดนะครับไปบ้างเรื่องต่างๆแต่วันนี้ถ้าเราคิดในเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ดีหรืองบยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อจะได้มาแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับไปยังรัฐบาลนะครับผ่านท่านประธานแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสู่คำถามที่สองครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของแจ้งเตือนภัยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องควบคู่นั่นก็คือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหรือโครงการนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับในพื้นที่ต่างๆซึ่งอาจจะโฟกัสในภาคใต้ตอนล่างใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ครับด้วยเวลาที่มันจำกัดนะครับส.ส.นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เสนอดูแล้วก็ให้ความสำคัญในการที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับเป็นคำถามที่2ครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรี
2: ท่านประธานที่เคารพครับวรสิทธิ์ลิมสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในส่วนของเรื่องงบประมาณเรื่องแผนการหามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมนะครับก็ตรงไปอย่างตรงตามที่ท่านส.ส.ได้เรียนนะครับว่างบประมาณเนี่ยเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมถืองบประมาณแล้วมีงบประมาณมากกว่านี้เนี่ยถ้าใครขอเข้ามาเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะให้ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าผมก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเสนอขอเข้ามาจากพื้นที่เข้ามาจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราคิดตรงกันนะครับก็วันนี้ก็ท่านอธิบดีเพิ่งมานะครับมาทำงานวันแรกเนี่ยก็จะมีการให้นโยบายในเรื่องของการทำงบประมาณด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของปี71อยากจะให้เน้นในเรื่องของการภัยแล้งนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยภัยแล้งธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำท่วมก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความถี่มากขึ้นแล้วมีความรุนแรงมีการควบคุมไม่ได้มากขึ้นนะอันนี้ผมเห็นตรงกันนะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ความเห็นนะครับในส่วนของเรื่องโครงการอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกรมโยธาที่ทำเรื่องของเรื่องของคลองเรื่องของระบบจ่ายน้ำส่งน้ำต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับทั้งยะลาทั้งปัตตานีทั้งนราธิวาสนะครับเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขระดับลุ่มน้ำนะครับไม่ใช่แก้เฉพาะจุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับซึ่งตั้งไปเสร็จแล้วแล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำนะครับครอบคลุมในพื้น

0: ที่ของลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราแล้วก็โกลกนะครับซึ่งจะมีโครงการที่จะมีการเร่งรัดเป็นพิเศษนี่ก็จะมี3ส่วนสำคัญนะครับที่ยะลาก็จะมีโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณตำบลยุโปนะครับและโครงการคันกั้นน้ำคลองตาเซรวมไปถึงการผลักดันคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อเขตชุมชนนะครับซึ่งตัวหลังนี้ผมว่าเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับแล้วก็จะมีการเสนอว่ามาให้มีการศึกษานะครับในการสร้างในเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของบึงแบมเมาะนะครับซึ่งได้ผ่านมติครม.ในวันที่ทางรัฐมนตรีได้มีการไปประชุมที่จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับของกรมโยธาในพื้นที่ชุมชนเมืองยะลาจังหวัดยะลาด้วยนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับท่านสมาชิกครับแต่ว่ายังมีเป็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดอยู่นะครับในส่วนของลุ่มน้ำสายบุรีกรมชลประทานได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งลุ่มน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมเนี่ยประมาณ173โครงการนะครับโดยที่จะแบ่งนั่นก็คือระยะเร่งด่วนระยะปานกลางนะครับแล้วก็ระยะยาวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการบรรเทาน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่างนะครับและพื้นที่พลุบาเจาะไม้แกนนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยเราทำได้ครอบคลุมเนี่ยนะครับคิดว่าจะแก้ไขในเรื่องของพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยได้มากกว่า 400,000 ไร่นะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองนะครับก็จะมีเรื่องของโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังนะครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบระบายน้ำและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับความเสียหายและมีการของบกลางเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับก็กำลังอยู่ในเรื่องของการจัดทำในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็การอนุมัติโครงการนะครับทั้ง3พื้นที่ครับทั้งปัตตานีทั้งยะลารวมไปถึงนราธิวาสนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านสมาชิก
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับในคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปถึงคำถามสุดท้ายขอบคุณนะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่ได้พยายามได้ฉายภาพให้เห็นถึงโครงการต่างๆที่พยายามที่จะบอกว่าภาครัฐเองเนี่ยวันนี้ก็ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบนะครับแต่ปัญหาใหญ่สำหรับคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปสู่คำถามนะครับก็จริงๆผมก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้กับท่านรัฐมนตรีหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ที่ดูในเรื่องของกรมปภ.นะครับจริงๆท่านก็ลูกเล็กนะครับก็พยายามให้เวลากับลูกด้วยผมก็พยายามติดต่อลูกแล้วก็เวลากับพื้นที่ในการแก้ปัญหาเห็นใจครับทุกคนฮะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็สู่คำถามสุดท้ายนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเวลากลับไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยชาวบ้านก็มักจะถามในเรื่องของเพราะวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันคิกออฟในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะถามซึ่งพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดน้ำท่วมผมไม่ได้คือสิ่งต่างๆนี้สำหรับผมที่เป็นคนมุสลิมแล้วเนี่ยเป็นคนอิสลามแล้วเนี่ยต่างๆแล้วนี่มันคือตักเดสนะครับของอัลลอฮ์มาดาลานี่ก็คือตักเดสคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วแต่เราในฐานะคนที่มีหน้าที่ก็รับผิดชอบทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อไปสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายนะครับหากสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างเนี่ยประชาชนเนี่ยที่ได้รับนะครับในเรื่องของผลกระทบรัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการนะครับในเรื่องของการเยียวยาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ทางการเกษตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจนั่นคือในเรื่องของภาคเอกชนพร้อมแล้วหรือยังเราเริ่มคิกออฟวันนี้จริงๆไหมนะครับและจะทำอย่างไรให้มันรวดเร็วและก็ทั่วถึงสำคัญที่สุดคือเป็นธรรมที่สุดขอบคุณมากครับท่านประธานคร
1: ับ รัฐมนตรีมีตอบไหม
0: ตอบครับ
1: เชิญ
0: ตอบได้ไหมครับรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับบริษัทเอ็มบัสซีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในส่วนคำถามที่3ที่ท่านสมาชิกได้กรุณาสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะน้ำท่วมนะครับก็เมื่อช่วงเช้าก่อนที่จะเดินทางมาสภานะครับก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมปภ.นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็

0: เป็นดีเดย์นะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับก็ได้มีการประกาศคิกออฟนะครับในเรื่องของกรมธรรม์นะครับประกันภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ทำประกันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมด30ล้านหลังคาเรือนนะครับโดยที่จะมีเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเกิดน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามหลังมาจากน้ำท่วมเนี่ยคือเรื่องของการเยียวยาสิ่งที่เราพบเจอนะครับแล้วก็เราเอามาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือว่าเมื่อก่อนพอน้ำท่วมเสร็จปั๊บสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องทำก็คือเราก็ต้องหอบเอกสารนะครับหอบเอกสารไปที่หน่วยงานนะครับไปแจ้งความจำนงขอเงินเยียวยานะครับเอกสารก็เยอะนะครับยุ่งยากต้องนู่นต้องนี่ทำให้การทำงานเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนและมีความล่าช้าในบางพื้นที่เองเนี่ยเอาไปยื่นที่อบต.เพื่อจะขอเงินเยียวยานะครับยังยื่นยังไม่ทันจะส่งน้ำท่วมซ้ำเอกสารหายก็ต้องกลับมาวุ่นวายกันเรื่องแบบนี้อีกนะครับแล้วทีนี้ในระยะเวลาในการจัดการเนี่ยบางทีมันต้องทำให้เงินในการอนุมัติมาเนี่ยบางทีมันต้องใช้ระยะเวลารอนานนะครับซึ่งสิ่งที่รัฐบาลได้เข้าไปปรับนะครับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นก็คือเราได้ซื้อประกันนะครับหลักการของประกันก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุนะครับเมื่อประกาศเป็นประกาศเขตภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ไหนบ้านหลังไหนที่โดนน้ำท่วมนะครับก็จะได้รับการเยียวยา 10,000 บาทนะครับภายในระยะเวลา15วันซึ่งเดี๋ยวทางบริษัทประกันก็จะต้องโอนเงินเยียวยาโดยตรงนะครับมาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบ้านไว้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของน้ำล้อมนะครับถ้าเกิดว่าโอเคบ้านบางหลังอาจจะน้ำไม่ท่วมก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนน้ำล้อมอย่างที่ผ่านมาพวกเราน่าจะคุ้นชินกับคำนี้ดีแล้วจนไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้เนี่ยอันนี้เราก็มีส่วนคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดน้ำล้อมเกิน7วันอันนี้ก็จะได้ 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆครับเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทนะครับในส่วนที่2นะครับถ้าเกิดว่า เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนนะครับอันนี้กรมธรรม์ก็จะคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้ตามจริงนะครับซึ่งวงเงินหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่ 90,000 บาทนะครับซึ่งก็จะมีทีมลงไปจัดการลงไปประเมินซึ่งเราก็มองว่าในการประเมินเนี่ยถ้าเป็นโดยทำโดยเอกชนทำโดยบริษัทประกันภัยเนี่ยแน่นอนครับความรวดเร็วนะครับการ เข้าไปจัดการนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าสามารถที่จะประเมินความเป็นจริงนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนได้มากขึ้นอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางหลังได้500บางหลังได้ 5,000 บางหลังได้ 30,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการประเมินก็จะประเมินให้ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะอนุมัติวงเงินเพิ่มตรงนี้เข้าไป 90,000 บาทถ้ามีเหตุ เสียชีวิตที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองให้ตรงนี้ก็คือ2ล้านบาทนะครับในส่วนของทุพพลภาพเนี่ยก็จะคุ้มครองให้200,000บาทนะครับขอบคุณครับ
1: ขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ตั้งกระทู้ถามนะคะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรุงเทพมหานครจำนวน36คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569ขอบคุณนะคะต่อไปเป็นกระทู้ถามสด51ส.ของคุณพัทรพงษ์ลีลาภัทรถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีช่วยนะคะเจเศรษฐไทยเศรษฐมาตอบเชิญท่านสมาชิก
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพัทรพงษ์ลีลาภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพรรคประชาชนตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะถามคำถามกับนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติคนที่เป็นคนกำกับแล้วก็มอบหมายให้รองศรีเป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คนเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการความตั้งใจของผมความถามของผมตอนแรกจะโฟกัสสาธารณภัยเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีแค่2คนจริงๆที่ตอบได้คือท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกที่รับผิดชอบแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อท่านรัฐมนตรีสละเวลามาตอบกระทู้ของผมในวันนี้ผมจะปรับคำถามให้เข้าไปเรื่องของการจัดการสาธารณภัยที่ท่านรัฐมนตรีช่วยกำกับกรมปภ.อยู่คำถามแรกครับผมจะปรับคำถามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมาเป็นเรื่องของการสื่อสารการแจ้งเตือนแทนเราเจอปัญหาเรื่องนี้หนักมากครับการสื่อสารให้คนที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเข้าใจง่ายๆเนี่ยมีปัญหากันหนักมากจริงๆจากภาครัฐไปสู่ประชาชนเมื่อวานครับเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารองโฆษกรัฐบาลเปิดมาก่อนเลยว่าจะมีการปล่อยระบายน้ำต่อวินาทีหลังจากนั้นกรมชลบอกอีกอย่างครับไม่ใช่ 2,500 นะจะเป็นแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นต่อมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่แน่ใจว่ารักบ้านเกิดหรือว่าเป็นห่วงการท่องเที่ยวท้ายเขื่อนออกมาพูดต่อเลยสื่อสารผ่านสาธารณะเลยว่าจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อนไปถึงรองนายกท่านทรงศักดิ์ทองศรีก็ต้องออกมาพูดว่าในที่ประชุมเนี่ยไม่มีมติ 2,500 เลยในที่ประชุมมีมติแค่2นาทีแต่ปัจจุบันเป็นยังไงครับท่านประธานเช้านี้ครับ6นาฬิกากรมชลระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปแล้ว9นาฬิกาปรับขึ้นมาเป็น 2,320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็แจ้งชัดเจนในกรรมธิการปภ.เมื่อเช้านี้เองว่าเย็นนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,400 แล้วพรุ่งนี้จำเป็น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามมติความเห็นชอบของท่านรองทรงศักดิ์ทองศรีที่ประชุมเมื่อวานนี้สรุปคือยังไงครับท่านรองนายกโกหกประชาชนไปเพื่ออะไรใครได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ท่านรองนายกกลายเป็นพินัคคิโอประชาชนต้องมารับผลกระทบจากน้ำเขาไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ซ้ำเพราะเขาไม่รู้ว่าข้อมูลตรงไหนมันถูกหรือมันผิดแล้วปัญหานี้มันก็โยงมาที่กรมปภ.ครับที่เขื่อนแม่กลองครับไปที่ตะวันตกกรมชลประทานครับออกแจ้งเตือนครับว่าจะมีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะสูงสุดเนี่ยให้เฝ้าระวังไว้เลยไม่เกิน 2,500 แต่กรมชลประทานจะพยายามทำให้มันอยู่ที่ 2,300 ถึง 2,400 ไม่เกินนี้แต่กรมปภ.ครับออกแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ไปต่อเลยให้ประชาชนเฝ้าระวังคนราชบุรีรับเฝ้าระวังเลยจะอยู่มีโอกาสที่จะปล่อยอยู่ที่ 3,000ลูกบาทเสกตัวเลขมาเพิ่มจากไหนไม่รู้อีก500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคนอาจจะงงครับทำไมถึงพูดเป็น 2,000 2,200 2,500 3,000 ทำไมไม่พูดเป็นระดับน้ำไปเลยล่ะว่าลึกเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือปริมาณของน้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยที่ 2,000 เนี่ยมันจะท่วมไม่เท่ากันบางพื้นที่ก็50เซนบางพื้นที่ก็1เมตรบางพื้นที่ก็3เมตรคนในพื้นที่จะเข้าใจในส่วนนี้ดีกว่าเราแต่ว่าที่พูดกันในวันนี้ครับผมอธิบายให้ชัดๆครับการที่ปภ.แจ้งเตือนผิดไปแบบนั้นว่าในส่วนของบ้านโป่งราชบุรีนะครับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยทุกๆ100เนี่ยระดับของน้ำจะเพิ่มขึ้น10เซนแล้วในที่โพธารามเนี่ยจะเพิ่มขึ้น15เซนเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนผิดไป500เนี่ยครับมันพูดถึงแล้วกำลังพูดถึงระดับน้ำที่อาจจะท่วมเพิ่มขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้มันชัดเจนมากว่าการทำงานระหว่างหน่วยงานที่กำกับเรื่องของน้ำกับหน่วยงานที่กำกับในเรื่องของการจัดการสาธารณภัยมันมีปัญหาจึงมาถึงคำถามที่1ครับตอนนี้ปัญหาการแจ้งเตือนระหว่างปภ.กับหน่วยงานที่จัดการน้ำเนี่ยมันคืออะไรแล้วรัฐบาลจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของที่เราพูดกัน2จุดนี้นะครับยังมีเรื่องของกทม.ที่เราก็ต้องเห็นภาพรถจมน้ำกันเกลื่อนกาดเราต้องเห็นภาพของจังหวัดระนองเมื่อวานผมไปลงพื้นที่ที่อำเภอแกลงประชาชนว่าเขาต้องอพยพด้วยตัวเองออกมาถึงศาลาของวัดแล้วถึงจะได้ข้อมูล

0: นจากเซลล์บอร์ดแคสต์จากรัฐบาลเพราะฉะนั้นปัญหานี้มันชัดเจนมากครับผมทราบดีว่าไม่มีทางเลยที่รัฐบาลส่วนกลางกรมปภจะสามารถแจ้งเตือนได้ทุกพื้นที่แบบเฉพาะพื้นที่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นปัญหานี้มันอยู่ที่ SOP ของการแจ้งเตือนแบบเซลล์บอร์ดแคสต์ผมจึงตั้งเป็นคำถามครับว่าในส่วนของการแก้ไข SOP ตรงนี้รัฐบาลมีแนวทางที่จะแก้เพื่อให้หน่วยงานที่อยู่ในเฉพาะพื้นที่เขาเนี่ยสามารถมีอำนาจในการแจ้งเตือนให้มีข้อมูลข้อความที่ชัดเจนว่าต้องอพยพไปที่ไหนน้ำจะลึกเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานสามารถส่งหนังสือมาที่กรมปภโดยส่วนตัวภัยพิบัติอยู่แล้วแต่แบบนี้มันยิ่งล่าช้าเข้าไปอีกจึงสอบถามเป็นคำถามแรกประมาณนี้ครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสำหรับประเด็นคำถามนะครับแจ้งเตือนนะครับในส่วนของการออกเซอร์บอร์ดแคสต์นะครับที่ท่านเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะครับมีความกังวลในเรื่องของการอาจจะไม่สอดคล้องกับหน่วยงานนะครับผมเอาประเด็นแรกก่อนแล้วกันนะครับการที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับออกมาแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นสนทช.หรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะพูดกับสถานการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรายึดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับแล้วก็การระบายน้ำซึ่งคาดการในห่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วเราก็ยึดหลักเกณฑ์ในการที่จะส่งถึงข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับครอบคลุมที่สุดนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับเรายึดหลักการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเหตุนะครับแล้วสิ่งที่ท่านเพื่อนสมาชิกถามต่อมาว่าแล้วกับการที่บางพื้นที่เนี่ยนะครับหลากหลายพื้นที่เลยนะครับว่าทำไมถึงแจ้งเตือนที่หลังนะครับมีเหตุการณ์ไปแล้วแล้วก็ถึงแจ้งเตือนเรียนด้วยความเคารพนะครับทุกๆพื้นที่ที่เกิดเหตุอุทกภัยนะครับอันดับแรกคือหนังสือนะครับจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งไปยังพื้นที่นั้นๆทุกจังหวัดว่าเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีร่องมรสุมพัดผ่านในพื้นที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้ให้ท่านเนี่ยติดตามและเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของท่านนะครับแล้วถ้าท่านมีความประสงค์นะครับอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะใช้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าในส่วนของเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยให้ท่านแจ้งกลับมาอันนี้อย่างแรกนะครับหนังสือซึ่งหนังสือเนี่ยจะออกก่อนอยู่แล้วนะครับผมก็เข้าใจออกไปเนี่ยก็เหมือนกับราชการแหละครับก็รับมาอ่ะโอเคก็ว่ากันนะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับเรามีการมอนิเตอร์นะครับที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะครับมีเจ้าที่พนักงานจริงอยู่ว่ามีเจ้าที่พนักงานที่น้อยนะครับเวลาประมาณ 5-6 คนสลับหมุนเวียน24ชั่วโมงนะครับติดตามเรดาร์ในเรื่องของกลุ่มเมฆฝนนะรู้แล้วว่าจะมีในเรื่องของม่องมรสุมมีเรื่องของเมฆฝนนะครับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ระบบการโทรศัพท์เนี่ย SMS ก่อน SMS นะครับท่านนายอำเภอท่านผู้ว่านะครับอย่างที่สองก็คือการนะครับว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับจากจอเรดาร์เนี่ยมีปริมาณน้ำฝนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนให้ท่านเนี่ยตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่ว่าปริมาณน้ำฝนเท่านี้เนี่ยมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับนะครับในห้วยต่างๆเนี่ยนะครับมีผลกระทบไหมตรงข้อมูลตรงนี้เราบวกกับเรื่องของความชื้นสัมผัสในดินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของระดับน้ำของตลิ่งนะครับเมื่อพื้นที่เนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาตรวจสอบแล้วแต่บางพื้นที่นะครับก็จะแจ้งกลับมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่นี้กำลังมีในเรื่องของน้ำที่เอ่อล้นนะครับข้ามตลิ่งข้ามคลองพี่น้องประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะครับทางพื้นที่ขออนุญาตแจ้งในส่วนของเซลล์บอร์ดแคสต์ลงไปในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขั้นตอนเนี่ยนะครับไม่ถึง5นาทีอ่ะผมให้แบบอย่างมากเลยแต่จริงๆแล้วไม่เกิน5นาที

ทีนะครับเพราะว่าเมื่อเรารับรู้ว่าพื้นที่ที่จะผลกระทบมีพื้นที่ไหนบ้างเนี่ยเราแค่ลากเส้นนะครับแล้วก็กำหนดไปนะครับจะเอาตำบลนี้หมู่บ้านนี้นะครับแนวถนนเส้นนี้นะครับแล้วเราก็ประกาศลงไปในระบบเซลบอร์ดแคสได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของก่อนเกิดภัยนะครับผมเองทราบผมก็เรียกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ท่านในอำเภอเนี่ยรับรู้และเข้าใจในระบบของการแจ้งเตือนในเรื่องของเซลบอร์ดแคสนะครับว่ามันมีความจำเป็นนะครับแล้วมันมีเป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนได้นะครับก็พยายามทำความเข้าใจและพยายามเรียนรู้กับระบบนะครับเอาข้อมูลชุดนี้เนี่ยส่งไปยังนายกเทศบาลนายกอบต.นะครับโดยเฉพาะกับระบบของกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านนายอำเภอนะครับเราบอกตลอดเวลาว่าถ้าท่านเกรงว่าพื้นที่ยังสุ่มเสี่ยงนะครับแต่อาจจะใช้เวลาหลายวันเราสามารถจะปล่อยเป็นระบบอินฟอร์เมชันได้นะครับอินฟอร์เมชันก็คือแจ้งเตือนมาในโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้มีสัญญาณร้องแจ้งเตือนนะครับก็อาจจะคาไว้ในโทรศัพท์ท่านประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ส่วนการ Extreme Alert เนี่ยนะครับมันคือการที่ส่งเสียงนะครับแล้วก็มีเสียงดังแล้วก็มีข้อความปรากฏนะครับ Extreme Alert เนี่ยนะครับตามหลักแล้วเนี่ยนะครับคือไม่ใช่การเก็บของไม่ใช่การย้ายยบในทันทีนะครับถ้าท่านมีข้อความ Extreme Alert นะครับท่านต้องอพยพในแนวน้ำทันทีนะครับอันนี้เนี่ยในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของอุทกภัยนะครับเหมือนกันครับถ้าวันนึงมีเรื่องของแผ่นดินไหวมาแล้วออกเซลบอร์ดแคสในเรื่องของ Extreme Alert นะครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามคือการอพยพนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนสึนามิก็เหมือนกันครับถ้าวันนึงได้รับแจ้งแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มันจะมีสึนามิขึ้นมานะครับเมื่อเรามีการ Extreme Alert พี่น้องประชาชนจะต้องใช้เวลาห่วงเวลานี้มีเวลาในการเก็บของนะครับแต่เรียนด้วยความเคารพนะครับอันนี้ผมทราบดีว่ามีพื้นที่นะครับบางพื้นที่เราโทรไปนะครับตี3ตี4เราเห็นแล้วว่ามีปริมาณน้ำฝนส่วนของน้ำป่าไหลหลากหรือว่าในส่วนของอุทกภัยในแต่ละพื้นที่เราอาจจะไม่ได้รับการติดต่อกลับมานะครับหรือว่าติดต่อใครในพื้นที่ไม่ได้นะครับจนกระทั่งคนที่ตัดสินใจหน้างานก็เอาว่าพอน้ำป่าเกิดแล้วเนี่ยค่อยแจ้งเซลบอร์ดแคสนะครับสิ่งทางออกของเราเนี่ยหนึ่งก็คือตอนนี้เราก็พยายามรวบข้อมูลของทุกหน่วยงานมาไว้ที่เรานะครับเผื่อไปยังพี่น้องประชาชนก่อนนะครับแล้วเวลาที่เหตุสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินนะครับหรือว่ากำลังจะเกิดเหตุที่มันเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับเพิ่มเติมนะครับเราก็จะออกเป็นในเรื่องของ Extreme Alert นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจผมต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของเซลบอร์ดแคสเนี่ยมันเป็นการแจ้งเตือนในระบบใหม่นะครับในแต่ละพื้นที่นะครับและตั้งแต่ผมมากำกับดูแลเนี่ยผมใช้นะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะคนในปภ.ที่ต้องเรียนรู้นะครับยังมีหน่วยงานราชการนะครับผู้นำนายอำเภอและกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องเข้าใจในเรื่องของการแจ้งเตือนเข้าใจในจิตวิทยาของการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ไม่รวมในเรื่องล่าช้านะครับแต่ถ้าเรื่องล่าช้าที่จะกลับไปแก้ไขในแต่ละพื้นที่นะครับทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่ของกทม.นะครับเราเข้าใจในจุดบอดนะครับเวลาแต่ละจังหวัดเกิดแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่พยายามจะทำให้ความผิดพลาดซ้ำขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้เกิดในเรื่องแบบนี้ในพื้นที่ต่อๆไปนะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะครับเรื่องเซลบอร์ดแคสเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องของการภัยพิบัตินะครับก่อนหน้านี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมก็ติดต่อประสานงานไปว่าเรามีส่วนข้อมูลของเรื่องเซลบอร์ดแคสท่านจะเห็นว่าในเรื่องของถนนทรุดตัวเนี่ยนะครับเราก็ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุข้อมูลมา

0: เมื่อพี่น้องประชาชนขับรถไปนะครับก่อนจะเข้าในสุดที่รถไอ้ตรงนี้เนี่ยบางคนก็มีความลังเลว่าเฮ้ยเราไปแจ้งเตือนในเรื่องของที่ก่อเหตุจะรู้ไหมว่าเราซ่อนอยู่ตรงไหนมันมีระบบของการปิดเสียงได้นะครับที่แจ้งเตือนไปเป็นข้อความแล้วไม่มีเสียงนะครับหรือว่าแจ้งเตือนโดยการกั้นพื้นที่โดยรอบนะครับและด้วยความเคารพนะครับว่าเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสเป็นเรื่องที่สิ่งใหม่นะครับแล้วผมพยายามจะเอามาให้เกิดก่อประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดบอดเนี่ยนะครับ เพื่อนสมาชิกรบกวนแจ้งมาได้เลยนะครับผมพยายามติดต่อทุกช่องทางนะครับแล้วผมก็พยายามจะใช้กลไกหนึ่งก็คือพวกเรานะครับก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละนะครับเราไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะพรรคไหนนะครับแล้วเราก็หวังแก่ประโยชน์กับประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกรรมาธิการผมก็ทราบว่าเดี๋ยวทางท่านก็คงจะเรียกเข้าไปในชี้แจงแล้วก็มีคำแนะนำนะครับแต่วันนี้ผมมาฟังทุกท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับท่านสสเนี่ยนะครับผู้ตั้งกระทู้เนี่ยนะครับท่านมีเวลาจำกัดก็จริงนะครับท่านบอกผมไม่ได้เลยนะครับในห้วงเวลาต่อไปนี้อยากให้เราเข้าไปดูในพื้นที่ไหนหรือว่าปรับปรุงในเรื่องใดนะครับวันนี้เราจะได้มาหาทางออกแล้วก็ช่วยกันป้องกันนะครับก็ถ้าในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยนะครับถ้ายังมีท่านใดสงสัยเนี่ยนะครับมีคำแนะนำเนี่ยผมก็ยินดีน้อมรับแล้วก็จะนำไปปรับปรุงครับผม
1: เชิญท่านพัทรพงษ์ถาม
2: ท่านประธานครับพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับผมว่าประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้รับฟังคำตอบนะครับก็คือประเด็นหลักเลยคือปัญหาระหว่างการประสานงานข้อมูลระหว่างหน่วยงานน้ำกับกรมปภก็คือการขาดการสื่อสารนะครับโอเคจากการไม่ได้ตอบในส่วนนั้นมาถึงคำถามต่อไปครับมันทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่าระบบฐานข้อมูลที่รัฐบาลใช้ทุกวันนี้มันหน้าตาเป็นยังไงการที่เราแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้รัฐมนตรีคนนึงเนี่ยมาดูกรุงเทพรัฐมนตรีคนนึงมาดูภาคกลางคนนึงดูตะวันตกตะวันออกดูเหนืออีสานใต้แบ่งรัฐมนตรีมาจัดการภัยพิบัติกันเหมือนแบ่งเค้กแบบนี้เนี่ยแล้วการจัดการยกตัวอย่างง่ายๆเลยน้ำจากปทุมเข้ากทม.นะฮะที่มันคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดแบบเนี้ยรัฐบาลใช้ฐานข้อมูลใช้กองบัญชาการตรงไหนในการเคาะในการตัดสินใจแล้วรัฐมนตรีที่ได้รับการมอบหมายเนี่ยเขาทำงานกันยังไงบนฐานข้อมูลอะไรจึงมาสู่คำถามที่2ครับระบบวอลลุ่มการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่า EOC ที่ตัดสินใจสถานการณ์หน้างานในช่วงวิกฤตต่างๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ผมทีขอบคุณครับ
1: ท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีเหลือเวลา3นาทีกว่า4นาทีนะครับเชิญครับ
0: ตอบไม่ถูกเลยทีนี้ครับครับอาจจะกินเวลาเพื่อนสมาชิกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ในเรื่องหน่วยงานน้ำกับปภ.เนี่ยนะครับเราอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราได้ข้อมูลจากหน่วยงานน้ำมานะครับแต่เราจะแจ้งเตือนนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเมื่อผนวกกับแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะคือหน่วยงานอื่นเนี่ยยังไงไม่รู้นะครับแต่ปภ.เรายึดหลักว่าขอให้เป็นการแจ้งเตือนที่มันเป็นขั้นในการเฝ้าระวังนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับและให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตระหนักให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ตัวเลขอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับผมก็จะขอไปรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้ากรมชลบอกผมมา 2,500 นะครับแต่แนวโน้มจะขึ้นถึง 3,000 ผมก็ต้องแจ้งเตือน 3,000 นะครับผมจะไม่แจ้งเตือนในสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเข้าไปในการที่จะไปแก้ไขแล้วก็ไปปรับนะครับในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของในพื้นที่ของรัฐมนตรีนะครับให้ดูแลในแต่ละภาคเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะครับเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปนะครับไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นคนที่คอยดูนะครับควบคุมการสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดนะครับรับสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัตินะครับรวมถึงการที่จะไปเฝ้าติดตามในเรื่องของการโครงการหรือว่าปัญหาต่างๆนะครับเพื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยมีท่านรองนายกภาคนะครับแต่ละภาคเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะประสานงานไปที่ท่านรองนายกท่านรองนายกก็สามารถจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับประมาณ50ล้านนะครับในการที่จะไปขุดลอกลำเหมืองนะครับวัชพืชนะครับหรือว่าโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้รวดเร็วต่อการขับเคลื่อนหรือการแก้ไขสถานการณ์กับทุกกรมนะครับทุกกระทรวงนะครับโดยที่ให้รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจในการบัญชาการเต็ม

0: แต่เวลาเกิดภัยแล้วเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะส่งไปนะครับก่อนเกิดภัยนะครับเรียนรู้ครับวันที่23เนี่ยนะครับก่อนเกิดภัยเนี่ยนะครับผมก็มีการเรียกประชุมแล้วก็บังคับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการตั้งวอลลุ่มเฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะกับระบบปฏิบัติการของ EOC นะครับมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าวิธีการจัดการเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับระหว่างเผชิญเหตุนะครับแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยขั้นตอนการทำงานของเขาเนี่ยทำอย่างไรนะครับทีนี้ก็เปรียบเสมือนกับผู้บัญชาการสูงสุดนะครับมีการบัญชาการมีการบูรณาการทุกหน่วยงานครับเข้ามาในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการเผชิญเหตุนะครับใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าท่านผู้ว่าไม่ได้รับการประสานงานหรือว่าอำนาจของท่านเนี่ยไม่ไปถึงในเรื่องของเขตพื้นที่นะครับเขตพื้นที่ของสาธารณสุขคมนาคมนะครับของทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าในระดับกระทรวงเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็สามารถจะต่อตรงเข้าไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานนะครับแล้วก็ช่วยต้องใช้ในแต่ละพื้นที่นะครับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเพิ่มเติมลงไปในแต่ละพื้นที่นะครับผมเข้าใจดีครับเกิดสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับสถานการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากจังหวัดใดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันเกิดจากจังหวัดนี้แล้วก็มาที่จังหวัดนี้นะครับค่อยๆเลาะมาเรื่อยเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภัยพิบัติในรอบนี้เนี่ยต้องบริหารจัดการในระบบภาพรวมนะครับวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกๆ8โมงเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็มาเป็นประธานในการบัญชาการนะครับหน้าที่ของท่านคือการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าจังหวัดนี้ตอนนี้มีปัญหาอะไรนะครับเกินกำลังของจังหวัดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะสั่งการลงไปที่จะให้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทานะครับในเรื่องของภัยต่างๆนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมเห็นได้ชัดครับว่าในจังหวัดที่ทางปภ.เนี่ยได้มีการเข้าไปซักซ้อมนะครับแผนการเนี่ยนะครับค่อนข้างจะบริหารจัดการได้ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยที่เราต้องคุยกันเนี่ยเราซ้อมทุกเรื่องเลยครับเราซ้อมเรื่องอพยพเราซ้อมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงไหนผิดพลาดเนี่ยผมขอน้อมรับไว้เลยนะครับแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยซ้อมเลยคือการส่งข้าวให้พี่น้องประชาชนให้ครบทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับ
1: ครับเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งคำใจมีเวลาพอเชิญท่านพัทรพงศ์ครับ
2: เรียนท่านประธานครับพัทรพงศ์ดิลพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับโอเคฟังจากที่ท่านรัฐมนตรีตอบนะครับผมมาที่ประเด็นเดียวกันเลยนะครับก็คือเรื่องของศูนย์บัญชาการหรือว่าตัว EOC เนี่ยทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องก่อนจะไปตรงนั้นการจัดการภัยพิบัติในระดับรัฐบาลเนี่ยครับกองหน่วยการปภ.ชาติเนี่ยแน่นอนว่าในระดับจังหวัดในระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีกองหน่วยการท้องถิ่นกองหน่วยการจังหวัดอยู่แล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือกํากับให้กองหน่วยการเหล่านี้เนี่ยทํางานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจุดไหนที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรจุดไหนที่ต้องเพิ่มในส่วนไหนมันเกิดภัยที่ไหนนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องกำกับและก็ควบคุมแล้วก็ทำให้การทำงานของท้องถิ่นและจังหวัดมันรันได้เต็มที่ที่สุดการส่งข้าวนั่นคือหน้าที่ของท้องถิ่นและจังหวัดที่เราต้องไปหนุนเสริมเขาไม่ว่าจะเป็นการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน CBDIM หรืองบประมาณในการอบรมในการฝึกในการเตรียมการแผนรับแผน worst case scenario ต่างๆของท้องถิ่นและจังหวัดนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปกำกับและเข้าไปดูแลช่วยเหลือซึ่งในส่วนนี้ผมเข้าใจดีว่าท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่ทำในส่วนนี้อยู่แล้วมาต่อมาเลยครับเรื่องของระบบฐานข้อมูลที่ผมถามไปว่าในศูนย์บัญชาการ EOC ตัวเนี้ยใช้ระบบฐานข้อมูลอะไรขอขึ้นสไลด์เลยครับผมส่งรูปไป1รูปอ่านไปพร้อมกันเลยครับมุมซ้ายบนนะครับระบบแผนที่สำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วงเล็บ EOC มุมขวาบนครับภาพรวมพื้นที่รับมือสาธารณภัยวันพุธที่30กันยายน2569 14เนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับปัจจุบันครับนี่คือฐานข้อมูลที่วอลลุ่มของรัฐบาลกำลังบัญชาการกันอยู่เตรียมความพร้อมกี่จังหวัดครับ6จังหวัดประกาศแจ้งเตือนกี่จังหวัดครับ2จังหวัดประกาศพื้นที่ภัยกี่จังหวัดครับ0จังหวัด30กันยายนครับที่เกิดเหตุภัยกันรุนแรงมากประกาศพื้นที่ภัย0จังหวัดนี่คือห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ EOC ของรัฐบาลซึ่งแผนที่ตรงนี้ครับท่านประธานงบประมาณปี 67-68 110

0: 6ล้านบาทครับภาษีประชาชนครับแต่ศูนย์บัญชาการเป็นยังไงครับเอารูปลงเลยครับการที่เราทำงานแบบที่ไม่มีฐานข้อมูลแบบนี้ครับมันทำให้สุดท้ายเราต้องรอให้ปัญหามันลุกลามมันใหญ่โตขึ้นไปก่อนเราถึงค่อยไปตามเก็บทีละเรื่องทีละเรื่องนี่คือปัญหาที่เราเจอจากการทำงานที่ไม่มีฐานข้อมูลสไลด์ลงครับไม่แปลกครับที่เราจัดการกับภัยพิบัติกันแบบนี้เพราะเราไม่มีแม้กระทั่งฐานข้อมูลที่บ่งบอกให้ชัดเจนในการที่เรานั่งบัญชาการอยู่หัวโต๊ะมันต้องทำงานด้วยข้อมูลแน่นอนแล้วทำตีไม่มีทางที่จะไปลงพื้นที่ได้ทุกที่เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลมันต้องเป๊ะมันต้องแน่นการสั่งการจะได้ชัดเจนเราจะได้รู้ว่าตอนนี้จังหวัดไหนมีภัยอะไรเกิดขึ้นจังหวัดไหนที่มันรับมือไม่ไหวแล้วมันคาบเกี่ยวมากกว่า1จังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยมันเกินทรัพยากรของตัวเองเราได้จัดสรรถูกว่าเอากระทรวงไหนเอาทรัพยากรตรงไหนเข้าไปช่วยตรงไหนอย่างไรฐานข้อมูลมันต้องแน่นก่อนพื้นที่เสี่ยงอื่นๆด้วยนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของแผนผังการระบายน้ําของสธนช.ยังไม่ได้พูดถึงพื้นที่จุดเสี่ยงพื้นที่ฝังกลบขยะอันตรายที่เราก็ต้องเอามาคํานึงในการจัดการสาธารณภัยด้วยพื้นที่ฝายดักตะกอนสารโลหะหนักต่างๆจากเหมืองนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่เราต้องมีเก็บไว้ในใจด้วยเช่นกันมันต้องวางแผนเรื่องนี้ให้ครบแต่เราไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้ด้วยซ้ำเราจะวางแผนกันยังไงครับมาสู่คำถามที่3ครับกับเหตุอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยเราเห็นความรุนแรงกระทบในวงกว้างทั้งตะวันตกตะวันออกภาคกลางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งหมดครับกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอนุทินชาญวีรกุลเราเห็นการจัดการน้ำท่วมที่หาดใหญ่เราเห็นการจัดการ PM 2.5 ที่ภาคเหนือการจัดการแม่น้ำเป็นพิษการจัดการน้ำท่วมที่น่านแล้วก็มาเจอครั้งนี้มหาอุทกภัยเลยเจอกันทั้งตะวันตกตะวันออกภาคกลางแต่เรากลับไม่เห็นการยกระดับภัยที่นั่งหัวโต๊ะบัญชาการอย่างชัดเจนโดยนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านอาจจะบอกว่านายกอนุทินนั่งประชุมทุกวัน8โมงเช้าแต่ข้อมูลอะไรล่ะครับที่ใช้ประชุมแล้วการสื่อสารกับประชาชนการแถลงข่าวกับประชาชนทุกวันเป็นยังไงปัญหาที่ผมพูดไปตั้งแต่คำถามข้อที่1ออกปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์หลักเลยในการจัดการน้ำในช่วงนี้รองนายกพูดอย่างนึงรองโฆษกพูดอย่างนึงการกระทำจริงเป็นอีกอย่างนึงแค่นี้ยังไม่ชัดเจนเลยซึ่งเป็นประเด็นที่ผมทิ้งท้ายให้กับท่านรัฐมนตรีครับการจัดการภัยพิบัติเนี่ยมันไม่มีทางเลยครับท่านประธานที่รัฐบาลไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามจะทำให้มันไม่เกิดฝนตกทำให้มันไม่เกิดน้ำท่วมเลยได้แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือการลดผลกระทบลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับให้ได้มากที่สุดนั่นคือประเด็นหลักนั่นคือเป้าหมายที่รัฐบาลต้องทำแต่กับการจัดการสาธารณภัยที่เราเจอมาทั้งหมดและการในวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่มาตอบสภาเมื่อวานก็ไม่มาผมฝากท่านประธานไปเลยครับให้ท่านนายกตอบกับประชาชนไปเลยตอบกับสังคมให้ชัดเจนไปเลยว่าในพฤหัสหน้าจะสามารถมาตอบกระทู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนที่ท่านไปตอบสมาชิกผู้ที่สภาบ่อยๆนั่นแหละครับขอให้ท่านประธานสภาพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยขอบคุณครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ครับก็อันนี้ก็พูดตามตรงนะครับว่าไอ้เว็บของทางปพ.เนี่ยนะครับผมเองยังไม่ใช้เลยนะครับแล้วผมก็สั่งการนะครับว่าในเรื่องของการที่จะทําในเรื่องนี้ต่อเนี่ยนะครับก็ให้ทุกวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากการสนทช.นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมทรัพยากรดินนะครับรวมถึงมีทั้งหมดหลายหน่วยงานนะครับที่เอามาส่งมาให้เรานะครับแล้วก็ไอ้เว็บเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็เป็นปัญหานะครับซึ่งผมเองผมก็ยังไม่ใช้เลยนะครับยังไม่เปิดใช้นะครับเขาก็เนื่องจากเรื่องจำนวนบุคลากรอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไอ้วิเคราะห์เนี่ยนะครับข้อมูลทุกวันนี้ที่วิเคราะห์เนี่ยนะครับรับจากหน่วยงานตรงนะครับเอางี้ดีกว่านะครับมาที่ศูนย์บัญชาการนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านผู้เสนอคำถามนะครับในเรื่องของการที่จะต้องยกระดับภัยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีการที่มีเขาเรียกอะไรลำดับชั้นขั้นบัญชาการนะครับที่ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับตรงนี้ต้องขอไปปรับปรุงนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ท่านบอกว่าแล้วแต่ละจังหวัด

0: ทำยังไงนะครับผมก็ว่าแล้วแต่ละจังหวัด EOC เนี่ยนะครับข้อมูลมันจะส่งมาส่วนกลางยังไงปัญหามันคืออะไรนะครับท่านพูดถูกต้องเลยครับนะครับว่าตอนนี้ปัญหาคือจังหวัดจะส่งข้อมูล EOC มาให้ทางกรมเนี่ยนะครับทางกรมก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้สักทีนึงว่าเปิดดูนะครับมันทำงานกันยังไงนะครับแก้ไขปัญหาจุดไหนกันอยู่นะครับแล้ววิธีการทำงานเนี่ยถูกต้องไหมนะครับก็ท่านเชื่อไหมครับว่าผมวิธีการแก้ไขของผมทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องไปแต่ละจังหวัดที่มีภัยนะครับที่ก่อนเกิดภัยนะครับแล้วก็พยายามจะไปทำความเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามจะเก็บรวบรวมปัญหาทุกอย่างให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะวางระบบในเรื่องของขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยทางกรมต้องปรับปรุงครับต้องปรับปรุงอย่างรุนแรงนะครับในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับศูนย์บัญชาการนะครับแห่งชาตินะครับก็น้อมรับนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ท่านเสนอแนะมานะครับแล้วก็จะพยายามปรับปรุงนะครับเพราะผมเชื่อว่าภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สิ้นสุดแค่ในห่วงเวลานี้หรอกนะครับเอาแค่จากวันนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็น่าจะยังมีอีกหลายภัยพิบัติที่จะเข้ามานะครับแต่ผมรับปากกับเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าในทุกๆวินาทีทุกๆนาทีนะครับทุกๆชั่วโมงนะครับเราจะพยายามปรับปรุงนะครับในสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับแล้วก็ถ้ามีอันหนึ่งอันใดที่เราจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์อันสูงสุดเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามจะทำอย่างเต็มที่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คำแนะนำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดไปนะครับผมเองก็ขอน้อมรับนะครับแล้วก็พยายามจะปรับปรุงอย่างเต็มที่นะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับก็ครบถ้วนนะครับใช้เวลาพอสมควรเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอบคุณท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านพัทรพงศ์นะครับผู้ตั้งกระทู้ถามนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับกระทู้สามสดครับต่อไประเบียบวาระที่ 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะได้มีการดำเนินการที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านสมาชิกครับก่อนจะพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไปขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับ ที่ประชุมมีท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับระเบียบวาระที่3รับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ครั้งที่7วันพุธที่22เมษายน2569นะครับให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูแล้วนะครับท่านสมาชิกมีท่านใดจะขอแก้ไขรายการใดไหมครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งดังกล่าวนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2ครับเรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2558รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกไปแล้วนะครับผมขอเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับตามข้อบังคับข้อ31ดังนี้นะครับ1นายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์2นายชำ

0: นานงามมณีอุดมรองผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3. นางสาวพัชราพรพงทัศน์สิริกุลผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 4. นายวรปรัตน์อินทนินผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายยุทธศาสตร์และวิจัย 5. นายนางสาวสุทิตาหมายเจริญผู้อำนวยการส่วนภาพลักษณ์องค์กรครับถ้าพร้อมแล้วเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานแถลงต่อที่ประชุมเลยครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุมนะครับนำเสนอข้อมูลนะครับบางประการเพื่อประกอบการพิจารณารับทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเพื่อจะได้รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในโอกาสต่อไปนะครับเรียนท่านประธานนะครับว่าปี2568เป็นปีที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้มาครบ10ปีพอดีนะครับกองทุนตั้งปี2558เริ่มดำเนินการในปี2559แล้วก็เริ่มจัดสรรทุนในปี2560 2568จึงเป็นปีที่กองทุนได้ดำเนินการมาแล้วนะครับ9ปีนะครับ9ปีที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักในมาตราที่5ซึ่งกองทุนด้านยุทธศาสตร์ด้านต่างๆทั้งหมด5ด้านนะครับในการดำเนินงานก็แปลงยุทธศาสตร์นะครับให้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานนะครับเพื่อให้มันสะดวกนะครับเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายๆติดตามผลกองทุนก็จะทราบกันดีว่าเราได้ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์6สร้างนะครับขออนุญาตใช้เวทีตรงนี้นะครับที่จะบอกกล่าวอีกนิดนึงว่าใน6สร้างที่เราดำเนินการนะครับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตหรือที่เราเรียกว่าสร้างคนนะครับสร้างที่สองที่สำคัญมากๆก็คือสร้างทำให้เกิดสื่อดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารนะครับสร้างที่สามคือสร้างองค์ความรู้นะครับฐานข้อมูลนะครับข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สร้างที่สี่คือสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนะครับภัยทางออนไลน์มีมากมายมหาศาลวันนี้เผลอแป๊บเดียวทุกคนก็กลายเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ไม่เว้นว่าจะจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเราทำเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ตั้งกองทุนแล้วก็ทำหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในภัยออนไลน์ก็ดูว่าก็ยังมีหนักหนาสาหัสสากันอยู่เช่นเดียวกันนะครับสร้างที่5คือการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มันเป็นงานขับเคลื่อนทางสังคมนะครับซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกองทุนเราว่าเราถือว่าเราเป็นองค์กรขับเคลื่อนสังคมด้วยระบบนิเวศสื่อที่ดีที่ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเราไม่ใช่องค์กรบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาจะดำเนินการให้บรรลุตามภารกิจหรือเป้าหมายขององค์กรก็จำเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายนะครับต้องมีองค์กรที่มาร่วมขับเคลื่อนนะครับหลากหลายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสุดท้ายนะครับกองทุนก็มุ่งมั่นในการที่จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้และก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ2568ซึ่งอยู่ในรายงานที่ได้นำเสนอนี้ก็ตามมาตรา33ของบรบกองทุนก็ถือว่าเราได้ทำครบนะครับตั้งแต่การประเมินพื้นฐานก็คือ4มิตินะครับประสิทธิผลนะครับประสิทธิภาพความพึงพอใจและก็การพัฒนาองค์กรนะครับก็4ด้านก็ถือว่าเกณฑ์ก็ต่อเนื่องนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเกณฑ์อื่นๆที่เพิ่มเข้ามานะครับตั้งแต่ PMQA นะครับเราก็ทำได้ดีนะครับเรื่องดิจิตอลนะครับเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการที่จะใช้เข้าสู่เป็นรัฐบาล 4.0 เราก็ได้คะแนนใช้ได้นะครับ ITA ก็เป็น

หนึ่งในตัวชี้วัดที่กองทุนก็นำมาทบทวนในการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับบางปีก็สูงบางปีก็ลดลงนะครับแล้วแต่ตัว KPI ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมอยากจะเรียนปี2568ถือเป็นช่วงรอยต่อของการปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของกองทุนนะครับที่เราได้ใช้ช่วงเวลาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา9ปีนั้นในการที่สรุปรวบรวมถอดบทเรียนนะครับแล้วก็ค้นพบปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับว่าจะทำให้กองทุนมีประสิทธิภาพนะครับที่สูงขึ้นทำได้อย่างไรเรื่องแรกที่ได้ทำในปี2568นะครับก็คือเรื่องการวางรากฐานในการปรับหลักเกณฑ์การให้ทุนนะครับซึ่งมาปรากฏผลในปี2569เดิมในทุนที่เป็นอุดหนุนทั่วไปนั้นก็ยังปนกันอยู่นะครับกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นองค์กรที่อาจจะเป็นทำธุรกิจนะครับแต่พอปี2508ซึ่งเป็นปีที่เราได้รวบรวมปัญหานะครับแล้วก็ปรับรูปแบบการทำงานนะครับก็เป็นช่วงรอยต่อส่งนะครับการปรับปรุงระบบการทำงานนะครับมาสู่การให้ทุนในปี2569นะครับซึ่งปีนี้ก็เมื่อวานนี้ก็สิ้นปีงบประมาณพอดีนะครับแล้วก็เราก็ถือว่าได้มีความคืบหน้าจากปี2568นะครับผลจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทำงานนะครับเฉพาะทุนประเภทอุดหนุนทั่วไปซึ่งเคย เป็นหลัก10นะครับในปีมาเป็นหลักร้อยนะครับเกือบ200ในปี2569หรือปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่กองทุนริเริ่มในการนำผลงานของกองทุนนะครับซึ่งมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะครับโดยเฉพาะผลงานที่เป็นชิ้นงานสื่อนะครับเราก็นำมาจัดเป็นฐานข้อมูลแล้วก็ประเมินคุณค่าประเมินมูลค่านะครับเพื่อที่จะทำแผนในการต่อยอดบางอย่างเอาไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างขึ้นบางอย่างก็สามารถที่จะไปขายทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งปีที่แล้วก็เริ่มที่จะประสบความสำเร็จในการต่อยอดผลงานของกองทุนปีที่แล้วก็เป็นปีที่ต่อความต่อเนื่องของปี2568นะครับก็ยังมีเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับการเปิดพื้นที่การเรียนรู้นะครับจากเดิมนะครับซึ่งกองทุนไม่มีสาขาในต่างจังหวัดนะครับเราก็เริ่มที่จะลงไปทำกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคนะครับที่สามารถเป็นพื้นที่เรียนเป็นพื้นที่รู้ของน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับให้สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้นมากขึ้นและก็กว้างขึ้นนะครับนอกจากนี้ในปี2570นะครับขออนุญาตที่จะพูดต่อเนื่องมาเลยนะครับว่าเราก็ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของการให้ทุนในเชิงประเด็นนะครับปี2570ที่เรากำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการอยู่นะครับปีนี้เราก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ตระหนักดีว่าประเด็นเรื่องของภัยพิบัตินะครับซึ่งในห้องประชุมก็เพิ่งได้พูดกันนะครับว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการใช้สื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้เพราะฉะนั้นในปี2570ซึ่งเป็นทุนที่อยู่ระหว่างการประกาศอยู่เวลานี้ก็มีหนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของการสร้างสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของภัยพิบัตินะครับนอกจากนี้นะครับก็เราก็ยังริเริ่มที่จะปรับปรุงระเบียบนะครับทำให้การหารายได้นะครับซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแม้ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักแต่ในเมื่อเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับหลายชิ้นงานนะครับมีคุณภาพเป็นที่สนทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เนี่ยขายได้แน่ๆนะครับเราก็คิดว่าจะต้องมีระเบียบขึ้นมารองรับอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องเสนอเป็นประเด็นเชิงแก้กฎหมายในพรบแต่ว่าระเบียบข้อบังคับที่เป็นกฎหมายลูกอันนี้จำเป็นก็ในอนาคตข้างหน้านะครับก็นำเรียนว่าจะได้เห็นนะครับผลงานของกองทุนที่จะมีทั้งคุณค่าและมูลค่าและก็เป้าหมายสำคัญที่กองทุนยังคงยึดมั่นในการทำงานมาโดยตลอดก็คือการสร้างสมดุลของระบบนิเวศนั่นแปลว่ากองทุนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ

0: ในการรู้เท่าทันดิจิตอลให้กับผู้คนในสังคมควบคู่กับการเปิดพื้นที่การสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มเป้าหมายสรรสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในชั้นต้นผมขอนำเรียนประมาณนี้ก่อนครับท่านท่านครับขอบคุณครับ
1: ครับมีสมาชิกที่ลงชื่อไว้ที่จะอภิปรายซักถามนะครับอยู่9ท่านผมถือโอกาสขอปิดการลงชื่อเพื่ออภิปรายนะครับเชิญท่านแรกครับท่านเอกภพสิทธิวันธนะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายรับทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเปิดสไลด์ด้วยครับผมเชื่อว่าทางกองทุนนะครับก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะอยากเห็นระบบสื่อระบบนิเวศสื่อนะครับที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นไม่ได้ผลิตสื่อขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นรายชิ้นรายชิ้นแบบนี้นะครับซึ่งการจะเปลี่ยนระบบนิเวศนี้ก็ผมเสนอการคิดแบบระบบนะครับหรือว่า system thinking ของโดนัลด์เมโลสนะครับจะเปลี่ยนระบบนี้ได้ต้องมีจุดคันงัดนะครับไปทำงานกับในระบบตรงนี้ฮะมันทำได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือถมสื่อที่สร้างสรรค์เข้าไปนะครับเป็นการทำงานเชิงตัวเลขเชิงปริมาณนะฮะซึ่งถ้าเอาวิธีคิดแล้วก็การจัดสรรงบประมาณมาดูกับกองทุนก็จะพบว่าตัวกองทุนเองก็จะเน้นนะใน10ปีแรกอาจจะเน้นไปที่การผลิตสื่อนะครับใช้เงินจำนวนมากถ้าจะประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่จะพัฒนาไปกับการผลิตสื่อซึ่งไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำในช่วงแรกๆสำหรับการเปลี่ยนนิเวศสื่อนะครับให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นสไลด์ต่อไปนะครับแต่มันยังมีวิธีในการแก้ไขระบบนี้ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้นอีกในหลายจุดการงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับผู้ผลิตสื่อนะฮะที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือยังไม่สร้างสรรค์ให้เขาได้มีวิธีคิดใหม่ๆนะครับมีกระบวนการทำงานใหม่ๆมีทางเลือกใหม่ๆในการสร้างสรรค์สื่อแล้วยังขายได้มีคนดูนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยจุดที่3คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับทำไปสักระยะหนึ่งกองทุนอาจจะต้องเห็นแล้วว่ากฎหมายระเบียบนะฮะหรือว่ากติกาอะไรที่ทำให้สื่อที่ไม่ปลอดภัยมันยังคงผลิตซ้ำแล้วก็เผยแพร่อยู่ในสังคมไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายคงเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยน mindset หรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับการเสพสื่อเกี่ยวกับการผลิตสื่อนะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องทำให้ทุกคนที่เป็นผู้ผลิตสื่อได้ผลิตสื่ออย่างปลอดภัยนะครับให้ผู้รับสารได้เลือกรับสื่อที่ปลอดภัยนะครับคัดแยกได้ว่าอะไรไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรสร้างสรรค์ไม่สร้างสรรค์ด้วยตัวเองอันนี้ก็จะทำให้นิเวศสื่อเนี่ยมีความปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นสื่อเชิงบวกมากขึ้นนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับข้อสังเกตแรกก็คืองบส่วนใหญ่ไปกับการใช้ไปกับการผลิตสื่อเป็นชิ้นๆนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะแต่ว่าจะดีกว่าไหมนะครับถ้าข้อสังเกตสไลด์ต่อไปนะครับก็คือเราเลือกผลิตสื่อที่ผูกไปกับประเด็นทางสังคมด้วยเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้รายงานก็ได้บอกไว้แล้วว่าช่วงนี้คือการผลิตสื่อที่รู้เท่าทันภัยพิบัตินะครับก็สนับสนุนเรื่องนี้นะครับแต่มันยังมีประเด็นทางสังคมอื่นๆอีกที่กองทุนก็น่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับผลิตสิ่งที่สังคมต้องการแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครผลิตมากนักนะครับเช่นการรู้เท่าทันสุขภาพจิตนะครับ mental health literacy หรือว่าการรู้เท่าทันความตายนะครับการดูแลผู้ป่วยสุดนอนของชีวิตการรับมือกับความเจ็บป่วยได้นะครับซึ่งก็มีสื่อหลายชิ้นที่พูดเรื่องนี้อยู่นะครับเช่นขอสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือรายการนะครับผลิตสื่อที่เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่นะครับให้เยาวชนได้รู้เรื่องนี้ให้ผู้ปกครองได้เท่าทันเรื่องนี้นะครับการรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะครับการโครงการของตายอยู่ดีเนาะที่จะทำให้คนได้เห็นว่าการดูแลวาระท้ายที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการผูก2 อย่างเข้าด้วยกันนะครับก็คือการผลิตสื่อเด่นมุ่งเป้าที่กองทุนได้บอกไว้ว่าปีนี้ควรจะเน้นที่อะไรอะไรนะครับก็สนับสนุนเรื่องนี้ให้ทำต่อไปนะครับแล้วก็สื่อที่ผลิตก็ควรจะหลากหลาย

0: หลายนะครับทั้งสื่อใหญ่นะครับแล้วก็สื่ออิสระสื่อเด็กๆสื่อเยาวชนกลุ่มน้อยๆนะครับที่เขาต้องการที่จะผลิตเรื่องนี้ควรให้เขาได้เข้ามาสู่นิเวศนี้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีกับการผลิตสื่อเองนะครับไปข้อสังเกตถัดไปนะครับแต่ว่าจุดอีกจุดนึงนะครับที่เป็นจุดคันงัดที่น่าสนใจก็คือเราจะทำยังไงให้ผู้ผลิตสื่อเนี่ยได้มีกระบวนทัศน์มีวิธีคิดที่ดีต่อการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับผมยกตัวอย่าง2โครงการขึ้นมาก็คือการผลิตสื่อนี่แหละครับแต่เป็นสื่อที่ผู้ผลิตสื่อเขาเป็นคนเสพนะครับเช่นจะใช้ AI เข้ามาทำให้สื่อนี่ปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไรนะครับจะรู้เท่าทัน AI ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อที่ไม่ใช่ประชาชนเสพนะแต่เป็นผู้ผลิตสื่อเป็นผู้เสพแล้วก็เข้าใจวิธีคิดที่จะผลิตสื่ออย่างปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับหรือแบบที่3นะครับผมสนใจเรื่องวารสารของกองทุนนะครับก็เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะว่าเนื้อหาที่ผู้ผลิตสื่อเขาจะสนใจอ่านจะทำยังไงให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับการใส่ประเด็นที่ผู้ผลิตต้องเจอโจทย์ในปัจจุบันนะครับเช่นความยากลำบากในการผลิตเอาตัวรอดในช่วงนี้นะครับทำยังไงให้โมเดลทางธุรกิจสื่อไปด้วยกันกับการสร้างสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับประเด็นเหล่านี้ควรจะใส่ไว้ในวารสารของกองทุนนะครับให้ผู้ผลิตเนี่ยได้รับรู้เนื้อหาที่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับก็ทำให้งานวิชาการมันย่อยง่ายสำหรับผู้ผลิตสื่อแล้วก็ชวนผู้ผลิตสื่อเองเนี่ยแหละครับที่มาเป็นนักเขียนนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เขียนงานวิชาการลงวารสารนี้มากขึ้นนะครับซึ่งตัววารสารเองก็ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่อาจจะไม่ใช่นักวิชาการและมีส่วนร่วมกับวารสารตรงนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มของการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ผลิตสื่อตัวจริงไม่ว่าจะเป็นสื่อมืออาชีพหรือว่าสื่อสมัครเล่นก็ตามได้มีโอกาสใช้แพลตฟอร์มนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับข้อสังเกตสุดท้ายก็คือถ้าเราต้องการที่จะให้ระบบนิเวศสื่อมันปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้นก็ต้องมีตัวชี้วัดนะมีตัวมอนิเตอร์นะครับแล้วก็กำหนดมาว่าวิธีการวัดไม่เพียงแค่สื่อเป็นชิ้นๆที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์แต่ว่านิเวศสื่อทั้งหมดนะครับที่ดีมันเป็นอย่างไรนะครับจะติดตามอย่างไรดีนะครับจะเป็นจำนวนชิ้นจะเป็นสำนักข่าวสำนักสื่อนะสื่อน้อยสื่อใหญ่ที่จะติดตามมอนิเตอร์อย่างไรดีนะครับก็วัดระบบทั้งระบบไม่วัดแค่สื่อเป็นชิ้นๆแล้วก็ไม่เพียงแค่ถมสื่อที่สร้างสรรค์เข้าไปในมหาสมุทรของสื่อเท่านั้นนะครับแต่เปลี่ยนนิเวศไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อเสนอข้อสังเกตที่ขอฝากไว้กับทางกองทุนครับขอบคุณครับ
1: ท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับกระผมเองอยากจะเริ่มต้นด้วยการชี้ว่าปัญหาตัวอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยปัจจุบันก็คือเรื่องของวิบัติสาธารณะที่พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดหลายพื้นที่อยู่ซึ่งเราเห็นอกเห็นใจและหาทางแก้ไขกันทุกวิถีทางกระผมมองภาพปัญหาล่าสุดนี้แล้วนึกถึงเรื่องของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพราะว่าคำที่เป็นชื่อของกองทุนท่านคือปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการความปลอดภัยให้เป็นเป้าหมายขั้นสุดท้ายของชีวิตปัจเจกบุคคลทุกคนในประเทศไทยเราต้องการความสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าคือการป้องกันหรือลดระดับความตึงเครียดและความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัญหานี้หรือปัญหาอื่นๆทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านประธานที่เคารพครับกระผมเองได้อ่านรายงานประจำปีล่าสุดของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยกระผมต้องขอบอกว่าเข้าใจและเห็นใจในความยากลำบากของงานที่ท่านทำจะเอาปัญหาสื่อทั้งหมดไปโถมใส่ท่านก็คงไม่เป็นธรรมเพราะการพัฒนาสื่อถึงนั้นต้องอาศัยองค์คาพยพทั้งหมดของประเทศไทยและนอกประเทศไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการวิจารณ์กันแหละครับเพราะว่าเรามาพูดถึงสิ่งที่จะพัฒนากันต่อไปอันดับแรกสุดเลยนั้นขอประทานโทษที่อาจจะจุกจิกหน่อยหน้าปกรายงานประจำปีของท่านเนี่ยสื่อความหมายที่ผิดพลาดหลายอย่างหน้าปกรายงานฉบับนี้เป็นเรื่องของคนเพศวัยต่างๆยืนอยู่บนพื้นห้องหรือพื้นดินแล้วก็มองข้อมูลไปเป็นชั้นๆ

ั้นชั้นๆจนถึงไอคลาวท่านประธานที่เคารพครับปัญหาปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นข้อมูลอาจจะเป็นหลายชั้นขึ้นไปถึงไอคลาวด้วยเหนือกว่านั้นแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากเรื่องของความปลอดภัยและสร้างสรรค์จริงๆคือเราไม่ได้แยกแยะตัวผู้รับสารหรือผู้บริโภคด้วยเราต้องแยกแยะคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินนั่นแหละครับให้เป็นชั้นๆให้รู้ว่าขีดความสามารถในการรู้เท่าทันขีดความสามารถในการเข้าใจขีดความสามารถในการปรับตัวตามหรือว่าการตัดสินใจว่าจะเลือกเสพเลือกรับอย่างไรนั้นสำคัญเท่ากับชั้นของข้อมูลภาพนั้นเป็นภาพศิลปะที่ต้องการจะสื่อความหมายถึงงานของกองทุนท่านก็กรุณาสื่อความหมายให้มันตรงกับสิ่งที่เป็นภารกิจใหญ่หลวงที่รอท่านอยู่นั่นก็คือคนนั้นถูกบีบอยู่ตรงกลางมีบรรยากาศที่เหมือนกับบีบข้างบนบีบข้างล่างแบบที่ครั้งหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่านัดแครกเกอร์คือเป็นไอ้หนีบข้างบนหนีบข้างล่างเพื่อจะทำให้ตรงกลางมันแตกปัจเจกบุคคลในโลกปัจจุบันนั่นคือมนุษย์ในโลกปัจจุบันถูกบีบประการหนึ่งครับที่หน้าปกของท่านนั้นต้องนำมาพูดกันเพราะผมกลัวจะสื่อความหมายไปในทางที่ผิดไปสู่การปฏิบัติคนที่ยืนอยู่บนพื้นเดียวกันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รับข้อมูลที่มันเหนือขึ้นไปเป็นชั้นๆข้อมูลมาจากทุกที่ทุกทางเลยครับมาจากด้านบนด้านล่างมาจากด้านข้างมาจากที่หกครบเลยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องนำเอาคำที่ในรายงานนี้ใช้เยอะมากเลยคือคำว่าสมาร์ทมาตีโจทย์ใหม่กระผมคิดว่าคำว่าสมาร์ทตรงนั้นท่านจะเอาแค่สมาร์ทมีเดียสื่อที่รู้เท่าทันเป็นสื่อที่เรียนรู้ได้ไม่พอแล้วครับท่านต้องเอางานกองทุนไปผูกกับเรื่องของอีกสมาร์ทหนึ่งด้วยคือสมาร์ทคอนซูเมอร์สตัวผู้บริโภคเองต้องมีทักษะต้องมีวิธีการในการรับในเรื่องนี้และผมถือว่าเป็นงานของกองทุนท่านต้องพัฒนาทั้งสื่อและพัฒนาทั้งประชาชนที่รับสื่อไปด้วยพร้อมกันถ้าหากว่าเราไม่สนใจตรงนี้เราจะไม่สามารถสร้างระบบนิเวศของสื่อตามที่ท่านประกาศว่าเป็นเป้าหมายของท่านได้เลยและเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดย้ำประเด็นอีกครั้งครับเพราะผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่ผ่านมาขออนุญาตท่านประธานด้วยก็คือต้องเลิกผลิตงานเป็นชิ้นๆโดยไม่มีเรื่องที่มาร้อยด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันอีกแล้วลองดูผลงานในเล่มนี้สิครับพอหมดจากสารจากผู้บริหารปั๊บก็เป็นงานเป็นชิ้นๆเลยเกือบจะตลอดไปทั้งเล่มนี่ไม่ใช่ทิศทางที่ควรเป็นครับสิ่งที่ควรเป็นก็คือว่าท่านต้องชี้แจงให้ได้ว่างานของกองทุนท่านนั้นทำวิจัยทางด้านสื่อมาอย่างไรและการจัดซื้อจัดจ้างวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จริงอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราศึกษาได้จากรายงานฉบับนี้ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของ AI นั้นทุกคนก็พูดถึงกันเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence ในรายงานฉบับนี้เนี่ยผมอ่านแค่ตรงสารของท่านผู้จัดการกองทุนท่านใช้คำว่าเราใช้ AI ในการเก็บข้อมูลไม่พอครับท่าน AI บัดนี้กลายเป็นตัวสื่อในตัวมันเองแล้วปัญหาที่เกิดความสับสนขัดแย้งเกิดผลประโยชน์ที่หลากหลายแตกต่างกันในสังคมโลกปัจจุบันคือการที่ AI ช่วยคนแต่ละคนสร้างสื่อส่วนตัวคำว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันกำลังลดลงไปทุกทีนะครับสื่อส่วนตัวมันเพิ่มมากขึ้นงานท่านถึงลำบากผมเข้าใจตรงนี้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดท่านคิดว่า AI เป็นแค่เก็บข้อมูลท่านแค่ไปสัมผัสผิวของ AI เท่านั้น AI มันกำลังจะมาแย่งอำนาจเราได้ซ้ำในฐานะเป็นเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้และในจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของกองทุนท่านนั้นเนี่ยคือการป้องกันหายนะภัยทางด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในสังคมไทยและสังคมอื่นๆที่มาสนใจเรื่องราวของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องของ AI นั้นก็อย่างที่เรียนท่านแหละครับว่าท่านควรจะต้องเห็นว่าตัวมันเองเป็นสื่อแล้วเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับเนื้อหาสาระของความเป็นสื่อนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้จัดการและท่านงานของท่านเนี่ยขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานไปนะครับท่านต้องรู้ดีเรื่องนี้เมื่อปี2540ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี40อาจจะตามมาอีกปีหรือ2ปีผมจำไม่ได้แน่นอนเป็นพระราชบัญญัติที่ตกลงกันว่าจะตั้งองค์กรบริหารสื่อแบบอิสระอย่างไรหลังจากเถียงกันเป็นเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีก็ไม่ทราบได้ก็ตั้งใจจะแบ่งเป็น2หน่วยคือเป็นกสช.หน่วยนึงและใช้เวลาอีกถึง13ปี

0: ที่จะนึกขึ้นได้ว่าเนื้อหาสาระกับเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องไปด้วยกันฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต้องไปด้วยกัน13ปีครับท่านประธานเป็นกสทช.ผมคิดว่าหลักคิดเรื่องการผสมผสานระหว่างวิธีการกับเนื้อหาสาระเนี่ยน่าจะเป็น KPI หรือเป็นดัชนีวัดที่สำคัญอย่างหนึ่งของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพราะเรามีตัวอย่างมาแล้วครับว่าเราทำผิดมาถึง10กว่าปีสุดท้ายคนทำสื่อก็ว่าไปด้านหนึ่งคนคิดเนื้อหาสาระก็ว่าไปด้านหนึ่งแต่เรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแท้ๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับผมรู้ว่ามันยากกว่าในปี40และปี42มากแต่เราก็ต้องพยายามทำครับเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีขณะเดียวกันนั้นเราก็ต้องทำให้ประชาชนนั้นเกิดความเท่าทันเกิดความเข้าใจและที่สำคัญก็คือว่าเวลาเกิดขัดแย้งขึ้นมากับบุคคลทั้งหลายหรือแม้แต่ในตัวเขาเองเขาจะหันหน้าไปทางไหนขออนุญาตกลับมาเรียนย้ำนะครับว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยต้องเป็นองค์กรวิจัยต้องเป็นองค์กรวิจัยด้านสื่อต้องนำมาปรากฏการสุดท้ายมาเล่าให้ฟังและหาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทำเป็นตัวอย่างให้เห็นท่านไม่ใช่สถานีโทรทัศน์นะครับท่านเป็นกองทุนที่จะพัฒนาวงการเพื่อคนอื่นได้เดินตามท่านต่อในเชิงสายโซ่อุปทานเพราะนั้นท่านต้องกลับมาเป็นหัวโต๊ะในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นใจความในพระราชบัญญัติจริงๆท่านประธานที่เคารพครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะได้เรียนไว้ในที่นี้ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงมิติหนึ่งของชีวิตมนุษย์อีกต่อไปแล้วครับมันกลายเป็นตัวชีวิตของมนุษย์อีกไม่นานนี้เนี่ยเราจะเริ่มแยกไม่เราจะเริ่มดูรูปไม่ออกแล้วว่าตัวเราหรือเปล่าเนี่ยและท่านประธานนึกภาพนะครับว่าวันหนึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาด้วย AI ขึ้นมาจนกลายเป็นสมองใหม่ของมนุษย์ซึ่งหลายคนก็มองด้วยความกลัวกับมนุษย์และกลับมาควบคุมมนุษย์เนี่ยมันถูกนำไปใส่ในมีหุ่นยนต์ที่มีสมองที่แข่งขันกับมนุษย์ได้ขึ้นมาถึงวันนั้นจะสายเกินไปแล้วครับที่เราจะมานั่งพูดถึงเรื่องสื่อว่าจะเตรียมการอย่างไรถ้าจะว่าไปไม่ได้พูดอย่างดูถูกดูหมิ่นก็คือว่าการปรับปรุงเรื่องสื่อในวันนี้คือเตรียมอนุบาลครับสำหรับโลกมนุษย์ใหม่ต่อไปที่เราจะได้ประชากรซึ่งไม่ต้องหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลากับข้อมูลข่าวสารที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่สามารถปรับตัวได้แต่อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าเข้าใจในความยากของท่านแต่ท่านรับงานยากไปแล้วได้โปรดกรุณารับโจทย์นี้ไปทำอย่างสมบูรณ์ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปเป็นท่านสุชาติธาราดำรงเวชแล้วค่อยต่อด้วยท่านภูริวัฒน์ใจสำราญนะครับเชิญท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชครับ
2: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกระผมเห็นด้วยกับหลักการที่ว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยซึ่งประเทศไทยควรมีสื่อที่ดีมีคุณภาพและประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2558กองทุนมีหน้าที่ทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อและที่สำคัญก็คือทำให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อก็ผมเข้าใจว่ากองทุนภาษีประชาชนปีละ500ล้านบาทใช้งบประมาณนี้ในการบริหารประมาณ100กว่าล้านบาทแล้วแต่ละปีในอดีตก็ใช้เงินประมาณ350ล้านบาทเพื่อผลิตอุดหนุนการผลิตสื่อแต่ละปีจึงเหลือเงินปีละ30กว่าล้านบาทปัจจุบันเท่าที่ดูในรายงานกองทุนมีเงินสะสม563ล้านบาทในปี2

2569ปรากฏว่ามีผู้เสนอโครงการขอรับทุนมากมายเกือบพันโครงการและขอเงินอุดหนุนรวมกว่า 3,100 ล้านบาทขณะที่กองทุนอนุมัติไป259โครงการเป็นเงินรวมประมาณ274ล้านบาทซึ่งดูเหมือนจะลดลงไปเทียบกับปีก่อนๆหน้านั้นประมาณ 7-80 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเงินจำนวนนี้มากพอสมควรกับผมจึงมีข้อเสนอสำคัญ4ประการประการแรกต้องเปลี่ยนจากวัดกิจกรรมเป็นวัดผลลัพธ์คืออย่าพูดให้ทุนกี่โครงการผลิตคลิปกี่ชิ้นจัดสัมมนากี่ครั้งกิจกรรมกี่คนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าประชาชนแยกข่าวจริงกับข่าวปลอมดีขึ้นหรือไม่เด็กและเยาวชนรู้จักป้องกันตัวจากการหลอกลวงออนไลน์ดีขึ้นหรือไม่ผู้สูงอายุถูกสแกมเมอร์หลอกน้อยลงหรือไม่การใช้เงินจำนวน 3-400 ล้านบาทนี้วัดได้ว่าประชาชนดีขึ้นอย่างไรทบทวนวิธีการใช้เงินประการที่2ครับการให้ทุนต้องให้ทุนอย่างโปร่งใสที่สุดปี11มีผู้ล้านบาทแต่มีเงินให้จริงๆประมาณ300กว่าล้านบาทซึ่งหมายความว่ามีการแข่งขันที่สูงประชาชนจึงควรรู้ว่าใครเป็นผู้พิจารณาใช้หลักการอะไรแต่ละโครงการได้คะแนนเท่าไหร่ผู้รับทุนรายเดิมได้รับทุนซ้ำกี่ครั้งและการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับทุนหรือไม่ประการที่3ให้ประชาชนคิดเป็นไม่คิดแทนประชาชนคำว่าสื่อปลอดภัยต้องใช้อย่างระมัดระวังรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐไม่ควรเป็นผู้ตัดสินว่าความคิดเห็นใดเป็นความคิดเห็นที่ดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเราต้องแยกให้ชัดระหว่างการหลอกลวงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายกับความคิดเห็นที่แตกต่างประชาธิปไตยต้องได้รับข้อมูลหลายด้านแล้วใช้ปัญญาของตนเองในการตัดสินใจหน้าที่ของกองทุนจึงควรเป็นการสร้าง Media Literacyหรือความรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่สร้างประชาชนที่เชื่อรัฐแต่ต้องสร้างประชาชนที่คอยตรวจสอบรัฐได้ประการที่สี่ต้องปรับปรุงภารกิจให้ทันยุค AI วันนี้ภัยทางสื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเรามี AI มี Deepfake มีเสียงข่าวปลอมมีการหลอกลงทุนและมีสแกมเมอร์ที่สามารถสร้างภาพและเสียงเลียนแบบบุคคลจริงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีดังนั้นเงินของกองทุนควรถูกนำไปใช้สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเด็กควรรู้จักตรวจสอบแหล่งข่าวผู้สูงอายุควรรู้จักดีฟเฟกซ์ประชาชนควรรู้ว่าก่อนโอนเงินต้องตรวจสอบอะไรและโรงเรียนควรสอนการรู้เท่าทันสื่อ

0: ดิจิทัลตั้งแต่ระดับพื้นฐานท่านประธานครับกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องยกระดับการทำงานจากการให้เงินเพื่อผลิตสื่อไปสู่การลงทุนเพื่อสร้างประชาชนที่คิดเป็นและข้อสรุปของกระผมมี3คำครับคือโปร่งใสวัดผลและทันโลกโปร่งใสในการให้ทุนวัดผลจากประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและทันโลกโดยเฉพาะเรื่อง AI เรื่อง Fake News และ Scammer ทำได้เช่นนี้เงินประมาณ300ล้านบาทต่อปีก็จะไม่เป็นเพียงค่าใช้จ่ายแต่จะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้คนไทยทั้งประเทศขอบพระคุณครับ
1: ภูริวัฒน์ใจสำราญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายใหม่ออเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวครับท่านประธานครับวันนี้ครับผมต้องขอตั้งคำถามครับถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์68กว่า569ล้านบาทครับถูกเอาไปใช้ในระบบนิเวศสื่อหรือว่าเราใช้งบประมาณแบบนี้ไปละลายในบ่อที่ชื่อว่าบ่อ KPI เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาครับต้องเรียนอย่างนี้ครับทางท่านผู้มาชี้แจงนะครับเราชาวสร้างสรรค์นะครับเราเห็นงบประมาณในของกองทุนสื่อสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับและเราก็เห็นว่ามันเป็นการเข้าถึงของคนทำงานสร้างสรรค์ตัวเล็กๆอย่างแท้จริงแต่ที่ผ่านมายังคงมีปัญหายังคงมีการพูดถึงในหลายๆมิตินะครับซึ่งก็อยากให้ท่านรับฟังแล้วด้วยการที่เป็นความหวังของคนทำงานแรงงานสร้างสรรค์เนี่ยทางด้านสร้างสรรค์เนี่ยอยากให้พัฒนาในหลายๆด้านนะครับผมท่านประธานครับเมื่อเราดูไส้ในของการจัดทุน300ล้านบาทเนี่ยนะครับโครงการที่ยื่นเข้ามา 1,200 รับอนุมัติเป็นเพียงแค่108โครงการคิดเป็นไม่ถึง 10% และยังเป็นการเบิกจ่ายจริงเพียง 23.44 ในขณะที่ร้อยละสไลด์ถัดไปนะครับร้อยละ 69.93 ครับเป็นการผูกพันข้ามปีงบประมาณนะครับผมเอาสไลด์ลงนะครับคำถามคือโครงการส่วนใหญ่ครับทำไมถึงตกไปเราสามารถทำได้ดีแล้วก็ทำได้มากกว่านี้ใช่หรือไม่หากกองทุนวางยุทธศาสตร์5ปีไว้ด้วยแนวคิด5ยุทธศาสตร์6สร้างครับแล้วก็ท่านบอกว่าท่านต้องการสร้างคนแต่ในทางปฏิบัตินั้นการกระจุกตัวของทุนครับตกไปอยู่ในมือของรายใหญ่ที่มีเอกสารพร้อมมีคอนเน็กชันที่ดีในขณะที่ผู้ผลิตรายเล็กหรือบุคคลธรรมดาครับเป็นรากฐานของความคิดสร้างสรรค์กับถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ไม่ใช่การสร้างคนครับแต่นี่คือการสร้างกำแพงไปจากโอกาสแนวคิดในการสร้างองค์กรครับยังมีกำแพงที่แก้ไขยากแม้ว่าคะแนนความโปร่งใส AITA ครับจะอยู่ที่ 88.23 แต่ว่าเราต้องไม่เผลอเลยกับตัวเลขครับเพราะว่าเสียงสะท้อนเรื่องความโปร่งใสยังมีมาทุกปีครับปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างแบบหลายชั้นคณะกรรมการชุดนั้นคณะอนุกรรมการชุดนี้กันกรองกันไปจนกลายเป็นกับดักความล่าช้าซึ่งในประเด็นนี้เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของผมจะได้ลงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบนะครับกับดักของกลุ่มอำนาจก็คือการสุดท้ายกลายเป็นการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็การบริหารงานที่ซับซ้อนมาดูจากผลงานที่ทำเสร็จแต่ว่าไม่เสร็จนะครับท่านประธานครับสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือการสร้างสื่อที่ทำซ้ำแต่ว่าไม่ต่อยอดนะครับในทุกๆปีเรามีโครงการที่ผลิตเสร็จไปแล้วก็จบให้ครบงวดตามเงินทุนที่วางเอาไว้เสร็จแล้วครับก็เอาวางไว้บนหิ้งเก็บเข้าแฟ้มส่งรายงานแล้วก็หายไปไม่มีการสร้างเศรษฐกิจหรือลิขสิทธิ์อย่างถูกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแทนที่จะเอาไปสร้างพฤติกรรมใหม่เรากลับเน้นแค่การใช้งบประมาณในหลายปีมากไปกว่านั้นครับยังเห็นช่องโหว่ใหญ่มากเลย

0: ึงยกตัวอย่างเช่นโครงการรู้เท่าทันภัยออนไลน์สิจะทำให้เห็นว่าพฤติกรรมนั้นมันมีความสอดคล้องกับยอดใช้งานจริงเมื่อเทียบกับยอดวิวคือมียอดวิวที่เข้าไปชมนะฮะ17ล้านครั้งแต่ว่าจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อทดสอบครับมีเพียงแค่ 1,144 คนเท่านั้นมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากครับแล้วก็เป็นจุดที่น่ากังวลว่าการรับชมกับพฤติกรรมในการป้องกันนะครับขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับผมขอชื่นชมหลายโครงการอยู่นะครับขมจนขำหรือเสียงแห่งรักที่พยายามวัดผลถึงระดับทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมจริงในครอบครัวแต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับสไลด์หน้าถัดไปนะครับหลัก5ยุทธศาสตร์6สร้างของกองทุนครับจะไม่มีความหมายเลยหากท่านติดอยู่กับดักของ KPI ที่เป็นนามธรรมเราไม่ต้องการสื่อที่มีเพียงแค่ยอดวิวครับแต่เราต้องการสื่อที่มีการเปลี่ยนชีวิตของคนได้ในขณะที่รายงานประจำปีพยายามนำเสนอโครงการที่เด่นที่เน้นเชิงวัฒนธรรมเชิงท้องถิ่นหรือกลุ่มเฉพาะนะครับแต่มุมความเป็นจริงทางสังคมครับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเราการตีกรอบคำว่าปลอดภัยและสร้างสรรค์มันจะถูกตีความผ่านเลนของจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีแบบดั้งเดิมไปบวกกับสภาวะการเซ็นเซอร์ของตัวเองครับเมื่อต้องขอทุนจากหน่วยงานรัฐที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกับความเป็นวัฒนธรรมความเป็นระบบราชการผู้ผลิตสื่อก็จำเป็นต้องเลือกประเด็นที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนเช่นความสามัคคีการรักท้องถิ่นนิทานเด็กส่งผลให้ไม่สามารถเล่าเรื่องราวที่สามารถสะท้อนปัญหาในสังคมด้านมืดอ่อนไหววิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างทางอำนาจทางการเมืองก็ไม่สามารถนำเสนอได้การบังคับสื่อให้ต้องปลอดภัยทำให้นักสร้างสรรค์ไม่สามารถนำเสนอพฤติกรรมมนุษย์ที่มีสีเทาหรือมีความซับซ้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบละครหรือซีรีส์ที่ผลิตออกมาครับจึงมีลักษณะที่เป็นเชิงสั่งสอนให้ผู้คนชมในระดับสากลได้ซึ่งสวนทางกับกลไกในการตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกที่คนเราต้องการความสดใหม่แล้วก็กล้าหาญในการเล่าเรื่องด้วยความเป็นจริงอย่าปล่อยให้กองทุนพัฒนาสื่อครับกลายเป็นเพียงโรงพิมพ์เงินให้กับขาใหญ่ในอุตสาหกรรมครับแต่ต้องเป็นโรงบ่มเพาะให้กับคนไทยทุกคนเพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างสื่อที่ปลอดภัยแต่ไม่มีคนดูหรือมีสื่อที่สร้างสรรค์แต่ว่าคนไม่เข้าถึงคนที่เป็นตัวเลขสุดท้ายแล้วงบประมาณมหาศาลนี้ครับก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ว่างเปล่าในรายงานประจำปีเท่านั้นครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านอดิศรเพียงเกตและตามด้วยท่านล่มธรรมขันนุรักษ์แล้วก็ท่านนภัทรจิตตพินันกันตานะครับเชิญท่านอดิศรเพียงเกตครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นผมขออนุญาตชื่นชมผู้ที่มาชี้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็แสดงว่าประเทศนี้ที่ผ่านมามีสื่อที่ไม่ปลอดภัยและมีสื่อที่ไม่สร้างสรรค์หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาท่านพยายามที่จะสื่อความหมายไปให้ประชาชนว่าสื่อปลอดภัยเป็นยังไงสร้างสรรค์เป็นยังไงภายใต้เทคโนโลยีต่างๆผมชื่นโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมในหน้า31ท่านมีโครงการเด็กไทยหัวใจโขนนั่นคือให้ความสำคัญของโขนที่ไปที่มาในหน้าที่50โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาถิ่นเมืองโคราชและบุตรอันนี้ผมชอบมากครับภาษาไทยไม่ใช่ภาษากรุงเทพนะครับโคราชเขามีโรงเรียนสอนภาษาโคราชกวอภาษาขอนแก่นมีคนกรุงเทพบางคนไปบอกว่าคนภาคใต้พูดทองแดงคนสุพรรณคนเมืองการพูดเนอ

0: โดยความจริงคนกรุงเทพนี่พูดไม่เหมือนใครเลยครับแล้วอุปโลกตัวเองว่าเป็นภาษาที่ถูกต้องเมืองเลยพูดเพราะนะครับสุนัขขึ้นบ้านไล่หมาไม่ลงบ้านครับเซ่หมากระดิกหางไหมครับนี่คือวัฒนธรรมท่านมีโครงการเดอระนาดอาร์มี่ทัพดนตรีไทยยกครบเสียงของโลกสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดมหาลัยได้งบไป3,500,000เดินชอยครับเพลงชอยได้งบไป7,500,000มีโครงการอีสีสารตุ้มโฮมที่ท่านรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยได้งบไป2,000,000ที่ผมยกตัวอย่างมานี้ผมอยากให้ท่านสนับสนุนครับขออนุญาตโชว์สิ่งที่ท่านประธานไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับนี่คือแคนครับดิสแคทออแกนมีประวัติที่เป็นมาที่ยาวนานโครงการปีหน้าได้มีคนขอที่จะศึกษาวิจัยเรื่องแคนเพื่อพิทักษ์รักษาเดี๋ยวนี้มีประเทศสปป.ลาวกับเราเป็นเจ้าของแคนนี้ให้กำลังใจนะครับมีวัฒนธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นสังคมถึงจะเดินต่อไปได้ภายใต้การสนับสนุนของท่านแคนก็จะปรากฏเป็นดนตรีที่ยิ่งใหญ่ช่างทำแคนอยู่ชัยภูมิบ้านนาหนองทุ่มอำเภอแก้งข้อชัยภูมิบ้านเขียดเหลืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดด็อกเตอร์ทุยแคนทั้งนั้นมีหมอลำหมอลำทำนองอุบลแก่นวาดกาฬสินธุ์วาดสารคามสิ่งเหล่านี้กองทุนของท่านจะต้องเป็นผู้นำท่านทราบไหมครับท่านประธานหมอลำคณะหนึ่งที่โด่งดังเราไปจ้างทีนี่400,000-500,000นะครับจ้างวันนี้ไม่ได้ต้องอีก2 ปีครับได้รับการสนับสนุนดีๆผมว่ากองทุนพัฒนาของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิ่งผมเห็นว่ากฎหมายของท่านเนี่ยออกสมัยที่เผด็จการยึดอำนาจมาออกกฎหมายผมเห็นกฎหมายนี้แล้วอนุโลมครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามของกระทรวงวัฒนธรรมและหลายคนที่เกี่ยวกับสื่ออยากให้ประชาชนรับข้อมูลที่เป็นธรรมจึงให้กำลังใจแก่ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนที่ผมขออนุญาตโชว์นี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับผมจะจบด้วยเพลงสั้นๆ นะครับเป็นครั้งแรกที่สภาไทยที่แคนได้ประทับ
1: ท่าน
0: ขอบคุณครับ
1: ครับท่านอดิศรฮะจริงๆก็ไม่ได้เสียหายแต่เนื่องจากว่าข้อบังคับการประชุมเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าจะนำสิ่งใดมาแสดงในที่ประชุมจะต้องขออนุญาตก่อนนะครับผมก็เลยเรียนท่านไว้นะครับครั้งต่อไป

0: ขอความกรุณาท่านขออนุญาตท่านประธานสภาก่อนนะครับ
1: ครับวันนี้ตั้งใจรักไก่จริงๆครับขอบคุณครับ
0: ครับท่านร่มธรรมขำนุรักษ์ครับ
2: ท่านประธานผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับในวาระปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับท่านประธานครับกองทุนนี้ครับจัดตั้งโดยพรบ.กองทุนปี2558ครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อที่มีเนื้อหาเชิงบวกโดยนะครับได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยให้มีทักษะความรู้แล้วก็เท่าทันสื่อครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการมีอยู่ของกองทุนนี้ครับเกิดจากการตระหนักรู้ว่าสื่อนะครับที่เหมาะสมสำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็สื่อที่สร้างสรรค์นั้นนะครับมีข้อจำกัดนะครับหลายประการครับโดยเฉพาะด้านเงินทุนครับจึงได้เริ่มจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานะครับเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าวครับท่านประธานครับกองทุนนี้จึงมีความสำคัญนะครับอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบันครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยครับมีการบริโภคนะครับเรื่องของสื่อในอัตราที่สูงครับโดยเฉพาะในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียครับซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปไกลมากยิ่งขึ้นครับในยุคปัจจุบันครับเรามีความท้าทายในวงการสื่อมากมายครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เรามีทั้งเฟกนิวส์มีข่าวปลอมมีเรื่องของ AI ครับทำให้มีสื่อที่ไม่เหมาะสมนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดครับวันนี้ต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าเรื่องปลอมเนี่ยนะครับเรานึกว่าเรื่องจริงไปแล้วนะครับส่วนเรื่องจริงเราก็ไม่เชื่อเราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องปลอมนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องอะไรที่เป็นจริงนะครับก็ดูเหมือนจะไม่เป็นจริงเรื่องที่ดูไม่จริงเนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมานี่คือความท้าทายของยุคปัจจุบันทําให้กองทุนนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญครับปัจจุบันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทําให้มีแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะครับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีสื่อจํานวนมากครับที่ผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งในด้านการสร้างความตระหนักรู้นะครับสร้างความรู้รวมถึงการช่วยเหลือสังคมนะครับและแน่นอนครับสื่อเหล่านี้นะครับก็มีความท้าทายมีข้อจำกัดหลายด้านครับโดยเฉพาะด้านเงินทุนด้านเนินการต่อเนื่องนะครับทำให้เราเห็นหลายสื่อที่ไปต่อไม่ได้หลายสื่อก็ต้องปิดตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นการมีอยู่ของกองทุนนี้ครับจึงมีความสำคัญนะครับแล้วก็จากการทำงานตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาก็ต้องขอชื่นชมครับว่ากองทุนนี้ได้มีการสนับสนุนนะครับให้มีการผลิตแล้วก็สร้างสื่อที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับจากรายงานประจำปี2568ครับกองทุนพัฒนาสื่อนะครับได้รับจัดสรรงบประมาณประมาณ560ล้านบาทครับและได้จัดสรรทุนนะครับในวงเงิน300ล้านบาทดูจากรายงานฉบับนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีโครงการที่ยื่นขอเสนอโครงการมาเนี่ยนะครับกว่า 1,100โครงการนะครับแต่ได้รับอนุมัตินะครับเป็นวงเงิน296ล้านบาทครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นถึงความสนใจนะครับจากผู้ผลิตสื่อจำนวนมากที่ต้องการขอการสนับสนุนโครงการเข้ามาแต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณก็เข้าใจนะครับผลงานนะครับตามรายงานฉบับนี้นะครับก็เห็นว่าทางกองทุนก็ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการมากมายที่เป็นประโยชน์ครับในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของภาพยนตร์นะครับละครสารคดีซีรีส์นะครับการประกวดรายการนะครับรวมถึงสื่อการเรียนรู้แล้วก็การอบรมต่างๆซึ่งแน่นอนครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ได้มีการสนับสนุนสื่อที่มีหลากหลายประเภทนะครับ

ทางกองทุนเองก็ได้ให้ความสำคัญกับสื่อที่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างหลากหลายรวมถึงกลุ่มต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะครับผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับนะครับผมเองก็คงไม่มีเรื่องที่จะติดใจนะครับแต่เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเงินแน่นอนว่าส่วนสำคัญก็มาจากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับผู้จ่ายภาษีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับผมเองก็จะต้องขอมีข้อเสนอแนะนะครับต่อผู้บริหารกองทุนในการดำเนินการในปีต่อๆไปนะครับประการที่หนึ่งครับก็คือในเรื่องของการวัดค่าครับผมขอเสนอให้กองทุนนี้นะครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องของผลลัพธ์ของตัวชิ้นงานให้เป็นที่สำคัญให้มากยิ่งขึ้นนะครับต้องเรียนกับท่านประธานครับข้อวิจารณ์ของกองทุนของรัฐส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือการเน้นการสนับสนุนที่จำนวนชิ้นงานนะครับวัดผลที่จำนวนชิ้นงานที่แต่ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์ของชิ้นงานนะครับเช่นเรื่องของยอดที่จะเข้าถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและก็พี่น้องประชาชนครับผมขอเสนอนะครับว่าควรจะมีการพัฒนาแล้วก็เน้นในเรื่องของการประเมินหลังจบโครงการให้มากยิ่งขึ้นว่าผลงานเหล่านั้นเนี่ยนำไปสู่การต่อยอดหรือสร้างผลกระทบต่อสังคมมากน้อยเพียงใดครับประการที่สองความเหลื่อมล้ำครับหลายครั้งครับท่านประธานครับกองทุนของรัฐเนี่ยมีข้อกังวลข้อวิจารณ์นะครับว่าการจัดสรรเงินเนี่ยอาจจะกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มเดิมๆนะครับหรือไม่นะครับในกรณีนี้นะครับก็อาจจะเป็นการสนับสนุนไปอยู่ที่ผู้ผลิตเดิมๆผู้ผลิตรายใหญ่หรือครับผมก็ขอเสนอให้กองทุนนะครับได้จัดให้มีนะครับสัดส่วนสำหรับผู้ผลิตหน้าใหม่เนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อกระจายอิสระแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อยนะครับแล้วก็กระจายไปยังกลุ่มต่างๆในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นหากเรามีสัดส่วนสำหรับผู้ผลิตหน้าใหม่นะครับเราก็จะได้ส่งเสริมนะครับให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายเล็กรายย่อยเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสในการรับการสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดสื่อนะครับที่เขาต้องการ3ครับการสนับสนุนสื่อให้ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันครับเรียนกับท่านประธานครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีความท้าทายหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องของสังคมภัยความมั่นคงของปัญหาภัยพิบัติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับผมก็ขอเสนอให้กองทุนนี้นะครับได้มีการปรับปรุงการทำงานการพิจารณาความสำคัญของการคัดเลือกการสนับสนุนโครงการอยู่เสมออย่างเป็นประจำนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับบางประการนะครับว่ากองทุนนี้เนี่ยควรสนับสนุนสื่อที่ได้สร้างโอกาสสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนและคนนะครับผมยกตัวอย่างว่ากองทุนควรจะสนับสนุนโครงการในเรื่องของการประกวดโครงการแข่งขันเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพยกตัวอย่างโครงการผมคิดว่ารายการที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้เนี่ยแน่นอนก็เป็นโครงการรายการจากต่างประเทศนะครับก็คืออเมริกา Got Talent นะครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้ให้ความสำคัญเพราะว่ามีเยาวชนคนไทยนะครับน้องรัติการอำลอยนะครับหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับก็เป็นเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตก็เดินทางไปประกวดในรายการนี้นะครับจนได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจนะครับได้สร้างแรงบันดาลใจมากหากเราได้รับได้สนับสนุนโครงการเช่นนี้นะครับโครงการการประกวดแบบนี้นะครับหรือในลักษณะที่คล้ายๆกันเนี่ยก็จะสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้แสดงศักยภาพได้สร้างโอกาสให้เขาผมยกตัวอย่างขยับเข้ามาใกล้ในพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมโครงการสภาวาทีของสภาแห่งนี้นะครับเป็นโครงการที่ผมคิดว่าต้องขอชื่นชมมากครับสภาได้เปิดโครงการสภาวาทีให้น้องๆเยาวชนนักเรียนเนี่ยนะครับได้มาโต้วาทีกันแล้วผมเห็นศักยภาพของเด็กๆเนี่ยเขาเก่งมากจริงๆครับถ้าเราเปิดพื้นที่แบบนี้ให้กับเยาวชนให้มากยิ่งขึ้นกระจายไปทุกพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเขาได้แสดงศักยภาพแล้วสร้างความมั่นใจในการต่อยอดในการมีแรงบันดาลใจในการเดินในก้าวต่อไปของชีวิตเขาได้นะครับประการที่4ประการสุดท้ายครับก็คือการพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศของสื่อครับเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วครับกองทุนนี้นะครับการดำเนินการ

0: การที่ผ่านมาก็เน้นไปในเรื่องของการสนับสนุนรายการในรายชิ้นงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับแน่นอนว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนรายชิ้นงานอยู่แต่ว่าโจทย์ใหญ่ของกองทุนนี้คือการสร้างสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบเนี่ยผมก็ขอให้กองทุนเนี่ยครับได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับในองค์กรอุตสาหกรรมสื่อทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยสื่ออิสระต่างๆให้หาแนวทางที่จะพัฒนาให้ระบบนิเวศของสื่อของประเทศไทยเนี่ยดียิ่งขึ้นไปทั้งระบบโดยสรุปท่านประธานครับก่อนเวลาครับเป็นกองทุนที่แม้ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศนะครับอย่างไรก็ตามครับยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปผมก็ขอให้กองทุนนี้นะครับได้ปรับบทบาทอยู่ตลอดเวลานะครับโดยให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้สร้างสรรค์และก็สร้างความปลอดภัยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยต่อไปในระยะยาวครับขอบคุณ
1: ติจิตตะพินันกันตาครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณภัทรจิตตะพินันกันตาส.ส.กทม.เขต24ธนบุรีคลองสานราชบูรณะนะครับผมขอร่วมอภิปรายรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับโดยขอเริ่มที่ตัวเลขงบประมาณของกองทุนนะครับซึ่งปี68มีการอนุมัติไปทั้งสิ้น108โครงการนะครับเป็นเม็ดเงินรวม 296.2 ล้านบาทนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับและสะท้อนในยะสำคัญของการทำงานก็คือสัดส่วนของการแบ่งประเภททุนนะครับจากเม็ดเงิน 296.2 ล้านนี้เนี่ยนะครับกองทุนก็เทน้ำหนักไปที่ทุนเชิงยุทธศาสตร์นะครับหรือที่เรียกว่า strategic grant นะครับถึง49โครงการคิดเป็นวงเงิน 157.85 ล้านนะครับหรือร้อยละ 53.3 ของงบประมาณทั้งหมดขณะที่ทุนประเภทเปิดรับทั่วไปนะครับหรือว่า Open Grant เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความหวังของประชาชนนะครับของผู้ผลิตงานสร้างสรรค์อิสระกับได้รับอนุมัติเพียงแค่47โครงการเป็นเงิน 96.2 ล้านนะครับหรือว่าร้อยละ 32.5 เท่านั้นขณะที่อีกร้อยละ 14.2 เป็นทุนประเภทความร่วมมือนะครับหากเราย้อนดูสัดส่วนของโครงการที่ได้รับทุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครับในปีแรกของกองทุนเนี่ยปี2560นะครับเป็นทุนประเภท Open Grant 100% ก่อนจะเพิ่มทุนตามยุทธศาสตร์นะครับเข้ามาและสัดส่วนของ Open Grant เนี่ยก็ค่อยๆลดถอยลงไปนะครับจนกระทั่งปี2563ก็เป็นทุน Strategic Grant เนี่ยนะครับเข้ามากลายเป็นสัดส่วนหลักที่กินสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 50-60 ต่อเนื่องนะครับทิศทางนี้ครับสะท้อนถึง2มิติที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงครับในมิติแรกเนี่ยรัฐก็มองว่านี่คือความสำเร็จเพราะสามารถให้คนทำสื่อได้ทำในสิ่งที่รัฐต้องการได้เช่นรัฐอยากได้สื่อป้องกันภัยไซเบอร์รัฐก็ตั้งธงให้ทุนไปผลิตนะครับแต่มิติที่2ครับซึ่งเป็นความจริงที่เจ็บปวดสำหรับอุตสาหกรรมสื่อก็คือการสร้างความเหลื่อมล้ำครับในปี68มีประชาชนทำงานสร้างสรรค์นะครับยื่นขอทุน Open Grant เข้ามาถึง595โครงการแต่กองทุนกับอนุมัติเพียงแค่47โครงการครับคิดเป็นเพียงแค่ 7.9% เท่านั้นนั่นหมายความว่าไอเดียสร้างสรรค์จากภาคประชาชนจากคนตัวเล็กตัวน้อยมากกว่า 92% เนี่ยถูกปัดตกไปเพียงเพราะกองทุนเลือกที่จะเอาเม็ดเงินเนี่ยไปให้ในการทำสื่อรณรงค์ตามธงในใจของรัฐสิ่งนี้ครับจะท้อนอยู่ในรายงานประจำปี68ของกองทุนด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะประธานกรรมการกองทุนกล่าวด้วยตัวเองเลยว่าการจัดสรรกองทุนเนี่ยนั้นยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ผลิตสื่อรายเล็กนะครับหากเรามาลองดูวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนนะครับรวมทั้งภารกิจของการดำเนินงานกองทุนมีหลายข้อที่พูดถึงการส่งเสริมสนับสนุนทั้งภาครัฐเอกชนในการผลิตและพัฒนาสื่อครับดังวัตถุประสงค์ข้อที่6หรือภารกิจข้อที่1ครับก็ว่าด้วยการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับในการผลิตพัฒนาสื่อเนื้อหาต่างๆซึ่งหากบริหารกองทุนครับโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสื่อร่วมกับภาคเอกชนก็ย่อมยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมสื่อไทยอย่างเป็นรูปธรรมได้นะครับหรือปี2568หรือ69ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็กำลังดำเนินยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้วยโดยมีภาพยนตร์เป็นหนึ่งในสาขาสำคัญนะครับแต่เมื่อเราลองมาดูรายชื่อโปรเจกต์ที่กองทุนให้การสนับสนุนในส่วนของทุนตามยุทธศาสตร์ครับปี68จำนวน 157.8 ล้านจะพบว่าโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยมีแค่11โครงการคิดเป็นเงินราว 29.1 ล้านหรือราว 18.4% เท่านั้นในจำนวนนั้นครับมีทุนบทภาพยนตร์4เรื่องด้วยกันครับเรื่องละ300,000บาทท่านประธานครับเราลองมาดูสัดส่วนของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับจากแผนภาพครับจะพบว่าสัดส่วนของภาครัฐซึ่งในจำนวน9คนนะครับจากภาคเอกชนเนี่ยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนเพียงแค่2คนเท่านั้นขณะที่10คนของภาครัฐครับมีทั้งสัดส่วนของปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่น่าตั้งคำถามว่ามีความเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ออย่างไรการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์หรือเขียนบทภาพยนตร์ที่ท่านอุตส่าห์มอบทุนให้โครงการละ 300,000 บาทเนี่ยนะฮะต้องมีกระทรวงกลาโหมเกี่ยวข้องในรูปแบบใดหรือสัดส่วนของกระทรวงอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพม.หรือกระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งผมก็พอจะคุ้นหูคุ้นตานะครับพอไปเทียบกับพ.ร.บ.ภาพยนตร์

0: แล้ววีดิทัศน์พ.ศ.251ฉบับปัจจุบันนะครับก็พอจะเห็นภาพว่าเป็นวิธีคิดที่คล้ายคลึงกันมากนะครับคือการมองภาพยนตร์เป็นสื่อที่ต้องควบคุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครับตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันมีสัดส่วนทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้แทนกระทรวงกลาโหมความกลัวของรัฐต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวครับยังอยู่ยงคงค้างมาตั้งแต่การประกาศใช้พ.ร.บ.ภาพยนตร์ปี2473ซึ่งมาตรา6กำหนดให้มีสภาพิจารณาภาพยนตร์นะครับหรือเรียกว่าเป็นกองเซ็นเซอร์ในยุคแรกๆมาจนถึงพ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์นะครับปีพ.ศ.2530มาตรา10ระบุว่าเทปและวัสดุโทรทัศน์ทั้งหมดต้องผ่านการตรวจโดยเจ้าพนักงานผู้ตรวจจนกระทั่งพ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับครับถูกควบรวมกันเป็นพ.ร.บ.ภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันและเปลี่ยนจากการใช้ระบบเซ็นเซอร์ไปเป็นระบบเรตติ้งเรตติ้งที่ว่าครับใครว่าจะดีนะครับแต่ในจำนวนเรททั้งหมดก็ยังคงมีเรทห้ามฉายที่คณะกรรมการมีอำนาจสั่งห้ามตั้งแต่ปี51ครับภาพยนตร์ที่ถูกห้ามฉายและมีปัญหากับการขอเรตติ้งมีหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันในสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งล้วนถูกรัฐมองว่ากระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยและศีลธรรมอันดีในขณะเดียวกันครับภาพยนตร์หลายเรื่องเหล่านี้ครับที่เคยถูกห้ามฉายหลายปีผ่านมาส่งเข้าพิจารณาใหม่ก็กลับผ่านนะครับได้ฉายตามปกติเสียอย่างนั้นอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง Insect in the Backyard ครับของคุณก๊อฟธันวารินอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่หรือเรื่อง Shakespeare Must Die นะครับนั่นแปลว่าเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งอัตวิสัยครับขึ้นอยู่กับการนิยามหรือการตีความของกรรมการแต่ละสมัยแล้วคำถามคือสื่อปลอดภัยตามนิยามของกองทุนเป็นนิยามที่กว้างหรือแคบแค่ไหนหรือขึ้นอยู่กับการตีความของคณะกรรมการแต่ละสมัยอีกพอเราพูดถึงคณะกรรมการกองทุนนะครับตามโครงสร้างของกองทุนที่ผู้ที่จะทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการต่างๆเนี่ยก่อนจะให้กรรมการคณะใหญ่เป็นผู้อนุมัติเนี่ยนะครับก็คือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการแต่ในรายงานรายชื่อของคณะกรรมการและอนุกรรมการเกือบทุกคณะนะครับยกเว้นรายชื่อของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองไม่ปรากฏเลยว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับว่าท่านตกหล่นจริงหรือว่ามาจากสาเหตุอันใดกันแน่ผลไปจากเรื่องกรรมการครับผมขอเสนอแนะว่าทิศทางของกองทุนครับควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านสื่อสร้างสรรค์หรือ creative content หรือ creative media ครับมากกว่าความเป็นสื่อปลอดภัยหรือสื่อรณรงค์ตามธงในใจที่รัฐต้องการซึ่งน่าตั้งคำถามว่าเราควรใช้เงินถึงปีละ200กว่าล้านบาทแต่ผลตอบแทนแทบไม่ได้สัดส่วนกับทุนที่ส่งเสริมไปเรื่อยๆทุกปีอย่างนั้นหรือถ้าเทียบกับงบประมาณผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะครับภายใต้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ปี70นี้ถูกปรับลดลงแต่กองทุนสื่อก็ยังคงทำงานเป็นเอกเทศขาดการเหลียวแลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ธรรมทานครับความสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากำหนดพื้นที่ว่างให้ความสร้างสรรค์นั้นเติบโตงอกงามอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ของไทยครับจะก้าวได้ไกลต้องทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมคนทำงานสร้างสรรค์ไม่ใช่เลือกใช้ความมั่นคงเป็นตัวตั้งแต่จำกัดความงอกงามของอุตสาหกรรมและทอดทิ้งคนทำงานสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ท่านเทียบจุฑาขาวคำครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเทียบจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานประจำปี2568กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะก้าวเข้าสู่ปีที่11ตามแนวคิดภายใต้แนวคิดบอกก้าวสู่ความยั่งยืนนะคะท่านประธานในรายงานฉบับนี้เล่มนี้ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมไปทุกด้านนะเศรษฐกิจชุมชนด้านการเกษตรนะคะทุกด้านดิฉันก็ได้อ่านแบบคร่าวๆมีหลายโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็แม้กระทั่งการแสดงพื้นถิ่นต่างๆแล้วก็มีสารคดีที่สำคัญอยู่ในเล่มนี้นะคะเสียดายค่ะท่านมีเวลาน้อยนะคะก็เลยจับประเด็นได้นิดหน่อยไม่มากนักนะคะในนี้ดิฉันต้องขอชื่นชมคณะทำงานนะคะว่าท่านคณะทำงานเนี่ยท่านก็ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องของการรณรงค์สนับสนุนสื่ออันนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ๆภายใต้แนวคิดก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนดังนั้นจะเห็นว่าสื่อที่ทันสมัยจะเห็นว่าไม่หยุดนิ่งนะคะของกิจกรรมในเล่มกิจกรรมซึ่งมีทั้งสารคดีนะคะหลากหลายของ

ของผู้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็นำไปสู่สังคมทำให้สังคมไทยที่จะได้รับรู้และเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าท่านประธานณขณะนี้ปัจจุบันนี้ต้องเข้าใจถึงโลกดิจิตอลหรือโลก AI หรือนวัตกรรมใหม่ๆกำลังเข้ามานะคะเข้ามาแล้วจะทำให้ภูมิทัศน์สื่อเนี่ยอยากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบางเราจะตามไม่ค่อยทันก็ได้อ่านในรายงานเล่มนี้นะคะทราบถึงความก้าวหน้าสื่อถึงเทคโนโลยีระบบดิจิตอล AI แล้วก็หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการสื่อสารถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องห่างไกลแล้วก็ดิฉันได้อ่านเข้าไปสื่อถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญอันนี้ต้องถือว่าชื่นชมนะคะและขณะเดียวกันกองทุนนี้นะคะดิฉันชื่นชมว่าเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและก็หลากหลายและก็รวดเร็วนะคะเท่าที่ได้สารคดีกับเด็กเยาวชนรับรู้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของชุมชนของบุคคลในครอบครัวหลายกลุ่มหลายรุ่นได้ดีมากนะคะและก็กองทุนนี้ก็กำหนดวัตถุประสงค์หลายข้อ5ข้อ6ข้อนะคะท่านประธานแล้วก็มีกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์5ด้านนะคะดิฉันมาสนใจมาตรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์กลยุทธ์6สร้างนี้นะคะเป็นกองทุนที่อยู่ในหน้า18นะคะดิฉันสนใจกลยุทธ์6สร้างนะคะสร้างที่1สร้างสื่อสร้างเน้นผลผลิตสื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เช่นเป็นการแนะนำศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจได้โชว์ถึงซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็นการแสดงแล้วก็เป็นในเรื่องของพื้นถิ่นเข้ามาตรงนี้ดิฉันเห็นด้วยชื่นชมนะคะแล้วก็สร้างคนนะคะเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อทุกระดับรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่และผู้ผลิตมืออาชีพด้วยนะคะตัวอย่างนะคะที่สร้างคนเนี่ยก็เป็นการอบรมนะให้ความรู้ชีพสื่อมวลชนและสถาบันการศึกษานี่ค่ะเป็นสิ่งที่ดีต้องให้ความรู้กับเด็กเยาวชนมากๆนะคะสร้างอันที่3คือสร้างองค์ความรู้ดิฉันเห็นด้วยกับท่านจักรภพระเพ็ญแขนะคะและเพื่อนสมาชิกว่าการสร้างองค์ความรู้นี่ต้องทำงานวิจัยและพัฒนาของกองทุนนี้เป็นกองทุนด้านความรู้ของสื่อนะคะออกมาเผยแพร่สร้างที่5คือสร้างภูมิคุ้มกันนะคะสร้างให้รู้เท่าทันสื่อฟับที่ไม่ค่อยดีมาแจ้งเตือนให้กับพวกเรานะคะอย่างตัวอย่างเช่นละครซีรีส์สายลับจับหมอปลอมเขาได้ร่วมกับแพทยสภานะคะซึ่งเป็นของที่ให้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางออนไลน์และเป็นข้อมูลที่บิดเบือนทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ยังสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เชิงลึกคือส่งเสริมภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันเช่นทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะคะได้ฉันได้เห็นตัวอย่างในเล่มนี้คือเสียงแห่งรักเสียงจากทะเลนะคะชื่นชมค่ะแล้วก็สร้างที่6คือสร้างองค์กรอันนี้สำคัญนะคะต้องใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อให้ทันสมัยนะคะเพราะปัจจุบันนี้สื่อดิจิตอลกรรมใหม่เนี่ยเข้ามามากเชื่อมโยงข้อมูลให้เชื่อมโยงข้อมูลของระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะขอให้มีการอบรมควบคุมให้ดีให้มีมาตรการให้มีมาตรการนะคะเช่นเรื่องการต่อต้านทุจริตนะคะอันนี้สำคัญค่ะตอนนี้กำลังโด่งดังมากนะคะดังนั้นดิฉันเห็นว่ายุทธศาสตร์ของท่านเนี่ย

0: นะคะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำดันปลายน้ำคือต้นน้ำเนี่ยท่านได้ปลายน้ำก็ภูมิคุ้มกันในเครือข่ายนะคะสอดคล้องกับบริบททำให้ผลลัพธ์ตัวชี้วัดได้คุณภาพดีดิฉันขอต่อสักนิดหนึ่งท่านประธานขอชมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่คณะทำงาน54อัตราแต่ท่านทำงานสนองกองทุนนะคะได้ชัดเจนนะคะคุ้มค่านะคะดีมากค่ะออกมาได้ดีมากนะคะแล้วก็ขอฝากข้อเสนอแนะนะคะก็ขอเราจะทำอย่างไรจะนำ AI ใช้การผลิตสื่อและการตรวจจับข่าวปลอมข่าวออนไลน์นะคะทำอย่างไรจะได้ผลักดันอันนี้ให้คนเน็ตได้ใช้เท่าเทียมกันทุกพื้นที
1: ่ท่านเทีย
0: มไม่ว่าจะพื้นที่หมู่บ้านตามภูเขานะคะตามบ้านนอกเนี่ยจะเป็นเชิงเขานะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะขอให้ขยายสื่อคุณภาพสู่พื้นที่ที่ห่างไกลและผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตามหมู่บ้านตำบลต่างๆนะคะก็ให้กำลังใจนะคะค่ะเดี๋ยวขอให้กำลังใจคณะกรรมการทุกท่านค่ะเพื่อให้สื่อไทยปลอดภัยสร้างสรรค์และยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมชัยมหานครเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายรายงานของกองทุนสื่อสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยปี2568ท่านประธานครับคนไทยนั้นเผชิญกับภัยอาชญากรรมทางออนไลน์ขบวนการสแกมเมอร์การหลอกลวงสังคมยังคงอ่อนแอเปราะบางเผชิญกับความขัดแย้งแบบไร้เหตุผลมีการสร้างความเกลียดชังผ่านสื่อจำนวนหนึ่งบางช่วงมีกระแสคลั่งชาติคลั่งสงครามความจริงแล้วสังคมต้องการสันติภาพสันติสุขความมีเอกภาพความปรองดองและสมานฉันท์เราต้องการประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงต้องอาศัยประชาชนที่เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ซึ่งต้องอาศัยสื่อคุณภาพเรายังมีสื่อมุ่งเชิงพาณิชย์มากจนล้นเกินมุ่งยอดรับชมจนนำเสนอเนื้อหาที่ขาดความรับผิดชอบมีเนื้อหามอมเมาส่งอิทธิพลต่อเยาวชนของชาติและประชาชนกลไกทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยอย่างกองทุนก็ทำหน้าที่ตอบสนองอำนาจรัฐมากกว่าอำนาจของประชาชนมีเฟกนิวจำนวนมากกองทุนต้องสร้างภูมิคุ้มกันกับประชาชนจากเฟกนิวให้ได้กองทุนต้องสร้างระบบนิเวศของสื่อเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ทางด้านภัยพิบัติธรรมชาติอย่างกรณีเกิดอุทกภัยล่าสุดสามารถรู้ได้ว่าเราจะทำอย่างไรกับภัยพิบัติต่างๆและชุมชนจะต้องป้องกันตัวเองได้สื่อไทยไม่สามารถนำเสนอความจริงในหลายกรณีเราทราบกันดีผู้บริหารกองทุนหลายท่านก็เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาซึ่งรู้จักกันดีเป็นนักกิจกรรมทำอย่างไรที่จะทำให้สื่อรับรู้รับทราบและตระหนักว่าความจริงบางอย่างในประเทศนี้จะต้องได้รับการเปิดเผยประวัติศาสตร์ของประชาชนประวัติศาสตร์ของสามัญชนขบวนการต่อสู้ของคนเล็กคนน้อยจะต้องมีการสื่อสารมีพื้นที่ในสื่อกระแสหลักประชาชนต้องเรียนรู้ว่าคณะราษฎรคือผู้ให้กำเนิดรัฐสภาแห่งนี้ผู้ให้กำเนิดสภาผู้แทนราษฎรหลักเรื่องราวของเหตุการณ์6ตุลา19เมื่อ50ปีที่แล้วต้องเป็นที่รับรู้รับทราบเพื่อเป็นบทเรียนไม่ให้สังคมไทยก้าวสู่ความรุนแรงเช่นนั้นอีกท่านประธานครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี2568ได้รับการจัดสรรงบประมาณ569ล้านบาท

ช้จ่ายจริง531ล้านบาทมีเงินผูกพันข้ามปี397ล้านบาทผูกพันข้ามปีถึง 69% อันนี้ผูกพันต่อเนื่องมาหลายปีเบิกจ่ายจริง133ล้านบาทตัวเลขตรงนี้อาจสะท้อนประสิทธิภาพขององค์กรได้ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสิ่งนี้สะท้อนหรือไม่ว่าการใช้จ่ายของกองทุนนั้นมีความระมัดระวังมากเกินไปหรืออาจจะมองว่าไม่ทำงานเชิงรุกมากพอเนื่องจากมีสื่ออิสระจำนวนมากก็ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะสื่อที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและมีความคิดในเชิงก้าวหน้าการมีงบผูกพันจำนวนมากไม่ใช่การจัดงบประมาณที่ดีกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทำโครงการมาเสนอมากพอถ้ากองทุนสามารถทำได้ตามพันธกิจที่เกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากและต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้บริหารได้กรุณามาชี้แจงในวันนี้ทำให้ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมก็มีหน้าที่ที่จะนำเสนอแนะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะในฐานะที่เป็นผู้ทนให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมักจะมีข่าวอยู่บ้างว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนั้นบางทีอาจจะไม่มีคุณภาพมากนักแต่ว่าเป็นพรรคพวกกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการใช้เงินอย่างรั่วไหลก็จะทำให้กองทุนเป็นประโยชน์สูงสุดทีนี้เราจะวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนอย่างไรกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี้ทำพันธกิจจัดตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมพาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนด้วยถ้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะผมมองว่าการที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ใช้เวลาสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนมากที่สุดและไม่มีการเผชิญหน้าและไม่เกิดความขัดแย้งก็คือระบบการศึกษาแต่ตรงนั้นใช้เวลามากแต่ถ้าท่านสามารถทำให้ระบบสื่อสารมวลชนเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนอกระบบเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะในมิติทางการเมืองที่เราจะสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยสร้างประชาชนและพลเมืองผู้ตื่นรู้ทำให้สังคมประกอบไปด้วยเยาวชนประชาชนความรู้และสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านไหนตรงนี้ท่านสามารถพัฒนานิเวศสื่อให้ดีขึ้นได้กองทุนจะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยและเศรษฐกิจไทยดีขึ้น5ยุทธศาสตร์ซึ่งผมดูจากยุทธศาสตร์ที่ดีมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมาดูว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรทั้งในเรื่องของนวัตกรรมการผลิตเรามีไหมประเทศไทยสามารถทำได้อย่างบางประเทศในเอเชียไหมแบบเกาหลีใต้แบบไต้หวันแบบญี่ปุ่นแบบมาเลเซียหรือแม้กระทั่งในประเทศในยุโรปเราทำได้ไหมเรายังคงซื้อและรับเทคโนโลยีตลอดเรายังไม่สามารถสร้างและส่งออกวัฒนธรรมไทยได้ที่สามารถแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในเรื่ององค์ความรู้ท่านได้ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงลึกที่จะทำให้เกิดการวางแผนอุตสาหกรรมสื่อได้อย่างเป็นระบบหรือไม่อย่างไรพูดแม่น้อยแค่ไหนการสร้างภาคีเครือข่ายท่านทำให้องค์กรประชาชนองค์ภาคประชาสังคมหรือแม้กระทั่งสื่อต่างๆเนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างไรในการที่จะถ่วงดุลอำนาจรัฐเพื่อให้เป็นประเทศนี้เป็นประเทศของประชาชนอย่างแท้จริงในส่วนแผนงานหรือการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้นท่านก็ทำได้ดี

0: ีเดียวพอประมาณแต่ว่าถ้าดูในแง่ของในเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสคะแนนยังต่ำอยู่แล้วท่านก็เขียนในบทสรุปเองบทสรุปผู้บริหารเองขึ้นผมก็ฝากความหวังไว้กับท่านผู้บริหารนะครับว่าผมเห็นความสำคัญของกองทุนอย่างยิ่งและผมมองว่าสื่อมวลชนนั้นคือการศึกษานอกระบบคือการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นมากกว่าระบบการศึกษาในระบบกองทุนต้องมีบทบาทและกลไกในการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสื่อที่จะสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในทุกมิตินอกจากนี้สิ่งที่จะต้องทำกองทุนจะต้องสามารถตอบสนองให้ตอบรับต่อพลวัตทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคนิคการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างไรให้ประชาชนตระหนักรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จอะไรคือเฟคนิวอะไรคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะตื่นตระหนกอันนี้เป็นสิ่งที่ขอฝากทางผู้บริหารกองทุนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับเชิญครับ
2: ราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมธนกรศรีสุขใสครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขออนุญาตที่จะอธิบายนะครับชี้แจงในบางประเด็นนะครับไม่ทั้งหมดนะครับเรื่องแรกเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็งบประมาณผูกพันข้ามปีที่ดูตัวเลขเยอะนะครับก็จำเป็นต้องเรียนณห้องประชุมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากองทุนนะครับเป็นกองทุนเงินหมุนเวียนนอกงบประมาณนะครับเราได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานกสทช.นะครับกองทุน2ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่วงเล็บ5นะครับแล้วปีพ.ศ.ปีงบประมาณของกสทช.กับกองทุนนะครับเหลือมานเหมือนปีงบประมาณของราชการนะครับ30กันยายนก็คือเมื่อวานนะครับในขณะที่ของกสทช.นะครับก็เป็นปีพ.ศ.นะครับตอนนี้เขายังเป็นปีงบประมาณ69อยู่นะครับจะไปสิ้นสุดปีวันที่31นะครับธันวาคม2569เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะยื่นของบประมาณนะครับพิจารณาและจัดสรรก็จะได้งบประมาณจากกสทช.มาเมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วนะครับมีบางปีที่ได้เข้ามาในไตรมาสที่ใดวินัยการเงินการคลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดสรรทุนก่อนได้ที่จะเงินมานะครับอันนี้เป็นเหตุว่าทำไมงบผูกพันของกสทช.ของกองทุนเนี่ยมันถึงเยอะนะครับแต่ว่าในปีถัดมาล่าสุดนะครับคือปี69นะครับเราก็พยายามที่จะปรับกระบวนการในการจัดสรรทุนให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็คัดเลือกให้เร็วขึ้นเตรียมความพร้อมที่จะทำสัญญานะครับเมื่อทันทีที่ได้เงินจากกสทช.มาแล้วกองทุนก็เดินหน้าทำสัญญาทันทีเพราะฉะนั้นปี2569คือปีปัจจุบันที่เพิ่งสิ้นสุดปีงบประมาณจึงเป็นปีแรกที่เราสามารถที่จะปรับกระบวนการในการจัดสรรทุนและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นที่น่าดีใจนะครับว่าปี2569ล่าสุดนะครับเราสามารถเบิกจ่ายทุนในงวดที่2ได้เกินนะครับ 50% นะครับซึ่งเป็นปีแรกนับตั้งแต่ตั้งกองทุนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นเหตุผลที่หลายท่านถามว่าทำไมงบประมาณมันถึงผูกพันเยอะเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพเลยนะครับและเป็นเรื่องของปีงบประมาณที่ไม่ตรงกันนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับโดยการดำเนินงานก็คือขอมตินะครับจากคณะกรรมการว่ากรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นในไตรมาสแรกที่กองทุนยังไม่ได้เงินมานะครับก็ขอใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งมีภาระผูกพันเงินจากทุนที่ให้ไปแล้วในปีก่อนแต่ยังไม่ถึงงวดชำระเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาใช้ก่อนครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ถูกต้องในทางวิธีการงบประมาณแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบอร์ดก็ให้ความเห็นชอบไปอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่เรียนว่าปี69นะครับเราปรับเรื่องปฏิทินการใช้จ่ายเงินนะครับ

ให้เร็วขึ้นทำสัญญาเร็วขึ้นเบิกจ่ายเร็วขึ้นนะครับเงินเบิกจ่ายจริงนะครับในปีหน้าตัวเลขดีขึ้นกว่าปีนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในปี70ก็จะเร็วกว่าปี69อีกนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของทุนที่ยังจำกัดอยู่กลุ่มเดิมๆนะครับไม่กระจายตัวไปยังคนเล็กคนน้อยแล้วก็หลายคนเข้าไม่ถึงนะครับจริงอย่างที่ท่านทุกปีกองทุนก็รับข้อเสนอแบบนี้มาโดยตลอดผมเรียนท่านว่าเรื่องนี้กองทุนโดยเฉพาะสำนักงานนะครับเราคิดกันหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบว่าทำอย่างไรที่จะให้การจัดสรรทุนมันกระจายไปทุกกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นปีแรกที่เราปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้ทุนแบ่งทุนเป็น5ประเภทเดิมเนี่ยมีทุนประเภทอุดหนุนทั่วไปเหมือนกันแต่อุดหนุนทั่วไปแบบเดิมคือเอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอว่าบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต้องแยกกันในปี69นะครับเป็นปีแรกที่เราปรับหลักเกณฑ์การให้ทุน5ประเภทนี่ชัดเลย1ประเภทอุดหนุนทั่วไปเนี่ยให้เฉพาะบุคคลธรรมดานะครับเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการคนด้อยโอกาสศิลปินคนทำงานด้านสื่อนะครับนั่นคือปี69แล้วก็มีนิติบุคคลที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรอีก3ประเภทนะครับปี2569พอผลการคัดเลือกมาปรากฏว่าหลายจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้ขอทุนนะครับตั้งใจว่าเราอยากให้ทุนของกองทุนลงไปถึงทุกจังหวัดเราปรับอีก10จึงกำหนดให้มีทุนผมเรียกว่าเป็นทุนจังหวัดเป็น local people for local content กำหนดเป็น1ใน9ประเภทว่าอยู่จังหวัดไหนมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดไหนทำเรื่องของจังหวัดนั้นๆและให้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเป็นทุนเล็กทุนน้อยให้เขาได้มีโอกาสให้ได้เริ่มต้นได้พิสูจน์ตัวเองในสิ่งที่เขาต้องการนะครับปี2569พอเปลี่ยนเกณฑ์ปุ๊บนะครับจากเดิมทุนอุดหนุนทั่วไปได้มา50กว่าโครงการนะครับ2569ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยครับ194นะครับบางคนก็ไม่มาทำสัญญานะครับแต่จริงๆก็ยังเหลือ191ในจำตัวเลขได้นะครับอันนี้คือกลุ่มทุนประเภทที่1ประเภทที่2ขออนุญาตท่านประธานนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับประเภทที่2ชัดเหมือนกันเราต้องการส่งเสริมบริษัทที่ทำสื่อขนาดเล็กจะเรียกว่า SME อะไรก็สุดแท้แต่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทนะครับแยกออกชัดเจนจากทุนที่เป็นทุนขนาดใหญ่นะครับคุณต้องทำธุรกิจสื่อเท่านั้นและต้องเป็นบริษัทเล็กๆนะครับมีผลประกอบการที่ดีเราดูนะครับ69ปีล่าสุดเข้ามาที่28ครบมันเป็นบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วทำงานดีมากขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามในงวดที่สองว่ามันยังไม่กระจายนะครับกระจุกตัวส่วนทุนประเภทที่3เราให้กับมืออาชีพเลยครับเราต้องการโครงการขนาดกลางขึ้นไปถึงขนาดใหญ่เอามาทำภาพยนตร์เอามาทำละครชุดเอามาทำการ์ตูนแอนิเมชันนะครับต้องการผลลัพธ์ผลผลิตที่สามารถสร้างทั้งคุณค่าและสร้างทั้งมูลค่าปี69ผมเรียนท่านด้วยความภูมิใจว่าเป็นปีแรกที่ผลงานของกองทุนได้รับการติดต่อซื้อนะครับไปออกในช่องอย่างช่อง7ซึ่งเพิ่งออกอากาศไปนะครับละครชุดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งจิตวิทยาเด็กนะครับคลินิกฟิกใจนะครับเป็นหมอจิตวิทยาก็ป่วยได้นะครับอันนั้นเป็นโครงการแรกที่เราไม่ได้ซื้อเลยนะครับไม่ได้ซื้อเวลาออกอากาศแต่ช่องมาซื้อกองทุนกับผู้รับทุนนะครับก็แยกชัดเจนนะครับว่าทุนยุทธศาสตร์จะต้องแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับแต่เรายังต้องการทุนร่วมทุนครับทุนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และทุนที่มีผู้รับทุนมาร่วมลงทุนด้วยนะครับปี69จึงเป็นปีที่มีทุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับเราได้ไป2โครงการนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่เป็นความร่วมมือภาครัฐมหาวิทยาลัยนะครับสถาบันทางวิชาการอันนี้ก็

็เป็นทุนประเภทความร่วมมือก็ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านนะครับว่าสิ่งที่เราวิตกกังวลมาโดยตลอดและสิ่งที่เราต้องการหาข้อจำหาทางแก้ปัญหามาโดยตลอดก็คือทำให้ทุนของกองทุนเป็นโอกาสของคนทุกกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่อยากกราบเรียนนะครับแล้วกติกาของปี70นะครับจะชัดเจนกว่าปี69อีกอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของผลลัพธ์ผลผลิตเรียนทุกท่านว่าเราพยายามมากนะครับที่จะทำวัดผลลัพธ์หรือผลกระทบทางสังคมจากผลงานของทุนเวลาเราทำการประเมินนะครับจากคณะกรรมการประเมินเราก็ต้องต่อสู้มากนะครับว่าวิธีวัดยังไงนะครับนอกจากได้เชิงปริมาณแล้วผลกระทบทางสังคมเราจะวัดยังไงนะครับเราก็มีmethodology นะครับที่อย่างน้อยก็ให้ยอมรับได้นะครับว่าเราก็วัดเรื่องนี้นะครับปีล่าสุดนะครับเราก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราต้องสามารถที่ปัญญานะครับไปหารายได้หรือต่อยอดได้ด้วยนะครับก็วัดในเรื่องของอย่างที่ท่านนำเสนอว่าควรจะไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นปี69นี่จะเป็นมีทุนอยู่หลายโครงการนะครับที่จะไปต่างประเทศนะครับเราก็ร่วมลงทุนนะครับที่เรียกว่าเป็นทุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับอันนี้ผมเรียนตรงนี้ได้ว่าบริษัทในเครือของ Tencent นะครับที่จะไปบุกตลาดจีนในแล้วเราก็ทำตรงนี้อยู่นะครับเรื่องอื่นๆนะครับที่เรื่องของกระบวนการในการพิจารณาทุนนะครับกองทุนทุกครั้งที่ประกาศทุนออกมาท่านทราบไหมครับว่าคนผิดหวังเยอะมากผมเรียนที่เวทีแห่งนี้ทุกปีว่าคนมาขอเราเป็นพันได้หลักร้อยคนผิดหวังเยอะกว่าคนสมหวังร้อยเท่าเราก็ทำยังไงครับเพราะว่า 1. เงินจำกัด 2. ก็เราไม่สามารถให้ทุกรายได้สิ่งที่เราทำได้คือ1กระบวนการถ้าเราไม่โปร่งใสเราอยู่ไม่ได้ครับ2เนี่ยกระบวนการต้องโปร่งใสแล้วเราจะบอกกับผู้ขอโครงการต้องเขียนให้ดีนะครับเพราะคณะกรรมการนะครับมีหลายชั้นเนี่ยเรียนท่านว่าไม่ได้เป็นภาระนะครับเป็นการสอบทานนะครับเราพอเปิดประกาศทุนปุ๊บนะครับทุกปีก็จะมีประมาณ20รายนะครับที่มาขอดูเรียนทุกท่านนะครับว่าถ้าขอทุนแล้วไม่ได้นะครับมาขอดูได้หมดเลยนะครับว่ากรรมการคะแนนที่ให้เป็นยังไงเราเปิดให้ดูแต่ลำบากเพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เราไปเชิญเขามานะครับเขาบอกว่าอย่าเปิดชื่อเขาเลยแต่ตอนคนที่เราไปเชิญเขามาเนี่ยเราก็นำเสนอรายชื่อให้บอร์ดพิจารณาพร้อมประวัติแต่ไปขอดูได้แต่ไม่เปิดเผยเหตุที่ไม่เปิดเผยอันหนึ่งก็คือไม่ต้องการให้เกิดการวิ่งเต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการในการพิจารณาทุนของกองทุนนะครับเกิดความโปร่งใสอย่างแน่นอนอะไรอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะที่ท่านเห็นช่องว่างอื่นใดนะครับได้โปรดชี้แนะมาที่กองทุนนะครับเราจะรับไปดำเนินการผมเกรงใจท่านประธานนะครับก็คิดว่าจะขอทุกท่านนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะหลายท่านดีมากนะครับไม่มีโอกาสที่จะพูดตรงนี้นะครับหลายท่านทำเทชั่นนะครับผมเห็นข้อมูลแล้วก็มีความสนใจนะครับถ้าจัดนะครับเพื่อจะได้ไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็หลายท่านที่พูดถึงเรื่องการร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศสื่อซึ่งผมเรียนท่านตรงๆว่ามีความสำคัญจริงๆสำคัญเราก็พูดถึงระบบนิเวศสื่อและสื่อที่ไม่ดีนะครับมันขายได้จริงมันทำเงินและเม็ดเงินในตลาดโฆษณาสื่อตลาดธุรกิจสื่อมันแสนล้านนะครับเราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับภายใต้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับ

ที่พศซึ่งคุณสุรเชษฐ์ประวิตรได้มีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกันรวมจำนวน2ฉบับมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา133วงเล็บ1และวงเล็บ2ได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคุณนิกรจำนงกับคณะเป็นผู้เสนอตามระเบียบวาระที่6 2ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งสามารถพิจารณาพร้อมกันได้แต่เนื่องจากร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระและข้อบังคับข้อ28กำหนดให้ที่ประชุมเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นดังนั้นจึงขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับมาพิจารณาพร้อมกันจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้สำหรับร่างที่ยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระขอเชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในการนี้ได้อนุญาตให้ผู้แทนทางบกเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76

0: 1นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก2นางสาวนลิศลาสิริทวีพรผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย3นางคนางนงหนูสันเทียผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร4นายวันพุทธสุดใจผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้าขอเชิญผู้เสนอแถลงหลักการและเหตุผลตามลำดับนะคะเชิญ
1: จริงๆร่างรัฐมนตรีมาประกบนะครับท่านประธานตามลำดับก็ต้องตามวาระสิครับท่าน
0: ไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิกับคณะ
1: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอเสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกเพื่อแก้พรบฉบับเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี2522นะแก้ไขไปบ้างครั้งสุดท้ายคือปี57นะครับแต่ยังขาดการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมให้ไปถึงท้องถิ่นในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลอบต.กทม.และพัทยาร่างแก้ไขใหม่ฉบับนี้ที่ผมกำลังนำเสนอเนี่ยครับก็เลยมีหลักการที่จะขอแก้ไขก็คือเพื่อเพิ่มอำนาจให้อปท.สามารถจัดทำบริการขนส่งสาธารณะและมีบทบาทในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในท้องที่ของตนเองได้มากยิ่งขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นร่างพรบ.กระจายอำนาจขนส่งร่างฉบับนี้นะครับเป็นร่างพรบ.ฉบับแรกที่มาจากพรรคการเมืองสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27นะครับที่เป็นร่างฉบับแรกเนี่ยเพราะว่าร่างฉบับอื่นที่เราพิจารณากันมาในสภาชุดนี้เนี่ยมักถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งเนื้อหาสาระนะครับก็จะมาจากระบบราชการแต่ร่างฉบับนี้นะครับเสนอโดยพรรคการเมืองผู้แทนจาก

ประชาชนเพื่อประชาชนร่างฉบับนี้นะครับก็เลยถูกเสนอมานะครับตั้งแต่เปิดสภาชุดที่27ของเรานะครับแล้วก็ต่อมาภายหลังนะครับก็พรรคภูมิใจไทยแล้วก็คณะรัฐมนตรีจึงได้ทำร่างมาประกบก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่วิปรัฐหลักการทั้ง3ร่างในวาระ1ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับพวกเราทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมถึงพรรคราชการเนี่ยจะได้พูดคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องของการขนส่งทางบกนะครับแต่ก็อยากให้อยู่บนพื้นฐานของการกระจายอำนาจไม่ใช่กระชับอำนาจและขอให้พิจารณาให้ดีนะครับถึงร่างหลักเพราะหากเลือกร่างหลักผิดเนี่ยโดยใช้เสียงข้างมากลากไปแต่ไม่ฟังเหตุผลเนี่ยจะทำให้โจทย์ยากขึ้นในการแก้กฎหมายที่เราน่าจะเห็นตรงกันในหลักการก็คือจะทำรถเมล์เพื่อประชาชนสิ่งที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับมี3ร่างร่างที่นะครับที่ยื่นเข้าสู่กระบวนการมาตั้งแต่วันที่16มีนา69ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30เมษายน69โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชม 3,331 คนนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็น112คนประชาชนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในภาพนะครับ 92.86%คือเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจขนส่งตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน23มาตราร่างที่2นะครับคือร่างของท่านนิกรกับคณะจากพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งยื่นเข้ามาที่หลังนะครับก็ผ่านกระบวนการมาเมื่อวันที่11กันยา69นะครับก็ผมดูรายละเอียดข้างในแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรนะครับแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นใน6มาตราเพื่อแก้3ประเด็นแต่ตรงนี้สำคัญนะครับท่านประธานฝากไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยว่าการล็อกแก้3ประเด็นแบบนี้มันจะมีปัญหาถ้าเราเห็นร่วมกันในการกระจายอำนาจเนี่ยอย่าไปล็อกหลักการไว้นะครับและร่างที่3นะครับคือร่างจากคณะรัฐมนตรีเองนะครับที่เพิ่งยื่นเข้ามาประกบสัปดาห์นี้นะครับเพิ่งผ่านมติครม.เมื่อวันที่29กันยา69พวกเราก็เพิ่งเห็นกันณบัดนี้ครับมีอยู่ด้วยกัน7มาตราเพื่อแก้3ประเด็นเดียวกันกับร่างของท่านนิกรกับพรรคภูมิใจไทยข้อสังเกตก็คือร่างของพรรคภูมิใจไทยกับร่างของคณะรัฐมนตรีเนี่ยคล้ายกันมากก็ไม่ทราบว่าใครลอกใครนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนท่านรัฐมนตรีตอนแถลงช่วยชี้แจงด้วยนะครับว่ารัฐบาลลอกภูมิใจไทยหรือภูมิใจไทยลอกรัฐบาลนะครับแต่ร่างของพรรคประชาชนนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของการกระจายอำนาจจากกรมการขนส่งทางบกไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายมิติมิติที่สำคัญที่สุดนะครับคือการให้อำนาจกับองค์กรให้บริการรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปเกาะโต๊ะร้องขอแล้วรอให้ส่วนกลางอนุมัติเป็นปีนะครับเพียงแค่จะปรับเส้นทางเล็กน้อยตามสภาพเมืองที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องผ่านรัฐส่วนกลางท่านประธานครับลองคิดดูนะครับว่าทำไมท้องถิ่นให้นายกแล้วก็ซื้อรถตู้มาให้บริการข้าราชการได้แต่ซื้อรถเมย์ซึ่งใช้เงินพอๆกันนะครับมาให้บริการกับประชาชนไม่ได้จากคำถามง่ายๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังถึงปัญหารัฐราชการรวมศูนย์แล้วก็รูปธรรมให้บริการรถเมล์โดยท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นปัญหาขนส่งสาธารณะห่วยนะครับคือสิ่งที่ผู้แทนจากทั่วประเทศเนี่ยได้พบอยู่แล้วนะครับทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสินนะครับมาซื้อรถยนต์ส่วนตัวหรือซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้เดินทางซึ่งแน่นอนนะครับว่าหากโครงสร้างอำนาจรัฐในปัจจุบันมันดีเนี่ยพวกเราก็คงไม่ต้องมาผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ข้อเท็จจริงก็คือรัฐราชการรวมศูนย์แบบไทยๆมันไม่ตอบโจทย์ไงความต้องการที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่บางที่ต้องการขนส่งสาธารณะบางที่ต้องการแหล่งน้ำบางที่ต้องการถนนงบประมาณออกไปแล้วเขาให้เขาเลือก

ือกทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้แต่เนี่ยครับเพราะเราเป็นอย่างเงี้ยเราหวงอำนาจไว้จะทำอะไรก็ต้องร้องขอรออนุมัติต้องไปเกาะโต๊ะเจรจากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นโครงสร้างแบบที่เป็นอยู่เนี่ยขนส่งสาธารณะห่วยทั่วประเทศพวกผมนะครับตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เนี่ยจึงได้ผลักดันนโยบายที่เรียกว่าขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนซึ่งเป็น1ใน8เสาหลักของบ้านอันกับขนส่งสาธารณะเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ใช้นะครับไม่ว่าจะมีรถหรือไม่มีรถและทุกคนก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแม้ว่าคนบางคนยังจำเป็นที่จะต้องขับรถยนต์ส่วนตัวอยู่เนี่ยแต่ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการที่ถนนโล่งขึ้นหนึ่งในรูปธรรมของการแก้ปัญหาเรื่องขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนก็คือการผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เรากำลังพิจารณากันเพื่อกระจายอำนาจรวมถึงงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นแนวทางในการกระจายอำนาจนะครับที่เรากำลังเสนอเนี่ยด้านซ้ายสีเขียวๆเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นภาพขวาสีแดงนะครับคือเราต้องการจะกระจายอำนาจโดยเน้นการเพิ่มอำนาจให้แก่อปท.เท่าที่จำเป็นต่อการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองและแน่นอนครับเราไม่อยากจะสร้างภาระเกินควรไม่เพิ่มอำนาจหน้าที่เกินกว่าศักยภาพที่เขาอาจจะเป็นภาระต่ออปท.นะครับเช่นการตรวจสภาพรถการขนส่งระหว่างจังหวัดการขนส่งสินค้าเป็นต้นนะครับก็ยังอยู่กับส่วนกลางโดยกรมการขนส่งทางบกได้โดยร่างพรบ.ฉบับนี้เราเน้นเรื่องรถเมย์ในเขตพื้นที่ตัวเองให้ท้องถิ่นเขาทำได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ไวขึ้นแล้วก็อุดหนุนได้เยอะขึ้นจะปรับจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ต้องรอเกาะโต๊ะขอส่วนกลางจุดหมายปลายทางตามร่างพรบ.ที่ผมกับพรรคประชาชนเสนอนะครับก็คืออปท.มีอำนาจจัดทำบริการขนส่งสาธารณะได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีอำนาจจัดการระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ของตนเองแล้วเราก็ไม่ได้ยุบขบ.นะครับคณะกรรมการกลางก็ยังอยู่นะครับยังคงไว้นะครับในเรื่องที่จำเป็นก็คือการขนส่งระหว่างจังหวัดระหว่างประเทศนะครับรวมถึงมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยแต่เราต้องการทำให้ท้องถิ่นเขา flexible นะครับเรากระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นเข้าใจปัญหาในพื้นที่ไม่ส่วนกลางเนี่ยเอาเงินไปอุดหนุนได้ง่ายขึ้นผ่านกลไกระบบงบประมาณผมอยากให้ท่านประธานมองเป็น3ชั้นของประเทศเรานะครับโดยชั้นที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเลยเนี่ยผมเรียกว่าเลเยอร์1นะครับก็คือระดับเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาที่เป็นท้องถิ่นแบบพิเศษเนี่ยคือเลเยอร์ที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเรียกว่าเลเยอร์1หากอปท.นะครับจะทำรถเมย์ที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองเนี่ยให้เขาจัดการได้เองเลยทำไมจะต้องไปร้องขอให้คนไม่รู้เรื่องมาอนุมัติบางคนที่อนุมัติเนี่ยไม่เคยไปพื้นที่นั้นด้วยซ้ำส่วนเลเยอร์ที่2นะครับคือหากข้ามระหว่างพื้นที่ข้ามระหว่างอปท.เนี่ยอันเนี้ยเราให้อำนาจกับคณะกรรมการจังหวัดซึ่งโครงสร้างเดิมมีอยู่แล้วแต่ต้องปรับเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็เลเยอร์ที่3นะครับหากเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยอันเนี้ยให้อำนาจกับคณะกรรมการกลางซึ่งโอเคบางเรื่องมันจำเป็นก็ต้องคงไว้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างอำนาจในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาปัญหาหลักก็คือมันไม่มีความยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่เลยไม่ต้องมาชี้แจงว่ามันมียึดโยงนะครับเพราะว่าคณะกรรมการจังหวัดที่ว่าเนี่ยมีเพียง1เสียง1เสียงที่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นที่เหลือรัฐราชการส่วนกลางหมดเลยผู้ว่าเป็นประธานผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยนะครับผู้ว่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่จังหวัดละ2ปีปีแรกยังไม่เข้าใจเลยว่าถนนชื่ออะไรตลาดอยู่ตัวไหนแพทเทิร์นการเดินทางของยังไงจะไปรู้ดีกว่าคนในท้องถิ่นได้ยังไงอะครับแถมอำนาจที่ให้ไว้นะครับข้อ1เนี่ยกำหนดเส้นทางจำนวนรถนะครับแล้วก็ข้อ4กำหนดค่าโดยสารเนี่ยคณะกรรมการจังหวัดอนุมัติไม่พอนะครับต้องส่งไปขอคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางด้วยซึ่งพวกนี้สำคัญแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเส้นทางจำนวนรถแล้วก็ค่าโดยสารเนี่ยถ้าอยากให้ถูกก็อุดหนุนมากแต่ละท้องถิ่นควรจะมีสิทธิ์เลือกได้แต่ตอนนี้ครับมันไม่ยึดโยงเลยไงมันมีแค่1

เสียงในคณะกรรมการเราเลยเห็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้โดยผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับว่าขนส่งสาธารณะห่วยในทุกจังหวัดก็โครงสร้างรัฐมันเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับแนวทางในการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเสนอไว้ในร่างมาตรา3แล้วก็มาตราที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อแก้พรบในมาตราที่4นะครับเรื่องใหญ่ที่สุดบนสุดเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเลเยอร์3เนี่ยก็คือคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเราไม่ได้ยุบยังอยู่คงไว้ตามเดิมนะครับแต่ว่าตัดอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่องโหว่มันมีคณะกรรมการจังหวัดแต่ไม่มีกรุงเทพมหานครดังนั้นนะครับเราจึงดึงคณะกรรมการขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครออกมานะครับเป็นเลเยอร์2กับเลเยอร์1ในตัวเพราะว่ากรุงเทพมหานครมีความพิเศษตรงนี้ต้องเสนอเพิ่มมาใหม่แต่ร่างของครม.กับร่างของพรรคภูมิใจไทยไม่มีนะครับส่วนคณะกรรมการจังหวัดก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าร่างอีก2ร่างเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแต่ว่าร่างนี้ที่เสนอเนี่ยจะปรับเปลี่ยนโดยให้อำนาจกับท้องถิ่นมากขึ้นอย่างที่บอกท้องถิ่นเวลาเราพูดถึงที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากสุดก็คือเลเยอร์1เทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งอีก2ร่างไม่มีอำนาจให้ในส่วนนี้ทุกอย่างต้องร้องขอต่อคณะกรรมการขนส่งจังหวัดมาดูกันครับว่าสิ่งที่เราเสนอจะปรับเปลี่ยนยังไงซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราไปคุยกันได้ในวาระ2นะครับอยากจะมีองค์ประกอบมากน้อยแค่ไหนหรือใครจะมาเป็นหัวโต๊ะเป็นประธานอะไรต่างมันพูดคุยกันได้แต่ถ้ารับร่างแก้ยากยากมากๆเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตีความกันในเชิงกฎหมายอีกแต่ถ้ารับร่างที่พรรคประชาชนเสนอเข้าไปเนี่ยหลักการมันเขียนกว้างเรามาพูดคุยกันได้ท้องถิ่นองค์ประกอบไม่พอเราก็เปลี่ยนเมมเบอร์ครับหัวโต๊ะถ้าท่านไม่พอใจอยากให้นายกอบจที่มาแต่งตั้งก็เอาเป็นผู้ว่ามาเป็นประธานก็พูดคุยกันได้แต่ร่างที่ผมเสนอนะครับผมอยากให้นายกอบจนะครับที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นประธานเพราะอะไรครับเพราะผมอยากเห็นโลกในอนาคตเนี่ยอบจเขาแข่งกันที่นโยบายไม่ได้แข่งกันที่ใครจ่ายมากจ่ายน้อยกว่ากันนะครับส่วนผู้ว่าราชการที่เป็นประธานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่งตั้งโดยรัฐราชการส่วนกลางนะครับไม่ได้มีการรับผิดรับชอบกับปัญหาแล้วก็ปล่อยให้ขนส่งชนะมันห่วยอย่างทุกวันนี้ไงดังนั้นนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3ข้อนะครับโดยข้อแรกเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในอำนาจหน้าที่หลักตามมาตรา20นะครับคือถ้าอยู่ในเขตจังหวัดเนี่ยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางอีกต่อไปคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางก็มีปลัดกระทรวงเป็นประธานนะครับแล้วเขาจะไปรู้เรื่องยังไงว่าจังหวัดนั้นมีกี่สายอะไรยังไงดีนะครับแต่ว่าส่วนนี้ไม่ได้เปลี่ยนว่ายุบนะครับคณะกรรมการขนส่งจังหวัดยังอยู่เพียงแต่เปลี่ยนองค์ประกอบอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแต่ว่าเราจำกัดว่าจังหวัดเนี่ยรับผิดชอบในการขนส่งแต่ถ้าอยู่ภายในอปทเนี่ยให้เป็นอำนาจของอปทเองจะมีกี่สายกี่เส้นอยากมีเยอะความถี่เยอะลดเยอะก็ต้องอุดหนุนเยอะแต่ให้เขาปรับเปลี่ยนได้คราวนี้บางปีเขางบประมาณน้อยเขาจะลดลงเขาจะปรับเส้นทางวิ่งไปตรงนั้นอีกหน่อยเมืองขยายอะไรต่างเขาปรับได้คล่องตัวครับอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับคือเรื่องที่1ขนส่งสาธารณะในเมืองหรือว่ารถเมล์เนี่ยครับประเด็นที่2นะครับก็คือเป็นการแก้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสถานีขนส่งนะครับซึ่งอีก2ร่างเนี่ยจะเน้นเรื่องสถานีขนส่งแต่ไม่พูดถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือขนส่งสาธารณะในเมืองแล้วก็เพิ่มอำนาจว่าบางทีมันต้องดูเฉพาะเรื่องหรือว่าเป็นการข้ามเขตอปทกันก็ไปพิจารณากันได้แต่ประเด็นที่สำคัญในร่างที่ผมและพรรคประชาชนเสนอจะเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามร่างมาตรา11นะครับเป็นมาตราที่เพิ่มขึ้นมาใหม่โดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเลเยอร์1เทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญว่าจะมีกำหนดเส้นทางอะไรยังไงนะครับอันนี้แหละครับถึงจะเป็นการปลดล็อกท้องถิ่นในการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ตนเองได้ด้วยตัวเองหลักๆที่สำคัญก็คือกำหนดได้จะมีเส้นทางกี่เส้นนะครับจะวิ่งยาวมากน้อยแค่ไหนจำนวนรถจะมีกี่คันและค่าโดยสารจะเป็นอย่างไรแต่ทุกวันนี้นะครับก็คือขอบอถืออำนาจไว้แต่ไม่อุดหนุนนะครับแล้วผู้ประกอบการก็ตายกันหมดนะครับแล้วต่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ได้เนี่ยถ้ารัฐเขาไปสนับสนุนเนี่ยรถเขาก็ดีขึ้นได้เขาก็วิ่งถี่ขึ้นได้

ให้บริการประชาชนได้เพราะฉะนั้นนะครับร่างที่ผมเสนอเนี่ยจะทำให้ท้องถิ่นนะครับปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวควรอุดหนุนด้วยไม่ได้ปล่อยผู้ประกอบการล้างหายตายจากกันไปแบบนี้ปล่อยตามมีตามเกิดไปแบบนี้แล้วขอบอไม่ได้มีความรับผิดรับชอบอะไรเลยแต่ขนส่งนะเพื่อนพี่น้องก็รู้กันอยู่ว่ามันห่วยทั่วประเทศเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆนะครับซึ่งเราไปพูดคุยกันได้พวกนี้ผมถือว่าสำคัญก็คือสิ่งที่กระทบพี่น้องประชาชนจริงๆจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อรถยนต์นะครับหรือบางคนซื้อมอเตอร์ไซค์ก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มอำนาจในการอนุมัติเพิกถอนอะไรต่างๆตามสไลด์นะครับก็จะมีอีกหลายมาตราซึ่งเราจะไม่ได้พูดคุยกันนะครับถ้าเกิดล็อกหลักการเป็น3ข้อซึ่งครม.ก็ลอกกับพรรคภูมิใจไทยกันมาเนี่ยแต่ร่างของผมเปิดกว้างนะครับร่างของผมร่างนี้นะครับเน้นเรื่องกระจายอำนาจให้อปท.จัดการเรื่องรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองได้ด้วยตัวเองคำถามที่สำคัญก็คือรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยมองอปท.เป็นผู้ประกอบการหรือมองเขาเป็นรัฐบาลท้องถิ่นตรงนี้มีความแตกต่างอย่างมากในหลักการนะครับถ้าท่านมองอปท.เนี่ยเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเหมือนบริษัทรถเมล์เนี่ยอันนี้คือร่างครม.อันนี้คือร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ให้เขามาร้องขอว่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มยังไงแต่ถ้าเป็นร่างของพรรคประชาชนนะครับเรามองอปท.คือรัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้องช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นคราวนี้มาดูนะครับว่าที่เดิมเนี่ยที่พยายามผลักดันเรื่องนี้มาจริงๆผลักดันมาทุกสมัยนะครับนี่สมัยที่3แล้วรัฐบาลในอดีตนะครับเขาก็บอกว่ากระจายอำนาจเพียงพอแล้ววันนี้ผมก็เลยต้องขอบคุณนะครับที่ทางรัฐบาลภูมิใจไทยอย่างน้อยมีท่าทีที่จะรับฟังกันเนี่ยไปคุยกันดีๆครับเพราะท่านก็หาเสียงเรื่องของกระจายอำนาจเหมือนกันนะครับอยากให้ท่านพูดแล้วทำอ่ะแต่จะทำไม่ทำเรื่องนี้จับต้องได้เป็นรูปธรรมมาช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วกระจายอำนาจมองอปท.เป็นรัฐบาลท้องถิ่นจริงๆอย่าพูดไปเรื่อยแล้วไม่ทำหรือปากบอกกระจายอำนาจแต่จริงกระชับอำนาจอย่างนั้นก็มาหาลือกันอย่างจริงจังในประเด็นนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะมีข้อที่เราได้ยินนะครับเสมอว่ามีการกระจายอำนาจแล้วนะครับก็คือมันมีกฎกระทรวงนะครับมีปี67นะครับเพื่อเพิ่มเติมนะครับหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการการขอรับใบอนุญาตทั้งคณะกรรมการกลางนะครับแล้วก็คณะกรรมการจังหวัดนะครับตามโครงสร้างอำนาจปัจจุบันแต่ว่ามันไม่ยึดโยงกับประชาชนนะครับภาพซ้ายก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเป็นกฎกระทรวงฉบับที่64ปี67นะครับเป็นการแบบฟอร์มว่าจะต้องยื่นขอยังไงเนี่ยครับคือเขามองท้องถิ่นเป็นเหมือนบริษัทรถเมล์ครับอยากจะเดินรถเหรอมาขอดิมาขอชั้นส่วนกลางเนี่ยแบบฟอร์มว่าคุณจะต้องทำยังไงยื่นแบบฟอร์ม1 2 3 4ทำอย่างนี้แล้วจะอนุมัติไม่อนุมัติอีกเรื่องนึงนะแต่ของผมแตกต่างไงครับผมกระจายอำนาจจริงๆส่วนภาพขวานะครับเป็นโครงสร้างอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีแค่คณะกรรมการกลางกับคณะกรรมการจังหวัดอยู่แล้วแต่มันไม่แทบไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยมีตัวแทนท้องถิ่นแค่1คนในองค์ใหญ่เบ้อเร่อนะครับแต่รัฐมนตรีตั้งได้5คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประโยคหลักที่ท่านจะต้องพิจารณากันดีๆเนี่ยแนวทางที่รัฐเป็นอยู่ก็คือท้องถิ่นมีสิทธิ์ขอแต่มีสิทธิ์ขอไม่เท่ากับมีอำนาจนะครับแล้วก็การที่ท้องถิ่นมีตัวแทนอยู่แค่1คนในคณะกรรมการเนี่ยมันไม่มีอำนาจแน่ๆครับหัวโต๊ะก็มาจากระบบรัฐราชการส่วนกลางอีกข้ออ้างนึงที่ได้ยินเสมอนะครับคือไม่ต้องมีหรอกผมเนี่ยก็ไปสอบถามท่านผู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับท่านชัดชาตินะครับจริงๆเคยถามตั้งแต่ปี67แล้วไม่กี่วันก่อนก็โทรหากันเพื่อสอบถามว่าจะเอาด้วยไหมท่านก็ขานรับนะครับในเรื่องของกระจายอำนาจขนส่งท่านบอกว่าเห็นด้วยในหลักการนะครับท้องถิ่นควรมีอำนาจจัดเส้นเลือดฝอยให้ตอบประชาชนได้มากขึ้นเป็นปัญหาที่เราเจออยู่ปัจจุบันอันนี้ผมให้คลิปให้นาทีไปด้วยนะครับจะได้ไปดูนะฮะว่าคนที่เขาบริหารกันอยู่ในท้องถิ่นมาอยู่เนี่ยทุกวันนี้สสไปขอมีรถเมล์เส้นนั้นเส้นนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ท่านผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจต้องไปขอกรมการขนส่งทางบกแล้วกรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีความ

0: โยงใดๆกับประชาชนเลยมาแข่งกันที่นโยบายเถอะครับอย่าแข่งโดยสรุปนะครับก็ผมอยากให้มองปัญหานะครับแล้วก็มาช่วยกันช่วยกันกระจายอำนาจช่วยกันทำท้องถิ่นให้เป็นรัฐบาลท้องถิ่นช่วยกันทำขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนแล้วผมก็ผลักดันเรื่องนี้มานานนะครับก็อันนี้ให้คลิปให้ลิงก์ไว้ช่วยท่านช่วยไปเปิดดูหน่อยนะครับก็เหตุผลก็คือเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่คนจนมีรถนะครับแต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับพวกผมอนาคตใหม่ไล่มาก้าวไกลจนเป็นพรรคประชาชนเนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้เสมอนะครับตอนนี้รัฐบาลก็น่าจะเห็นตรงกันในเรื่องของการกระจายอำนาจแต่ท่านอย่าพูดแล้วไม่ทำมาช่วยกันกระจายอำนาจอย่ากระชับอำนาจดังนั้นนะครับโปรดรับหลักการนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่าขอขอบคุณนะครับที่ตอนนี้มติวิปรัฐบาลเนี่ยจะรับหลักการทั้ง3ร่างอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องโหวตกันจริงๆเนี่ยก็คือร่างใดเป็นร่างหลักตรงนี้ครับผมอยากให้ท่านคิดดีๆเลยท่านอย่ากลัวเสียหน้าครับชาวบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วว่าท่านลอกกันบ้านมาแต่ประเด็นก็คือถ้าท่านไม่เอาร่างของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการล็อกไงครับว่าหลักการเขียนไว้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูหลักการของพรรคประชาชนสิครับที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบริการขนส่งสาธารณะและมีบทบาทในการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในท้องที่ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นมันผิดตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนแต่อีกสองร่างล็อกไว้จะแก้3เรื่องแล้วส่วนมากก็คือเกี่ยวกับสถานีขนส่งส่วนมากก็คือมองท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการดังนั้นนะครับสิ่งที่จะวัดใจกันก็คือรัฐบาลจะมององค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้อกอมองเขาเป็นรัฐบาลท้องถิ่นแบบร่างของพรรคประชาชนหรือมองเป็นข้อขอมองเป็นแค่ผู้ประกอบการรถเมย์อย่างร่างของภูมิใจไทยแล้วก็รัฐบาลที่ลอกกันมาเนี่ยครับมาช่วยกันเถอะครับมาช่วยกันปลดล็อกให้ท้องถิ่นนะครับขนส่งสาธารณะได้ในเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นได้กว่านี้มากนะครับก็หวังว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับพรรคที่หาเสียงไว้ในเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยรวมถึงคุมกระทรวงคมนาคมนะครับจะช่วยกันงัดกับระบบราชการกระจายอำนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นรัฐบาลท้องถิ่นไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการที่จะต้องมาเกาะโต๊ะขอรัฐบาลกลางเพียงแค่จะทำรถเมล์ในเขตพื้นที่ของตนเองเพื่อบริการประชาชนขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณนิกรจำนง
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิกรจำนงครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้เสนอกฎหมายท่านประธานครับผมขอเสนอหลักการเหตุผลความจำเป็นก่อนเดี๋ยวจะค่อยลงมาคุยเรื่องรายละเอียดว่าใครลอกใครนะครับที่ท่านสุรเชษฐ์พูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงท่านสุรเชษฐ์เพราะท่านเป็นสนิทกันอยู่พูดตรงไปตรงมาตรงก็ตรงกันได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนร่างพรบขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.เนี่ยต่อสภาผู้แทนราษฎรปวดพิจารณาเนี่ยขอพูดถึงหลักการก่อนว่าร่างที่ผมและพรรคภูมิใจไทยนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นการแก้ปี2122เพื่อรองรับการดำเนินการขององค์กรปกครองของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งการบริการประชาชนที่เหมาะสมนะครับเหตุผลความจำเป็นนะครับโดยที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการใช้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2142กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการขนส่งและวิศวกรรมจราจรจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพรบการขนส่งทางบกปี2522เพื่อรองรับการบริการองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนอันจะทำให้ประชาชนในเขตนะครับได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับสาระสำคัญเป็นรายมาตราท่านประธานครับในมาตราที่1นะครับสาระสำคัญก็คือกำหนดชื่อเรียกของร่างกฎหมายนี้ว่าพรบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.นะครับเป็นการแก้ไขไม่ได้ยกเลิกนะครับมาตราที่2นะครับกำหนดวันมีผลบังคับใช้โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศและเขียนสุขบุตรสาเป็นต้นไปนะครับมาตรา3นะครับร่างมาตรา3แก้ไข

ไปเพิ่มเติมอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกประจำจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการการขนส่งทางบกในระดับพื้นที่นะครับมาตรา4แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดสถานที่ที่จัดให้มีการตั้งสถานีขนส่งของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมแล้วก็ร่างมาตรา5แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งโดยสารขนาดเล็กเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสารและสุดท้ายร่างมาตรา6นะครับซึ่งเป็นมาตราในการจัดการเกี่ยวกับการสถานีขนส่งแก้ไขเพิ่มเติมในร่างของผมนะครับของภูมิใจไทยเนี่ยให้กรมการขนส่งทางบกสามารถมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสถานีขนส่งได้พร้อมกับปรับปรุงการรองรับในกรณีที่ผู้รับมอบหมายไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือทิ้งสถานีขนส่งเพื่อให้อำนาจกรรมการขนส่งทางบกเข้าดูแลดำเนินการแทนหรือยึดคืนมาบริหารจัดการได้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดือดร้อนท่านประธานครับผมจะอภิปรายนั้นหลักการและเหตุผลเสนอไปแล้วผมจะอภิปรายทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะครับพยายามมาโดยท่านสุรเชษฐ์เนี่ยนะครับตั้งแต่สภาสมัย25ผมอยู่ในสภาด้วยเป็นกรรมาธิการด้วยกันผมต้องเรียนท่านประธานว่าผมมีประสบการณ์ในการบริหารนะครับเป็นรัฐมนตรีดูแลขนส่งทางบกมา3ปีมีประสบการณ์พอสมควรท่านสุรเชษฐ์เองเนี่ยเป็นนักวิชาการนะครับมีความคิดเจิดจ้ามีความรู้สึกคุยกันบ่อยนะครับสนิทกันท่านเคยเสนอการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ผมไม่เห็นด้วยตั้งมาตั้งสามผมไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าหลักการของท่านเนี่ยมันทำให้ระบบการขนส่งอีโคโลจีการขนส่งแตกกระจายหมดนะครับผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นแล้วก็คุยกันมาก็ค่อยๆปรับกันมาสมัยสภาชุดที่แล้วผมไม่ได้เป็นแต่ก็ติดตามอยู่นะครับทีนี้ท่านบอกว่าเป็นการลอกกันมาท่านประธานครับไม่ใช่เป็นใครลอกใครเป็นความร่วมมือกันผมในฐานะนักบริหารนะครับเป็นนักการเมืองที่ดูแลเรื่องนี้อยู่คุมนโยบายร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีซึ่งอยู่บนบัลลังก์ด้วยว่าเรื่องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับร่างนี้ค้างอยู่รัฐบาลรับแล้วรีเทิร์นเข้าสภาขณะนี้ผมเป็นอนุวิปพิจารณากฎหมายผมดูร่างนี้ก่อนแล้วผมรีเจคโดยเชิญกรมขนส่งทางบกเข้าไปในอนุวิปพิจารณาเหมือนเดิมมันมีการคล้ายๆกระจายจนกระทั่งมันจะแตกตัวออกไปแล้วคุมไม่ได้เรามีความเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยมีความเห็นว่าร่างนี้ทางอนุวิปไม่รับอันนี้พูดกันตรงๆพูดความจริงกันไม่ต้องเกรงใจกันเพราะท่านสุเชษฐ์ก็ไม่เกรงใจคนอื่นเหมือนกันเวลาพูดนะครับทีนี้ตีตกอนุท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์เป็นคนมาบอกผมว่าได้คุยกับท่านสุเชษฐ์แล้วว่าอยากจะทำเรื่องนี้ให้เขาคือกระจายอำนาจออกไปมีเรื่องสายให้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไปคุยเราก็เลยยกร่างขึ้นมาโดยร่วมกับกรมขนส่งทางบกแล้วก็กับผมกับพรรคนะครับคล้ายกันมากที่คล้ายเพราะเราร่วมมือกันเราเห็นเหมือนกันเราเห็นปัญหาเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันไม่ใช่เพราะใครลอกใครแต่ของท่านในเอกเทศมาตั้งแต่สภาสมัยก่อนแล้วจนมาถึงไม่เห็นด้วยเอาละยอมให้ท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์อันนี้เป็นผมเห็นว่าไม่รู้ท่านทำคุณบูชาโทษหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอท่านรับปากแบบนั้นเราก็ร่วมกันทำกฎหมายนี้ขึ้นว่ารีบจะทำให้ท่านนั่นแหละจะกระจายอำนาจตามที่ว่านั่นแหละนะครับทีนี้ผมจะอภิปรายว่าปรัชญาที่ผมไม่เห็นด้วยคืออะไรทำงานนี้อยู่เนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญมีการกระจายอำนาจบอกว่าไอ้ถ้าป้ายทะเบียนเนี่ยก็บอกท่านอธิบดีปัจจุบันด้วยว่ามีการบังคับให้ทำผมไม่เห็นด้วยสถานีขนส่งด้วยผมไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการประชุม

เงินท่านอาจารย์วิษณุเพียงงามเนี่ยเป็นรองนายกนั้นลงมาร่วมประชุมด้วยผมท้าว่าอย่างนี้การกระจายอํานาจเนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่ไหนเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่อยู่ที่การกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวมันเองคือเป้าหมายการกระจายอํานาจอยู่ที่ว่าไปจนมาถึงตั้งก็กระจายอํานาจกระจายผมไม่ยอมผมบอกว่าผมท้ากันว่าถ้าการดูแลทะเบียนเนี่ยกรมขนส่งทางบกทําได้ดีกว่าต้องให้กรมขนส่งทางบกทําเราชนะเพราะว่ามันเป็นป้ายที่เรามารวมกันแล้วก็ข้อมูลอยู่ตรงกลางท่านสามารถจะไปต่อทะเบียนที่เชียงรายได้ทั้งที่รถท่านอยู่ในราชวาสสามารถควบคุมได้รถเนี่ยไปข้ามแดนถูกขโมยไปตรวจสอบได้หมดว่าใครเป็นเจ้าของเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราชนะสรุปสุดท้ายเนี่ยการทำป้ายทะเบียนเนี่ยให้กรมขนส่งทางบกทำนะครับแต่เงินค่าล้อเลื่อนต่างๆเนี่ยยกให้ท้องถิ่นหมดคือไม่เอาเลยเราดูแลเองเพราะบริการประชาชนได้ดีกว่านี่เราชนะตอนนั้นเนี่ยกระจายอำนาจออกไปเนี่ยนะครับขออนุญาตท่านประธานขอเวลานิดหนึ่งกระจายออกไปเนี่ยผมก็ทักว่าก็ได้แต่ว่าระวังให้ดีเพราะว่าการดูแลเนี่ยเหมือนกรมขนส่งทางบกเนี่ยรัฐบาลเป็นพ่อแม่กระจายออกไปหลายแห่งที่เขาตอบรับเช่นที่โคราชก็ดีจังหวัดเล็กๆทำไม่ได้พอทำไม่ได้แล้วค้างอยู่ตรงกลางก็ทิ้งประชาชนเดือดร้อนมากเราต้องกลับเข้าไปดูแลเพราะหลักการก็คือว่าเอาจากสถานีใหญ่ๆเนี่ยที่ได้กำไรบ้างเล็กน้อยเอามาดูแลจุนเจือกับน้องคนเล็กนะครับมันเป็นครอบครัวในการดูแลเข้าไปดูแลจังหวัดต่างๆผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานรับทราบว่าในนราธิวาสยะลาปัตตานีเนี่ยผมไปตามดูแล้วเนี่ยสถานีขนส่งไม่มีเรื่องประชาชนตรงนั้นรู้สึกว่าเหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองสถานีขนส่งไปมาเลเนี่ยดีกว่าเข้าไทยไม่มีไม่สามารถจะตั้งได้เพราะถ้าตั้งเนี่ยไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเรามีงบ25 ล้านไม่สามารถตั้งในเมืองได้เพราะอยู่ข้างนอกมันมีความไม่ปลอดภัยไม่มีคนไปใช้ผมต้องให้ครม.อนุมัติงบประมาณ25 ล้านเพื่อซื้อสถานซื้อที่ดินนะครับทำสถานีขนส่งที่ยะลาปัตตานีแล้วว่าที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยถึงอยู่กลางเมืองโดยใช้งบ25 ล้านเป็น50 ล้านในจังหวัดสตูลเนี่ยปัจจุบันก็ตอนนั้นขอแล้วทางสำนักงบบอกว่าที่สตูลยังไม่มีระเบิดเลยก็เลยไม่ให้ผมโกรธมากตอนนั้นท่านประธานลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ใช้กลไกเหล่านี้ท้องถิ่นต่างๆเหล่านั้นไปทำสถานีขนส่งที่ไหนทำนอกเมืองมันมีความไม่ปลอดภัยประชาชนไม่ใช้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันหลักการตรงนี้รวมทั้งสถานีขนส่งสายใต้ท่านประธานครับอยู่3 แยกไฟฉายมีที่อยู่นิดเดียวไปจอดคนไปจอดเนี่ยเขามาเก็บค่าจอดเพราะมันเป็นท้องถิ่นไม่ให้เนี่ยถูกซ้อมผู้โดยสารเราย้ายไปอยู่ที่ปัจจุบันที่สายใต้ที่พุทธมณฑลเป็นที่ที่เป็นของรัฐทั้งนั้นถึงจะไปทำได้เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวรัฐเป็นคนไปทำเองแล้วก็สามารถไปทำเพราะว่ารัฐสามารถทำได้ปัจจุบันที่ใช้อยู่ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าไปดูเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยผมย้ำอีกครั้งว่าปรัชญาของการจะอยู่ที่ประชาชนได้รับการบริการที่ดีทีนี้มาในหลักการตรงนี้การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นหลักการนะครับสำคัญการให้ท้องถิ่นเป็นโอเปอเรเตอร์ในร่างทั้งของครม.ทั้งของเราเนี่ยอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เดิมไม่มีให้ทำได้เหมือว่าให้กทม.มารับขนส่งทั้งไอ้ขสมก.ไปเสียเราให้เงินท่านประธานครับค่าป้ายทะเบียนไป2-3 พันล้านต่อปีแทนที่เขาจะเอามาช่วยเอาละไปทำอุโมงค์ก็เรื่องของคุณแต่ว่าเงินจากป้ายทะเบียนตรงนี้เอามาให้เป็นค่าโดยสารให้ประชาชนแชร์เป็นค่าโดยสารจากกทม.สักส่วนหนึ่งดีไหมเหมือนเมืองต่างๆที่เขาให้นั่งฟรีด้วยซ้ำนี่เราให้สู้กับประชาชนผู้เดินทางตายคู่สิ่งเหล่านี้เราต้องการจะแชร์อยากให้กทม.มาทำเองด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เราต้องพิจารณากรุงเทพมหานครท่านประธานครับขนส่งบกกลางเนี่ยอยู่ที่กทม.ผู้ว่าเนี่ยเป็นกรรมการอยู่มันคอนโทรลกทม.เนี่ยเป็นเมืองหลวงไม่ใช่จังหวัดกทม.รถจาก76 จังหวัดเข้ากทม.ทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่คอนโทรล

0: คนดีๆเนี่ยมันจะแตกกระจัดกระจายหมดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยรถตู้แล้วไปจอดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไอ้สถานีขนส่งที่ย้ายไปย้ายมาเป็นปัญหาเรื่องอีโคโลจีระบบการเชื่อมโยงให้จังหวัดต่อจังหวัดเนี่ยเอารถต่อเนื่องกันไปแล้วเวลาเข้ามากรุงเทพเวลาผ่านจังหวัดไม่งั้นคุณก็อยู่เฉพาะจังหวัดเมืองหลวงก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นปัญหาเยอะในเรื่องอีโคโลจีของการขนส่งเราศึกษาเรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วสุดท้ายครับท่านประธานครับสถานีขนส่งเนี่ยผมในร่างของที่เหนือไปเนี่ยอนุญาตให้ทำได้แต่ท่านประธานครับเดินเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่า3จังหวัด4จังหวัดไม่มีที่ที่อยู่ในเมืองที่จะทำได้ข้างนอกก็ทำไม่ได้นั้นเนี่ยมีอย่างเช่นโคราชก็ดีขอนแก่นก็ดีเขานิยมทำกันปัจจุบันมีปัญหาใหม่ท่านประธานครับผู้ประกอบการที่อยู่ตรงนั้นที่ของเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเก็บค่าบริการได้กำไรตอนนี้เขาทำเป็นศูนย์การค้าได้กำไรมากกว่าเขาทิ้งท่านประธานครับเขาพร้อมที่จะไปทำอย่างอื่นทีนี้ปัญหาก็คือแล้วสถานีขนส่งของประชาชนอยู่ตรงไหนล่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทิ้งไปแล้วไม่ทำในร่างนี้เรากำหนดว่าถ้าในกรณีที่รัฐมีความรู้สึกเห็นว่าสถานีขนส่งไม่สามารถหลายจังหวัดที่จะคืนมาเดิมเนี่ยแบกไม่ไหวก็จะคืนมาทางกรมขนส่งทางบกหรือทางรัฐต้องเข้าไปดูแลแทนไม่งั้นไปจะเดือดร้อนขณะนี้มันค่าที่มันแพงเขาแล้วสถานีขนส่งจะไปอยู่ที่ไหนล่ะรัฐก็ต้องสามารถเข้าไปดูแลยืนเพราะว่าเรื่องนี้ผมเคยชี้และเป็นผลตามนั้นมาแล้วดังนั้นในจุดตรงนี้เองก็เลยเคร่งครัดอยู่ตรงนี้สุดท้ายนี้มีร่าง3ร่างเข้ามามีร่างของท่านประธานไอ้ของท่านครม.เข้ามาด้วยซึ่งผมดีใจเวลาเรารับทั้ง3ร่างเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง3ร่างร่างของท่านสุรเชษฐ์เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่รับร่างของเขาเป็นร่างหลักแล้วมันจะเฟลไปมันจะไม่ได้ได้หมดเพราะรับทั้ง3ร่างผมrecommendผมเสนอว่าให้ยึดเอาร่างของครม.เป็นหลักเพราะมันไม่กระจายเดี๋ยวถ้าไปรับเอาร่างของท่านสุรเชษฐ์เป็นหลักเนี่ยยุ่งยากมากในอนาคตทีนี้ท่านมีหน้าที่อย่างเดียวต้องพิสูจน์ว่าไอ้หลักการแต่ละมาตราของท่านน่ะถ้ามันดีจริงเราเอาเข้ามาได้เถียงกันก่อนพิจารณากันก่อนเรามีประสบการณ์ทางกรมก็มีหลักการอยู่นะครับมาดูถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่ามันดีจริงเราก็บรรจุได้แต่ผมเห็นว่าถ้าไปเอาร่างนั้นเป็นหลักเนี่ยเราจะมีปัญหาในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการหนักแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการปิดกั้นแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเรามีประสบการณ์ความคิดเราอยากจะทำให้มันดีที่มันเป็นไปได้จริงครับก็อยากจะขอให้สนับสนุนร่างของทั้งของครม.ทั้งของท่านสุรเชษฐ์นะครับและทั้งของพรรคภูมิใจไทยแต่ขอให้ยึดเอาร่างของครม.เป็นหลักดีกว่าครับก็ขอให้เชื่อจากคนที่ทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องยาวนานกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญคณะรัฐมนตรี
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสิริพงษ์อาคัสกุลคมนาคมในนามของคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้นะครับหลักการนะครับในการแก้เพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522มีหลักการ3ข้อดังนี้นะครับ1เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในบทเรื่องของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนะครับแก้ไขอำนาจเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนะครับ2นะครับกำหนดให้องค์การปกครององค์การของรัฐนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสหกรณ์หรือสหการนะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนะครับประกอบการขนส่งประจำทางการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งโดยรถเล็กนะครับ3แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอำนาจมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีการ

ขนส่งนะครับและมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการการขออนุญาตจัดตั้งสถานีขนส่งนะครับอันนี้คือหลักการเหตุผลก็เนื่องจากว่าพ.ร.บ.ขนส่งทางบกเนี่ยนะครับมีการใช้ตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาหลังจากนั้นในปี2542ก็ได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าพ.ร.บ.ขนส่งทางบกมีความล้าสมัยแล้วก็มีความคับข้องในการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นที่มาของการนำเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับผมนำเสนอหลักการและเหตุผลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้เสนอญัตติอภิปรายนะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาให้ความเห็นต่างๆมากมายผมนั่งลองฟังท่านสมาชิกที่ท่านได้เสนอญัตติมาเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับ20นาทีเนื้อหาสาระผมรับฟังท่านหมดนะครับแต่อีกประมาณ10นาทีที่เป็นเรื่องของการกระแนะกระแหนเป็นสีสันเนี่ยผมก็ถือว่าไม่เป็นสาระแล้วกันผมลองฟังท่านมาท่านถามว่าลอกการบ้านใครหรือไม่นะครับระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับรัฐบาลผมก็ต้องเรียนท่านว่าตอนเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยผมก็ให้เพื่อนลอกการบ้านบ่อยเวลาเพื่อนลอกการบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแก้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการพูดคุยกันปรึกษาหารือกันโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญมันก็คงไม่ต่างกันหรอกครับมันก็คงเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าหลักคิดเดียวกันแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านอดีตรัฐมนตรีนิกรได้พูดนะครับผมก็ปรึกษาหารือท่านครับเพราะผมเชื่อครับว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้แต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องของการบริหารเนี่ยถ้าใช้จินตนาการมากเกินไปโดยที่ไม่เอาประสบการณ์ของผู้ที่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความหายนะได้เช่นเดียวกันผมก็มาพร้อมกับการตั้งคำถามครับว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะสามารถกระจายอำนาจให้การองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้นเพราะตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีมา5เดือนเนี่ยมีการหารือเยอะมากนะครับมีการหารือเยอะมากว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี้อยากจะขอเดินรถแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นข้อจำกัดจริงๆครับเนี่ยถ้าเขาอยากจะเดินรถทำไมเขาต้องมาขอคณะกรรมการขนส่งกลางคณะกรรมการขนส่งกลางเนี่ยเขาจะไปรู้หรือว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีความต้องการแบบไหนอย่างไรเห็นด้วยครับผมก็ได้ไปดูเรื่องเก่าๆครับมีประกาศของกรมการขนส่งทางบกนะครับประกาศของกระทรวงปี2567ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถเดินรถได้ผ่านมา2ปีครับปรากฏว่ามีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแจ้งความจำนงที่จะเดินรถเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนเนี่ยทั้งหมด5จังหวัดและล่าสุดนะครับก็มีบางจังหวัดที่เคยขออนุญาตไว้แล้วก็แจ้งกลับมาบอกว่าประสงค์ว่าจะไม่เดินแล้วเพราะเห็นว่านะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าเอาละมีคำถามมากมายผมได้มีโอกาสไปตรวจขนส่งหลายที่ครับเราก็ได้เห็นว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางที่มีพื้นที่เหมาะสมแต่ทุกครั้งที่เราไปดูเราจะเจอปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าที่ใดที่เคยมีที่แรกอยู่แล้วพอย้ายไปที่ที่สองเนี่ยก็ประชาชนก็จะเดือดร้อนล่ะประชาชนก็จะเดือดร้อนว่าทำไมต้องเดินทางไปไกลเกิดความไม่คุ้นชินราคาที่ดินไม่สูงเป็นภาระขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไปหรือไม่หลายๆเรื่องครับก็นำมาประเดประดังกันจนเป็นที่มาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราต้องมีการปรับปรุงจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับจริงๆเนี่ยมีอีกหลายเรื่องมากๆที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกที่เราเห็นว่าพ.ร.บ.ปี22เนี่ยล้าสมัยแต่คนละหมวดหมู่กันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็จะนำเสนอไปในวาระต่อๆไปแต่ต้องเรียนครับว่าทันทีที่ผมได้เห็นปัญหาผมก็ได้มอบนโยบายให้กับทางกรมการขนส่งทางบกว่าควรจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะ

0: เรื่องนี้เป็นหนึ่งใน 3-4-5 เรื่องนะครับที่ทำเสนอเนี่ยยังมีเรื่องเกี่ยวกับ CC รถมอเตอร์ไซค์อีกยังมีเรื่องเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอีกยังมีเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าคือมีหลายเรื่องครับที่เป็นประโยชน์มากแต่บังเอิญว่าท่านสุรเชษฐ์บอกว่าเนี่ยมีกฎหมายฉบับนึงนะที่ท่านสุรเชษฐ์มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นกฎหมายที่ส.ส.เสนอแล้วเข้ามาพิจารณาในวาระแรกรัฐบาลไม่ได้ขัดข้องครับผมทำเนี่ยท่านจะบอกว่าผมทำมาประกบท่านหรืออย่างไรแล้วแต่ไม่เป็นไรผมให้เกียรติท่านในฐานะที่ท่านยื่นนะครับแต่ผมไม่คิดว่ายื่นก่อนยื่นหลังมีความสง่างามมีความหล่อความเท่มากกว่ากันไม่ใช่มันอยู่ที่สาระสำคัญว่าเราต้องการจะยื่นเพื่อทำอะไรแน่นอนครับรัฐบาลยื่นเราก็มีกระบวนการขั้นตอนเยอะครับเรามีกระบวนการขั้นตอนเยอะเราต้องแขวนรับฟังความคิดเห็น2เดือนเสนอเข้าครม.เสร็จแล้วไม่พอต้องเวียนหนังสือกว่าหน่วยงานจะตอบกลับมาอีกแต่เราก็พยายามทำมาให้ทันเพื่อให้งานของท่านเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะครับฉะนั้นผมฟังท่านมาประมาณ20นาทีผมจับใจความสำคัญได้ว่าท่านมีบอกว่าสิ่งที่ท่านอยากทำสิ่งที่ท่านไม่อยากทำท่านบอกว่าต่อไปนี้จังหวัดควรจะให้อนุญาตผู้ประกอบการ
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าจังหวัดควรจะกำหนดเส้นทางเดินรถได้เองอันนี้เรามีครับควรจะกำหนดค่าโดยสารได้เองอันนี้เราก็มีครับแต่เราก็จะมีมากกว่านั้นอีกหน่อยนึงครับนั่นก็คือเราก็บอกว่าแต่ว่าท่านบอกว่าอยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยากจะให้พื้นที่อยากจะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นประธานในคณะกรรมการประจำจังหวัดอันนี้เราไม่มีครับแต่ที่เราไม่มีนั่นเพราะเรามีเหตุผลจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาไม่ใช่อยากจะรวมอำนาจครับไม่ใช่อยากจะรวมศูนย์ครับแต่มันเป็นหลักของการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาลเราไม่ได้มองว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะเราบอกว่าที่สามารถทำได้เนี่ยรัฐก็สามารถเดินรถได้ถ้าท่านจะไปตีว่าเราใช้ประโยคนี้แล้วบอกว่าเขาถือเป็นผู้ประกอบการอย่างนี้เราก็ถือนี่คือความเท่าเทียมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์สหการทุกคนเมื่อคุณจะเดินรถให้บริการประชาชนแล้วคุณถือว่าเป็นผู้ประกอบการหมายความว่าศักดิ์ศรีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงครับแต่นี่คือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพราะในการบริหารจัดการนั้นผมต้องเรียนท่านประธานด้วยคำเคารพครับว่ารัฐบาลต่อให้เป็นท้องถิ่นหรือต่อให้เป็นรัฐบาลกลางเราไม่สามารถให้บริการทุกสายทางได้ภายใต้ภาระงบประมาณที่เรามีจำกัดเช่นนี้หรอกเรายังมีความจำเป็นครับที่จะต้องให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่เขาคิดว่าเขาสามารถให้บริการได้ดีกว่าภาครัฐซึ่งประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวประชาชนเพราะประชาชนจะเป็นผู้เลือกเองแต่สิ่งที่เราเจอคือทุกคนที่ได้มีโอกาสในการเดินรถทุกคนอยากจะได้สายเดินรถที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะนั่นหมายความว่ากำไรของเขาจะมากที่สุดหรือผลประกอบการขาดทุนของเขาจะน้อยที่สุดอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีทั้งขสมกครับมีทั้งเอกชนที่เรียกว่าไทยสมายบัสครับทุกวันนี้เอกชนก็มาร้องขอว่าขอสายที่ดีที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ขสมกก็บอกว่าขอสายที่ดีที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คือทุกคนอยากจะได้สายที่ดีที่สุดทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอยากแบกขาดทุนหรอกครับดังนั้นเมื่อเขาเป็นผู้ประกอบการแล้วเมื่อเขาเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วไปเป็นเรกูเลเตอร์ด้วยเนี่ยจึงเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเมื่อมันเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าธรรมาภิบาลมันลดลงนะครับแล้วความร่วมมือจากภาคเอกชนมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรผมไม่ทราบว่าท่านเนี่ยจะกระแดกกับรัฐบาลชุดนี้สำหรับพรรคภูมิใจไทยแต่สิ่งหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ทำ

ก็คือว่าผมไม่เอาคนที่ทำธุรกิจอะไรมาออกกฎหมายของตัวเองผมในอดีตผมอาจจะทำธุรกิจจัดสรรนะครับผมก็ไม่มีทางที่จะเสนอธุรกิจจัดสรรด้วยตัวผมเองเพราะถ้าจะให้ผมบอกว่าผมมีความรู้ผมมีประสบการณ์แล้วให้ผมมาเสนอกฎหมายที่เป็นอาชีพของผมผมไม่ทำครับเพราะนั่นมันคือการขัดกันซึ่งผลประโยชน์เหมือนกันครับผมไม่เอาคนที่ทำอาชีพกลั่นสุรามาออกกฎหมายสุราเพราะนั่นเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ส่วนเหตุผลที่ท่านจะบอกว่า the right man on the right job แล้วแต่สำหรับเรามองว่านั่นคือการขัดกันซึ่งผลประโยชน์เช่นเดียวกันครับเราไม่สามารถให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคุมได้เพราะประธานในที่ประชุมมีส่วนอย่างยิ่งครับในการกำหนดว่าจะประชุมเมื่อไหร่วาระการประชุมจะมีอะไรบ้างและผมก็เชื่อว่าด้วยการปกครองในแบบนี้ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยที่มีผู้การตำรวจประจำจังหวัดเนี่ยองค์กรที่มาจากส่วนกลางยังมีส่วนอย่างมากครับในการบริหารจัดการและในการอำนวยความสะดวกมีความคล่องตัวสูงกว่าท้องถิ่นทางคมนาคมเสนอไปท่านอยากจะให้กำหนดราคาได้ในจังหวัดกำหนดสายทางได้ในจังหวัดท่านไม่อยากจะเห็นตรอไม่อยากจะให้ท้องถิ่นต้องไปทำตรอเราก็ไม่มีครับในเรื่องนี้เราก็ไม่มีอะไรที่เป็นภาระอะไรที่ท่านบอกว่ากระจายอำนาจไปเลยแต่สิ่งที่ท่านบอกว่าไม่อยากจะเห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสาระของเราฉะนั้นด้วยหลักการและเหตุผลเนื้อหาสาระของร่างรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าครอบคลุมจากที่ฟังที่ท่านพูดมาที่มันจะต้องถกเถียงกันเนี่ยผมเชื่อว่าก็เพียงเหลือแค่โครงสร้างของในจังหวัดเท่านั้นเองว่าโครงสร้างควรจะเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่าไปคุยกันในกรรมาธิการผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงครับเราทำงานเราเขียนกฎหมายเราดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างนะครับมีกรรมการบางชุดที่พิจารณาที่เป็นอนุกรรมการที่พิจารณาเอาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครผมยกตัวอย่างวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเรื่องนึงที่ผมเนี่ยได้รับร้องเรียนมากจากวินมอเตอร์ไซค์ก็คือเสื้อกั๊กวินเนี่ยไม่ได้เพิ่มบางที่บางเขตพื้นที่เนี่ยไม่ได้เพิ่มมาเป็นเวลา10ปีละเสื้อกั๊กก็วนอยู่นั่นน่ะจำนวนก็เพิ่มไม่ได้รถไปเอ๊ะทำไมเสื้อกั๊กวินเนี่ยถึงไม่เพิ่มทั้งที่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนเป็นไรเดอร์มีมากขึ้นคนทำอาชีพเหล่านี้มีมากขึ้นก็ปรากฏว่าอำนาจในการกำหนดว่าใครจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีขนาดมอเตอร์ไซค์มีปริมาณเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เนี่ยเป็นอำนาจของเขตเป็นอำนาจของอนุซึ่งเขตเป็นประธานแล้วนะครับผมว่าไม่น้อยกว่า 30% ไม่มีการประชุมมาเป็นระยะเวลานานก็ต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดที่เราทำเนี่ยคือเราทำจากปัญหาที่เราเห็นและผมก็เชื่อครับว่าท่านไปสัมภาษณ์เลยครับไม่ต้องเป็นท่านผู้ว่าชัดชาติหรอกครับท่านไปสัมภาษณ์ทุกคนที่เป็นผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่านไปถามว่าอยากจะเห็นการกระจายอำนาจขนส่งไหมทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับโดยหลักการเห็นด้วยแล้วท่านลองไปถามต่อสิครับว่ากำหนดว่าต้องทำเลยเอาไหมผมไม่เชื่อว่า 100%ที่จะบอกว่าเอานะครับฉะนั้นผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราคิดตรงกันว่าเรามีความต้องการที่จะกระจายอำนาจผมคิดว่าร่างของรัฐบาลเนี่ยเราทำมาครอบคลุมหลักใหญ่ใจความหัวใจสำคัญคือวันนี้ถ้าท้องถิ่นกำหนดสายทางเองไม่ได้พ.ร.บ.นี้เป็นคำตอบวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าทำไมท้องถิ่นอนุญาตให้คนในท้องถิ่นเองไม่ได้อันนี้เป็นคำตอบถ้าเราจะบอกว่าทำไมท้องถิ่นจะกำหนดราคาเองไม่ได้อันนี้เป็นคำตอบโดยร่างพ.ร.บ.นี้บอกว่าเมื่อท้องถิ่นเมื่อจังหวัดตัดสินแล้วไม่จำเป็นต้องส่ง

0: หน้าที่เขามีมากขึ้นความจำเป็นในการดูแลพี่น้องประชาชนมิฉันจะไปยึดอำนาจไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ากฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ว่าไม่ได้นะครับฉะนั้นผมจึงฝากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับว่าร่างของคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าเนื้อหาครอบคลุมเพียงพอถ้าเรามาโฟกัสในเรื่องของการที่ว่าเอาละเราจะกระจายอำนาจอย่างไรให้ท้องถิ่นเขาสามารถทำได้และผมเชื่อว่าพรบนี้ไม่ได้ด้อยค่าท้องถิ่นครับแน่นอนเพราะท่านเป็นหนึ่งในนั้นแล้วองค์ประกอบไม่ได้มีแค่อบจ.ครับท้องถิ่นท้องที่ที่มีความเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่องค์ประกอบในพื้นที่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นต้องฝากท่านด้วยนะครับและที่สำคัญคือในการเดินทางต่างๆเนี่ยมันมีทั้งในจังหวัดและก็นอกจังหวัดภาระท้องถิ่นเขาก็มีเยอะผมคิดว่าเราเลือกทางที่มันสามารถปฏิบัติได้แล้วผมก็เชื่อว่า 3-4 ข้อที่ผมพูดไปไม่ได้ขัดหลักการกับที่ท่านพูดมาเมื่อ30นาทีที่แล้วเลยนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านประธานที่เคารพครับร่มธรรมคำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานในวาระที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับจากที่ผมได้ไปหารือมากับทางวิฝ่ายค้านรวมถึงผู้เสนอพรบด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากนะครับเกือบจะ20คนในขณะนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านนะครับที่ต้องการที่จะอภิปรายด้วยแต่วันนี้เนื่องจากหลายพื้นที่นะครับมีอุทกภัยนะครับก็หลายจะขอหารือท่านประธานครับว่าหากวันนี้เนี่ยไม่สามารถพิจารณาจนจบนะครับขอให้ท่านประธานได้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ทั้ง3ฉบับซึ่งเสนอโดยท่านสุรเชษฐ์ครับท่านนิกรแล้วก็ของคณะรัฐมนตรีนะครับรวมครั้งต่อไปวันพุธที่7ตุลาคม2569เป็นระเบียบวาระเรื่องด่วนที่1ถึง3ตามลำดับครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ทางวิปฝ่ายค้านคุณผลิตว่าไง
3: ครับเดี๋ยวตอบแทนผลิตนะครับท่านผลิตมาหาลือแล้วไม่มีปัญหาครับเอาตามนั้นครับ
2: เอาตามคือคุยกันแล้วนะตกลงกันแล้วนะคือจริงๆอย่างนี้ด้วยพ.ร.บ.เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องจุกจิกเพราะว่าการกระจายอำนาจเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีอปจ.สามารถทำได้ใช่ไหมแต่อบต.เทศบาลไม่กล้าทำเพราะว่าติดเรื่องของระเบียบนี้อยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยไปศึกษาข้อดีข้อเสียให้เยอะๆอันนี้มันเอกชนหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยถ้าบอกว่าเรียกว่าที่เมื่อกี้ฟังนะทางคุณสุรเชษฐ์ก็ดีรัฐมนตรีก็ดีอยากให้เอามารวมมาคุยมาคิดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะออกมาจากความคิดของสมาชิกที่ลงชื่อทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สมาชิกทุกคนกลับไปศึกษาร่างพ.ร.บ.อันนี้ให้ดีนะคะแล้วค่อยเอามาอภิปรายกันในคราวหน้านะคะวันนี้พอสมควรแล้วขออนุญาตปิดประชุม

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวี

0: รัฐสภาช่อง10
1: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
2: นี่ไง
3: เป็นหมออะไรครับ
4: หมอผี
1: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
5: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
1: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: นมแม่ช่วยประหยัด
7: ซื้ออะไรมาพี
8: ่ซื้อนมมาให้ลูก
7: นมอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม
9: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
7: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
6: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเกรียดเกรียติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
9: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
11: ตาเองกินข้าวยังครับ
12: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
11: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
12: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
11: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ้ยเกินอ่ะอดเลย
12: อย่ากินเกินขาบนะครับ
13: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
14: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
11: โอเค
13: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
15: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
16: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
15: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.

ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามนะคะรับชมในส่วนของการสรุปผลการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่14สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2กันในวันนี้อีกครั้งนึงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้เริ่มต้นขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ9 นาฬิกานะคะโดยมีการหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังมีการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีปัญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยและการสื่อสารแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐสู่ประชาชนที่มีความล่าช้าขาดเอกภาพค่ะสำหรับในส่วนของการหารือนะคะของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้มีการปรึกษาหารือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในเวลา9 นาฬิกาซึ่งมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นประธานในที่ประชุมนะคะซึ่งในเบื้องต้นค่ะของการหารือนั้นสมาชิกส่วนใหญ่นะคะก็ได้ส่งกำลังใจไปยังประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเจ้าหน้าที่ซึ่งลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพร้อมขอให้ภาครัฐนั้นเร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยด่วนจากนั้นนะคะสมาชิกยังได้หารือถึงปัญหาเส้นทางคมนาคมที่มีการชำรุดเสียหายและบางเส้นทางก็มีสภาพคับแคบในหลายพื้นที่เช่นที่ถนนในเขตเทศบาลตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีถนนทางหลวงหมายเลข208

0: 6ตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกขอให้กระทรวงคมนาคมปรับปรุงและซ่อมแซมค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านน้อยตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็ทำให้อุปกรณ์ทางการศึกษานั้นได้รับความเสียหายกระทบต่อให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบการระบายน้ำในโรงเรียนอีกทั้งยังมีปัญหาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดทั้งข้าวเปลือกและมันสำปะหลังถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาตรการเยียวยาและยังมีปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนอำเภอพนมทวนอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีขอให้หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนนะคะจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะยังได้มีการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาค่ะโดยนายสกลทีพัทยกุลจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องของความบกพร่องในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงมีอำนาจกำกับดูแลบริษัทการบินไทยโดยตรงสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทางกระทรวงได้รับทราบปัญหาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่26กันยายน2569และมีการติดตามลงพื้นที่แล้วเพียงแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้นขณะที่ทางบริษัทการบินไทยได้ชี้แจงว่าสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากบุคลากรมาทำงานได้เพียงครึ่งเดียวทั้งนี้ยืนยันว่าทางกระทรวงคมนาคมได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องยอมรับว่าสถานะของการบินไทยปัจจุบันไม่ใช่รัฐวิสาหกิจดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงทำได้นะคะแค่บางเรื่องเท่านั้นและได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานขนกระเป๋าในสนามบินสุวรรณภูมินั้นปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสัมปทาน2รายคือบริษัทการบินไทยซึ่งได้รับสัญญาสัมปทานเป็นระยะเวลา35ปีโดยขณะนี้เหลือระยะเวลาสัมปทานอีกประมาณ15ปีและอีกบริษัทคือบริษัทบางกอกฟลายเซอร์วิสจำกัดหรือ BFS ซึ่งสัญญาสัมปทานนั้นเพิ่งหมดไปในเดือนกันยายนนี้โดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหาผู้ได้รับสัมปทานรายใหม่และในอนาคตจะมีการเพิ่มเรื่องค่าปรับหากเกิดกรณีล่าช้าเข้าในสัญญาฉบับใหม่ด้วยขณะที่การเยียวยาให้ผู้โดยสารนั้นบริษัทการบินไทยได้ชี้แจงว่าตั้งใจที่จะดูแลหรือเยียวยามากกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
1: ทุกวันเนี่ยที่มีการยกเลิกเนี่ยกระทรวงคมนาคมพยายามเต็มที่นะครับที่จะกระชับความร่วมมือจะประสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็น AOT ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการบินพลเรือนสำนักงานการบินพลเรือนไม่ว่าจะเป็นวิทยุการบินหรือแม้แต่กองทัพอากาศแน่นอนครับว่าในวันแรกๆการประสานงานมีปัญหามากครับกระทรวงคมนาคมเราก็ได้ออกมาพูดหลายครั้งผมก็เป็นคนออกมาพูดเองว่าการประสานงานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเราก็สอบถามเมื่อวานไปประชุมกันเราก็สอบถามปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ควรจะนำมาเป็นบทเรียนหรือนำมาเป็นข้อคิดคือวันนี้เนี่ยสถานภาพของการบินไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจในการทำงานเนี่ยเขาต้องอาศัยพึ่งพาภาครัฐมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยสถานะของการบินไทยเขาเป็นเอกชนสิ่งที่เขาพยายามทำคือเขาพยายามช่วยเหลือตัวเองและเป็นภาระกับประชาชนเนี่ยนะครับและเป็นภาระกับภาครัฐเนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะว่าเขามีสถานะที่จะต้องแข่งขันกับคู่แข่งรัฐบาลอย่างกระทรวงคมนาคมเราก็รู้ครับว่าเขาเป็นเอกชนแต่สิ่งที่เราต้องทำคือด้วยความที่เขาเป็นสายการบินแห่งชาติวันนี้จึงเป็นท่านจึงเห็นภาพว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการเข้าไปแล้วก็บอกว่าเราต้องช่วยกันเพราะนี่คือชื่อเสียงของประเทศชาติ
0: ขณะที่การตอบกระทู้ถามทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหากระทิงและช้างโดยนายนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลส.ส.จังหวัดนครราชสีมาจากมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงว่าปัญหากระทิงและช้างทั้งนี้กระทิงและช้างนั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองการจำกัดจำนวนหรือการกระทำใดๆเพื่อแก้ปัญหานี้ก็จะมีความคิดเห็นที่แบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากกระทิงอนุรักษ์และคุ้มครองโดยปัจจุบัน

0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดผลักดันสัตว์ป่าหรือชุดผลักดันช้างเพียง200ชุดซึ่งถือว่าน้อยมากกับภาระงานที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามตนเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ให้มีการเพิ่มองค์ความรู้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ป่าให้รับทราบถึงพฤติกรรมของสัตว์ป่ารู้ถึงวิธีการแจ้งเตือนเพื่อทำให้คนที่อยู่ใกล้ป่าสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าคุ้มครองได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: กลับเรียนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับว่าจับความร้อนต่างๆนั้นเรามีชุดผลักดันช้างอยู่มาสัก200ชุดนะครับท่านซึ่งน้อยมากต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกหรือห้องงบประมาณงบประมาณกรรมการงบประมาณด้วยที่เพิ่มงบประมาณให้แต่เพิ่มมาแค่20กว่าชุดเป็น220ชุดบางที่ผมจะได้งบประมาณชุดนึง 50,000 บาทเองครับท่านไปให้กับสมาชิกค่าอาหารค่าน้ำมันซึ่งเขาเองเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรนะครับก็เห็นใจเขาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีเจ้าอ้อยหวานอยู่ตัวหนึ่งซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าเวลาออกมาจากฟังอย่างดีเพราะเขามีพฤติกรรมที่ดุร้ายเหมือนกันนะครับก็ตรงส่วนนี้ผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าจะพยายามทำตามที่ข้อเสนอที่ท่านส.ส.นรเศรษฐ์แนะนำนะครับว่าต้องให้องค์ความรู้ต้องทำการอบรมประชุมให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบที่ติดกับพื้นที่ป่าด้วยเพื่อที่ให้เขารู้พฤติกรรมแล้วก็การแจ้งเตือนชุดผลักดันช้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ต่อมานายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาจากพรรคประชาชาติก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับมาตรการเตรียมความพร้อมและการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังจะเผชิญกับมรสุมและเดือนข้างหน้านี้โดยมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มาชี้แจงนะคะซึ่งก็ระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างลึกซึ้งและได้เตรียมความพร้อมรับมือในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภูมิภาคภาคใต้และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษทำการสแกนพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำและจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับสถานการณ์อย่างรัดกุมด้วยนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนให้มีความชัดเจนรวดเร็วและตรงไปตรงมาทั้งนี้เพื่อลดความให้ได้มากที่สุด
2: แต่ปภ.ไม่รู้หรอกครับว่าในเชิงพื้นที่เองเนี่ยพื้นที่รับน้ำเป็นอย่างไรสามารถรับน้ำได้มากมายแค่ไหนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการยืนยันกับพื้นที่ไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในบางจุดนะครับในเรื่องของการประสานงานทางรัฐบาลเองรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการกำชับนะครับให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้นบูรณาการร่วมกันมากขึ้นในส่วนพื้นที่เองก็ต้องมีความทำงานในการลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะยืนยันกลับมาให้ทางปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเมื่อรับทราบก็จะได้ตัวเองนะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับในส่วนที่2นะครับในเรื่องของเชิงโครงสร้างเนี่ยจริงๆตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วนเพื่อที่จะเตรียมรับมือถ้าหากมันเกิดขึ้นผมว่าทุกท่านเข้าใจตรงกันแหละครับว่าเราห้ามธรรมชาติไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องการที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ก็ได้ออกบัญชีเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงนะครับรถสุขาทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีท้องถิ่นทั่วประเทศหลายพันแห่ง 7,000 กว่าแห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีอุปกรณ์มีสรรพกำลังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเอารถสุขารถยกสูงนะครับเอาเรือ

0: เอาอะไรจากท้องถิ่นรอบๆหรือว่าที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยเข้ามาช่วย
1: ต่อมานายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่จากพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีปัญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยและการสื่อสารแจ้งเตือนภาพโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าเป็นหลักเพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังขั้นสูงสุดให้ครอบคลุมที่สุดโดยกระบวนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่และผู้ว่าราชการจังหวัดยังต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาอินฟอร์เมชันแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บของย้ายรถอ
2: ันนี้ผมทราบดีว่ามีปัญหานะครับกับการเข้าใจในบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับบางพื้นที่เราโทรไปนะครับตีสามตีสี่เราเห็นแล้วว่ามีปริมาณน้ำฝนตกมากและน่าจะเกิดในส่วนของน้ำป่าไหลหลากหรือว่าในส่วนของอุทกภัยในแต่ละพื้นที่เราอาจจะไม่ได้รับการติดต่อกลับมานะครับหรือว่าติดต่อใครในพื้นที่ไม่ได้นะครับจนกระทั่งคนที่ตัดสินใจหน้างานก็เอาว่าพอนักแคสนะครับสิ่งทางออกของเราเนี่ยหนึ่งก็คือตอนนี้เราก็รวบพยายามรวบข้อมูลของทุกหน่วยงานมาไว้ที่เรานะครับแล้วเราจะออกเป็นอินฟอร์เมชันนะครับเผื่อไปยังพี่น้องประชาชนก่อนนะครับแล้วเวลาที่เหตุสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินนะครับหรือว่ากำลังจะเกิดเหตุที่มันเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับเพิ่มเติมนะครับเราก็จะออกเป็นในเรื่องของ extreme alert นะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจผมต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของเซลบอร์ดแคสเนี่ยมันเป็นการแจ้งเตือนในระบบใหม่นะครับในแต่ละพื้นที่นะครับและตั้งแต่ผมมากำกับดูแลเนี่ยผมก็พยายามจะงัดไอ้เครื่องมือเนี้ยเอาออกมาใช้นะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะคนในปอพอที่ต้องเรียนรู้นะครับยังมีหน่วยงานราชการนะครับผู้นำนายอำเภอและกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องเข้าใจในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ไม่รวมในเรื่องล่าช้านะครับแต่ถ้าเรื่องล่าช้านะครับผมขอรับผิดชอบที่จะกลับไปแก้ไขในแต่ละพื้นที่นะครับทุกพื้นที่รวมถึงพื้นที่ของกทม.นะครับเราเข้าใจในจุดบอดนะครับเวลาแต่ละจังหวัดเกิดแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่พยายามจะทำให้ความผิดพลาดซ้ำขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้เกิดในเรื่องแบบนี้ในพื้นที่ต่อไป
1: ค่ะหลังจากการเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้แสดงความคิดเห็นแล้วนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับทราบรายงานประจำปี2568ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานรัฐรูปแบบใหม่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ. 2558ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนสื่อนี้นะคะก็เรียกได้ว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและครอบครัวให้มีทักษะรู้ที่ไม่ปลอดภัยทั้งยังสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ให้ทุนสนับสนุนผู้ผลิตสื่อครีเอเตอร์และชุมชนในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนเพื่อช่วยในการลดปัญหาพัฒนาทักษะการกลั่นกรองเนื้อหาเช่นการรู้ทันภัยไซเบอร์ข่าวปลอมและการใช้งานเทคโนโลยี AI อย่างเหมาะสมด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งหลังจากเคารพธงชาตินี้นะคะคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามนะคะในส่วนของกระทู้ถามแยกเฉพาะค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการพิจารณาในส่วนของกระทู้ถามแยกเฉพาะด้วยนะคะเป็นเรื่องของความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือนะคะการเยียวยาชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3นะคะโดยมีนายกฤษศิลปชัยเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งคุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามกระทู้ถามแยกเฉพาะนะคะหลังจากเคารพธงชาติค่ะและวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วนะคะดิฉันบุริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เอดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
4: ไม่เป็นไรหรอก
5: กินไปนิดเดียวเอง
6: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคน

0: มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลัยที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพหาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์นี้แพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวันโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยค้นพบถึง10ตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระสะพานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลทั้งตรวจตาหรือว่าสลิดแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลก็วินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันที
6: จากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน

0: ก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับ9วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่ผมวันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนผู้ต้องขังที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือให้เราอ่านการให้เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้วค่ะ
4: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ในทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
5: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
4: เมื่อวันที่13กันยายนศาลได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
6: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้องง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าตอนนั้นหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาฝัดท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะและทำปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
7: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับรำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้รับส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชิสิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุน

0: เป็นการร่วมกับทุกภาคส่วนการสาธารณสุขของผู้ต้องขัง
1: แต่นี่ไง
2: เป็นหมออะไรครับ
3: พบกับเรื่องราวอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเลิศพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
4: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
3: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือกันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
6: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
7: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
8: มาช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
6: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
11: ครับทีวีรัฐสภา
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถามนะครับ 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะก่อนดำเนินการตามถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ1เรื่องการถามตอบกระทู้แต่ละกระทู้เนี่ยถามได้ไม่เกิน2ครั้งและต้องถามตอบให้เสร็จภายใน20นาทีตามข้อบังคับข้อ172แล้วก็ข้อ173ประกอบข้อ2นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังเนี่ยขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามระเบียบของสภาว่าผู้แทนราษฎรว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าฟังการประชุมตามข้อบังคับการประชุมข้อ4แล้วก็ข้อ5ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องรักษามารยาทประพฤติตนให้เหมาะสมอยู่ในความสงบนะครับสำหรับการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะในวันนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการถามตอบกระทู้ของผู้ตั้งกระทู้ถามและท่านรัฐมนตรีขอสลับลำดับการถามตอบกระทู้ดังนี้นะครับ ลำดับที่1กระทู้ถามแยกเฉพาะที่127ของท่านกิตติ์ศิลปชัยลำดับที่2กระทู้ถามแยกเฉพาะที่120ของท่านดาชัยเอกปัตตภีลำดับที่3กระทู้ถามแยกเฉพาะที่125ของท่านรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีลำดับที่4กระทู้ถามแยกเฉพาะที่118ของท่านปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ลำดับที่5กระทู้ถามแยกเฉพาะที่128ของท่านทันทารีสันตพันธ์ลำดับที่6กระทู้ถามแยกเฉพาะที่121ของท่านรัชตะด่านกุลลำดับที่7กระทู้ถามแยกเฉพาะที่122ของท่านณัฐยาบุญภักดีลำดับที่8กระทู้ถามแยกเฉพาะที่124ของท่านวรายุทธ์จงอักษรลำดับที่9กระทู้ถามแยกเฉพาะที่126ของท่านเอกศักดิ์หอมชื่นและลำดับที่10กระทู้ถามแยกเฉพาะที่129ของท่านสุภสิทธิ์พุทธศักดิ์ท่านผู้ถามกระทู้และท่านรัฐมนตรีมีท่านใดเห็นเรื่องอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้1.3.8 ครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่127เรื่องความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวประมงพื้นบ้านที่รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาตะพุบระยะที่3นะครับของท่านกิตติ์ศิลปชัยถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็อยู่ในห้องประชุมพร้อมแล้วนะครับและในการนี้เพื่อประโยชน์ในการถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับ1นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย2นายประเมยผู้ว่าการครับแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมนะครับเข้ารับฟังการตอบกระทู้ถามนะครับ1นายจุฬานนท์จันทร์หลง2นายอนุพงศ์กัมปนาทครับก็พร้อมแล้วเชิญท่านกิตติ์ศิลปชัยนะครับตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
1: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมกิตติ์ศิลปชัยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต2พรรคประชาชนครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่มาตอบกระทู้แยกเฉพาะของผมในวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับที่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยมาน่าจะรัฐมนตรีผ่านมา5ท่านแล้วนะครับตั้งแต่ท่านสุริยะเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ก็เป็นท่านวราวุฒินะครับตามที่รัฐบาลครับท่านประธานครับได้มีการโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ที่มาบตาพุดจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้ส่งผลกระทบนะครับกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพื้นที่ทำประมงนะครับผลกระทบจึงเกิดกับพี่น้องประมงพื้นบ้านค่อนข้างมากนะครับแม้จะมีการเยียวยาในเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ความเสียหายกับเงินเยียวยาเนี่ยยังไม่สอดสูตรคำนวณตามหลักวิชาการนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันหลายครั้งแล้วก็ได้รับข้อเท็จจริงนี้ร่วมกันแล้วก็จนมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขึ้นมาพิจารณาเงินชดเชยเยียวยาให้เหมาะสมของพี่น้องชาวประมงนะครับโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็เป็นคณะ

0: การที่ทางการนิคมอุตสาหกรรมตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาด้วยนะครับโดยคณะกรรมการจากการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีมตินะครับเห็นชอบกรอบวงเงินที่จะเยียวยาพี่น้องชาวประมงแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็ผ่านมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้จะไปต่อได้อย่างไรนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับผมจึงขอถามคำถามแรกครับความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับเหตุผลใดจึงมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับโดยที่ไม่ทราบไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเลยว่าจะเสร็จสิ้นตอนไหนมีใครดึงเรื่องให้ช้าหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อติดขัดประการอื่นก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยตอบนะครับก็ขอทราบคำถามที่หนึ่งขอทราบรายละเอียดเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านกิตติศิลปชัยนะครับขออภัยที่อึดหน้าในการเยียวยาพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่มาบตาพุทธระยะที่3ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านประธานผ่านไปยังท่านสสนะครับที่เลื่อนกระทู้มาจากครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพอจะตอบมันก็มีการเลื่อนตารางเลื่อนตารางไปทำให้ตารางงานมันสับสนพอสมควรก็เลยเลื่อนมาถึงครั้งนี้จริงๆเช้าวันนี้เนี่ยก็เกือบจะขอเลื่อนแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้บ้านผมก็มิดหัวแล้วนะครับท่านประธานแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรื่องของท่านสสและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราไม่อยากรอนะครับฉะนั้นขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างท่าเรือแล้วก็พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตราพุทธนะครับมาตราพุทธระยะที่3นั้นเนี่ยต้องเรียนว่ามีมาแล้ว2ระยะแรกนะครับตั้งแต่ปี2530ต้นๆมาจนถึงเฟสสุดท้ายนะครับก็ล่าสุดที่มีประเด็นขึ้นมาซึ่งในระยะที่3ครับตามกฎหมายใหม่นะครับก่อนเริ่มดำเนินโครงการของระยะ3นั้นได้มีข้อสั่งการนะครับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA ขึ้นนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบและภายใต้ EHIA นี้เองเขาก็ได้กำหนดให้ทางการนิคมนั้นนะครับต้องตั้งมูลนิธินะครับเพื่อเป็นกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉินแล้วก็ตามมาตรการของ EHIA ที่กำหนดขึ้นซึ่งตามมาตรการของEHIA แล้วก็มูลนิธินั้นนะครับได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประมงนั้นนะครับไปทั้งหมด936รายนะครับรายละ 10,000 บาท 100,000 บาทครับขออภัยครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นในขณะนั้นก็คือ 93.6 ล้านบาทนะครับแล้วก็การจ่ายเบิกจ่ายนั้นเนี่ยได้ทำการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนมกราคม2567นะครับท่านประธานคราวนี้พอต่อมาปุ๊บได้มีการทบทวนข้อมูลครับพี่น้องผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้มีการขอทบทวนข้อมูลบวกกับแนวทางการช่วยเหลือนะครับโดยที่ทางพี่น้องประชาชนนั้นได้ขอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นะครับมาเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาดังนั้นทางคณะทางการนิคมอุตสาหกรรมนะครับจึงได้สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อที่ให้มีข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับสองคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับว่าเป็นคณะทำงานที่ตั้งโดยจังหวัดนะครับไม่ได้ทางไม่ใช่เป็นของทางการนิคมนะครับมีอยู่2ชุดด้วยกันครับคณะทำงานแรกมีหน้าที่เป็นกลั่นกรองนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลสำหรับชดเชยเยียวยาผู้ที่ประกอบประมงอาชีพ เรือเล็กพื้นบ้านนะครับสำหรับที่ได้รับผลกระทบจากเฟส3ของมาบตาพุทธนะครับแล้วก็คณะที่2จะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือนะครับผลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือนะครับคือโครงการคณะแรกเนี่ยนะครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลของพี่น้องประชาชนก่อนว่าถูกต้องไหมจำนวนถูกต้องหรือไม่ประกอบอาชีพอย่างไรนะครับแล้วก็คณะทำงานที่2ในทิศทางใดในรูปแบบใดเพราะว่าที่มาบตาพุทธระยะที่3นะครับกับสิ่งที่แหลมฉบังนะครับระยะที่3นั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในการลงทุนกันพอสมควรฉะนั้นคณะทำงานที่2ก็ได้พิจารณาว่าควรจะเยียวยากันในแนวทางใดซึ่งการดำเนินงานของทั้ง2คณะกรรมการนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะให้มีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กรอบวงเงินที่จะต้องใช้นั้นนะครับก็จะต้องมีการพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับแล้วที่สำคัญนะครับปัจจุบันทราบมาว่าคณะทำงานในระดับจังหวัดทั้งสองคณะนี้นะครับได้ดำเนินการพิจารณาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับทางคณะทำงานของการนิคมนะครับพวกเราที่การนิคมก็รอหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการจากจังหวัดระยองนะครับ

0: ซึ่งเมื่อได้รับเรื่องจากทางจังหวัดแล้วเนี่ยทางการนิคมก็จะเร่งดำเนินการตามกระบวนการแล้วก็อำนาจหน้าที่ต่อไปขอเรียนย้ำเลยนะครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่เรารอไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการดึงแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านส.ส.เองก็ได้ให้ความกรุณา พาชาวบ้านมาพบกับผมที่กระทรวงนะครับเราก็เห็นว่าถ้ามันไม่จำเป็นชาวบ้านก็คงจะไม่อยากมาดังนั้นเนี่ยเราเร่งทำงานกันทุกขั้นตอนตอนนี้เนี่ยเพิ่งทราบว่าคณะทำงานเนี่ยน่าจะสรุปข้อมูลได้แล้วเราก็รอเอกสารนะครับเมื่อเราได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการจากทางจังหวัดแล้วเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามกระบวนการนะครับไม่มีการดึงเรื่องแน่นอนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านกิจถามครั้งที่สองครับ
2: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับผมขอในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบผมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคณะกรรมการที่การนิคมตั้งมีนะครับตั้งโดยท่านอดีตท่านผู้ว่าการนิคมท่านก่อนตั้งขึ้นมา1คณะนะครับมีท่านผู้ว่าการนิคมเป็นประธานแล้วก็มีองค์ประกอบมีภาคประชาชนมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อคณะทำงานชุดนี้เนี่ยทำงานไปก็ปรากฏว่าสรุปผลเรียบร้อยแต่ยังขาดองค์ประกอบในส่วนของจังหวัดถ้าไปเทียบกับโมเดลแหลมฉบังเนี่ยแหลมฉบังเขามีในอำเภอในการรับรองผลการประชุมในการรับรองรายได้แต่คณะทำงานชุดที่การนิคมตั้งเนี่ยไม่ที่ก็คืออำเภอหรือจังหวัดจึงได้ส่งเรื่องนี้กลับเข้าไปที่จังหวัดจังหวัดก็นำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปเข้าคณะทำงานทั้งสองชุดที่จังหวัดที่เดิมเนี่ยจังหวัดตั้งไว้อยู่แล้วนะครับในตอนแรกเขาเคยมีการทำงานกันแล้วมีการคิดคำนวณตัวเลขออกมาแล้วครับแต่ว่าตัวเลขที่จ่ายจริงๆในรอบแรกที่ท่านรัฐมนตรีตอบผมเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับตัวเลขที่คณะทำงานจังหวัดทำมันจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับต้องกลับไปย้อนทำกันใหม่โดยโอเคก็ได้รับความกรุณาจากทางการนิคมตั้งคณะทำงานทำงานกันอยู่ร่วมปีหนึ่งครับมีตัวแทนของนักวิชาการอิสระมีตัวแทนของอัยการครบถ้วนครับแต่ขาดของจังหวัดถ้าท่านรัฐมนตรีตอบว่าวันนี้ทางจังหวัดได้มีการพิจารณาแล้วเสร็จแล้วรอเพียงการส่งเรื่องกลับมาที่การนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ถือว่าได้รับทราบความคืบหน้าแล้วทีนี้อย่างนี้ครับวันนั้นถ้าท่านรัฐมนตรีจำได้ที่ผมพาพี่น้องประชาชนไปที่กระทรวงก็ท่านรัฐมนตรีก็มาพบพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็สองสามประเด็นก็คือประเด็นแรกถ้าเรื่องนี้จังหวัดเห็นต่างกับคณะกรรมการที่การนิคมทำเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็จะเสนอว่าเดี๋ยวไปให้มหาวิทยาลัยศึกษาถ้ามหาวิทยาลัยศึกษาผลออกมาเป็นอย่างไรก็ตามที่มหาวิทยาลัยภาควิชาการได้ศึกษาเลยแต่วันนี้คณะทำงานของจังหวัดระยองก็ไม่ได้เห็นต่างแล้วก็มีมติรับรองนะครับรายงานของคณะกรรมการของการนิคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเพียงการส่งเรื่องก็นำไปสู่คำถามที่สองครับท่านประธานครับผมใช้เวลาไม่มากครับก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีอย่างตรงไปตรงมาครับว่าความเป็นไปได้ที่ท่านจะจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นงบประมาณจากส่วนไหนเพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประมงพื้นบ้านจะเป็นงบกลางจะเป็นงบประมาณแผ่นดินปกติหรือจะมีงบประมาณส่วนอื่นๆนะครับที่ได้จากผลประกอบการของการนิคมอุตสาหกรรมหรือจากส่วนไหนวันนี้เราต้องการความชัดเจนครับท่านรัฐมนตรีครับว่าเงินที่จะเอามาช่วยเหลือพี่น้องประมงเนี่ยจะมาจากเงินก้อนไหนใช้ระยะเวลานานมากน้อยเพียงใดครับวันนี้ต้องการคำตอบเพื่อที่จะเอาไปชี้แจงนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเขาสู้กันมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างครับ6ปีแล้วครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
0: ครับท่านประธานท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับเห็นใจพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องเงินเนี่ยนะครับมันก็จะมีจาก3แหล่งด้วยกันนะครับขออนุญาตนำเรียนท่านประธานก็อย่างแรกเนี่ย ที่ท่านส.ส.ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ครับท่านประธานก็คืองบกลางซึ่งตอนนี้เนี่ยดูจากสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของงบกลางนั้นเนี่ยจะสามารถใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคงต้องเอาเนี้ยไปหารือกับท่านนาย

0: ยกก่อนนะครับในส่วนของถ้าเป็นงบประจำนะครับงบประจำเองเนี่ยตอนนี้งบประมาณปี2570นั้นได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็คงต้องขอตั้งในงบถ้าจะเป็นงบประจำก็จะต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ยอย่างเร็วก็จะต้องเป็นการตั้งงบปี71นะครับเพราะว่าปี70นั้นเนี่ยเพิ่งประกาศผ่านไปพระราชกิจจาเมื่อวานนี้เองส่วนในเรื่องของเงินของการนิคมเองก็ต้องเรียนท่านประธานตามตรงครับผมเพิ่งทราบจากท่านผู้ว่ามาเมื่อเร็วๆนี้ว่าทางการนิคมเนี่ยโดนทางกระทรวงการคลังเรียกเงินคืนนะครับไปเกือบครึ่งหนึ่งของที่เรามีเพราะว่าตอนนี้สถานะทางการเงินของประเทศเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ามีความกระเบียดกระเสียนพอสมควรหลายหน่วยงานแม้แต่กระทรวงอุตสาหกรรมเองปีงบประมาณ69มา70เนี่ยงบประมาณของเราที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยโดนตัดไปตั้งประมาณ 1,600 กว่าล้านนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เกือบ 30% ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยแหล่งเงินจาก3แหล่งก็คือ1งบกลางหรืองบประจำหรือจะเป็นงบของการนิคมเองต้องเรียนท่านประธานครับขออนุญาตเมื่อเราได้รับหนังสือจากทางจังหวัดเป็นที่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะขออนุญาตดูตัวเลขแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการนะครับบอร์ดของการนิคมนั้นพิจารณาครับว่าจะสามารถใช้เงินจากส่วนใดได้อำนาจหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะผมเองเนี่ยจะเร่งให้ทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับว่าได้รับจดหมายแล้วรู้จำนวนแล้วนะครับตอนนี้ผมเองยังไม่ได้รับรายงานมาเหมือนกันว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็ระเบียบหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปดูว่าในแต่ละก้อนเงินที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นนั้นเนี่ยมีกฎหมายควบคุมแล้วว่าอำนาจหน้าที่ของการนิคมเนี่ยนะครับโดยท่านผู้ว่าแล้วก็บอร์ดการนิคมเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างแต่ก็ขอยืนยันนะครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญแล้วเราก็ไม่อยากรอช้านะครับเพราะว่าที่ท่านสสให้ความกรุณาเชิญไม่ใช่เชิญครับมีพี่น้องร้องเรียนผ่านท่านสสมาครับแล้วก็ได้มาพบผมที่กระทรวงเนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนเขาก็คงไม่มานะครับแล้วก็เราเองก็เข้าใจประเด็นนี้เราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับท่านสสถ้าพิมพ์เงินเองได้ผมพิมพ์ให้เองแล้วนะครับแต่เผอิญว่าตอนนี้เนี่ยบ้านผมเองก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับทุกคนก็รอเยียวยาเช่นกันฉะนั้นเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามันจะต้องใช้งบประมาณประจำปีเนี่ยเราก็จะเร่งบรรจุในปี71นะครับส่วนการดำเนินการเนี่ยทุกอย่างจะมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาของมันอยู่แล้วครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ก็ท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบได้ครบถ้วนท่านกิจยังมีเวลามีประเด็นใดที่จะฝากท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับกิจศิริประชัยผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนครับก็ขอฝากสุดท้ายนะครับท่านประธานครับฝากท่านรัฐมนตรีวราวุฒิว่าผมก็ติดตามการทำงานของท่านนะครับแล้วก็เข้าใจว่าท่านก็ให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเรื่องนี้ก็ขอให้ทางกระทรวงได้พิจารณาเป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้จบในสมัยที่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาท่านอยู่ในเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ณปัจจุบันเอาให้มีความชัดเจนก็ได้ครับงบประมาณถ้าเคาะออกมาแล้วท่านจะไปท่านสามารถที่จะ7273ก็ได้ครับแต่ขอให้มันมามีไปชดเชยเยียวยาพี่น้องประชาชนบ้างไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งก้อนใหญ่ก็ได้ครับถ้าท่านดูแล้วมันมากเกินไปครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านวรวุฒิศิลปะอาชาแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ท่านกิจศิลปชัยนะครับแล้วก็กระทู้นี้ครับขอบคุณมากครับเนื่องจากท่านรัฐมนตรีพูดตอบกระทู้ถามเฉพาะ

0: การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน์โนนคำบอนพลพีสุวรรณชวีนะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนอันนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลการตอบกระทู้ดังนี้นะครับหนึ่งนายมานะญาติพิมลผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญสองนายพัทรพลบัวสุวรรณผู้ในการส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐสำนักจัดการที่ดินรัฐตอนนี้ท่านรัฐมนตรีท่านพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านทันทารีได้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานเรียนท่านประธานค่ะทันทารีสันตพันธ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต6พรรคเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นดิฉันขอขอบพระคุณค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีนะคะที่กรุณาเข้ามาตอบกระทู้ของดิฉันในวันนี้ของดิฉันค่ะเป็นเรื่องขอทราบความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน์โนนคำบอนอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอเขมราชค่ะจำนวน5หมู่บ้านค่ะได้แก่บ้านไซย้อยค่ะบ้านโนนตฐานบ้านดอนบากบ้านหองคอยและบ้านสามแยกเมืองใหม่ค่ะได้รับสิทธิ์ในที่ดินโนนคำบอนมาอย่างยาวนานค่ะจากการพูดคุยกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็ทราบว่ามีการเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีค่ะนอกจากนั้นก็ได้มีการนำปัญหาเข้าปรึกษาหารือต่อสภาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่หลายครั้งค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะยังไม่มีความชัดเจนค่ะจากภาครัฐส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะยังรอคอยอย่างไร้จุดหมายค่ะเนื่องจากไม่ทราบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขและการช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อไรนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเขมราชค่ะเรียนให้กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบค่ะและพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือค่ะดิฉันจึงขอตั้งคำถามดังต่อไปนี้นะคะท่านได้รับทราบปัญหาหรือข้อติดขัดในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน์โนนคำบอนแล้วหรือไม่หากทราบแล้วขอทราบว่าขณะนี้มีข้อจำกัดหรือข้อติดขัดในการดำเนินการอย่างไรจึงทำให้ยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ได้ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไรและจะใช้และจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเท่าไหร่จึงจะแล้วเสร็จค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
0: สักครู่นะครับท่านทันทารียังมีสิทธิ์ที่จะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเชิญท่านมนตรีครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานครับผมพลพีสุวรรณชวีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องขอขอบคุณท่านสสแพรนะครับหรือสสธัญรีสันพันธ์นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นห่วงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ดินสาธารณะนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็รอมาระยะเวลาหนึ่งในการที่อยากจะให้ภาครัฐนั้นไปสำรวจและการออกโฉนดให้นะครับก็กลับเรียนท่านประธานถึงท่านสสครับว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ดินที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือมีข้อพิพาทเนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศมีประมาณ 88,000 กว่าแปลงนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่ประมาณ 4,600 นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของพื้นที่ของนนคำบอนนะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็ได้กำกับไปทางจังหวัดแล้วนะครับก็เพราะนั้นจังหวัดอุบลราชธานีจะเรียกประชุมนะครับในวันที่22ตุลานี้นะครับเหตุผลที่ต้องไปรอถึงวันที่22เพราะว่าจะต้องส่งจดหมายเชิญถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านผู้ว่าเรียกประชุมนะครับวันที่22นี้ก็จะใช้เวลาไม่เกิน60วันในการพิจารณาว่าที่ดินสาธารณะนี้เป็นพื้นที่ดินซับซ้อนอย่างไรแล้วก็มีอุปสรรคในการที่จะออกเป็นโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่ท่านผู้ว่าและคณะกรรมการจังหวัดได้พิจารณาแล้วในกรอบของ60วันนะครับมันก็จะเป็นประจวบเหมาะในช่วงของเดือนมกราพอดีนะครับในระยะเวลาเดือนมกรานั้นนะครับทางกรมที่ดินก็จะเดินสำรวจนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ณที่นี้ที่ท่านสสได้พูดถึงนะครับหรือโนนคำบอนเนี่ยไม่มีปัญหาในการที่ติดเป็นที่ดินสาธารณะทางกรมที่ดินก็จะไปเดินออกสำรวจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมได้ตั้งงบประมาณนะครับเราได้ตั้งงบประมาณของปี70ไว้อยู่แล้วในการสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราต้องออกที่ดินหรือออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ได้ประมาณ 90,000 แปลงนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ
0: เชิญท่านทันทารีถามครั้งที่2ครับ
1: ค่ะก็ได้รับทราบค่ะจากคำชี้แจงนะคะแล้วก็เป็นคำชี้แจงที่ว่าชาวบ้านน่าจะดีใจมากค่ะเพราะว่าในส่วนนี้คือ

0: ล่าสุดเมื่อน่าจะต้นเดือนที่แล้วเนี่ยต้นเดือนนี้ค่ะก็เพิ่งมีการเรียกร้องและไปติดตามที่ผู้ว่าค่ะก็อยากฝากผ่านท่านประธานนะคะไปยังท่านรัฐมนตรีค่ะก็อยากจะได้ข่าวดีให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่บอกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่หนาแน่นแล้วแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานหมดแล้วมีปั๊มน้ำมันมีเซเว่นทุกอย่างแต่ว่ายังรอคอยแต่มากกว่านั้นค่ะขอเบื้องต้นให้นะคะว่ากลัวจะไม่ได้ออกเพราะชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ได้ออกเอกสารนี้นะคะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าในบางแปลงในบางจุดที่เป็นโนนคาร์บอนนะคะเรามีข้อพิพาทที่ขึ้นศาลและเราก็มีบางแปลงที่ได้รับออกเอกสารสิทธิ์นะคะก็เลยอยากได้ข้อนี้เป็นด้วยเพราะว่าทึ่งที่ทราบมาก็คือกลัวไม่ได้รับการยกเลิกมากกว่าค่ะค่ะตรงนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ครับก็ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพลพีสุวรรณชวีครับก็กับเรียนท่านสสอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีเคสบางพี่น้องประชาชนนะครับบางท่านที่ไปยื่นเรื่องต่อศาลแล้วก็ศาลก็มีคำพิพากษากลับมาแล้วก็บางท่านก็ยังมีเรื่องที่ค้างอยู่ในศาลเหมือนข้างที่ใหญ่ๆประมาณ 7,000 กว่าไร่นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็เดี๋ยวผมจะกำชับไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับว่าให้สำรวจอย่างด้วยความเป็นธรรมแล้วก็เอารายละเอียดเนี่ยในของชั้นศาลที่ศาลมีคำพิพากษาออกแล้วเนี่ยให้เอามาดูให้มาเป็นศาลตั้งต้นว่าเพราะเหตุใดที่ศาลพิพากษาออกมาเป็นแบบนั้นและพี่น้องประชาชนสามารถออกเป็นโฉนดได้นะครับแล้วก็ภายใน60วันถ้าเกิดว่าติดขัดอะไรก็ขอให้คำมั่นท่านสสแพรนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อที่จะไปดูให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะติดปัญหาอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคณะกรรมการจังหวัดได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะและเราสามารถไปสำรวจได้เนี่ยเดี๋ยวกรมที่ดินก็จะลงไปสำรวจให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าทางคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยพิจารณาแล้วและตัดสินเป็นอีกแนวทางหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะลงไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปดูข้อมูลและรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเหตุใดถึงพิจารณาออกมาเป็นแบบนั้นและวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่เขมรานั้นควรจะทำอย่างไรนะครับงั้นฝากท่านประธานถึงท่านสสแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุ่นใจนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลงไปดูให้เองนะครับขอบคุณครับ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับท่านรัฐมนตรีได้รับปากที่จะดำเนินการให้ก็น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเขมราชนะครับตามที่ท่านทันทลีสันตพันธ์ท่านได้ห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีแล้วก็ท่านทันทลีสันตพันธ์ที่ถามตอบกระทู้แล้วก็เสร็จสิ้นกระทู้นี้ครับขอบคุณมากนะครับครับระเบียบวาระที่ 1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 1.2.5 นะครับเรื่องมาตรการส่งเสริมสวัสดิและสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวของท่านรัฐกล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีกระทู้ถามนี้ท่านนายกตรีมได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2นะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับ 1. นางสุดา 2. นางรัชยาหั่นตระกูลผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและได้อนุญาตให้ประชาชนตอบกระทู้ดังนี้ครับ 1. นางสาวกุลชยาเต็มชวาลา2. นายพุทธิสิทธิ์ตั้งสิริหิรันกุล 3. นายชลพัฒน์จาตุเรือเอกพิชานศักดิ์บุญมาศครับก็ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็รัดกล่าวได้ตั้งกระทู้ถามเลยครับเชิญครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานนะคะแล้วก็ออกค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนิกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ให้เกียรติมาตอบคำถามกระทู้ของดิฉันในวันนี้นะคะด้วยความห่วงใยค่ะต่อสวัสดิภาพนะคะของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งในสังคมไทยเนี่ยจากข้อมูลที่สถิติเช็คมาเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะประมาณ 80% เกือบ 90% เนี่ยของผู้หญิงหลายคน

0: คนตอนนี้มาอยู่ในลักษณะของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีภาระในการที่ต้องรับการดูแลบุตรนะคะแต่ว่าแบกรับภาระในการหารายได้แต่เพียงคนเดียวค่ะแล้วตั้งแต่ประเทศไทยเรานะคะมีการออกกฎหมายในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมออกมาค่ะคิดว่าปัญหานี้อีกหน่อยเนี่ยมันนอกเหนือจากครอบคลุมกลุ่มสตรีนะคะที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วนะคะเราก็จะเจอคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือกลุ่มที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวไม่ว่าเขาจะเป็นเพศที่หลากหลายหรือเพศใดก็ตามเพราะฉะนั้นคิดว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วอยากจะให้มีการเร่งแก้ไขในเรื่องนี้ค่ะโดยหลักๆค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะดิฉันมีเป็น3คำถามใหญ่ด้วยกันที่จะขอถามในครั้งแรกนี้เลยนะคะมันเป็นเรื่องของเงินเรื่องของเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของนโยบายค่ะในเรื่องของเงินนะคะดิฉันอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่ารัฐมีแผนการที่จะจัดตั้งกองทุนหรือเพิ่มสวัสดิการเฉพาะกลุ่มเพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายและที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะคะในเอกสารอาจจะเขียนว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะจริงๆแล้วมันต้องครอบครัวครอบคลุมทางคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ครอบครัวใดๆก็ตามที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะซึ่งสภาวะเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่จะขาดแคลนในเรื่องทุนทรัพย์วันนี้อยากทราบนะคะว่ามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลตรงนี้หรือไม่อย่างไรค่ะในคำถามที่2ครอบคลุมในเรื่องของเวลาค่ะอย่างครอบครัวที่มีทั้ง2คนนะคะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็จะสามารถจัดสรรเวลาสลับเวลากันได้แต่ในครอบครัวที่เป็นการเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาจะไม่มีตัวเลือกทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างไรแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะ flexi hours หรือว่ามีลักษณะของบรรยากาศการทำงานที่มีความเข้าใจและพร้อมรองรับครอบครัวที่มีลักษณะปัญหาแบบนี้หรือไม่อย่างไรค่ะในเรื่องที่3นะคะอาจจะตีย่อยนะคะออกมาเป็น3หมวดด้วยกันค่ะท่านรัฐมนตรีก็คือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเชิงนโยบายนะคะหมวดแรกนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการที่ดูแลกลุ่มที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจากที่ที่ฉันได้ศึกษามาเนี่ยมันมีอยู่กระจายในหลายๆที่เลยไม่มีการบูรณาการสวัสดิการเข้าด้วยกันการที่จะเข้าถึงนะคะการสนับสนุนจากทางภาครัฐในเชิงสวัสดิการเนี่ยก็เป็นไปได้ยากโดยเฉพาะของกลุ่มที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ก็มีเวลาจำกัดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีแผนการในการดูแลเรื่องสวัสดิการที่กระจัดกระจายนี้อย่างไรเรื่องที่สองค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการทำงานมันเป็นการเข้าถึงการทำงานค่ะในสภาวะที่เขาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีเวลาและมีทรัพยากรที่จำกัดนะคะด้านการศึกษาพัฒนาตัวเองรีสกิลอัพสกิลนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่จะมาดูแลตัวเองด้านสุขภาวะตรวจสุขภาพตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยเงี้ยค่ะเขาจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพเข้าถึงรายได้ดีๆเนี่ยทางรัฐเนี่ยมีแผนการที่จะช่วยสนับสนุนเขาอย่างไรหมวดไหนหลายครั้งที่มีการแยกทางกันก็มีการตกลงกันในเรื่องของการช่วยสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแต่พอมีการผิดสัญญาคนที่รับภาระในการดูแลบุตรเนี่ยแค่ดูแลบุตรก็ล้นมือแล้วจะไปเข้าไปดำเนินคดีเข้าไปจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีเวลาตรงเนี้ยทางรัฐมีแผนการที่จะช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตตรงนี้อย่างไรค่ะฝากประมาณนี้ค่ะท่านประธาน
1: ท่านยังมีอีก1ครั้งนะครับที่จะถามได้นะครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมนิกรสุมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีครับมาตอบกระทู้แยกเฉพาะที่125นะครับเรื่องมาตรการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับก็จริงๆต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่ก็ได้ยินคนพูดค่อนข้างบ่อยนะครับแต่นี่กระบวนการหลายๆอย่างก็อาจจะต้องช่วยกันหลายหน่วยงานนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเลขสถิตินะครับที่ผมได้รับรายงานมาก็คือจากฐานระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของครอบครัวขนาดใหญ่ครับกรมสค.เนี่ยปี2018เรามีกลุ่มอยู่ประมาณ 656,000 ครอบครัวนะครับหนาแน่นสุดก็คือโคราชนะบ้านผมเองครับมี 35,000 ครอบครัวนะครับก็แล้วก็

ความแรงชื้นพื้นที่สูงในกลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนราธิวาสปัตตานีแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับก็เป็นปัญหาเป็นข้อท้าทายของกระทรวงพม.เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกได้ถามมา3คำถามใหญ่ๆนะคำถามที่1ก็คือรัฐบาลมีแผนการที่จะจัดตั้งกองทุนหรือเพิ่มสวัสดิการเฉพาะกลุ่มเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่หรือไม่นะครับก็ต้องนําเรียนท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ท่านประธานว่าตัวกองทุนนี้เรายังไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่มีช่องทางที่จะดําเนินการนะครับแต่ว่าจะลองเอากลับไปพิจารณาดูว่าเราจะมีช่องทางยังไงในการที่จะความเหมาะสมที่จะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้หรือไม่อย่างไรแล้ววัตถุประสงค์จะเป็นอย่างไรนี่ขออนุญาตกลับออกเรื่องกลับไปดําเนินการต่อในคณะกรรมการหลายๆคณะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ถึงยังไม่มีกองทุนเฉพาะแต่เราก็มีระบบช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะกระทรวงพม.เราเนี่ยเรามีศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับอยู่12แห่งทั่วประเทศเป็นอยู่ในศูนย์เรียนรู้8แห่งแล้วก็อยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ4แห่งครอบคลุมทั่วประเทศนะครับซึ่งแต่ละศูนย์เนี่ยเราไม่ได้ดูแลเฉพาะจังหวัดที่ดูแลศูนย์นั้นอย่างเดียวเราเดี่ยวที่อยู่นอกศูนย์นอกจังหวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการนะครับมีผู้มาใช้บริการ 2,176 รายในปีก็มัน69นะครับซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มที่อายุ 20-45 ปีนี่ 1,284 คนก็ราวๆครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่วงระยะสั้นเนี่ยเป็นหมายถึงว่าระยะสั้นหมายอยู่แค่ช่วงระยะสั้นนี่ประมาณเยอะที่สุดนะครับซึ่งการที่มาอยู่ที่ศูนย์นี้เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือคุณสามารถมาพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสามารถมาอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนรู้สร้างอาชีพของตัวเองไปได้แล้วต้องศูนย์เองก็จะมีส่วนหนึ่งมีสถานที่ส่วนหนึ่งที่ดูแลเด็กลูกๆของเขาได้ในศูนย์เดียวเพราะฉะนั้นเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยได้มีการสร้างอาชีพสร้างงานเรียนรู้การทำอาชีพแล้วก็ฝึกอาชีพไปในตัวนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนที่กระทรวงพม.ได้ดำเนินการนะครับซึ่งตัวจริงแล้วเราอันนี้ก็เป็นส่วนพาร์ทที่กระทรวงทำเองแต่เราไม่ได้ทำเองคนเดียวเราเชื่อมไปยังภาคเอกชนอย่างมูลนิธิปอเด็กตึงแล้วก็อบรมสร้างอาชีพไปกับเขาด้วยโดยโฟกัสไปที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับอันนี้คืออยากตอบท่านสมาชิกว่าในแง่ของคำถามแรกก็คือมีกองทุนหรือไม่ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็จะไปศึกษาแนวทางแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือการสร้างอาชีพเราก็มีศูนย์อยู่นี้อยู่ทั่วประเทศนะครับอาจจะไม่ทุกจังหวัดส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เราก็มีงบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่กรมสค.แต่ก็ไปอยู่ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอยู่ที่กรมอื่นๆของเราที่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการเสริมสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับแพงมาก 30,000 กว่าบาทบ้าง 40,000 บาทบ้าง 60,000 บาทบ้างก็แล้วแต่หน้างานจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนคําถามที่2ครับเป็นคําถามที่ค่อนข้างดีเหมือนกันครับคือรัฐบาลมีนโยบายประสานความร่วมมือเอกชนในแง่ของการสร้างรูปแบบการทํางานที่ยืดหยุ่นสําหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวภาคเอกชนก็ค่อนข้างไปเป็นระบบของเราพอสมควรทั้งเรื่องของ work from home ก็ดีหรือ flexible working hour ก็ดีเข้า7โมงออกเร็วขึ้นเข้าสายออกช้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลก็ผมคิดว่าตรงนี้ทางหลายๆกระทรวงก็ขยับตามแล้วคุณเข้าช้าไอ้คุณเข้าเร็วคุณก็ออกได้เร็วกว่าก็เพื่อให้ไปรับลูกทันหรือไปทำอะไรได้ทันอย่างนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่อีกเรื่องนึงรัฐบาลก็ทำอยู่แล้วคือมาตรการ work from home ก็เสริมให้การทำงานเนี่ยยืดหยุ่นมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ส่วนของกระทรวงแรงงานก็ได้ฝากคำตอบมาด้วยนะครับถึงกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นนะครับโดยเฉพาะรวมไปถึงกลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยเช่นการส่งเสริมผ่านกลไกทวิภาคีนะครับส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการกับประกอบกิจการนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งไอ้เรื่องครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็จะอยู่ในกลไกของคณะกรรมการชุดนี้ในสถานประกอบการนะครับข้อที่2ก็คือประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งมุมนมแม่นะครับในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นสวัสดิการที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างหญิงรวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาพักผ่อนเวลาวันเพื่อปั๊มนมด้วยพวกนี้ได้โดยที่ไม่กระทบกับประสิทธิภาพการทํางานนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทางรัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทํางานที่ยืดหยุ่นนะครับรวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพที่ยืดหยุ่นกับคุณแม่หรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับสําหรับคําถามที่3ท่านสมาชิกได้เบรกดาวน์มาเป็น3เรื่องก็คือเรื่องนโยบายสวัสดิการอันนี้ต้องบอกว่าเห็นด้วยกับท่านสมาชิกนะว่าสวัสดิ

0: มันกระจายอยู่หลายกระทรวงบางทีการบูรณาการมันก็อาจจะคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแต่ล่าสุดผมได้มีโอกาสประชุมคณะกรรมการบอร์ดชาติที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้แต่วันนี้มันจึงเป็นการรวบรวมเอาตรงนี้มาก็ขออนุญาตเอาเรื่องนี้เนี่ยกลับไปเวิร์กต่อนิดนึงว่าสวัสดิการภาพรวมของการจัดสวัสดิการสังคมเนี่ยทั้งภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเราจะโฟกัสพอยต์ตรงนี้เป็นยังไงแล้วได้เราจะบูรณาการร่วมกันได้ยังไงในบ้างในบอร์ดใหญ่ถ้าได้ความคืบหน้าก็จะขออนุญาตมานำเรียนนะครับส่วนเรื่องของสวัสดิการสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอื่นๆเช่นทุนการศึกษานะครับทางกระทรวงศึกษาก็ได้ฝากคำตอบมานะครับว่าในระดับของการสพฐนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีนะครับให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาทางการเงินซึ่งก็รวมถึงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยอีกทั้งก็ยังได้มีทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารแล้วก็มีทุนการศึกษาจากภาคเอกชนในกลุ่มเรียนนี้ด้วยทางส่วนของกระทรวงศึกษาก็ได้ฝากคำตอบมานะครับประเด็นสุดท้ายก็ยังเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายนี่อาจจะต้องขอรับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกแล้วก็ลองไปเวิร์กดูก็เข้าใจปัญหานะครับว่าถ้าเกิดปัญหาพ่อกับแม่อาจจะเลี้ยงดูได้รับสิทธิ์แล้วเลี้ยงดูไม่ดีเราจะหาทางยังไงได้บ้างสุดท้ายมันต้องไปแก้กฎหมายครับท่านประธานขออนุญาตตอบเบื้องต้นประมาณนี้ครับ
1: เชิญท่านรัฐเกล้าถามครั้งที่2ครับ
2: ขอบพระคุณท่านประธานค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนิกรนะคะแล้วก็คนทำงานที่กระทรวงพม.ทุกคนค่ะเข้าใจว่าเห็นใจพม.มาโดยตลอดค่ะเข้าใจว่าพวกท่านทำงานหนักรับปัญหาของกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศแต่งบประมาณนี้น้อยนิดเดียวนะคะทีนี้ตะกี้ที่ทางท่านรัฐมนตรีนะคะกรุณาชี้แจงในเรื่องศูนย์สร้างงานสร้างอาชีพค่ะอันนี้เป็นเรื่องดีแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะข้อจำกัดของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็คือหลักๆก็คือเวลาเพราะว่าเด็กยังไงเขาก็ต้องการมีคนคอยดูแลอยู่ไม่สามารถปล่อยเขาให้อยู่บ้านคนเดียวได้เพราะฉะนั้นมีศูนย์สร้างงานสร้างอาชีพแต่ถ้าสุดท้ายแล้วพ่อแม่ครอบครัวไม่สามารถปลดล็อกตัวเองเพื่อที่จะไปเข้าสู่อาชีพได้มันก็มีไว้เขาก็เข้าไปถึงไม่ถึงอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะค่ะท่านรัฐมนตรีว่าอยากจะขอให้ลองดูควบคู่ว่ามันต้องมาคู่กับสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะสถานที่รับเลี้ยงเด็กเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากเพราะว่าอันนี้คือตัวปลดล็อกสำคัญนะคะจริงๆถ้าเรามองไปสู่ปัญหาของเรื่องสังคมสูงวัยที่ต้นตอของมันก็คือการที่คนเนี่ยมีลูกน้อยลงเนี่ยปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินเป็นหลักนะคะอันนี้คุยกับทางทูตสถานทูตญี่ปุ่นมาโดยตรงเนี่ยซึ่งเขาก็มีปัญหานี้เขาบอกว่าปัญหาหลักๆมันคือ loss of opportunity ค่ะโอกาสของคนคนนึงมันเหมือนเสียไปจากการที่ตัดสินใจมีบุตรนะแล้วเมื่อชีวิตเราผันเปลี่ยนไปกลายมาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาสามารถเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจมันสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยเข้าใจว่ามีการพูดกันมาเยอะแล้วก็ทำได้น้อยมากนะคะเช่นฝากท่านประธานไปด้วยของสภาเองเนี่ยเข้าใจว่ามีการผลักดันให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กลูกของเจ้าหน้าที่ในรัฐสภาลูกๆของส.ส.แล้วเนี่ยแหละก็ยังไม่สามารถตั้งสถานที่รับเลี้ยงได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสภานี้ก็น่าจะเป็นที่แรกที่ทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ฝากทั้งท่านรัฐมนตรีไปผลักดันให้มันเกิดทั่วกระจายในทุกๆจังหวัดค่ะแล้วอีกอย่างนึงในสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีปัญหาที่ฉันรับรู้มาคือเวลาในการเปิดปิดค่ะท่านรัฐมนตรีนะหลายที่ก็เป็นอาสาสมัครเข้ามาทำบ้างหลายที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมาทำบ้างก็จะเปิดปิดตามเวลาราชการนะสมมติว่าจำไม่ได้นะคะว่าปิดกี่โมงถ้าจำไม่ผิดประมาณ 4:00 น.แต่พ่อแม่เนี่ยเลิกงานโรงงานเนี่ยประมาณ 5:00 น. 6:00 น.ถ้าเขาต้องออกจากงานมาระหว่างทำงานเพื่อมารับลูกเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้นายจ้างก็จะตำหนิเอาหรือจะโดนหักคะแนนเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆซึ่งจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะท่านรัฐมนตรีฝากดูแลตรงนี้ด้วยจริงๆข้อเสนอแนะของดิฉันนะคะคือแล้วก็ปัญหาในเรื่องความเชื่อมโยงของข้อมูลค่ะท่านรัฐมนตรีเข้าใจว่าข้อมูลมันกระจายข้ามหน่วยงานมากเลยค่ะในของตัวพม.เองเนี่ยมันอยู่ในหลายๆกรมด้วยกันนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันได้

0: นะคะแล้วก็ดิฉันมีเป็นข้อเสนอแนะนะคะในเชิงปฏิบัติการแล้วก็ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายสั้นๆอย่างละ3ค่ะข้อนโยบายเชิงนโยบายนะคะก็คือขยายการเข้าถึงทั่วหน้าค่ะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า6ปีซึ่งเข้าใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีประกาศมาว่ามีแผนการจะทำเรื่องเงินเด็กทั่วหน้าอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเด็กที่ตกหล่นจากตรงนี้เยอะจริงๆนะคะถ้าตรงนี้เป็นการให้อยากให้พิจารณาในเรื่องการให้ไปที่ถึงตัวเด็กด้วยเพราะตัวรัฐเก้าเองผู้สมัครเขตนะคะเคยเป็นผู้สมัครเนี่ยเคยเจอเคสด้วยตัวเองที่สุดท้ายแล้วเด็กเนี่ยไม่มีใครเอาค่ะเคยลงไปในพื้นที่เจอคุณยายเข็นรถเข็นมาค่ะท่านรัฐมนตรีเหมือนคุณยายเป็นคนเก็บขยะขายของขายขยะเงี้ยค่ะแล้วก็ในรถเข็นขยะเนี่ยมีเด็กอายุประมาณ2ขวบนั่งมาเด็กเป็นแผลพุพองทั้งตัวเนื้อตัวมอมแมมเล็บดำน้ำมูกน้ำลายแมลงวันเกาะตามตัวตามแผลตามตัวมีทั้งเลือดมีทั้งหนองแมลงวันเกาะพอรัฐเก้าก็หาความช่วยเหลือเพื่อที่จะดูแลในเรื่องบาดแผลแต่สิ่งที่คนพบคือมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างสำหรับเด็กคนนี้อีกค่ะคือเด็กเนี่ยมีลูกเนี่ยกับผู้ชายคนหนึ่งแต่พอเลิกกับผู้ชายคนแรกไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนที่สองก็เจอคุณยายคนนี้แล้วพอมีความสัมพันธ์ผู้ชายคนที่สองเนี่ยก็เปลี่ยนไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนถัดไปคนที่สามแต่เด็กเนี่ยยายด้วยความว่าเก็บขยะขายแล้วก็ทำขอทานด้วยก็เลยเก็บเด็กคนนี้ไว้พอแม่ย้ายไปสู่บุรุษคนที่3แล้วแม่ไม่ได้อยากได้เด็กคนนี้แล้วยายเลยเก็บเด็กคนนี้ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการขอทานค่ะท่านนายกท่านรัฐมนตรีซึ่งปัญหาคือที่เด็กแผลไม่ได้รับการดูแลเพราะว่าสิทธิ์ของเด็กเนี่ยไปเกิดอยู่อีกที่นึงไกลมากแล้วการที่จะย้ายสิทธิ์เด็กเนี่ยให้มาอยู่ในที่ที่ใกล้มือคุณยายเนี่ยต้องมีแม่มาเอาเด็กเข้าระบบ
1: ซึ่งแม่ด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะท่านประธานขออภัยแม่ก็อยู่ห่างไกลหาตัวไม่เจอแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะมันเป็นปัญหามากๆก็ฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าเรื่องเนี้ยมันซับซ้อนแล้วก็ช่วยดูในรายละเอียดด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: กับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับนิกรสมการรัฐมนตรีพม.ครับก็จริงๆเรื่อง loss of opportunity อันนี้สำคัญเหมือนกันนะผมก็ตั้งใจมีความตั้งใจแล้วก็กระทรวงมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนทำยังไงให้คุณแม่เด็กเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสามารถมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ทั้งกลุ่มที่ทำงานที่บริษัททั่วไปก็ดีฝั่งราชการก็ดีหรือแม้แต่คนที่ทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองก็ดีผมคิดว่ามันต้องทำงานร่วมกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วผมมั่นใจว่าตอนนี้ภาคเอกชนหลายๆที่เขาก็ขับเคลื่อนไปพอสมควรผมก็พยายามคุยกับทางทีมงานว่าเราต้องดึงเอาภาคเอกชนที่ทำเป็นต้นแบบเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆเขาจะได้ขับเคลื่อนต่อนะครับส่วนของภาครัฐเองทางกระทรวงพม.ทางสค.มีศูนย์เลี้ยงดูเด็กนะครับเราก็พยายามเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างในกระทรวงเราเองเนี่ยกรมต่างๆก็ควรจะเอาตัวนี้ไปขับเคลื่อนต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ส่วนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับอันนี้แน่นอนครับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำคัญมากปัจจุบันเราก็พยายามเรากำลังดำเนินการโครงการเชื่อมฐานข้อมูลในกระทรวงเราเองกลุ่มเปราะบางเด็กทุกอย่างให้อยู่ในระบบเราแล้วก็เริ่มไม่ใช่เริ่มสิมีการพูดคุยกันข้างกระทรวงนะเพื่อให้เรามีฐานข้อมูลในการวินิจฉัยพิจารณาการขับเคลื่อนทรัพยากรของภาครัฐให้แม่นยำมากขึ้นอันนี้ก็ดำเนินการนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของเบี้ยเด็กแรกเกิดทั่วหน้าอันนี้ก็คณะกรรมการกยช.ก็ได้มีการเห็นชอบนะครับก็อยู่ระหว่างการฟังความคิดเห็นแล้วก็อาจจะมีความยากลำบากในแง่ของงบประมาณในแต่ละปีด้วยก็อยู่ที่รับฟังความคิดเห็นมีความคืบหน้าก็จะเร่งดำเนินการนะครับส่วนเรื่องที่สำคัญอาจจะเร่งด่วนมากกว่านี้อีกก็คือเรื่องที่เคสที่ท่านรัฐเก้าได้พูดถึงอาจจะขออนุญาตขอคอนแทคหรือว่าจะเราไปติดต่อได้ไงให้ทางกระทรวงได้ส่งนักทีมสหวิชาชีพลงเข้าไปดูเพื่อจะช่วยเหลือเด็กแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างจะย้ายไหมหรือว่าจะเรื่องสวัสดิการที่ควรอย่างแรกคือสวัสดิการที่เขาควรจะได้รับก็หาวิธีแก้ให้ได้รับแล้วก็การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทีมสวัสดิสหวิชาชีพลงไปช่วยดูก็ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่เอาประเด็นนี้มาพูดถึงแล้วก็ทางกระทรวงก็รับข้อเสนอแนะไปดีๆหลายเรื่องครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับก็ท่านรัฐมนตรีน่าจะตอบได้ครบถ้วนแล้วนะครับท่านรัฐเก้า

0: คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับในส่วนของสภาก็รับข้อมูลไว้นะครับซึ่งสภาเองก็มีโครงการในช่วงของปิดภาคเรียนเนี่ยก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ลูกหลานของข้าราชการสภาเนี่ยเข้ามาเป็นแคมป์ในช่วงปิดภาคเรียนก็มีอยู่นะครับส่วนข้อเสนอแนะเดี๋ยวผมก็จะได้ไปพูดคุยกันต่อนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการพนักงานของสภาหรือแม้กระทั่งส.ส.เองนะครับถ้าส.ส.ถ้ามีลูกเล็กเนี่ยก็สามารถนำมาฝากไว้ได้นี่ก็เป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณท่านรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะครับที่ตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์แล้วก็ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่กรุณาตอบคำถามครบถ้วนนะครับเพราะนั้นกระทู้ถามนี้เป็นการเสร็จสิ้นครับขอบคุณมากครับของครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่120เรื่องที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างถนนสายเชื่อมต่อในพื้นที่ตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มและตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับของท่านดาชัยเอกปัตภีถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอยู่ในห้องประชุมพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมป่าไม้เข้าสนับสนุนข้อมูลในตามการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับ 1. นางสาวราตรีบุญรอดนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 2. นายปิยวัฒน์จันชื่นนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการและได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมรับฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้ 1. นายก้องชัยยุทธเอกปัตภี 2. นายเสถียรพงษ์สำแดงสุข 3. นายประทีปเหิมพยัคฆ์ 4. นางช่อทิพย์อานันต์รัตนกุลนะครับก็ขณะนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญท่านดาชัยเอกปัตภีได้ตั้งกระทู้ถามเลยครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายดาชัยเอกปัตภีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต2พรรคกล้าธรรมครับก่อนอื่นกระผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านได้ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางโดยได้สละเวลามาตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะด้วยตัวเองในวันนี้ครับท่านประธานครับกับผมมีความจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนเรื้อรังนะครับของพี่น้องชาวอำเภอแจ้ห่มและชาวอำเภองาวครับเกี่ยวกับถนนเชื่อมระหว่างอำเภองาวและอำเภอแจ้ห่มครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับประชาชนจำนวน3หมู่บ้านนะครับหมู่ที่4นะครับบ้านเปียงใจหมู่ที่5บ้านแม่ต่ำสามัคคีหมู่ที่8บ้านเลาสูตำบลปงดอนครับซึ่งมีประชากรกว่า336ครัวเรือนนะครับประชากรกว่า800คนนะครับที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมายาวนานกว่า80ปีครับถนนสายนี้ยาวประมาณ52กิโลเมตรนะครับซึ่ง80ปีแล้วนะครับที่ประชาชนในหมู่บ้านต้องเดินทางสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรไม่แจ้ห่มนะครับไปโรงพยาบาลต่างๆนะครับเดินทางด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมากครับสภาพถนนปัจจุบันยังคงเป็นถนนดินลูกรังที่ชำรุดสุดโทรมอย่างหนักครับในช่วงฤดูฝนนะครับจะแปลสภาพเป็นโคลนตมหลุมบ่อมีน้ำขังตลอดสายเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาอย่างมากชนที่อยู่ใน3หมู่บ้านนั้นนะครับประกอบอาชีพทำสวนกาแฟในช่วงฤดูแล้งนะครับประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่นควันมวลพิษตลอดเส้นทางเช่นกันนะครับข้อติดขัดสำคัญทางกฎหมายนะครับแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.ปงดอนและอบจ.ลำปางจะมีความพร้อมในด้านแบบแปลนและงบประมาณในด้านต่างๆนะครับแต่ติดขัดเรื่องการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้นะครับเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ้ฟ้าและป่าแม่โป่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่2และป่าต้นน้ำนะครับทำให้ผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ตามมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507ซึ่งมีความล่าช้าและซับซ้อนกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างพื้นฐานที่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน

0: ทนมาอย่างยาวนานนะครับล่าสุดนี้ครับได้ทราบจากผู้อำนวยการนะครับสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่3จังหวัดลำปางนะครับว่ากรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2569ที่ผ่านมานะครับไทม์ไลน์โดยละเอียดของการแก้ปัญหานะครับถนนเส้นนี้นะครับชาวบ้านใช้สัญจรไปมากว่า80ปีนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ป่าสามารถขอรับเงินงบประมาณและเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมได้นะครับวันที่6กุมภาพันธ์2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำโดยนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอบจ.ลำปางและองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนทสจ.ลำปางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางณศาลากลางจังหวัดลำปางนะครับโดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็น2ระยะครับระยะสั้นนะครับให้อบต.ปงดอนร่วมกับอบจ.ลำปางจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนนะครับงบสะสมเร่งปรับปรุงผิวจราจรซ่อมแซมชั่วคราวนะครับจำนวน3จุดนะครับระยะยาวนะครับวางกรอบเป้าหมายกันไว้3ปีนะครับดำเนินการขอยื่นการขอขึ้นทะเบียนเส้นทางยาว52กิโลเมตรนี้นะครับเพื่อโอนให้ทางหลวงชนบทนะครับเพื่อบูรณาการร่วมกันนะครับในการสร้างถนนคอนกรีตถาวรให้แล้วเสร็จภายใน3ปีครับจากข้อมูลทั้งหมดที่กระผมได้นำเสนอมากระผมจึงขอตั้งกระทู้ถามท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน2ข้อดังนี้ครับ 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายในการสั่งการหรือเร่งรัดให้กรมป่าไม้ตลอดจนสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางดำเนินการพิจารณาอนุมัติหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านแม่แจ้ฟ้าบ้านแม่โป่งให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นตามมติครม.เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568ภายในกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนหรือไม่นะครับข้อที่2นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง52กิโลเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบเป้าหมาย3ปีหรือไม่และมีนโยบายในการโอนย้ายถนนเส้นนี้นะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีแนวทางอย่างไรที่จะโอนถนนสายนี้ครับให้ทางหลวงชนบทไปรับไปดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณนะครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีสุชาติไว้นะครับว่าความหวังนะครับของคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางในอำเภอแจ้ห่มนะครับและชาวอำเภองาวนะครับไว้กับท่านรัฐมนตรีสุชาติด้วยนะครับและขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสำหรับท่านที่ท่านได้เสียสละเวลามาชี้แจงในวันนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคนลำปางจะได้รับทราบข่าวดีจากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะช่วยกันผลักดันอย่างไรให้ถนนเส้นนี้นะครับไปอยู่ในความดูแลของทางหลวงชนบทซึ่งมีงบประมาณและมีกำลังนะมีศักยภาพในการสร้างถนนเส้นนี้ให้เสร็จโดยเร็วขึ้นเพื่อการเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นของพี่น้องราษฎรชาวจังหวัดลำปางครับกราบขอบคุณครับ
1: ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะถามได้อีกครั้งนึงนะครับ
0: ครับ
1: ครับครับเชิญ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางของพรรคก้าธรรมที่เคารพครับผมเองต้องขอขอบคุณท่านสสดาชัยเอกปัทภีนะครับซึ่งท่านเองได้เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องชาวจังหวัดลำปางนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความยากลำบากมายาวนาน80ปี52กิโลเมตรจริงๆแล้วถ้าตามหลักของงบประมาณแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างที่ท่านสสดาชัยเอกปัทภีได้พูดนะครับว่าควรจะต้องเป็นหน่วยงานที่ดูแลงบประมาณเกี่ยวกับถนนเช่นทางหลวงชนบทน่าจะเป็นเจ้าภาพส่วนผมเองนะครับคำถามแรกนะครับซึ่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีนโยบายในการสั่งการและเร่งรัดให้กรมป่าไม้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อก่อสร้างถนนสายเชื่อมต่อดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความสบายใจให้กับพี่น้องชาวลำปางนะครับลดความเดือดร้อนต่างๆกรณีเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกท่านส.ส.ดาชัยเอกปัทภีนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคกล้าธรรมคำถามแรกเป็นคำถามที่ผมเองมารับตำแหน่งณวันนี้ถ้า2วาระตั้งแต่ท่านรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกุลนั้นผมเองก็อยู่ประมาณปีหนึ่งพอดีนะครับผมมา4เดือนแรกผมกลับเรียนท่านประธานผ่านยังเพื่อนสมาชิกว่าผมก็ตกใจนะครับว่ามีเรื่องคำขอต่างตกค้างอยู่300,000มาเรื่องอยู่ในกรมป่าไม้และกรมอุทยานรวมๆแล้วหลายแสนเรื่องในการขอใช้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดจากการออกระเบียบออกการอนุญาตที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนต่างๆวุ่นวายผมก็มาปฏิรูปในเรื่องนี้ตอนก่อนจะหมดวาระตอนก่อนเลือกตั้งเมื่อปี2569เมื่อ8กุมภาพันธ์ก็แก้ปัญหาในการกำชับในการล้นระยะในการแก้ปัญหาต่างแต่ไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าข้าราชการของเราเองทุกคนก็มีระบบการตรวจสอบจากองค์กรอิสระต้องยอมรับว่าบางครั้งข้าราชการซึ่งรับราชการมาหลายสิบปีก็มีปัญหาซึ่งไม่ได้เกิดจากการทุจริตนะครับแต่เกิดจากการที่ไปพิจารณาโดยไม่รอบคอบนะครับก็ทำให้โดนดำเนินคดีได้ในเรื่องของหน่วยงานองค์กรอิสระก็ต้องให้ความมั่นใจของข้าราชการและครอบครัวเขาด้วยสิ่งหนึ่งผมกราบเรียนนะครับว่าในเรื่องของถนนตำบลปงดอนนั้นได้รับการอนุมัติแล้วก็จริงอันนี้แค่สารตั้งต้นเริ่มต้นแต่ต่อไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมไม่ได้ติดปัญหาในเรื่องของกรมป่าไม้ในการที่จะอนุญาตและก็ยกให้กับทช.ทางหลวงชนบทแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ายกไปแล้วถ้าทางหลวงชนบทในพื้นที่และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเห็นไปทางเดียวกันการยกให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดไม่รับผิดชอบมันปัญหาก็จะตกมาที่กรมป่าไม้เหมือนเดิมว่าไม่ยอมดูแลถนนชาวบ้านก็จะคิดอย่างเดียวว่าเป็นที่ของกรมป่าไม้แต่ทำไมไม่ยอมดูแลอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ได้ที่ยังตกค้างอยู่อีกหนึ่งเรื่องผมให้สจป.3ซึ่งเป็นเจ้าที่ป่าไม้ผมเองก็ตำหนิไปตั้งแต่เช้านะครับกับเรียนน้องๆที่นั่งอยู่เนี่ยก็ตำหนิและสอนไม่ได้ต่อว่าแต่ใช้คำว่าตำหนิและสอนวิธีการขออนุญาตต่างๆของหน่วยงานราชการระบบไฟเอกสารข้อมูลทั้งหมดนะครับมันต้องปรับปรุงในเรื่องของระบบการเตือนระบบการเตือนระบบการเตือนความจำว่าเรื่องนี้เข้ามาถึงผ่านไป3เดือนแล้วเนี่ยมันต้องมีการ alert ขึ้นมาเตือนให้รู้ว่าเขาขอมาเนี่ยหน่วยงาน3เดือนไปแล้วนี่เรื่องนี้ปี63ที่ผมถามน้องๆปี63เพิ่งมา69อนุมัติถ้าเราเป็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางยิ่งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรอย่างท่านส.ส.ดาชัยก็ต้องมีความรู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมป่าไม้ถึงทำนานขนาดนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่ผมเองก็เป็นผู้แทนราษฎรเหมือนท่านนะครับเป็นส.ส.เขตเหมือนกันแต่ผมเอิญว่าผมมาเป็นรัฐมนตรีด้วยผมเลยสามารถอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติกับบริหารด้วยแต่ถ้าผมอยู่ฝ่ายติดเป็นอย่างเดียวผมก็ต้องตั้งกระทู้ถามอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่ฝ่ายบริหารจะทำให้ผมสักทีนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจได้นะครับผมพยายามบอกข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกคนให้รู้ว่าผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ตั้งกระทู้ถามเราเนี่ยก็มันเกิดจากการที่เราทำงานแล้วไม่สามารถส่งเมสเซจไปถึงให้เขารู้ได้ว่าเราทำถึงขั้นตอนไหนไม่มีใครที่เขาจะรอเราได้นะครับในส่วนนี้ผมพยายามพูดในฐานะที่ผมเป็นส.ส.เขตเหมือนกันก็พูดในฐานะผู้บริหารของกระทรวงด้วยให้ข้าราชการทุกคนเข้าใจกลับไปนี่ผมก็ต้องพรุ่งนี้คือวันเกิดกระทรวงผมก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปให้นโยบายว่าที่ผมตอบกระทู้ทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ขาดการ

0: ื่อสารกับผู้ที่มาขออนุญาตทั้งนั้นเลยถ้าเราปรับปรุงระบบปรับปรุงการเมสเซจข้อความกลับไปว่าของท่านอยู่ขั้นตอนไหนหรือของท่านเกินมากี่เดือนแล้วเมื่อไหร่เสร็จเขาต้องการคำตอบเท่านี้เองแต่สิ่งที่พวกเราทำให้เขาต้องมาตั้งกระทู้ถามผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็เพราะไม่มีใครไปเมสเซจหาเขานะครับผมได้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกท่านสส.ดาชัยเอกปัตตพีนะครับว่าผมพร้อมที่ยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนเหมือนท่านซึ่งจังหวัดลำปางไม่ใช่จังหวัดผมแต่ผมเป็นน้ำตีต้องดูแลทุกประเทศผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมไม่ได้ยึดติดว่าผมอยู่จังหวัดไหนผมยึดติดเดียวว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาคือ500คนเนี่ยคือเราเป็นเพื่อนกันทำงานเพื่อประชาชนด้วยกันดังนั้นวันนี้เราไม่ได้คิดว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านบริหารหรือนิติบัญญัติเราคิดอย่างเดียวว่าท่านทำเพื่อประชาชนประมาณ80ปีนะครับคนกันอยู่หลายร้อยครอบครัว52กิโลรอมา80ปีมันก็ไม่น่าจะยุติธรรมสำหรับคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับก็ขอให้พี่ประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าผมเองก็ต้องทำเรื่องนี้แล้วก็จะติดตามให้ท่านในวาระที่ท่านเป็นผู้แทนสมัยนี้4ปีก็ต้องทำให้ท่านให้สำเร็จนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่าน
2: ครับเรียนท่านประธานครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งนึงครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นสารตั้งต้นเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับแต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่นะครับผมก็ต้องฝากความหวังไว้กับท่านรัฐมนตรีนะครับเพราะท่านอยู่ฝ่ายบริหารด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดลำปางจะได้รับทราบข่าวดีเร็วนี้ครับและฝากท่านช่วยชี้แนะชี้นำนะครับว่าทำอย่างไรนะครับถึงจะสามารถโอนย้ายถนนเส้นนี้ไปให้ทช.ทางหลวงชลบทรับผิดชอบได้ครับเพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่นะครับหน่วยงานใหญ่ซึ่งมีศักยภาพมากกว่าอบจ.ลำปางและอบต.ในพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อจะสร้างถนนเส้นนี้ให้แล้วเสร็จให้สำเร็จตามความตั้งใจของพี่น้องประชาชนที่รอคอยมาอย่างยาวนาน80ปีครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเชิญท่านมนตรีครับ
0: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับฝากไปยังเพื่อนสมาชิกท่านสส.ดาชัยเอกปัตตพีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคกล้าธรรมที่ด้วยความเคารพก็อยากจะฝากท่านกลับไปท่านประสานท่านผู้ว่าไปก่อนนะครับว่าท่านได้หารือกระทู้ผมในที่นี้ลักษณะแบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชื่อสุชาติชมกลิ่นนะครับได้นำเรียนว่าจะขอไปพบผู้ว่าและท่านผู้ว่าคุยกับนายกอบจท่านสสนะครับเราไม่ได้ไปมองว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อคนจังหวัดลำปางญาติพี่น้องหรืออะไรที่อยู่ในจังหวัดลำปางเราไปทำเพื่อประชาชนด้วยกันถ้าเราคิดจะทำให้สำเร็จเราต้องเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นที่ตั้งผู้ว่าต้องเป็นหลักผมลงไปชี้ช่องแนวทางนะครับนายกองค์การสาธารณสุขจังหวัดก็ต้องมาช่วยในเรื่องของการที่ระหว่างทางที่จะต้องตัดสรรงบประมาณตั้งงบประมาณระหว่างทางก็ต้องมาปรับผิวการจราจรให้ชาวบ้านใช้ได้ก่อนนะครับในส่วนของท่านสมาชิกท่านสสเองก็ตานให้ชาวบ้านรู้ว่าตอนนี้มันเดินไปถึงไหนผมเชื่อว่าถ้าเราทํากันจริงๆจังเดี๋ยวผมเองก็จะให้ทางสชป.ที่3ประสานกับทางท่านผู้ว่าไว้ก่อนนะครับว่าผมมีแนวคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยอยากให้หารือซิว่าท่านเรียกทช.จังหวัดลำปางมาคุยว่ามีศักยภาพขนาดไหนทางผมเองทางสชป.ก็ไปศึกษาดูว่าการที่จะมอบถนนเส้นนี้ให้กับทช.เนี่ยมีเงื่อนไขกฎระเบียบอย่างไรทำอย่างไรที่ไม่ให้ข้าราชการเดือดร้อนแล้วเราก็จะพร้อมบัตรเดินหน้าไปด้วยกันขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับก็ครบถ้วนชัดทุกคำถามที่ท่านดาชัยได้ตั้งกระทู้นะครับก็คงจะไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับแล้วก็ท่านดาชัยเอกปัตตพีที่ได้ร่วมกันแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวจังหวัดลำปางครับก็เป็นการเสร็จสิ้นกระทู้ถามขอบคุณมากครับครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.3.1 นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่118เรื่อง

0: การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืนของท่านปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดราชการสำคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151วรรค2นะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะตอบประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามนะครับสองท่านนะครับท่านแรกนางสาวสุจิตราดาวเรืองผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันโรคท่านที่สองนายเจนวิทย์เชื้อสวัสดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกลุ่มป้องกันโรคนะครับและได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าฟังการตอบกระทู้ดังนี้นะครับหนึ่งนายณัฐธีนิชารัตติกรสองนางสาวพัทรพรครับก็ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านปัญญารัตน์ได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
1: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต2พรรคประชาชนพื้นที่รับผิดชอบตำบลสวนใหญ่ตลาดขวัญบางกลางบางสีเมืองและบางรักน้อยค่ะขอสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรอย่างยั่งยืนค่ะท่านประธานคะปัจจุบันปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนปัญหานี้นำมาซึ่งความเสี่ยงมากมายทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเช่นโรคพิษสุนัขบ้าการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนการสร้างความรำคาญและรบกวนตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลรับผิดชอบกลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดอย่างหนักทั้งในด้านงบประมาณบุคลากรและการขาดแคลนสถานที่พักพิงสัตว์แม้นว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะได้มีการออกประกาศระเบียบมาด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่วันที่17มกราคมพ.ศ. 2562แล้วก็ตามแต่ในหลายกับยังไม่มีประสิทธิภาพทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นระบบและไม่สามารถลดจำนวนสัตว์จรจัดได้อย่างยั่งยืนเลยค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของดิฉันทั้ง5ตำบลมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหานี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาดิฉันและเพื่อนสมาชิกได้พยายามนำปัญหานี้เข้าหารือต่อสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วหลายครั้งแต่ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งดิฉันจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรี2คำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำถามแรกกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายหรือแผนแม่บทในการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรอย่างยั่งยืนหรือไม่คะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญอย่างการขึ้นทะเบียนสัตว์การทำหมันการฉีดวัคซีนการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทอดทิ้งสัตว์อย่างเด็ดขาดขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยชี้แจงรายละเอียดและกรอบระยะเวลาดำเนินการให้ทราบด้วยค่ะคำถามข้อที่2กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านงบประมาณบุคลากรเครื่องมือและองค์ความรู้อย่างไรบ้างคะและที่สำคัญได้มีการกำหนดตัวชี้วัดหรือเป้าหมายในการลดจำนวนสุนัขและแมวจรในพื้นที่ไว้อย่างไรบ้างเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมาย

ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านอนุทินชาญวีรกูลได้มาตอบข้อซักถามกระทู้นะครับของท่านสสปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นนทบุรีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์นะครับร่วมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์นี้เนี่ยทั้งหมด6 หน่วยงานด้วยกันนะครับตั้งแต่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสถาบันหน่วยงานด้านวิชาการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับ4ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์นะครับ5กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคและ6กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครองนะครับซึ่งทั้ง6หน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์นะครับตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของกรมส่งเสริมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านสมาชิกได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดนะครับสุนัขและแมวจรจัดนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่นี้เนี่ยน่าจะเห็นข้อเท็จจริงเหมือนกันว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยที่เรากำลังทำได้อยู่เนี่ยเรากำลังแก้ประคับประคองที่ปลายเหตุนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะแก้ปัญหานี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้จบสิ้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากผู้เลี้ยงนะครับซึ่งแนวคิดของหลายประเทศก็จะมีในเรื่องของการขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิปรวมไปถึงจ่ายภาษีสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งเมื่อเรามาดูในเขตพื้นที่ของในบ้านเราแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาลักษณะนั้นถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับนะครับและจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีผลกระทบไปยังผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงนะครับก็คงได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยนะครับก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็มีผู้เลี้ยงที่ยังไม่ได้มีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมส่งเสริมนะครับตอนนี้ที่เราได้มีการดำเนินการเนี่ยเราก็ได้ตั้งเป้าในการจัดการเรื่องของสุนัขและแมวจรจัดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำทะเบียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนวัคซีนนะครับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป้าเราก็ตั้งไว้ที่ประมาณ 70% นะครับให้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับกรมส่งเสริมเนี่ยได้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลประชากรสัตว์นะครับทั้งที่มีแล้วก็ไม่มีเจ้าของนะครับเราก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับชื่อระบบว่า Rabies One Data นะครับเพื่อใช้ในการรวบรวมฐานข้อมูลรวมไปถึงใช้ฐานข้อมูลนี้เนี่ยไปในการวางแผนการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเรื่องของการจัดสรร เรื่องของการวัคจัดฉีดวัคซีนรวมไปถึงเรื่องของการทำหมันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสำรวจนะครับและลงระบบผ่านระบบ Rabies One Data เนี่ยนะครับปีละ2รอบนะครับซึ่งในและบันทึกนะครับครบทั้ง45องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีการบันทึกเข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณราวๆ 104,000 ตัวนะครับซึ่งใน 100,000 เนี่ยก็ผสมไปด้วยสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับที่เป็นจรจัดเนี่ยรวมทั้งสุนัขและแมวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 33,785 ตัวนะครับแล้วก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับในการทำหมันตามชุมชนนะครับในเรื่องของวัดเรื่องของโรงเรียนชุมชนต่างๆนะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองบางใหญ่เทศบาลเมืองบางไผ่อันนี้ก็มีการจัดสรรงบประมาณลงไปนะครับต้องเรียนว่าการตั้งงบประมาณนะครับในการเข้ามาจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่1เองเนี่ยท้องถิ่นสามารถใช้งบของตัวเองได้ซึ่งผมเข้าใจดีครับว่าหลายท้องถิ่นเองเนี่ยที่ไม่ได้เป็นท้องถิ่นที่มีรายได้เยอะ

0: ครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆผมก็ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เราก็ต้องทุกคนต้องทำความเข้าใจให้เฉพาะท้องถิ่นอย่างเดียวที่ต้องการงบประมาณมันมีหน่วยงานอื่นๆแล้วก็มีสิ่งจำเป็นมีความจำเป็นอีกหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดสรรงบประมาณลงไปเนี่ยเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดให้ได้เต็มที่ที่สุดนะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับซึ่งตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งในเรื่องของงบประมาณรองรับค่าก่อสร้างได้อย่างที่ผมเรียนไปนะครับเรื่องของอาหารเรื่องของค่ายาเรื่องของค่าดูแลสัตว์นะครับซึ่งอบจ.เตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างแล้วซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับอยู่ที่ตำบลคลองขวางนะครับอำเภอไซน้อยเทศบาลนครนนทบุรีนะครับก็อ๋อไม่ใช่ครับอีกอันนึงก็คือเทศบาลนครนนทบุรีก็จะมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการใช้บังคับใช้กฎหมายนะครับก็จริงๆเป็นส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะออกข้อบัญญัติได้นะครับแล้วก็บังใช้เราสามารถบังคับใช้กฎหมายในตัวพรบทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับซึ่งอปท.ในจังหวัดนนทบุรีเองก็ได้ทยอยบังคับใช้ข้อกฎหมายบัญญัติใช้ข้อบัญญัติในการปล่อยสัตว์ในพื้นที่ฐานะไปแล้วนะครับเบื้องต้นขอให้คำตอบไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านปัญญรัตน์ถามครั้งที่สองครับ
2: ไม่ได้เป็นคำถามค่ะท่านประธานแต่ว่าอยากจะฝากไปนะคะท่านประธานคะปัญหาสุนัขและแมวจรจัดนะคะไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาความรำคาญระดับชุมชนแต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงความปลอดภัยในชีวิตสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตรวมถึงเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ด้วยหากกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้ามาเป็นเจ้าภาพในการปลดล็อกข้อจำกัดและสนับสนุนทรัพยากรอย่างจริงจังท้องถิ่นก็คงไม่อาจรับมือและแก้ไขปัญหานี้ได้เพียงลำพังค่ะดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตั้งกระทู้ถามในวันนี้จะไม่จบลงแค่เพียงการรับฟังและตอบคำถามตามวาระแต่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเกิดการลงมือปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้ท้องถิ่นมีเครื่องมือในการทำงานที่พร้อมมีประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เฝ้ารอการแก้ไขปัญหานี้มาอย่างยาวนานค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านประธานและจะติดตามการดำเนินการของท่านรัฐมนตรีต่อไปขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับท่านรัฐมนตรีมีประเด็นที่อยากจะตอบเพิ่มเติมไหมครับ
0: ท่านประธานครับวรสิทธิ์เรียมประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มในเรื่องของรายละเอียด นะครับที่มีการสอบถามเข้ามาในคำถามข้อที่1เป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการอุดหนุนงบประมาณนะครับผ่านเงินอุดหนุนทั่วไปเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจลงทะเบียนสัตว์เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของการสำรวจลงทะเบียนสัตว์เนี่ยเราจะให้ในการสำรวจ1ปีนะครับจะให้ค่าสำรวจ2รอบก็คือตัวละ3บาทต่อรอบเพราะฉะนั้นนี่ก็จะตกประมาณ6บาทนะครับต่อปีในการเป็นค่าสำรวจนะครับซึ่งก็จะใช้เครือข่ายในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครือข่ายทางปกครองรวมไปถึงพี่น้องอาสาสมัครต่างๆที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยร่วมงานกันนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของค่าวัคซีนนะครับซึ่งทางกรมเองก็ได้จัดสรรผ่านเงินอุดหนุนทั่วไปเนี่ยตกอยู่ที่ตัวละประมาณ30บาทนะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มปริมาณวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็หมาแมวจรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งทั้ง2อย่างนะครับในปี2568นะครับก็70นะครับ2570นะครับก็ได้มีการจัดงบประมาณภาพรวมไปอยู่ที่ประมาณ240ล้านบาทนะแล้วก็ในส่วนของเทศบาลนครนนทบุรีเองเนี่ยที่ได้เรียนท่านประธานผ่านทั้งสมาชิกไปเบื้องต้นมาสักก็ได้มีการตั้งงบประมาณไปนะครับทั้งการตั้งศูนย์รวมไปถึงค่าบุคลากรนะครับรวมแล้วประมาณ2ล้านเศษๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอบจ.นะครับที่จะตั้งศูนย์พักพิงเช่นเดียวกันที่กำลังมีการเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างอยู่ซึ่งทำเป็นลักษณะในการร่วมกันทำนะครับทั้งท้องถิ่นใหญ่ก็คืออบจ.ที่เป็นพี่ใหญ่รวมกับเทศบาล

0: ต่างๆในพื้นที่ก็จะมีการสนับสนุนงบมาซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์รวมในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขแล้วก็แมวจรจัดนะครับยกตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองเสาธงหินก็มีการสนับสนุนงบประมาณไปด้วยเทศบาลตำบลบางใหญ่เทศบาลตำบลบางม่วงเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองบางเลนนะครับก็ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับทางอบจไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของงบประมาณเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะมีการที่นะครับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยประมาณ 4,700 คนนะครับเพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับสุนัขแล้วก็หมาแมวจรจัดเนี่ยให้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับตั้งเครือข่ายอาสาสมัครปศุสัตว์นะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเรื่องของการทำหมันเพราะว่าในท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยครับยังมีอีกขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับยังมีอีกหลายที่ครับที่ไม่ได้มีบุคลากรเกี่ยวกับพวกสัตวบาลของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็สามารถเข้าไปช่วยได้นะครับในส่วนของเรื่องของตัวชี้วัดเนี่ยกระทรวงได้มีการตั้งเป้าในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าไว้นะครับซึ่งเมื่อปี6869ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย10คนนะครับในปี2570เนี่ยเราได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเป็น0คนนะครับโดยที่มีการให้นโยบายซึ่งทางท่านปลัดกระทรวงเองก็ได้ให้นโยบายไปกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วก็ทั่วจังหวัดไปแล้วนะครับให้เป็น0คนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดในเรื่องของการให้รางวัลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการกับสุนัขแล้วก็แมวจรจัดได้อย่างดีนะครับชื่อรางวัลว่า Thailand Rabies Awards นะครับก็ได้ดำเนินการไปตามนี้แล้วนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญท่านฝากประเด็นครับ
2: ค่ะท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้พอดีขอใช้สิทธิ์ถามอีกนิดนึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าของบสนับสนุนเฉพาะกิจที่จะทำศูนย์พักพิงได้ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านพูดเอ่ยมายังไม่มีในพื้นที่ของตำบลบางสีเมืองตำบลบางกากและตำบลบางรักน้อยในพื้นที่ที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่ค่ะอันนี้ถ้าจะให้คำแนะนำเนี่ยสามารถของบสนับสนุนได้จากกรมปกครองกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่อาสาสมัครปศุสัตว์นะคะสมัครได้ที่กรมปศุสัตว์หรือสมัครได้ที่ปศุสัตว์จังหวัดใช่ไหมคะมีค่าตอบแทนให้ตัวละประมาณ3-5 บาทใช่ไหมคะที่ท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อสักครู่นี้ขอคำชี้แนะรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งค่ะท่านค่ะ
0: ขออน
2: ุ
0: ญาตเพิ่มเติมตามรายละเอียดท่านสมาชิกได้มีการสอบถามข้อมูลนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการของบอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นองค์เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะขึ้นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยทำเรื่องของงบมาขึ้นมาได้เลยเพราะว่าก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะทำแผนงบมาในช่วงอีกประมาณ3-4 เดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเทศบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครหรือว่าอบจเองเนี่ยในส่วนนี้ต้องทำขอขึ้นไปที่สำนักงบประมาณเพราะว่าเป็นหน่วยขึ้นตรงขอตรงกับสำนักงบประมาณนะครับในส่วนของอาสาสมัครปศุสัตว์นะครับก็เดี๋ยวจะมีการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างปศุสัตว์จังหวัดกับท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวนี้ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานประสานไว้ให้เรื่องค่าตอบแทนเนี่ยที่ท่านบอกว่าตัวละ3-5 บาทเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของอาสาสมัครนะครับแต่เป็นงบประมาณในเรื่องของการสำรวจนะครับซึ่งจะอุดหนุนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเขาให้ใครไปสำรวจก็เงินนั้นก็จะจ่ายไปยังบุคคลเหล่านั้นนะครับชี้แจงไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระทู้ถามของท่านปัญญรัตน์นันทภูสิตานนท์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีวสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ที่ได้มาตอบกระทู้ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ

ชายแดนจันทบุรียังคงคุมเข้มรักษามาตรการความมั่นคงยืนยันปิดด่าน 100% คุมเข้มทุกเส้นทางธรรมชาติคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการดอนลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเกาะติดสถานการณ์ชายแดนก่อนติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วกำแพงและสำรวจพื้นที่รูปตัวก่อติดตามได้ในรายการบท

0: บาทกรรมาธิการวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเทวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
2: ค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: บกับน้องตะลุงครับ
1: เพลงประเภทใดในบทนี้ครับ
0: เรื่องเมื่อเกิดจำได้ใช้เจ้าที่ชอบเล่นหนังตะลุงเขาเล่นหนังตะลุงมาตั้งแต่3ขวบแต่แรกหมดข้อสอบชีวิตบังเอิญขึ้นกับแม่ของเขาที่ภายในตัวแม่ของเขาเป็นก้อนเนื้อลายเลือดที่เรียกว่ามะเร็งพวกเนื้อเนี่ยหมดแล้วเป็นขันหนึ่งแล้วไปโรงพยาบาลจะไปไหนเนี่ยก็ที่ใช้พลังเล่นหนังตะลุงแบบป้าข้างนะครับนะหาเงินไปรักษาแม่ก่อนต่อสู้กับโรคแล้วของแม่จนชนะมารับชมรับฟังได้นักบัน
2: พาวเวอร์
3: มวยอ้อค่ะเรียมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งวันระยะนาย10 10 11วันวัน
4: แม่ชอบดูลิเกครับพ่อชอบดูหนังตะลุง
3: พ่อเคยเล่นหนังตะลุงกับเพื่อนตอนเด็กแล้วก็เลิกแม่ก็ติดดูลิเกตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะถ้าเอาหนังตะลุงแล้วก็ลิเกมาบ่อยๆถ้าพ่อแม่หนูเห็นหนังตะลุงใกล้บ้านใช่ป่ะครับก็จะพาไปดูหนังตะลุงตั้งแต่3ขวบแต่มากเขาชอบลำวงอ่ะขึ้นไปเต้นบนลำวงกันมากกว่าไอ้หนูดูหนังตะลุงครั้งแรกที่ถ้าคอยไปดูข้างหน้าจอด้วยแล้วก็ไปดูหลังจอด้วยครั้งแรกรู้สึกชอบเลยครับสนุกแบบคอนเพาะเหมือนฟังนิยายอ่ะแล้วคอยชาตีร้องเพลงลำวงเขาเอามารวมกันหมดเลยครับรวมอยู่ใน

0: หน้าตะลุงพี่อยู่ของเมืองเพชรครับอีกอย่างหนึ่งชอบตอนยักษ์ออกมันครับเอาตัวหนังวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็เสี่ยงไปมาปัดตัวหนังให้ไปมายักษ์ขอออกแบบสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวตลกถ้าไอ้หน่วยเอกาไอ้เจอยู่ด้วยกันคือจะหายิ่งกว่านี้ครับหาท้องแข็งนะครับลองไปยกเล็กเนี่ยแล้วก็กลับมาเชื่อตามเขาตอนเลิกกลับบ้านมาก็ลองมาหัดแกะตัดกระดาษมาเป็นรูปหน้าตะลุงครับแล้วก็ลองมาหัดเชิดก็คือเล่นมาลายเดือนเชิดให้พ่อแม่ดูแล้วก็ย่าทุกทุกวัน
1: ฮะ
0: ไปไหนนะกูจะไปค่ะเจ้ไอ้เทศกาลเจ้าให้ตายวายเชีย
2: วแถวบ้านไม่มีเด็กคนไหนเลยครับที่จะเล่นหน้าตะลุงเป็น
0: หัวนรกเด็กทั้งสีดานอราชาไปใส่สุดสองเน่าอกคนละคนแล้วก็ให้เชิดให้พ่อแม่ดูใช่ป่ะแล้วพ่อแม่ก็ชอบเล่นเลยถึงจะได้คนเดียวหนูก็สนุกมา
3: พี่ฟุ๊ก
4: สวัสดีค่ะ
0: คณะดังสุดในเมืองเพชรป่ะครับก็คือมหาฟุ๊กครับเป็นวงเขาอะค่ะใหญ่ที่สุดโอ้โหลมมหาฟุ๊กเขาจอ6เมตรมีตัวหนัง200กว่าตัวก็มีคือดนตรีครบคันเลยที่เขาไปไอดอลนะครับดูทั้ง YouTube ดูลงจริงมาแล้วเกือบ100ครั้งแล้วมั้งคะมาพวกเขาเอ็นดูมากใครอยากไปหน้าตะลุงเขาบอกว่าให้ไปหาเขาได้เลยเขาจะถัดให้
5: อยากให้ร้องเพลงให้ฟังนายสั่งให้ร้องเพลงให้ฟัง
0: เฮ้ยไอ้หน่วยร้องเพลงกูฟังหน่อยสิเพลงอะไรอ่ะต้องเรื่องราวที่จะประชุมมาทางการก็จ
5: ะเดี๋ยวมีตัวหนัง
0: เสร็จใช่ป่ะครับขอให้ตัวหนังมาร้อยฝ่าตัวให้ตัวหนังมาฝึกครับตอนนั้นเด็กมากเลยหนูอยากเล่นคณะใหญ่ๆครับขอไปเล่นคณะผู้ใหญ่ตอนนั้นเขาบอกว่าให้โตยิ่งฝันนี้ก่อนเขาให้โตก่อนแล้วเขาพาไปใช้คู่ด้วยมันเซ็งครับแต่ไม่เศร้า
6: เอาไปเสียเถิดเว้ยไปเสียเถิดว่ากลับยังนักคาราคืนยังเวียงชัย
0: ไม่กลับเว้ย
6: ร้องได้ไหมล่ะ

0: าชาไม่ใช่ซูเต่าหนูก็กลับมาอธิบายใช่ป่ะหนูให้แบบจริงจังเลยครับซ้อมตั้งแต่ห้าโมงเลิกสองทุ่มน้องสาวกูไปไล่กู
1: น้องผีเล่นหนังตะลุงแล้วไม่สนใจการเรียนแม่จะไม่ให้เล่นอีกงั้นหนังตะลุงทีเนี้ย
2: แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้สนใจการเรียน
0: จะมีอยู่ที่หนึ่งแม่ห้ามหยุดเล่นเลยเขาน่าจะกลัวว่าเกรดหนูจะตกแม่บอกว่าไม่ทำการบ้านไปทำการบ้านก่อนไปแล้วก็ไม่ให้เล่นต่อมาเลยครับ
2: เราต้องเย็นแล้วน้องผีรู้ไหมลูกต้องทำการบ้านคร
0: ับ ตอนแม่เราใช่ป่ะครับดูเปิดอะไรดูหรือเปล่าครับหน้าตะลุงครับแอบแม่ดูครับเสียหูฟัง

0: ป็นกันทุกคนแล้วนี่ยังเรายังโชคดีว่าเป็นแค่ระยะแรก
1: เป็นแล้วก็สู้ๆถูกไหมครับ
2: พ่อพี่หวังอายุ4ขวบใช่ป่ะครับเมื่อจะเป็นคนกรุงเทพอยู่นะครับไปที่กรุงเทพทุกอาทิตย์เลยครับ2เดือนเลยมั้งครับก็แม่ไปเจอเป็นมะเร็งระยะแรกครับตรงเต้านมไม่มีตังค์ไปรักษาแม่ว่ามันจะตุ๋ยเลยครับตอนนั้นพี่เนี่ยตะลุงที่สวนใช่ป่ะคนขายของเขาก็เอาเงินไปให้เป็นทริปอ่ะก็เลยได้ไอเดียนี่คือเล่นหนังตะลุงแล้วก็ตั้งกล่องบริจาคไปช่วยแม่รักษาตัวครับแล้วก็พ่อจะไปซื้อพ่อทีวีซีครับแล้วก็ผ้าทำเป็นจอให้ครับ

็กๆ ก็เปิดใน YouTube เอาแค่ดนตรีอย่างเดียวจังหวะบทร้องหนูก็จะปิดไอ้โทรศัพท์ก็ร้องเองแล้วก็เปิดดนตรีใหม่ครับช่วงแรกๆที่ไปเล่นโชว์คือมันยังเล่นไม่ค่อยเก่งเล่นแบบเนื้อเล่นทั่วไปนี่แหละครับกลัวไม่มีคนแต่ที่ไหนได้คนมากันเต็มเลยครับมาเต็มแล้วก็คนที่มาดูยังไม่รู้จักเลยกลัวเล่นผิดก็กลัวจำบทไม่ได้เคยเล่นผิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกชื่อตัวละครผิดพ่อบอกว่าสังเกตใช่ไหมครับเฮ้ยผิดแล้วเว้ยเฮ้ยผิดแล้วไม่เคยไม่อายเพราะว่ามีตัวช่วยจะเอาตลกไปเลยเอาแบบเล่นกบเกินไปเลยโดนสดหมดเลยไม่มีใครขำหน้าจอเลยครับแล้วยังเล่นไม่สนุกด้วยนะก็ไม่เฟลเลยไม่เฟ

0: เพราะจอมันไม่เห็นคนดูครับคนดูจะดูแต่ด้านนอกประเปลี่ยนบทเอามุกตลกอย่างเดียวนะครับไม่เล่นเรื่องเลยครับตลกอะครับรวมของลิเกแบบที่ตลกมากเลยครับเอามารวมเนี่ยตัวนี้เลย17วันกินมาม่าหวยแล้วก็การ์ตูนมาเสริมนะเช่นตอนพวกโดราเอมอนแบบพูดแบบตลกๆผมก็เอามาเสริมด้วยครับ
1: ทอดตัวมาจากฟ้าด้วยเลยนะ
2: จะเอ๋ยไหนไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนก็ไปทอดตัวมาจากฟ้าได้ไงเรา
0: เขาก็เริ่มสนใจครับเขาก็จะเริ่มมุงดูและคนชมว่าเล่นดีครับเล่นดีมากทุกคนเลยครับโอ้โหช่วงนั้นนะตรงที่ต่างชาติเยอะครับเยอะฝั่งคนไทยครับเขาชอบตอนร้องเพลงครับถ้าได้ยินเสียงใช่ป่ะเขาก็มีเดินมาดูข้างๆมั่งครับก็เขินอายอยู่มั่งเป็นแบบผู้ใหญ่ก็มาครับเด็กก็มีคนเริ่มเข้ามาดูแล้วคนเริ่มเข้ามาดูเริ่มให้ทิปแล้วครับเริ่มทิปแล้ว7,000เขานี้ก็ไปเล่นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เล่นตั้งแต่1 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเล่นบ่อยๆเข้าก็มีเงินเก็บจนถึง20,000ส่วนหนึ่งก็เอาไปรักษาแม่จะแม่หายดีแล้วก็
3: รู้สึกดีใจ
0: เราก็ยังทำที่สิ่งในตัวเองได้ด้วยค่ะคือชอบเลยคราวนี้ก็ลุยหนังตะลุงแบบเต็มที่เลยครับ
4: เรื่องเบสิกของหนังตะลุงที่หลายๆคนก็รู้ว่าเงาเกิดจากแสงเพราะเมื่อมีตัวกลางที่ทึบแสงมาขวางกั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเงาตกกระทบกับพื้นหลังเป็นรูปเงาดำๆตามรูปร่างของวัตถุนั้นๆและถ้าอยากให้แสงเดินทางผ่านได้นิดหน่อยล่ะก็เพียงแค่ใช้วัสดุที่โปร่งแสงขึ้นมาหน่อยขวางกั้นเพื่อให้เกิดแสงเล็ดลอดตะลุงบางตัวที่ต้องการโชว์สีสันและลวดลายสวยๆให้เกิดขึ้นบนหน้าจอยังไงล่ะแต่รู้ไหมหลักการเพียงแค่นี้มันนูบเกินที่จะเป็นนักเชิดหนังตะลุงชั้นเซียนเพราะการที่จะทำให้หุ่นเงามีชีวิตชีวาและสมจริงขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยหลักการขยับการเคลื่อนที่และเล่นกับแสงให้เป็นอย่างเช่นถ้าอยากให้เงาของตัวละครมีขนาดสมจริงและมีความคมชัดดำสนิทก็จะต้องขยับตัวหนังตะลุงเข้าไปใกล้ๆแทบจะติดหน้าจอผ้าและถ้าไปเจอบทยักษ์ที่ต้องมีร่างกายกำยำตัวใหญ่ๆแล้วล่ะก็แค่ขยับตัวหุ่นออกมาจากจอเข้าใกล้แสงให้มากที่สุดเงาที่ปรากฏก็จะค่อยๆมีขนาดใหญ่แบบเบิ่มๆนี่ก็คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้คนเล่นเงาเชิดหนังตะลุงได้โอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะ
0: ฮัลโหลเอฟบริวารทีนี้ก็จะไปตลาดชิคเคด้าเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเขาสนใจตอนที่หนูเล่นหนังตะลุงถ้าเล่นเรื่องเขาน่าจะไม่เข้าใจภาษาเราครับที่จะเขียนบทเป็นแบบภาษาอังกฤษเข้าไปในหนังตะลุงเลยครับหนูคิดว่าน่าจะดังเลยล่ะค่ะ Hello everyone my name is PIM Achado Prapet Performer Let me introduce our character the most I like Inside Joker name

0: Hello, Emily. I am a child complex.
1: Let me introduce our character, the one I like. It's a Joker. Name Tian. Let's dance together.
2: ผมบอกว่าLet's dance together. ออกมาหน้าจอครับเพื่อเชิญคนต่างชาติเต้นเพื่อยืนตัวนั้นให้เขาครับแล้วก็สั่นเชิดค่ะให้เขาลองเชิดหนังตะลุงของประเทศไทยครั้งแรกค่ะเพิ่งเคยชวนคนเต้นแล้วก็พูดภาษาอังกฤษบรรยายตรงที่ใช้ภาษาอังกฤษก็คือแบบมันติดกันค่ะครับมันยังไม่คล่องเป็นภาษาเกินเลยครับแบบไอ้หน่วยเฮ้ยผิดละเฮ้ยไอ้เจ๊หมกวะเดี๋ยวพูดไม่ได้กลัวพูดผิดแต่กลัวแบบพูดไม่ชัดไม่รู้ว่าชาติแต่ถ้าเขาเข้าใจป่าใจก็ต้องพยายามพูดต่อไปค่ะ
1: ใครไปลืมไปที่เกิดมันดีวะฮะบอสไซคุ
2: เล่นกันที่แก๊สเต็ม

ก็น่าจะเข้าใจตอนร้องเพลงนี่แหละครับถ้าเป็นจังหวะใช่ป่ะครับเขาก็จะไม่เต้นข้างจอเหมือนแปลกใหม่แล้วก็เรียกคนดูให้เราด้วยครับอ๋อมันแตกต่างครับมันแตกต่างไอ้ได้รู้ว่าถ้ามันสนใจนักร้องของไทยครับถ้าพูดผิดพูดถูกเนี่ยเขาก็เอนจอยครับก็ได้ติ๊บเพิ่มมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเอาภาษาจีนมาอีกญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอีกอย่างนึงคราวนี้แหละตรงของคณะเพลงมาเพชรก็จะหันสาเลยเลดแดนสเกตเตอร์เลยครับการเล่นอาจจะลงให้ความรู้ครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆครับเหมือนขอพาไปหลายๆที่ได้ไปหาแบบขอพาไปรู้จักหลายๆคนเลยครับถ้าโตขึ้นก็ไม่เลิกนะครับอาจจะลงก็ไม่เลิกจะม .6 แล้วจะวางแผนไปเรียนที่ราชภัฏครับอยากเห็นคนมาดูอาจจะลงเยอะๆครับอยากให้เด็กเล็กๆมาเล่นตรงเยอะขึ้นครับคือเราจะได้มีเพื่อนด้วยครับตรงก็จะไม่สูญหายไปครับอาจจะลงจะได้อยู่กับบ้านเรานานๆครับ

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมจะร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
3: นี่ไง
4: เป็นหมออะไรครับ
5: หมอผี
2: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
6: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
2: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียง
7: นมแม่ช่วยประหยัด
8: ซื้ออะไรมาพี
9: ่ซื้อนมมาให้ลูก
8: นมอะไรอีก
9: อุ้ยนมแม่
10: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
8: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
11: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
11: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

ขนวลคำตอนขยายโรงโขนโรงรำทำรัฐาราวเทียนคำว่าโขนนั้นยังไม่ปรากฏชัดว่าที่มาปรากฏขึ้นในสมัยใดแต่หลักฐานหนึ่งที่อ้างอิงได้คือมีการเอ่ยถึงในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอที่กล่าวถึงโขนในงานแสดงมหรสพระหว่างงานพระศพของพระลอพระเพื่อนและพระแพงว่าไข่ทาราวเทียนนักวิจารณ์วรรณคดีส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าลิลิตพระลอแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาและเชื่อว่าเป็นไปได้

0: ที่จะแต่งขึ้นก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นการแสดงโขนอาจเกิดก่อนหรือร่วมสมัยเดียวกับวรรณคดีลิลิตพระรอแต่จากข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโขนเป็นคำมาจากภาษาใดแต่อย่างไรก็ตามโขนก็ยังคงเป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าของไทยอย่างแท้จริง
1: ป้องกันรับมือจมน้ำสาเหตุอันดับต้นๆฆ่าชีวิตเด็กไทย

0: จมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันดับต้นๆในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสถิติปี2554ถึง2563เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำไปแล้ว 7,794 รายหรือเฉลี่ยปีละ779รายหรือวันละ2รายและช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำมากที่สุดก็คือช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนจากการชวนกันไปเล่นน้ำของเด็กๆถ้าเราไม่ป้องกันเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กจมน้ำเพิ่มขึ้นและวิธีที่จะป้องกันเด็กจมน้ำได้คือเราจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักเอาชีวิตรอดได้ช่วยคนอื่นให้เป็นทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ 1. สอนให้เด็กรู้ว่าเมื่อตกน้ำอย่าตกใจและให้พยายามลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เพื่อรอคนมาช่วย 2. สอนการช่วยให้ถูกวิธีไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ให้ช่วยด้วยวิธีที่ปลอดภัยคือตะโกนโยนยื่นและ 3. ทำพื้นที่เล่นให้ปลอดภัยคือครอบครัวชุมชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดพื้นที่เล่นและพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็กแต่ละวัยจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่ายมีป้ายเตือนอันตรายหากเป็นเด็กเล็กแม้กระทั่งแหล่งน้ำใกล้ตัวเช่นโอ่งถังน้ำกะละมังก็อาจทำให้เด็กจมน้ำได้เช่นกันเพราะจากสถิติในปี2563มีเด็กเล็กในช่วงวัย0ถึง2ปีจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำใกล้ตัวถึง91คนถ้าเด็กหมดสติไม่หายใจหายใจเฮือกหรือไม่แน่ใจให้ทำการกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงหากเด็กหมดสติแต่ยังหายใจให้จัดท่านอนตะแคงซ้ายสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือห้ามอุ้มพาดบ่าห้ามกดท้องห้ามจับห้อยหัวเด็ดขาดเพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากการสำลักและขาดอากาศหายใจได้ถ้ามีผู้ช่วยเหลือหลายคนให้โทร1669ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบเดินทางมาช่วยเหลือถ้ามีผู้ช่วยเหลือคนเดียวให้ทำ CPR ก่อน2นาทีแล้วโทร1669รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน1669จะเดินทางมาถึงร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
1: เอ๊นี่เราควรออมเมื่อไหร่
2: นี่เราต้องออมนานขนาดไหนเนี่ย
3: แล้วออมเท่าไหร่ถึงจะพอ

พระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวม 3,404 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษา

อาร์ตในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมถึงการส่งเสริมในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหน้าพระพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยกับสมนีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่14พฤษภาคม2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราชและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องจนเต็มที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่านอกจากนี้ยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาสารโดยเสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการด้านสังคม40โครงการด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนมีมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบน

0: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน BCG model และ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลสำหรับนัก
1: ของชมบุรีพ่อเด็กพ่ออยากได้เกิน
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลัก4กรุงเทพน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดน้ำท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดทองสุธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสาเกตวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertainment ถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสวดพระพิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นล้วนตั้งใจมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและการแสดงพระธรรมจากพระราชพิพัฒนโกศลวัดพิชยญาติการามเวลา 14:30 ราชินิกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มดีขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระศพและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปทูลเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษายากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วง

่องส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจะเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่มุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยางชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกระเพราข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าห่วงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับเรา2คนครับต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้เราทั้ง2คนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
0: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับเจอกันผ่านทางหน้าจอช่อง10ที PTV โทรทัศน์รัฐสภารับฟังทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
1: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะทักทายทุกท่านด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel และฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจค่ะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: ตอนนี้คงไม่มีเรื่องไหนที่จะสำคัญไปกว่าเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมออกอากาศอยู่นี่ฝนก็หึ่มๆอยู
1: ่
0: ในพื้นที่
1: กระหึ่มอยู่นะข้างนอก
0: ของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นยังไงนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นมาอย่างที่น้องไม้บอกได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาไปดูกันโจทย์ที่จะคุยวันนี้เนี่ยเอ๊ะตกลงนะมาไปเนาะ
1: ใช่ยังไม่ได้หายไปซะทีเดียว
0: ครับแต่ที่มาแน่คืออะไรน้ำทะเล
1: น้ำทะเลหนุน
0: มา
1: แล้วเดี๋ยวน้ำเหนือนี่ยังไงสองอย่างนี่บวกกันแล้วน้ำเราที่เนี่ยที่เพิ่งผ่านมา

0: มีเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาโดยเคยคุยกับสิงห์บุรีอ่างทองไล่ลงมาพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะส่งมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ไปอ่าวไทย
0: ไปอ่าวไทยซึ่งเดี๋ยวก่อน
1: ค่ะ
0: อ่าวไทยก็น้ำทะเลหนุนไง
1: ใช่เออตอนนี้ถ้าเหมือนมองๆแล้วยังไงคะเรากำลังโดนดักหน้าดักหลังหรอ
0: ก็ไม่เชิงแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าดักแล้วมันจะเป็นปัญหาไปซะทุกจุดมันจะต้องมีเพราะว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะฮะก็ยังมีช่วงเวลาไงน้องใหม่คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ได้หนุนแล้วจะหนุนแบบตลอดเวลาหรือยาวนานอะไรขนาดนั้นนะครับ
1: เพราะว่าจากสิ่งที่พี่ต้นค่อยๆเล่ามาทีละจุดทีละจุดเนี่ยอย่างนครสวรรค์เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: คือจุดรวมที่เรียกว่าเป็นรวมมวลน้ำเลย
0: รวมทุกสายน้ำนะ
1: อย่างที่พี่ต้นพูดเป็นจุดสำคัญเพราะตอนนี้เรายังยืนยันที่ตัวเลขในการระบายน้ำ
0: ระบายน้ำคือ
1: 2,200
0: คือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ตามข่าวในสภาก็จะเห็นนะว่าการอภิปรายเอ๊ะตอนแรกบอกว่า 2,200 บางคนก็บอก 2,300 ไป 2,400 แล้วจะไปทะลุ 2,700 มั้ยแต่ผมใช้ข้อมูลที่ยืนยันจากทางฝ่ายบริหารนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลจากท่านน่ะเพราะท่านเป็นฝ่ายบริหารไงแล้วก็มีหน่วยงานรับผิดชอบมีการยืนยันว่ายัง 2,200 ถ้าจะบวกไปมากกว่านี้มันก็จะต้องไม่ไปแตะที่ 2,500 อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นกระแสข่าวจนต้องเราในฐานะของสื่อฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงมาคุยกันตรงนี้
1: ใช่ค่ะพอไล่จากนครสวรรค์มาเนี่ยมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทตรงนี้ก็เป็นจุดในการบริหารน้ำพอมาอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะมวลน้ำก็จะไหลต่อผ่านพื้นที่ตอนกลางของลูกที่สำคัญเนี่ยก็คือแม่น้ำป่าสักเป็นปัจจัยน้ำเขื่อนเดิมนอกจากน้ำจากเจ้าพระยาตอนบนเนี่ยยังต้องมีการจับตาการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
0: ซึ่งพอมาที่พระนครศรีอยุธยาเราจะมีพื้นที่ที่หลายคนก็เข้าใจว่าเรามีพื้นที่แก้มลิงแต่นี้เห็นใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหานั้นอยู่นะครับและน้ำก็กำลังจะมามีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นไหมครับต้องหมายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าปัจจัยตัวแปรที่สำคัญคือน้ำทะเลที่หนุนพอมันหนุนปุ๊บเราบอกว่าน้ำจากเหนือลงมาอาจจะไหลมาแบบหน่อยซึ่งเราพอที่จะรับมือได้แต่เมื่อน้ำทะเลมันหนุนปุ๊บเหมือนที่ต้องหมายถามพี่เมื่อสักครู่ข้างหน้าก็มาข้างหลังไปไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่เป็นอีกตัวแปรหนึ่งวันนี้เราจะชวนคุยกันในเปลี่ยนมุมคิดซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบการเตือนภัยทั้งหมดครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าเขาทำงานร่วมกันกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาอู้ตอนนี้เขาเปลี่ยนข้อมูลการสื่อสาร
1: ก็คือ
0: ทำไมเขาแบบว่า
1: เข้าใจง่ายมากขึ้น
0: ใช่ไหม
1: สื่อสารที่อาจจะใช้ระดับภาษาที่มันไม่ทางการมาก
0: อ
1: ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เลย
0: อ่านแล้วจะยังไงอะไรยังไงต่อไปได้เลย
1: รู้เลย
0: ลักษณะแบบนี้อ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการปรับกระบวนการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงและเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายส่วนกรมชลประทานเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำที่เรานำมานำเสนอทั้งหมดเนี่ยมาจากกรมชลประทานนะครับกรมทรัพยากรน้ำก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะถ้าน้ำท่วมฉับพลันจะเตือนยังไงทันไหมโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะทั้งกรมต่างๆเนี่ยบูรณาการร่วมกันทำงานกับทางสทนช.นะชื่อย่อนี้คุ้นๆนะ
1: สทนช.
0: แล้วสทนช.เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่เราได้รับเซลล์บอสแคทก็คือส่งรหัสส่งสัญญาณไปนอกจากนี้นะครับก็ต้องแจ้งผู้นำจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอท้องถิ่นอบต.เทศบาลนะครับให้ไปประกาศเตือนภัยเสียงตามสายอะไรก็ว่ากันไปน
1: ี
0: ่คือการทำงานร่วมกันนะ
1: ซึ่งในช่วงไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยพี่ต้นก็คือจริงๆที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคือพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการเนี่ย
0: หนักไหม
1: ต้องระวังนะคะมันอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ก็คือตั้งแต่29ที่ผ่านมาจนถึงเนี่ย4ตุลาค
0: ม
1: ก็คือจะเป็นช่วงไทม์ไลน์ที
0: ่ 4-5 วันนี
1: ้คงจะมีมวลน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยระดับน้ำบริเวณปลายแม่น้ำเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยช้าลงส่วนชุมชนริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรเนี่ยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ล่าสุดเห็นรองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติลงพื้นที่ไปนี่เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาสักนิดนึงนะฮ
1: ะ
0: ไปดูว่าระดับน้ำเป็นยังไงนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเมืองชั้นในอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับลงพื้นที่ไป

0: ที่จังหวัดสมุทรปราการนะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปดูชี้ให้ดูเลยว่าเน
1: ี่
0: ยถ้าระดับน้ำวัดกันอย่างนี้นะครับแล้วการเปิดประตูระบายน้ำอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเอาจริงๆนะเราให้กำลังใจหลายจังหวัดตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาสู่ลุ่มน้ำภาคกลางทางฝั่งตะวันออกตะวันตกของเรานี่โอ้ขนาบไปหมดเลยน้องไม
1: ้
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้องเตรียมรับมือกันให้ดีๆแต่สิ่งที่อย่างน้อยวันนี้เนี่ยนะครับการเตือนภัยเราก็เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพอเซอร์บอสแคทยิงระบบสัญญาณไปเนี่ยหลายคนรอบนี้เท่าที่เราซาวเสียงดูนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเชื่อแล้วไม่รั้นแล้ว
1: ไม่รั้น
0: นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่บางทีมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติก็อาจจะเกินควบคุมบ้างอะไรบ้างแต่เราพยายามที่จะบริหารจัดการการเยียวยาก็
1: ม
0: ีกรมธรรม์ก็มีนะครับในการที่จะคุ้มครองทรัพย์สินอะไรต่าง
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นโจทย์ที่จะชวนคุยในเปลี่ยนมุมคิดวันนี้มองในมุมวิชาการแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับว่าน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนน้ำจะท่วมกรุงเทพไหมถามกันง่ายๆตรงๆแบบนี
1: ้
0: แต่คำตอบทั้งหมดครับจะอยู่ในช่วงที่2ของเปลี่ยนมุมคิดให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามกันต่อนะครับช่วงนี้น้องไมค์อัญชลีวงสัมปันและผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพาไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันครับ
1: ค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: 20เนี่ยน่ากลัวจะดูดความหนุ่มสาวไปจะดูดระบบเผาผลาญจะดูดมวลกล้ามเนื้อจะดูดมวลกระดูกทำไมดูดไม่ได้อาหารที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ก่อน40ที่ได้จะเอาไว้นานสูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกนี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
4: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: มาเปลี่ยนมุมคิดกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอยู่กับน้องไม้อัญชลีวงสัมปันและผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมโจทย์ประเด็นวันนี้หนุนน้ำเหนือก็มาเสียงที่จะน้ำท่วมแค่ไหนหรือน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกไหมถามกันตรงๆวันนี้ครับทีมงานติดต่อสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับกับทางนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมดร.สนธิโคชวัฒน์ให้เกียรติแล้วก็พูดคุยกับเราเช่นเคยสวัสดีครับอาจารย์สนธิครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณต้นครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมถามตรงๆเลยเอาให้แบบว่าเห็นตามข้อมูลวิชาการนะครับอาจารย์ครับน้ำเหนือมาแบบนี้หลายคนชอบเอาไปเทียบกับปี54เหลือเกินข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือมันต่างกันนะคือว่าปี54เนี่ยน้ำเหนือเนี่ยปล่อยมาจากเขื่อนศิริกิติ์ใช่ไหมแล้วก็เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากอุตรดิตถ์ใช่ไหมแล้วก็ไหลลงมาเนี่ย

0: มาอันนี้คือปล่อยจากเขื่อนนะแต่ว่าไอ้น้ำเหนือง่วนเนี่ยมันไม่ได้มาจากเขื่อนมันมาจากน้ำฝนใต้เขื่อนนะครับน้ำฝนใต้เขื่อนก็คือว่าก็คือว่ามันแถวนครสวรรค์นะครับแล้วก็แถวพวกที่ตกใต้เขื่อนก็คือพวกอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทตรงนี้นะก็ไหลลงมาใช่ไหมไหลลงมาเนี่ยแล้วก็ตรงนครสวรรค์เนี่ยนะเขาก็จะปล่อยเขามีหน้าที่เก็บน้ำไว้เนี่ยเขาก็จะปล่อยมานะครับก็คือตรงเขื่อนชัยนาทนะเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทนะเขาก็ปล่อยมาอ่ะเมื่อก่อนนั่นคือ 2,000 2,500 นะตอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,500 นะ 2,800 นะ
1: ลูกโดยประมาณครับอาจารย์ครับ
2: ซึ่งตรงนี้ค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์คะความกังวลตรงนี้เนี่ยถ้าเราให้เป็นคะแนนเนี่ยถ้าหมายถึงว่าจะบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยยังต้องประมาณไหนคะหมายถึงว่าจะต้องรับมือแบบเข้มงวดเลยไหมหรืออะไรยังไงไว้ไหมคะอาจารย์
0: ไม่คือจากการคาดการณ์อย่างนี้นะคือต้องมีข้อมูลนะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็มีข้อมูลจากสทนช
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเนี่ยวันที่29ถึงวันที่4เนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะน้ำฝนที่ว่าเจ้าพระยาไหลไม่ลงนะน้ำทะเลหนุนครับแล้วก็วันที่4ถึง6เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักในเขตกทมด้วยนะครับแล้วก็น้ำเหนือก็จะมาในประมาณสักวันที่10ตุลาคมอะไรเงี้ยนะจะมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคิดในกรณีเวิร์สเคสเนี่ยนะคือว่าทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็มีฝนตกเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่า11จังหวัดเนี่ยนะที่อยู่ราบลุ่มเนี่ยนะก็คือที่ริมน้ำเนี่ยที่จังหวัดที่เสี่ยงนะอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทตรงนี้นะสิงห์บุรีอ่างทองเสนาบัตรไทยบางบานลพบุรีสุพรรณบุรีเสี่ยงหมดนะปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกทมด้วยนะคร
1: ับอาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันแบบนี้พี่น้องประชาชนจะตกใจเขาได้เซลล์บอร์ดแคสไปแล
2: ้
1: วแล้วก็มีการเตรียมระดับกันไปแล้วแต่ว่าอย่างรอบเนี่ยเราเน้นตระหนักไม่ตระหนกถ้าฟังแบบนี้โอเคให้มีการเตรียมพร้อมรับมืออะไรต่างๆเราจะต้องพบกับสถานการณ์ยาวนานไหมอาจารย
2: ์
1: สำหรับรอบนี
0: ้ก็จริงๆก็คือไม่น่าจะยาวนานนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้มาจากเขื่อนมันมาไอ้น้ำที่มันไหลนะอยู่ใต้เขื่อนนะแถวยุทธยาแถวอะไรพวกนี้มาเนี่ยที่มันมาตรงนี้นะครับก็คือมันจะมาจากตรงนี้เยอะนะครับประเด็นก็คือว่าไม่ต้องไปกลัวนะตรงนี้นะครับเพราะว่าก็คือ11จังหวัดที่เสี่ยงคือว่าไอ้ตรงที่อยู่ริมน้ำที่ต้องยกของขึ้นสูงนะที่มีการเตือนนะแต่ว่าคำถามคือจะไหลเข้ามาถึงปทุมธานีนนทบุรีพวกนี้นะนะก็ผมว่ารัฐบาลเขาไม่ยอมนะก็คือในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยสิ่งที่คือผมมองว่าจะไม่ท่วมเพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่12ถึง28เนี่ยนะเรามีการประชุมธนาคารโลก
1: IMF อันนี้ยังไงก็ไม่ท่วมไม่ได้เลยระดับโลกเลย
0: อะไรที่น่าในกลุ่มประเทศไทยอยู่ไม่ได้ฮะ 15,000 คนน่ะ190
1: นี่คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะ
2: ครับ
1: ครับครับ
2: อาจารย์คะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเค้าเตรียมห้องน้ำหมดนะก็คือทางตะวันออกต้องรีบเอาลงให้หมดนะนะรีบห้องน้ำรีบอะไรหมดนะครับก็จะเห็นว่ามีการเตรียมการนะแล้วก็ใช้แก้มลิงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงแถวอ่างทองสิงห์บุรีทั้งหลายพวกนี้ก็คือใช้ตรงนั้นก่อนแล้วก็บางบานนะครับแต่ว่าน้ำมันไม่เยอะขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกถ้าน้ำเนี่ยนะถ้าปล่อยมาระบายเกินตรงเขื่อนเจ้าพระยานะเกิน 2,700 เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยจะเริ่มมีผลกระทบนะแต่ตอนนี้เขารักษาไว้ไม่เกิน 2,500
1: คุมระดับไว้อยู่อ่ะน้องมา
2: อาจารย์คะทราบว่าอาจารย์เนี่ยที่พักอาศัยก็อยู่แถวรามคำแหง
1: แถวบางกะปิเนี่ยทุกบางกะปิรามคำแหงเนี่ย
2: อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้ฟังนิดนึงค่ะ
0: ที่ผมมาอยู่หมู่บ้านสัมมากรนะฮะหมู่บ้านสัมมากรไอ้รามคำแหงในส่วนของรามคำแหงในหมู่บ้านผมเนี่ยมันมีสระน้ำเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าแก้มลิงสีใหญ่ๆนะบ้านก็คือหมู่บ้านนี้ไม่เคยท่วมนะอยู่ริมถนนรามคำแหงนะแต่คราวเนี่ยนะคือฝนมันตกแช่ตกน้ำนะครับน้ำก็เลยไหลจากข้างนอกก็ลงมาที่แก้มลิงใช่ไหมหมู่บ้านก็เลยลงแก้มลิงไม่ได้นะก็เลยท่วมนะคือตอนนี้ถนนแห้งหมดแล้วนะแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยยังมีอยู่นะยังน้ำยังประมาณ
1: ใช่นะครับอาจารย์แล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรายการอยู่ปัจจุบันอาจารย์ครับเราจะเห็นว่าการแจ้งเตือนเนี่ยเขาจะเน้นจะมีคำอยู่วลีหนึ่งก็คือแนวผนังกั้นน้ำอันนี้เป็นโจทย์สำคัญไหมครับว่าเราจะกันน้ำคือตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นเนี่ยที่อยู่ในแนวเนี่ยยังปลอดภัยดีเลยเท่ากับว่าคนที่อยู่ที่แนวเนี่ยรับน้ำแทนเรานี่ผมเข้าใจถูกไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องครับคือว่าถ้าอยู่ในแนวคันกั้นน้ำนะก็คือเช่นถนนวัดกิ่งแก้วอะไรพวกนี้นะหรือว่าแถวการจนาพิเศษอะไรพวกนี้นะก็คืออย่างเงี้ยเขาก็จะพอที่จะดูแลได้

0: ได้นะแต่ถ้านอกแนวกั้นน้ำไปเนี่ยมันคือแก้มลิงนะซึ่งโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกอันเนื่องจากโครงการพระราชดำริเนี่ยนะมันคือเป็นระบบบริหารจัดการน้ำท่วมนะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะก็ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือว่ามีการชะลอน้ำหลากในฤดูฝนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่ามันตั้งแต่จังหวัดสระบุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมเนี่ยนะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันสุดท้ายน้ำทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านตรงนี้จะเป็นลงคลองระพีพัฒน์แยกตะวันตกนะแล้วก็ยังคือคลองหกวานะสายบนแล้วก็ลงมาที่ใต้ลงอ่าวไทยก็คือว่ากั้นไว้มันจะมีแนวกั้นน้ำคือคลองเนี่ยคือตัวกั้นน้ำไม่ให้มาเข้ากรุงเทพทางไหนไม่ให้เข้ากรุงเทพมันก็คือไหลอ้อมไปที่สมุทรปราการไปที่คลองด่านนะครับ
1: ครับถ้าทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากที่หลายๆประกาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่าประจวบเหมาะนะครับผมใช้คำว่าประจวบเหมาะตรงนี้เพราะว่าน้ำเหนือก็มาอาจจะมาลักษณะปกติเพราะว่าไม่ได้เป็นโอ้โหน้ำเหมือนตอนปี54อาจารย์ก็ยืนยันคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วนะครับแต่บังเอิญว่าน้ำทะเลหนุนถ้าพ้นสถานการณ์เรื่องน้ำทะเลหนุนไปเนี่ยน
2: ้
1: ำที่มาช่วงนี้ก็คือผ่านไปได้ปกติไหมครับอาจารย
0: ์ผ่านไม่ได้ปกติครับ
1: มันก็ไม่มีผลอะไร
0: มันไม่ได้มาลงที่กรุงเทพโดยตรงนะก็คือว่าเขาจะแยกเป็นสองสายคือหนึ่งก็คือไปที่ท่าจีนเนี่ย
1: ครับ
0: ครับไปที่ท่าจีนก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปที่ป่าตักด้านตะวันตกไปท่าจีนตะวันออกไปป่าตักใช่ไหมแล้วที่เหลือก็จะไหลลงมาผ่านปทุมธานีผ่านปทุมธานีนนทบุรีใช่ไหมแล้วเขาก็ผันน้ำออกไปเนี่ยในแนวกั้นน้ำโครงการพระราชดำริซึ่งก็จะมีคลองต่างๆที่ช่วยระบายไม่ได้ให้เข้ากรุงเทพโดยตรงนะซึ่งคลองต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคลองหลายคลองนะที่ช่วยนะเช่นแล้วคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะคลองชายทะเลคลองบางปลาคลองด่านคลองบางปิ้ง
1: คลอง
0: ตำลุกเนี่ยที่จะเอาน้ำออกไปยังไม่ให้เข้าข้างในนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่น้ำมันท่วมเนี่ยคือมันไม่ได้น้ำเหนือหลากมามันฝนตกแช่ในกรุงเทพหลายวัน
1: เห็นไหมปัจจัยตัวแปรมันต่างกันนะน้อง
0: มันต่างกัน
2: แล้วอย่างอนาคตล่ะคะอาจารย์ในอนาคตหมายถึงว่าพอเรารู้กันอยู่ว่าหลายๆอย่างคือสภาพอากาศทุกวันนี้เราเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเราไม่เหมือนเดิมแล้วต่อไปค่ะอาจารย์เรามีโอกาสเราจะเจอลักษณะประมาณนี้อีกไหมคะ
1: ม
2: ัน
1: มาพร้อมกันทีเดียวเลย
0: นี่ไงคือกรุงเทพคือน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนใช่ไหมสามน้ำใช่ไหมก็คือถ้ามันถ้าคิดในเวิร์ดเคสตรงนี้กทมเนี่ยนะต้องคิดในจะมีเวิร์ดเคสเห็นไหมก็คือฝนตกแค่สามวันสามคืนอย่างเงี้ยนะตกอยู่ในแนวกั้นน้ำด้วยนะนะครับแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยแล้วมีน้ำเหนือไหลหลากมาด้วยในช่วงเดือนตุลาไอ้อย่างนี้จะทำยังไงอย่างนี้ต้องคิดแล้วนะในนาก็ต้องคิดแล้วมันอาจจะต้องไปมีอุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์ส่งน้ำอะไรทั้งหลายพวกนี้เพิ่มขึ้นหรือว่าจะต้องทำไอ้แก้มลิงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องไปคิดแต่ถ้าในกรณีปกติเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกันนะมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องช่วงนี้ครับ
1: อาจารย์แล้วผังเมืองล่ะหลายคนโฟกัสที่ผังเมืองว่าปัจจุบันเราแบ่งโซนแบ่งสีถึงขั้นเราจะต้องจัดสรรผังเมืองใหม่ไหมพื้นที่ไหนพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงบริหารจัดการยังไงครับอาจารย์
0: คือตอนนี้ในกทมนะกับสทชและผมไปอยู่ในอยู่ในวอลลุ่มทั้งหลายจะต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นแอ่งกระทะพื้นที่ตรงไหนสูงพื้นที่ตรงไหนจะต้องสูงเขาต้องรู้หมดนะประเด็นคือว่าถ้าพอกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะก็คือไปทำนายคาดการณ์ชัดเจนว่าฝนจะตกหนักเนี่ยตกแค่ตกกี่วันเนี่ยนะข้อมูลน้ำฝนทั้งหลายเนี่ยจะต้องส่งให้กทมกทมเขาจะต้องเอามาทั้งหมดมาประมวลผลจากพื้นที่นะว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ำขังน้ำอะไรทั้งหลายส่งไปที่สไปส่งไปที่ปปให้ปปเนี่ยไปออกเซลบอร์ดแคสบอกประชาชนนะจริงๆมันต้องทำงานร่วมกันนะแล้วก็กองบัญชาการทั้งหลายตรงเนี้ยนะมันจะต้องตั้งก่อนที่น้ำจะท่วมนะครับแต่แม่ก็คือว่าท่านหน่วยงานเนี่ยพอรู้ว่าพอกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีปัญหาแน่นอนฝนตกแค่อย่างเงี้ยแน่นอนนะมีปัญหาแน่นอนเพราะงั้นทั้งหมดต้องมานั่งรวมตัวกันนะและบูรณาการในการที่จะจัดการนะ
2: เพราะสิ่งสำคัญก็คือยังเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วอาจารย์มองยังไงบ้างคะที่ผ่านมากับการบริหารจัดการด้านข้อมูลของเรา
0: คือที่ผ่านมาผมต้องยอมรับว่าคือถ้าไปดูจากหลายๆที่ไม่ว่าน้ำท่วมที่เชียงรายใช่ไหมแล้วก็ที่ปัวนะที่ปัวน่านแล้วก็ไปที่หาดใหญ่ตอนนี้มากรุงเทพเนี่ยปัญหาคือว่าของเราเนี่ยยังเป็นระบบราชการเกินไปที่ต้องยอมรับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาทำนายได้แม่นยำประมาณไม่เกิน3 วันนะครับแต่จะบอกล่วงหน้าได้นะประมาณ5-7 วันว่าเป็นเงี้ยตอนนี้ฝนจะตก 80% ครอบคลุมพื้นที่ตรงนี้นะจังหวัดต่างๆนะต้องเตรียมตัวอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพออีกสัก2-3 วันเนี่ยเขามีเรดาร์เขาต้องบอกให้ได้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะตกหนักตกแค่ตกตรงไหนบ้างนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นคือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุก็ยังเป็นแบบราชการใช่ไหมจะต้องมีแถลงการฉบับที่เป็นเขียนภาษา

0: หารายการหมดเลยนะครับแล้วหน่วยรายการก็เอาตรงนี้มาอ่านให้ประชาชนฟังก็ไม่รู้
1: อาจารย์รอบนี้ปัจจุบันนี่เขาเปลี่ยน
2: เขาปรับเปลี่ยน
1: ไม่แน่ใจแอบแซวเปลี่ยนแอดมินหรือเปล่านะ
0: เปลี่ยนแอดมินแล้วนะ
1: ในมุมของการสื่อสารและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์มองยังไงบ้างครับพอเปลี่ยนการสื่อสาร
0: เข้าใจง่ายนะเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาไม่รู้ภาษาวิชาการนะเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือกรมอุตุจะต้องส่งข้อมูลเนี่ยรายละเอียดไปคุยกับเมืองหรือจังหวัดนะและจังหวัดจะต้องมีคอมมานเดอร์มาสั่งการนะครับทันทีนะครับ
1: อาจารย์ถามถึงประเด็นตรงนี้คุยหน่อยเลยแล้วกันมีการวิเคราะห์กันอย่างที่เราทราบกันนะครับลักษณะทางภูมิประเทศภูมิศาสตร์บอกว่าดินกรุงเทพเนี่ยเป็นดินที่อ่อนแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวน้ำทะเลก็มาเดี๋ยวฝนก็มาเหนือก็ม
2: า
1: ดักหมดเลยนะครับอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้ายังไงครับอาจารย
0: ์โอ้โหต้องคืออย่างนี้ทาง UN นะองค์การสหประชาชาตินะครับแล้วก็ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นหนึ่งใน10ของโลกนะที่จะโดนน้ำท่วม
2: หนึ่งในสิบเลยเหรอ
0: หนึ่งในสิบ
1: อาจารย์ทำไมเราอยู่ต้นๆจังล่ะครับ
0: อยู่ต้นๆแล้วก็กรุงเทพเป็นอันดับ4ของโลก
1: อันดับ
2: อันดับ4ของ
1: โลกต้นไปอีก
0: แล้วก็เขาบอกเลยว่าปี2573กับ2593ต้องระวังให้ดี
1: 73และ93
2: ซึ่ง73เนี่ยมันก็ไม่ได
0: ้เพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าคนที่แย่กว่าเราคือพวกไหนคือพวกไต้หวันไอ้พวกเนโฮจิมินห์นะพวกโฮจิมินห์นะพวกจาการ์ตาพวกนี้นะ
2: เวียดนาม
0: แล้วก็แล้วก็บูกอนที่จีบบูกอนหลายๆเนี่ยไอ้อินโดนีเซียย้ายเมืองหลวงหนีไปแล้วนะตอนนี้นะ
1: เออใช่
0: อินโดนีเซียไปแล้วนะ
2: เริ่มมีประเด็นนี้แหละค่ะที่ถามกันถึงเรื่องการย้ายเมืองหลวง
0: แล้วประเด็นก็คือว่าตอนนี้นะคือมันภาวะเอลนิโยนะแต่เราฝนตกหนักเลยนะแต่ว่าอินโดนีเซียเป็นไงโอ้โหไฟไหม้ป่าพุไฟไหม้
1: แรงจัดเลย
0: ห้ามาแรงจัดเห็นไหม
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอาจจะฝนตกถ้าตกหนักนะถ้าแรงก็แรงจัดนะของเราเนี่ยเจอร่องมรสุมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศไทยอันดับ17ของโลกที่เจอภัยพิบัติเนี่ย
1: โอ้อาจารย์ผมสนใจตัวเลขโดยเฉพาะปี73ก่อนจะ93เนี่ยนะเพราะ73นับนิ้วนี่หลักหน่วยนะครับอาจารย
2: ์มันไม่กี่ปี
1: มันจะเกิดอะไรบ้างแล้วเราควรเตรียมพร้อมยังไงยังมีเวลาเป็นปี
0: ๆถูกต้องครับคือประเด็นก็คือกรุงเทพเนี่ยนะคือว่าต้องยอมรับว่าแผ่นดินทรุดปีละ 1-2 เซนนะครับแล้วน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ5มิลในอ่าวไทยเนี่ยทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแอ่งกระทะเราก็เลยต้องมีที่คลองด่ายคือมีสถานีสูบน้ำนะที่สูบน้ำออกอะไรเงี้ยนะแล้วก็กรุงเทพคืออยู่ปลายน้ำเหนือ เจอน้ำหนุนติดทะเลและเจอน้ำฝนเยอะขึ้นทุกปี
1: สามด่านนะ
0: สามเรื่องเลยนะแล้วปีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะมันไม่เคยตกขนาด300มิลเนี่ยไอ้กรุงเทพเจอตกแค่อยู่ตรงเนี้ยเราไม่เคยเจอนะครับขนาดนี้นะครับแม้แต่ปี54ก็ยังไม่ขนาดนี้นะครับปี54มีน้ำจากเหนือมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอภาวะโลกร้อนมันเริ่มมีผลแล้วเพราะงั้นในปี2573ก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะ 70 ประมาณ 40% ของพื้นที่จะโดนน้ำท่วม
1: 40% ของกรุงเทพนะฮะ
0: ครับของกรุงเทพฮะแล้วก็ไอ้ที่จะโดนน้ำท่วมเยอะคือสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม
1: ตระกูลสมุทร
2: เป็นสมุทรจริงๆ
1: ตระกูลสมุทร
2: ค่ะ
0: อย่างที่ผมไปจำว่าวัดขุนสมุทรเจดีย์สมุทรปราการอยู่กลางทะเลแล้วเห็นไหม1กิโล
1: อาจารย์แล้วหลายคนเสนอนะบอกว่าเราทำแนวซีเมนต์ไม่ทำอะไรไหมจะรอดไหมเนี่ยครับอาจารย์
0: คือตอนนี้รัฐบาลเขาก็เพิ่งมีมติครม.ใช่ไหมที่จะทำเอาเจ้าพญาสองไงคือชัยนาทป่าสักตรงอ่าวไทยไม่ให้น้ำเหนือไหลมาที่กรุงเทพโดยตรงใช่ไหม
1: ให้แยกสายออกไป
0: ไอ้แยกสายไปมันก็ช่วยชะลอน้ำเหนือนะครับแต่น้ำฝนกับน้ำหนุนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะไอ้น้ำหนุนเนี่ยมันจะหนุนขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆเราจะเห็นเดี๋ยวนี้ถนนพระราม2นั้นน้ำขึ้นมาถึงพระราม2แล้วนะนะครับเนี่ยแล้วก็ดินอ่อนดินอ่อนด้วยนะเป็นไงก็ถนนก็พังสร้างอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่พระราม2เนี่ยนะครับมันขึ้นมาเยอะผมมองว่าอย่างเงี้ยมันเราก็ไปดูงานที่เดลต้าเวิร์กของเนเธอร์แลนด์จะมามีคันกั้นน้ำเนี่ยแต่ไม่ได้กั้นที่กรุงเทพนะมันต้องไปกั้นที่สุ่มราการคือเวลามองต้องมองทั้งรูปน้ำนะไม่ใช่ไปมองเฉพาะจังหวัดไม่ได้ใช่ไหมและขนาดเดียวกันเนี่ยคือเจ้าพญาเนี่ยน้ำมันไหลลงนะอ่าวไทยถ้าอ่าวไทยเนี่ยน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยมันก็ลงไม่ได้ลงไม่ได้มันก็เอ่อขึ้นมาของก็เต็มเดี๋ยวท่อไม่ตันแต่ของมันเต็มนะอยู่ไม่ได้เหมือนกันน้ำท่วม
1: ก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะ
0: มันลงไม่ได้
2: อาจารย์คะมันอาจารย์คะมันมีปัจจัยเร่งอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องของเอลนิโญหรืออะไรก็ตามมันมีปัจจัยเร่งอื่นอีกไหมที่อย่างเช่นการก่อสร้าง
1: พฤติกรรมมนุษย
2: ์อะไรอย่างเงี้ย
1: พฤติกรรมมนุษย
2: ์ที่มันจะทำให้เยอะขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: ก็นี่ไงที่มีประเด็นตอนนี้อยู่ก็คือว่าไอ้ผังผังเมืองเนี่ย
1: ผังเมือง
0: สีเขียวลายทะแยงเนี่ยที่อยู่ตรงไหนตรงคูบอลเนี่ย นะกูบอลไปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไปแล้วนะทั้งที่ตรงนั้นคือเป็นพื้นที่แก้มลิงเนี่ยซึ่งครม.เห็นชอบไปแล้วเมื่อปี60เมื่อปี62ประชาพิจารณ์เมื่อปี60เนี่ยนะแล้วประชาชนเห็นด้วยนะภาคตะวันออกเห็นด้วย 93% นะ
1: โอ้โหอยากจะบอกว่า
0: ปี65เนี่ยสำนักระบายน้ำกทม.รับมาเนี่ยเพื่อจะมาทำงานต่อเพื่อจะเวนคืนเป็นพื้นที่รับน้ำ
1: เพราะคูบอนตอนนี้ประชากรไม่น้อยนะครับอาจารย์สนธิผู้ฟังคุณผู้ชม
0: ตรงนั้นเนี่ย130ไร่นะ130ไร่เขาจะรับน้ำได้ประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตรนะมหาศาลเลยนะแล้วก็ตามโครงการพระราชดำริมันมีอยู่ตั้ง6บึงเนี่ยใช่ไหมที่คลองบางชันคลอง3วัน1 3วัน2คลองอะไรเยอะแยะเลยนะแต่ตรงคูบอนเนี่ยเป็นไงก็คือตอนหลังไม่ได้ทำต่
1: อ
0: ใช่ไหมก็ไม่ได้เวรคือไม่ได้ทำอะไรต่อสุดท้ายเป็นไงดีเลยถังเมืองใหม่เป็นสีเหลืองเลย
2: เราพอจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆอะไรมาสามารถช่วยชะลอหรืออะไรได้ไหมคะ
1: ทันไหมปี73แล้วก็ยาวไปที่93
0: คือนวัตกรรมผมมองคือมันต้องมีเมกะโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะบางเรื่องนะเช่นอย่างไอผมเห็นด้วยนะที่ชัยนาทป่าสักนะอ่าวไทยพวกนี้นะก็เคยเห็นด้วยนะแต่ว่ามันสร้าง8ปีนะแต่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคือมันจะต้องทำให้เส้นเลือดฝอยนั่นขับเคลื่อนได้แล้วก็อาจจะต้องทำไอ้ตรงไหนฟันหลอก็ต้องทำให้หมดแล้วอาจจะมีวอเตอร์แบงค์ไหมวอเตอร์แบงค์เนี่ยใต้ดินไหมนะเวลาฝนตกมาอยู่ใต้ดินก่อนเก็บใต้ดินเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยดูดออกนะแล้วก็อาจจะต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำไหมนะจะมาฝนตกมาก็ซึมลงไปหมดไหมนะแล้วก็ต้องทุกที่ก็ต้องหาเป็นที่แก้มลิงให้เยอะที่สุด
1: อาจารย์คุยแบบนี้เนี่ย
0: ไม่ใช่เป็นเรื่องกทม.เป็นเรื่องรัฐบาลนะที่ต้องมองทั้งหมดตรงนี้นะภาพใหญ่ครับ
1: ผมมองไประดับโลกเพราะว่าคุยกับอาจารย์หลายครั้งอาจารย์จะย้ำตลอดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าคือที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่ประเทศไทยนะครับและโจทย์ก็คงไม่ได้เป็นแค่แบบจะมารัฐบาลกรุงเทพหรือว่าประชาชนมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ครับจริงไหมที่เขาบอกว่าน้ำแข็งมันจะยิ่งละลายมากขึ้นเรื่อยๆคือผมห่วงตรงนี้เพราะน้ำทะเลมันในแม่น้ำที่ไหลลงมาม
2: ันสูง
1: ก็ไปไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลสำคัญ
0: ใช่อันนี้คือสำคัญเพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลขั้วโลกมันละลายเราจะเห็นว่าเนปาลเห็นไหมใช่ไห
2: ม
0: หลังคาโลกพังมาแล้วนะพังมาแล้วใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกอาร์กติกแอตแลนติกทั้งหลายมันก็ละลายมาเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเขาคำนวณมาแล้วว่าน้ำมันจะขึ้นปีละ5มิลทุกปีนะแล้วหลังจากนี้ไปก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะก็คือเขาบอกในปี2030เนี่ยมันไม่ขึ้นมา5มิลแล้วนะมันอาจจะขึ้นมาถึงเกือบเซนน่ะเกือบครึ่งเซนน่ะ 0.5 0.5
1: ปีละนะต้องบอกว่าปีละนะมันไม่ได้น้อยนะ
0: อืมนะครับเนี่ยเพราะงั้นน้ำไม่ได้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากรุงเทพฯเป็นไงสมุทรปราการมันทรุดลงไปเรื่อย
1: ๆมองตากันปริบๆหลายคนอาจจะมันเป็นคำถามสุดท้ายแต่ผมก็คงอยากจะถามอาจารย์เหมือนกันถามแทนทุกคนฮะ
2: ค่ะ
1: จากกระแสการย้ายเมืองนะจำเป็นไหมอาจารย์ต้องไหมต้องคิดไหมหรือยังไง
0: คืออย่างนี้คือพม่าย้ายแล้วนะอินโดนีเซียย้ายแล้วแต่ไทยเนี่ยเขามีการประชาพิจารณ์กันนะที่ดูลาเนี่ยเขาก
2: ็
0: หลายคนก็บอกโอ้มาลงทุนไปมหาศาลเนี่ยย้ายไม่ได้มาย้ายเมื่อไหร่เนี่ยเจ๊งหมดเลยเนี่ยแล้วจะย้ายไปตรงไหนเพราะฝนก็ตกทั่วไปหมดนะเขาก็เลยบอกว่าขอสู้ตรงที่กรุงเทพนี่แหละแต่ต้องมีเมกะโปรเจกต์ขึ้นมาต้องคิดแล้วว่าจะทำอะไรขึ้นมานะครับก็คือก็สามน้ำเนี่ยน้ำเหนือน้ำหนุนเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำฝนเนี่ยนะก็จะทำยังไงนะครับผมว่าต้องลงความคิดกันนะคือเราไปดูงานเยอะแล้วต่างประเทศเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เขาก็อยู่ต่ำระดับน้ำทะเลนะครับก็ที่อังกฤษก็เหมือนกันนะก็น้ำแม่น้ำเทมก็ไหลออกอ่าวออกไอทะเลไม่ได้เหมือนกันลักษณะเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมเขาอยู่ได้นะคือรัฐบาลเนี่ยเราไม่ต้องไปโทษรัฐบาลทุกคนประเทศคนไทยต้องช่วยกันหมดครับนะคร
1: ับเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะอาจารย์อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนเดี๋ยวบอกว่าดูฟังเปลี่ยนมุมคิดแล้วโอ้โหตระหนกตกใจนับตัวเลขครับอาจารย์ฮะนับนิ้วแล้วบอกอ้าวอีกไม่กี่ปีนี่มันจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าครับอาจารย์
0: อันนั้นคือที่ผมพูดเนี่ยคือเราไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าอุตุนิยมวิทยาโลกเขาทำแบบจำลอง
1: เตือนมา
0: อันนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะฮะเพราะงั้นเนี่ยคือผมก็ทางพี่น้องก็คือไม่ต้องไปตนกนะก็คือแต่ให้ตระหนักไว้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะก็ช่วยกันนะตรงไหนที่ทำได้ทำนะและตอนนี้นี่น้ำท่วมขังก็ต้องระวังนะนะอย่าไปลุยน้ำเท้าป่านะเล็บโตสไปโรซีดนะ
2: ชี
0: หน
2: ู
0: นะ
1: ชีหนู
0: อันตรายนะอันตรายนะติดตายได้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับแล้วก็พวกน้ำกัดเท้าเรื่องไหนใส่รองเท้าบู๊ทนะแล้วเวลาเข้าบ้านน้ำท่วมเป็นไงก็คืออย่าไปเปิดใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ใช้

0: คอลีนหรือปูนขาวเนี่ยเทลงไปลาดเด็กตอนนั้นเองหลายพวกนี้ก็ลาดไปนะอย่าเพิ่งไปเจอแดดนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับระวังเชื้อราครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันครับอาจารย์สนธ
2: ิขอบคุณนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: สวัสดี
1: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ก็ให้ความคิดความเห็นนะกับเหนือน้ำทะเลหนุนเสี่ยงน้ำท่วมแค่ไหนยืนยันตั้งแต่ต้นคำถามแรกนะน้องไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนกันนิดนึงนะครับอาจารย์บอกว่ามันไม่เหมือนปี54หรอกเพราะว่าปี54เนี่ยเขื่อนหลายๆเขื่อนเขาปล่อยลงมา
2: ใ
1: ช่ครับแล้วมันก็เป็นมวลน้ำมหาศาลแต่รอบนี้เป็นน้ำพูดตรงๆเหมือนน้ำท้ายเขื่อนนะเหมือนน้ำท้ายเขื่อนก็ปล่อยมาแต่อุปสรรคปัญหาของเราอยู่ที่พี่ทะเลฮะ
2: ใช
1: ่พี่ทะเลเขาหนุนใช่ไหม
2: ถูกแล้วก็ถ้ามองไปในภาพอันไกลอีกนะแต่จริงๆแหมฟังมันก็ดู
1: ปี73
2: ไม่ได้ไกลมากคือด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอะไรต่างๆนะเนี่ยนะคะทั้งเอลนินโยอะไรต่างๆนะเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำให้เราเนี่ยกลับมาตระหนักถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญว่าโลกจะอยู่ยังไงกันต
1: ่อนอกจากโลกจะอยู่ยังไงเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็น่าจะยิ่งเป็นวิกฤตผมมองจากระดับโลกนะครับแล้วก็ชวนกันมาเปลี่ยนมุมคิดทิ้งท้ายเหมือนอาจารย์สุทธิบอกเมื่อสักครู่นะครับหลังน้ำลดเดี๋ยวทีมงานผมขออินโฟกราฟิกนิดหนึ่งเมื่อน้ำเข้าที่พักอย่างปลอดภัยนะครับคือตอนนี้หลายคนบอกว่าเราก็อยู่กันไปตามวิถีนะบางคนบอกว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแนวกั้นน้ำอะไรต่างๆระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องไฟดูดแหมมีข่าว
2: มีข่าวแล้ว
1: เสียชีวิต ก็พอมีให้กำลังใจกับทุกครัวเรือนนะครับต
2: ้
1: องยังไงบ้างครับต้องมากลุ่มเสี่ยง
2: กล
1: ุ่
2: มเสี่ยงนี่ขอไปที่กลุ่มแรกก็คือผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็รวมถึงพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็วัยทำงานตรงนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่อมาก็คือประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหรือว่าอาคารชุดนะที่ผ่านน้ำท่วมขังแล้วก็ห้องพักที่มีน้ำรั่วซึ
1: ม
2: ตรงนี้เนี่ยมีมาตรการจัดการก่อนกลับเข้าที่พักอาศัยไม่ใช่ว่าปุ๊บก็เข้าไปได้เลยนะ
1: น้ำพึ่งท่วมไปยังไม่ทันได้เปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยน
2: อันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของการให้ความรู้ในการจัดการที่พักอาศัยหลังน้ำลดนะคะก็คือวางแผนในการกลับเข้าสำรวจก็คือใช้เวลากลางวันแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะถ้าจะกลับเข้าไปจริงๆเนี่ยเข้าไปดูว่าน้ำลดเป็นยังไงพื้นที่เริ่มแห้งไหมอะไรอย่างไรตัดไฟก่อนเลยโดยการสับคัตเอาท์ก่อนสำรวจความเสียหายของบ้านพักนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุที่เป็นโครงสร้างโลหะหรือวัสดุที่มีความเปียกชื้นใส่ถุงมือให้เรียบร้อย อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนะถุงมือยางรองเท้าบูทอะไรต่างๆห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที
1: สิ่งที่สำคัญครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือร่างกายของเรามันมีประจุไฟฟ้าน้ำก็เป็นประจุไฟฟ้าเช่นเดียวกันอันนี้อันตรายมากๆเลยทางที่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีนวัตกรรมมีมานานแล้วแหละไขควงวัดไฟเอามาแล้วลองจิ้มมันดูหน่อยได้ไห
2: ม
1: ว่ามันมีประจุไฟฟ้าอะไรหรือเปล่าหรือบางทีเราสับคัตเอาท์แล้วเนี่ยเบรกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วรอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่กันหลากหลายบางคนเป็นบ้านเดี่ยวบางคนเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบางคนเป็นแฟลตนะครับอย่างคลองจันทน์นี่ล่าสุดกรุงเทพมหานครอัปเดตว่าพยายามสูบน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็แห้งแล้วแหละนะครับตอนนี้นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2: โ
1: รคภัยต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์สนธิโคชวัฒน์ก็บอกแล้วว่าฉี่หนูมันมาแม้น้ำลดก็ไม่ได้ว่าไม่เกิดนะน้องใหม
2: ่ใช่
1: บางทีเราไปสัมผัสกับแหมมากับน้ำเชื้อโรคมากับน้ำครับถุงมือยางรองเท้าบูทเสื้อผ้าที่แห้งสนิทแมสก็ยังต้องใส
2: ่
1: อันนี้เป็นความปลอดภัยที่เราสามารถที่จะดูแลสุขลักษณะใจจริงๆแล้วก็อย่าตระหนกตกใจไปมากกว่าที่เราได้คุยกันทั้งหมดทั้งมวลกันเพราะว่ารอจังหวะเดียวเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือเรื่องน้ำทะเลหนุนถ้าน้ำทะเลไม่หนุนเมื่อไหร่น้ำที่มาหรือมันอาจจะมาแบบพอดีไห
2: ม
1: ใกล้ๆบรรจบกันพอดีน้ำทะเลหนุนไปแล้ว
2: ไปแล้ว
1: น้ำที่มาจากทางเหนือก็ได้ไหลผ่านพอดีอารมณ์ประมาณว่าเหมือนน้ำมันอยู
2: ่ใช่
1: พอน้ำมาแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดพามาคุยกันโจทย์นี้จริงๆเอาละครับให้กำลังใจทุกๆคนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยกำลังเตือนภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคือโจทย์ณวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนิดหนึ่งต้องมาทิ้งท้ายหลายคนถามคำถามว่าทำไมฝั่งธนบุรี

0: ปีนี้ไม่เห็นเป็นอะไรแต่ทำไมฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกมีเฉียดเฉียดอย่างแถวแฟดคลองจันแถวรามอินทราหรือเมื่อสักครู่อาจารย์สนธิพูดถึงคูบอนเนี่ยเพราะอะไรอธิบายสั้นๆง่ายๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมธนบุรีนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ใกล้แม่น้ำ
1: ใช่
0: แต่ทางรามอินทรามีแม่ทะเลอ่ะ
1: โอ้ทะเลทางรามอินทราก
0: ็มีแต่ทะเลกรุงเทพ
1: ทะเลกรุงเทพ
0: ซึ่งตอนนี้เขาก็ประสบปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: มูลค่านี่หลักพันล้านปิดไป6เดือนนะทางนู้นไกลทะเลมันก็เป็นโจทย์เหมือนกันเดี๋ยววันเนี้ยจริงๆเราจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: จริงๆอยู่แถบกรุงเทพชั้นในด้วยไหม
0: ยังคาบเกี่ยว
1: คาบเกี่ยวเนาะ
0: คาบเกี่ยวนะแต่ว่าชั้นในนี่ก็เกือบเหมือนกันหัวซ่อนนุชแถวๆสุขุมวิทนะครับแต่เราจะบอกว่าคือพอพื้นที่มันห่างไกลจากแม่น้ำหรือว่าช่องทางการที่จะปล่อยน้ำหรือว่าขับน้ำออกเนี่ยฮะมันไกล
1: ค่ะ
0: สอง EP เนี่ยเราทำต่อกันก็มี EP ที่คุยกับทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยจะเป็นประเด็นต่อกันเพราะว่าโจทย์ที่จะต้องมองต่อหลังจากนี้ครับว่าเราจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างไรหลายคนน้องมายนี่ตาม TikTokในโซเชียลมีเดียช่วงน้ำขังน้ำท่วมเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้โหในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าความเทคโนโลยีเนี่ยก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละค่ะ
0: ความครีเอททำไมคนไทย
1: เราเนี่ยไม่เศร้าพอเวลาที่มีเวลาวิกฤต
0: แบบนี้เกิดขึ้นว่าไม่เศร้า
1: อาจจะเศร้าหรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้วันที่มีวิกฤตแต่คนไทยเราก็ยังอยู่ได้แล้วก็มีรอยยิ้มด้วยอันนี้คือสิ่งที่ไม่เชื่อว่ามันเป็นยาชูกำลังใจอย่างดีเลยที่ทำให้เราอ่ะผ่านวิกฤตแบบนี้ไปได้ง่าย
0: ๆแต่คอนเทนต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนบ้านดำบ้านแดงอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือปัญหาเดียวสำคัญ
1: ค่ะ
0: ที่ต้องคุยบอกเอ๊ะทำไมฝั่งทนไปอย่างนั้นฝั่งตะวันออกไปอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ
1: ใช่
0: และขยะที่ทำให้มันตันเนี่ยครับจะเป็น EP ต่อมาที่เราจะมาคุยกับทางสมาชิกวุฒิสภานะว่าเราจะต่อเนื่องประเด็นกันอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่พวกเราครับต้องเปลี่ยนมุมคิดเพราะว่ารอใครและมันเป็นเรื่องของระดับโลกไปแล้วหมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และหมายอัญชลีวงสัมปันค่ะ
0: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและเปลี่ยนมุมคิดไปด้วยกันครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ช่วงวันอาทิตย์11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับทางโทรทัศน์แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยไลฟ์กันผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้กับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษเขต8พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสแอนครับสวัสดีครับพี่แอนครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างฮะปิดสมัยไปลงพื้นที่เล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้เปิดสมัยมาแล้วกลับมาอีกครั้งนึงกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
1: ปิดสำหรับผมปิดสมัยก็เปิดสมัยมีค่าเท่ากัน
0: ไม่ต่างกันเลย
1: ไม่ต่างเพราะว่ามีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพักก็ลดลง
0: ครับ
1: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแต่ว่างานกรรมาธิการในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
0: ม
1: ในส่วนของการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นสสปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
0: ที่เขต8ผมเชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงรายการพักคุยเนี่ยหลายคนมาเขาจะพรีเซนต์ว่าเออในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเราเป็นยังไงครับที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
0: ในพื้นที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
1: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
0: ถ้าไม้แม่ดันนี่ของแท้จะต้อง
1: อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
0: ผมเห็นขายตามเนี่ยกรุงเทพเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ของแท้ต้องที่นี
1: ่ถูกต้องครับ จุดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทันที่อำเภออุทุมพรพิสัยเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภอเมืองจันทน์ที่เรียกว่าส้มโอหวานอันนี้ก็อร่อยเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีอย่างมันก็มีหมดแล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีเวลากับนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
0: ม
1: เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เท่าเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่เนี้ยเวลาส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เวลาในการลงพื้นที
0: ่ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเค้ามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
0: ่ครับ
1: เขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนไว้ผมก็ไปแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็ก
0: ๆ
1: คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวทีเราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
0: ทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องกันเองครับ
1: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่มีหัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี้เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริงๆ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติด
0: ร
1: ับเพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้แต่จริงๆผมเองช่วงที่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อแล้วก็มีทีมงานอีก10กว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานสสแนนเปิดทุ
0: กว
1: ันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาที่สำนักงานสสเพื่อบอกงานเชิญไปร่วมงานทุกวันสสไม่อยู่ก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เองแต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีนึงเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็เกือบ10งานเพราะฉะนั้น

เราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบทุกตำบลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาได้พูดกับส.ส.โดยตรงเรารู้เราก็มาสะท้อนผ่านสภา

0: ป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกัน
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเองซึ่ง
0: เป็นแอดมินเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: กรณีตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมากมาทาง LINE ของผมมาทาง Facebook เนี่ยท่านก็วิจารณ
0: ์
1: ว่าทำไมไปตัดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหาก็นำปัญหาเนี่ยไปสะท้อนในที่ประชุมสสพรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
0: ปรับเกณฑ์
1: ปรับเกณฑ์อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดไม่ได้พาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำ
0: หลายคนเนี่ยจะมองว่าสสพี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพสชั่นหรือว่าแนวคิดในการทำงานส่วนตัวมองยังไงบ้างกับการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
1: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วเสียงสะท้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมมาเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้ส.ส.จะไม่อยู่มาประชุมสภาที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือส.ส.เนี่ยมีทีมงานผู้ช่วยตามระเบียบ8คนผมก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นทนายความประจำสำนักงานส.ส.เพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
0: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
1: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าต้องการไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรมันก็มีค่าธรรมเนียมนั้นก็ให้เขาไปคุยกันเองเพียงแต่ว่าเราหาทนายความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์บริการแล้วเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมันเขาก็สะท้อนว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่6เราว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานในพื้นที่การบริการประชาชนแล้วงานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพใหญ่ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที
0: ่คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
1: ใช่
0: ผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะคือการทำงานซับซ้อนยังไงบ้างเอาเฉพาะในบริบทของกรรม

0: พิการก่อนครับพี่แนนครับ
1: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละวัน2วันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่ว่าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
0: ต้องมีความพร้อม
1: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่นตีสามกว่า
0: ตื่นตีสาม
1: ตื่นตีสามกว่าถามว่าง่วงไหมก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือวันนี้เราทำเรื่องโกงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมการคณะนี
0: ้
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมการพิจารณางบประมาณมาทุกปี
0: อ๋อคร
1: ับ แต่ว่าปีกับดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยกรรมการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พูดคุยในระหว่างพิจารณางบประมาณกันพอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะแก้ภาพยังไงจะแก้อะไรยังไงพอได้คุยกันมันก็เห็นภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะทำบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยเอาความตั้งใจนั้นเนี่ยมาทำแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
0: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะกำลังจะบอกว่าพอบทบาทกรรมาธิการอย่างที่คุณผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถชี้ผิดให้กับใครได้แต่สำคัญที่สุดครับในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาในมุมกรรมาธิการยังไงบ้างครับ
1: การประชุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโกงสอบท้องถิ่นผมได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้ามาร่วมประชุมทุกรอบทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหาว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมธิการมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางทีเขาไม่เข้าใจ
0: จะได้สบายใจไปเลย
1: ใช่
0: เห็นไปเลย
1: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถาม ผมไม่เคยปิดกั้นแล้วบันทึกการประชุมอะไรผมก็เปิดเผยตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจที่อยากเอาคนที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันเจริญเขาทำยังไงเพราะเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดี
0: กฎหมายเราแข็งนะ
1: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาแล้วก็ต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้เรื่องการป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสอบท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI มาใช้ในการจับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเมื่อรายงานเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้ทุกพรรคการเมืองแล้วแต่เขาจะไปปรับแก้และนำร่างเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติอัน
0: นี้สำคัญนะครับพี่แนนคุณผู้ชมต้องบอกไปเลยเพราะว่าอย่างรัฐบาลเรามีแพชชั่นว่าเราจะเข้า OECD เนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณะทำยังไงให้กฎหมายชอบธรรมมีความเป็นธรรมอันเนี้ยถือว่ามาถูกทางแล้วหลายคนถามว่าโอ้ทำงานหนักขนาดนี้เข้มขนาดนี้แล้วมีความละเอียดรอบคอบการใช้ชีวิตยังไงครับว่าเนี่ยเราทำงานนะเราพักผ่อนเราออกกำลังกายดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบทตรงนี้ครับ
1: จริงๆส่วนใหญ่ก็จะทำงานนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนอย่างเครียดผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี
0: ่
1: แต่ผมก็จะกินจะดื่มกินดื่มผมก็จะไปกับเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นการพักผ่อนอีกเรื่องนึงก็คือการออกกำลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสาย

0: พาน
1: อ๋อ
0: แล้วก็
1: ก็คือเน้นคาร์ดิโอด
0: ใ
1: ้
0: ช
1: ว
0: ่
1: ย
0: คร
1: น
0: ับ
1: ะฮ
0: เพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้ว
1: ใช
0: ผ
1: ่
0: มไม่มีเวลาไปที่แน่นอนยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
1: อ๋อก็คือพี่นายเนี่ยคือทุกอย่างทําเหมือนกับชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลไปบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เวลาส่วนตัวกับชีวิตของเรา
0: ใช่
1: เพราะเราทํางานหนักมาก
0: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทําอย่างงี้แต่
1: เพลงส่วนใหญ่นี่แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจมั้ยครับพี่แน
0: นแล้วแต่ลม
1: ถ้าเครีย
0: ดถ้าเครียดก็ฟังเพลงที่มันแรง
1: ๆ
0: อย่างเช่น Eminem Linkin Park อะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าช่วงไหนที่สบายสบายพักผ่อนก็จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบแนวรักๆป๊อปๆเบาๆสบาย
1: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทำงานกันเยอะๆเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักผ่อนนิดนึงนะพี่นายขออนุญาตถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่นายคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด
0: ไปได้หมดอะครับแต่ว่าที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
1: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่เวลาผมไปผมส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่โรงแร
1: ม
0: จะไม่ค่อยออกไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที่
1: คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความสงบเงียบ
0: ใช่
1: แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูทพลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มนี่เขาต้องแอดเวนเจอร์เนาะต้องไปนั่นไปนี่ก็เหมือนเป็นเพิ่มความเหนื่อย มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับคุณผู้ชม
0: ถูกครับ
1: ทีนี้การพักผ่อนเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังตารางไทม์ไลน์เนี่ยน้อยมากเลยนะมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5 ชั่วโมง
1: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
0: น้อยแล้วก็หลังจากมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ที่7-8 ชั่วโมงผมเองก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังปรับไม่ได้บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีคุณภาพผมเองโชคดีตรงที่เวลานอนแล้วก็หลับเลยไม่ได้
1: คนหลับลึก
0: ใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็ว
1: คร
0: ับ แล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันเนี้ยก็ตื่น3 ตีว่
1: า
0: แล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
1: ครับแล้วการกินเราเลือกกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าเมื่อการทำงานเนี่ยคือหนักแล้วพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจำกัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนนึงเหมือนกันเผื่อจะได้คลิกอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามด้วยฮะตรงนี
0: ้คืออย่างช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์ผมอยู่กรุงเทพผมก็จะกินอาหารกรุงเทพแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวราดแกง อย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินแล้วก็ผมเองไม่กินปลาดุกไม่กินเนื้อวัว อะไรอย่างเนี้ยพอเราอยู่กรุงเทพเราก็จะกินแบบนี
1: ้
0: พอกลับไปบ้านก็จะไปกินส้มตำแน่นอน
1: นี่อาหารอีสานนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับเสน่ห์ของเรานะฮะ
0: กินตำลาว
1: โอ้ปลา
0: ใช่ครับ
1: แซ่บ
0: ก็อร่อย ผมชอบผมก็กลับ ทุกอาทิตย์ผมก็กินทุกอาทิตย
1: ์
0: ตำลาวไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
1: พี่แนนพูดอย่างนี้นี่คุณผู้ชมดูช่วงเที่ยงนี่หิวเลยนะ
0: ก็มันอร่อยแล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกว่ามันไม่นัว
1: มันนัว
0: มันสะอาดม
1: ัน
0: สะอาดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันนัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
1: ่
0: มันก็จะอร่อยอันนี้เราก็ชอบแล้วก็ชอบไปเดินตลาดโต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: ง่ายนะพี่แนนใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มตำนี่ถ้าบอกว่าภาคอีสานไม่สะอาดผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่

0: ทีนี้ไปดูมุมเราเห็นการที่ในใจที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชม
1: ไหว้พระถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทของพระวิหารในส่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไปที่ศรีสะเกษได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากคือศรีสะเกษมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็สามารถหาโฮมสเตย์ที่สามารถไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มจะเกี่ยวข้าวหน่อยสักตุลาพฤศจิกาเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีผมว่าอากาศดีแล้วมันชีวิตมันมีความสงบคือ
0: เห็นวิถี
1: คือบางคนอาจจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองมาศรีสะเกษใช้ชีวิตแบบสบายๆไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากแล้วมันดีแล้วคนศรีสะเกษก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
0: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นที่ดังๆเนาะแต่เราลองไปวิถีชุมชนศรีสะเกษเขตแปด
1: ใช่แล้วก็ศรีสะเกษมีเมืองกีฬาปลายปีนี้ก็จะมี Kings Cup
0: อันนี้สำคัญครับคือนอกจากเป็นเมืองวิถีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะความโดดเด่นที่ศรีสะเกษนะครับทราบมาเรื่องนึงพี่แนมเป็น Family Man ก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็น Family Man นี่คือเราต้องเป็นรูปแบบให้กับคนในครอบครัวคนข้างกายของเราหรือว่าคนที่เขาติดตามเราอย่างไรบ้างครับพี่แนนตรงน
1: ี้ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ปกติเลย
1: ปกติอย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับ
0: ลูกสาวครับ
1: ลูกเขาอยากเรียนอะไรเราก็คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
0: ครับ
1: ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสมัยผมเด็กเนี่ยพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบ
0: ครับ
1: ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดี
0: ครับ
1: เราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าถึงวันหนึ่งเราก็จะไม่ส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้ไม่ว่าลูกบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดไม่ได้บางคนอาจจะไม่เก่งวิชาชีพก็มีบางคนเขาเก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
0: โอ้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้เราได้เห็นตัวตนของสสพี่แนนอีกหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงกับพี่แนน
1: ก็มีเฟซบุ๊กชื่ออาจพลสันได้พบอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบางทีก็ไปกินข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมท
0: อ๋ออุ๊ยดีๆครับอันนี้ดีเลย
1: ก็ทําเสร็จแล้วมันคือผมยังจําได้เลยไอ้ที่ทําเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่ง
0: คร
1: ับ ก็มี FC ใน Facebook เลยครับก็บอกทําไมไม่ถ่ายคลิปวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินกล้องเพราะเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยคนนั่งข้างๆเขาก็มองเรา
0: คร
1: ับ เราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทำเพื่อช่วยโปรโมตร้านค้าในพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมก็มีพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย
0: ช่วยหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์หน่อย
1: กดไลค์ให้ผมด้วย
0: Facebook สส อาจพลสันไตรภพนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วย
1: เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็จะทำอย่างนี้ครับบางทีก็ไลฟ์สาระไปนู่นไปนี่เพราะเราถือว่าเราช่วยชาวบ้าน
0: ครับ
1: อีกก็เหมือนกันชื่ออัดผลสันได้พบอันนี้ก็จะเป็นการลงเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็จะมี TikTok ที่ชื่อสสอัดผล
0: อ๋อมีบ้านต่อๆด้วยมีบ้านดำด้วย
1: มีครับ
0: ก็
1: พยายามทำหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่ถนัดเท่าไหร่
0: ก็ทราบว่าเป็นแอดมินเองนี่ต่อกับประชาชนครับพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมไหมให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทน

0: ทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของประเทศด้วยครับตรงนี
1: ้ก็ติดตามได้ที่ช่อง TPTV
0: ครับ
1: ช่อง10แล้วก็ Facebook ของผมนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผมยังคิดว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาเพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะแล้วถ้าผู้แทนราษฎรมาเน้นแต่งานสภาโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าส.ส.ควรทำหน้าที่เฉพาะในสภาแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่รับการแก้ไขชาวบ้านทำไมเขาต้องมาหาส.ส.เพราะเวลาเขาไปติดต่อข้าราชการอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเขามาหาส.ส.เนี่ยส.ส.รับทราบหรือแม้กระทั่งทีมงานเนี่ยเขาประสานไปยังส่วนราชการ
0: ทำให้เขาได้
1: ส่วนราชการก็แก้ปัญหาถามว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเราไม่อยากหรอกแต่ว่าวันนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี
0: ้ขอบพระคุณมากนะครับมาร่วมพักคุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นไหมครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงไปพื้นที่และชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพักคุยได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงตรงผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะว่าได้รับเมนูต่างๆที่ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไป

0: แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ใช่แค่ปัญหาท้องไม่พร้อมแต่หมายถึงคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดมาและโอกาสที่เสียไปของเด็กสาวที่ต้องกลายเป็นแม่ตั้งแต่วัยเรียนสวัสดีค่ะ Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐ

ภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูขาวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันการเปลี่ยนบทบาทจากนักเรียนไปเป็นแม่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในวันที่พวกเขายังขาดวุฒิภาวะและทักษะในการดำเนินชีวิตที่มากพอข้อมูลจากกรมอนามัยรายงานปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี2567พบว่าอัตราการคลอดบุตรในช่วงอายุ 10-14 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 0.93 ต่อ 1,000 คนเกินกว่าเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.7 ต่อ 1,000 คนสอดคล้องกับยอดขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะโดยในปี2567มีวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีขอรับคำปรึกษาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมผ่านช่องทางออนไลน์และสายด่วนรวม 46,893 รายหรือเฉลี่ย 128 รายต่อวันเพิ่มขึ้นจากปี2566ที่มีจำนวน 44,574 รายนอกจากจำนวนแม่วัยใสที่มากขึ้นแล้วนะคะคนกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์อีกด้วยเพราะผลสำรวจของกรมควบคุมโรคพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ลดลงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 12-16 ปีเท่านั้นค่ะทำให้เรื่องนี้เป็นอีกโจทย์สำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องหาทางแก้และป้องกัน

0: ที่ผมทำงานคือสายด่วน1663เนี่ยในวัยรุ่นที่ผมหมายถึงอายุต่ำกว่า20เนี่ยนะครับก็ทิศทางไม่ลดลงเลยนะที่โทรมาปรึกษาเราเรื่องปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์อย่างเช่นเฉลี่ยก็ขึ้นมาปีละ 10% นะตั้งแต่ถ้าดูข้อมูลจาก10ปีย้อนหลังเนี่ยก็ปีที่แล้วอย่างปี67ของเราเนี่ยคนมาปรึกษาเราเกือบ 50,000 คนก็จะเป็นวัยเกือบหมื่นนะฮะเกือบหมื่นคนก็ไม่น้อยไม่เคยลดลงเลยแต่ละปี
1: สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ย เกิดจากหลักๆเลยนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเข้าไม่ถึงเครื่องมือในการป้องกันเช่นถุงยางอนามัยหรือว่าการป้องกันเตรียมตัวป้องกันการท้องมันทำได้ในปัจจุบันหลายวิธีแต่ว่าสาเหตุอีกอันนึงที่ทำไมเด็กเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะเด็กไม่กล้าถุงยางอนามัยหรือว่าถ้ามีถุงยางอนามัยในกระเป๋าตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะถูกมองไม่ดีอันดับแรกเลยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีถ้าเด็กวัยรุ่นถือถุงยางอนามัยมันทำให้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ท้องไม่พร้อมแล้วรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ
2: อีกสาเหตุซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาท้องในวัยรุ่นก็คือการที่เด็กขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริงและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
0: การเรียนเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเราสอนแต่เรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าจะสอนเรื่องชีวิตจิตใจอารมณ์สังคมผมคิดว่าพวกเนี่ยเวลาคนจะตัดสินที่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยชีวิตอารมณ์ทักษะการประเมินการคิดวิเคราะห์แต่ว่าเราไม่ค่อยสอนเขาเราสอนแต่ว่าประจำเดือนมาเมื่อไรฮอร์โมนอะไรชื่ออะไรภาษาอังกฤษท่องไหมฮอร์โมนเอสโตรเจนอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าพอถึงเวลาการตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์ไอ้สิ่งที่สอนแบบวิทยาศาสตร์มันช่วยอะไรเด็กไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องสอนแบบชีวิตจริงๆให้เด็กครับอันนี้สำคัญผมคิดว่าเรื่องอยากลองนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกว่าวัยรุ่นคือวัยแอดเวนเจอร์คือวัยผจญภัยแต่พอเรามาพูดคำว่าอยากรู้อยากลองมันดูเหมือนเป็นลบยังไงไม่รู้แต่คำว่ารักการผจญภัยรักการเผชิญโลกกว้างเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดคราวนี้พอมันเป็นอย่างเนี้ยสิ่งที่สำคัญคือเด็กในช่วงชีวิตเด็กๆมันต้องเจออะไรครั้งแรกเราจะเตรียมคนให้เจอครั้งแรกได้ยังไงเช่นรักครั้งแรกอกหักครั้งแรกเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเข้าถึงอุปกรณ์แรกเราจะเตรียมเด็กยังไงนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญการเตรียมให้เจอครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
2: ล่วงละเมิดทางเพศก็เป็นอีกปัจจัยของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งปี2567ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอสระบุว่าจากคนที่โทรเข้ามาปรึกษากับสายด่วน1663มีถึง 3% ที่ตั้งครรภ์เพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: สอนเรื่องละเมิดทางเพศเนี่ยเรามักจะไปสอนว่าละเมิดทางเพศจากคนไม่รู้จักแต่ว่าปัญหาคือมันเกิดจากคน

0: ใกล้ตัวเลยเขาที่โทรมาในคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนญาติพี่น้องอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่ค่อยเจอผมแทบจะไม่เจอคนที่ไกลตัวเด็กเลยนะเจอแต่คนใกล้ตัวเด็กโดยเฉพาะเพื่อนแฟนอีกเช่นเรื่องแฟนเนี่ยเราไม่เคยสอนเด็กผู้ชายเรื่องเคารพเพราะเด็กผู้ชายคิดว่าความเป็นแฟนเนี่ยแปลว่าทำอะไรก็ได้ซึ่งมันไม่จริงเด็กจำนวนเยอะก็ถูกละเมิดจากแฟนตัวเองนะครับไม่ได้ยินยอมแต่แฟนก็ทำโดยอ้างว่ารักอะไรอย่างเงี้ยแหละครับ
1: อันดับแรกเลยถ้าเรียนอยู่เนี่ยเด็กจะมีไม่สามารถที่จะเรียนในระบบได้ด้วยสาเหตุต่างๆอย่างเช่นตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าถ้าคนในโรงเรียนเพื่อนรู้คุณครูรู้เขาก็จะอยู่ในที่นั้นไม่ได้เขาต้องออกมาเงี้ยค่ะมันแล้วก็ถ้าที่บ้านรู้ก็จะโดนที่บ้านตำหนิเพราะว่าคาดหวังให้เรียนจบก็จะเป็นความกดดันของเด็กในหลายๆด้านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรู้สึกว่าผิดหนักสุดก็คือรู้สึกว่าตัวเองทำผิดก็จะเศร้าเข้าไปอีกอาจจะนำไปสู่สาเหตุการซึมเศร้าก็ได้ค่ะ
0: ความต่างของวัยรุ่นท้องกับผู้ใหญ่ท้องไม่พร้อมเนี่ยความต่างมันคือเรื่องอำนาจในการเลือกและตัดสินใจพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณมีอำนาจและตัดสินใจอะไรก็ได้แต่พอเป็นเด็กวัยรุ่นพอจะเลือกเนี่ยไม่มีอำนาจจะไปทำอะไรบางอย่างก็ต้องให้ผู้ปกครองยืนยันแบบเขารู้ว่าเขาไม่มีอำนาจเยอะเศรษฐกิจก็ไม่มีเพราะว่าต้องเรียนหนังสือเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากระทบก็คือเขาไม่สามารถเลือกอะไรได้ทำให้เขาลังเลหรือเขาเลือกแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกอันนี้ยกตัวอย่างนะครับทำให้เด็กมีความกดดันมากกว่าผู้ใหญ่ที่ท้องไม่พร้อมขึ้นเยอะหรือเลือกจะท้องแต่โรงเรียนก็จะให้ออกยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะครับว่าเลือกจะตั้งท้องต่อไม่อยากทำแท้งแต่โรงเรียนก็จะอ้างนู่นอ้างนี่แล้วบอกจริงๆการท้องไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนะแต่การเรียนเป็นอุปสรรคต่อการท้องมันไม่ได้เป็นอุปสรรคขนาดนั้นนะคือเด็กท้องผมเห็นครูที่ท้องก็มาสอนหนังสือปกติแต่เด็กที่ท้องทำไมเขาบอกว่าไม่ควรเรียนอันนี้ก็แปลกซึ่งวิธีคิดมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่อันนี้ผลกระทบของเด็กค่อนข้างเยอะแล้วก็มันทั้งจิตใจและทั้งสังคมที่ตัดสินที่พากษาตีตาเด็กเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับเคยไปช่วยครอบครัวหนึ่งคือน้องเขาถูกให้ออกจากโรงเรียนตอนม.ต้นเพราะว่าตั้งท้องเนี่ยพ่อเนี่ยความสัมพันธ์พ่อกับลูกนี่แย่เลยเพราะพ่อมองว่าลูกเนี่ยทำตัวเสียชื่อทั้งที่เขาเป็นเด็กเรียนดีมาตลอดนะการตั้งท้องทำให้พ่อเนี่ยมองภาพลักษณ์ลูกเปลี่ยนไปหมดมีแม่ที่จะช่วยพ่อกับแม่ก็ขัดแย้งกันมันส่งผลให้เกิดความร้าวฉานครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยคือจนกระทั่งเนี่ยแม่ต้องบอกว่าญาติพี่น้องมองเรายังไงช่างหัวมันแล้วตอนนี้ช่างหัวมันเอาอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเด็กผู้หญิงมอต้นตั้งครรภ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้สึกอับอายผมคิดว่ามันทำให้ความสัมพันธ์มันเสียไปด้วย
2: ไม่เพียงแต่ผลกระทบทางสังคมเท่านั้นแต่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นความเสี่ยงต่อเด็กที่ตั้งครรภ์รวมถึงลูกในท้องด้วยเช่นกัน
3: ที่บางทีร่างกายของคนเราค่ะเมื่อไหร่ที่เราอยากจะเลือนไม่เต็มที่เอาพูดเรื่องง่ายๆแค่ช่องเชิงกรานนะทำไมถึงจะต้องเป็นผู้หญิงถึงต้องอายุ20ก่อนทำไมน้องๆของนี่ได้การวัยรุ่นก่อนที่เขาจะเจริญเติบโตเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะช่องเชิงกรานจะต้องกว้างพอนะคะเมื่อไหร่ที่น้องๆบางเคสนะคะที่เราเห็นคือตั้งครรภ์แล้วไม่สามารถที่จะคลอดได้ก็จะต้องเข้าสู่การผ่าตัดคลอดก็จะเสี่ยงการตกเลือดหลายอย่างที่จะมีคอมพลิเคชันกับชีวิตเขาหรือกับร่างกายเขาในอนาคตอันที่สองค่ะความดันโลหิตสูงก็เป็นได้นะคะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์หรือการตั้งครรภ์นั้นไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อได้ด้วยอาจจะมีส่งผลกับร่างกายทั้งร่างกายของเด็กแล้วก็ร่างกายของแม่ด้วย
1: เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นจะก็มีปัญหาเรื่องพัฒนาการไม่เป็นไปตามช่วงวัยส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงอย่างเช่นปล่อยลูกไป

0: หรือว่าโภชนาการก็ให้ไม่ได้ดูว่าเด็กควรกินอะไรเงี้ยก็จะให้กินทั่วไปหรือสะดวกซื้ออย่างเงี้ยค่ะร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือก็มีบางส่วนจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะที่เด็กออกมาพิการเนื่องจากว่าความพยายามที่จะยุติแต่ว่าน้องเข้าไม่ถึงหรือไม่มีข้อมูลว่าสามารถที่จะปรึกษาใครได้ไงคะก็ทำให้เด็กพิการมีแต่มีส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการล่าช้าจากการเลี้ยงดูซึ่งน้องเขาก็ต้องแก้ไขลูกเขาด้วยความรู้ที่เขามีค่ะ
1: กฎกระทรวงเนี่ยให้ขึ้นไปตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยถ้าเด็กต่ำกว่า15ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมในการยุติการตั้งครรภ์แต่ถามว่าอันตรายไหมการยุติการตั้งครรภ์มันไม่ได้อันตรายแบบที่เราเคยเข้าใจกันคือแต่ก่อนเนี่ยจะยุติเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า18จะต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นหมดแล้วก็พบว่าเด็กบางคนเนี่ยอย่างปีแล้วเนี่ยปีเดียวเราก็เจอเด็กผู้หญิงประมาณ 2-300 คนมั้งที่ไปยุติครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยก่อนที่จะโทรมาหาเราเช่นไปซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตหรือบางคนทำร้ายตัวเองก็มีทำร้ายตัวเองเช่นแกล้งถัดบันไดแรง
2: สมาคมวางแผนครอบครัวให้บริการเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัวรวมไปจนถึงเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายด้วยถ้าพูดถึงในส่วนของการรับบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยค่ะก็จะมีน้องๆกลุ่มนี้ค่ะเข้ามารับบริการเราคิดเป็นประมาณ5-10%ของผู้รับบริการทั้งหมดพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะภายใต้กฎหมายนั้นนะคะวัยรุ่นหมายถึงตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปจนถึงต่ำกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเด็กที่อายุ10ขวบขึ้นไปจนถึง19สามารถที่จะรับบริการยุติการตั้งครรภ์โดยเขาเป็นคนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองภายใต้ข้อมูลและก็การรักษาความเป็นความลับด้วย
3: ประเทศไทยเป็น1ใน60ประเทศทั่วโลกที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกกฎหมายโดยต้องมีอายุครรภ์12สัปดาห์แต่ไม่เกิน5เดือนและการตั้งครรภ์นั้นต้องอยู่ภายใต้กรณีต่อไปนี้1การตั้งครรภ์ที่ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจของฝ่ายหญิง2ทารกมีความผิดปกติหรือทุพพลภาพอย่างร้ายแรง3ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนกระทำชำเราล่อลวงบังคับข่มขู่และ4ตั้งครรภ์จากบุคคลที่ไม่ใช่สามีและฝ่ายหญิงอายุไม่เกิน15ปี
4: หนึ่งในปัญหาที่แม่วัยรุ่นต้องเจอคือการถูกตีตราจากสังคมมุมมองและทัศนคติแง่ลบรวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2555ซึ่งระบุถึงสิทธิ์ของวัยรุ่นภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้และสุดท้ายต้องได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ์ของแม่วัยรุ่นและกระตุ้นให้ภาคสังคมหันมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปัญหานี้นอกจากสิทธิ์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วสิทธิ์ทางด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะมีแม่วัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะถูกให้ออกจากสถานศึกษาได้มีการออกกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียนนักศึกษาออกจากสถานศึกษาเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความต้องการของนักเรียนหรือนักศึกษาเพราะไม่ว่าอย่างไรการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับรวมถึงแม่วัยรุ่นเช่นกัน
3: แม้จะเป็นแม่ของการศึกษาการผลักคนกลุ่มนี้ออกจากระบบการศึกษานอกจากไม่ใช่ทางแก้แล้วยังกลายเป็นการซ้ำเติมและสร้างปัญหาเพิ่มเพราะหากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องพวกเขาอาจกลายเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมในอนาคต
1: การศึกษาต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดที่จะสามารถทำให้เด็กมีความสามารถในเป็นผู้หญิงเป็นแม่ที่เติบโตแล้วก็เลี้ยงดูลูกได้

0: าไม่มีการศึกษาเนี่ยคนก็กลายเป็นผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีฝีมือนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นทางเดียวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้แล้วมันส่งผลต่อเด็กลูกของเขาด้วยผมให้เปรียบเทียบ2รายที่ผมไปเจอนะรายที่ผมเคยช่วยแล้วตอนหลังเด็กได้เรียนต่อเด็กได้ทุนได้อะไรตอนนี้เด็กเรียนจบทำงานมีการศึกษาได้เงินเดือนเลี้ยงลูกกับอีกเด็กอีกคนที่ผมไปลองโฟกัสเขาไปคุยกับเขาเป็นเด็กอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับแต่คนละอำเภอเด็กคนนี้ออกตั้งแต่มัธยมออกเสร็จแล้วไปเป็นลูกจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วทุกวันเนี่ยพอเพื่อนเดินผ่านหน้าร้านเขาต้องหลบเข้าหลังร้านอายเพื่อนแล้วได้กินค่าแรงวันละ200กว่าบาทไม่ถึงขั้นต่ำด้วยซ้ำเนี่ยแล้วอยู่ยังไงอะแม่ลูกแล้วก็ครอบครัวเขาเด็กแล้วเด็กหน้าเศร้ามากเลยขณะเด็กคนหนึ่งแม่สนับสนุนให้เรียนต่อยังไงก็ต้องเรียนเด็กก็สามารถพัฒนาชีวิตตัวเองได้คุณภาพชีวิตที่ดีก็ทำงานทำการได้มีเงินเดือนเลี้ยงลูกได้ดีครับเด็กยิ่งท้องเรายิ่งต้องยิ่งช่วยถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรเร่งรัดเลยนะคุณต้องจบให้ได้แล้วในหลักสูตรสำหรับเด็กท้องอังกฤษนี่สอนเลยวิธีเป็นแม่ด้วยจะเพิ่มเติมด้วยของไทยนี่มีแต่แบบจะเอาไงเด็กเทอมเรียนก็สอนมันคือแทนที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะเขาท้องน่ะต้องยกระดับเพราะว่าคุณจะต้องและเด็กคนนั้นจะต้องเติบโตให้มีคุณภาพชีวิตกลับไม่ทำผมคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่เมืองไทยกลับมองว่าเอาเด็กออกไปเป็นการลงโทษชอบลงโทษเด็กมากกว่าที่จะสนับสนุนเด็กอันนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดมากเลย
1: นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนกลุ่มนี้แล้วการพัฒนาศักยภาพหลังคลอดของแม่วัยรุ่นยังเป็นอีกหนึ่งทางออกของปัญหานี้
2: เราจะเน้นเป็นเรื่องของการเสริมพลังใจให้แม่วัยรุ่นเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นแม่ที่สามารถเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้นอกจากลูกตัวเองแล้วยังเป็นลูกของคนอื่นหรือเด็กในชุมชนได้ด้วยโดยการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง6ปีให้กับแม่วัยรุ่นแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เขาทำงานคือการเยี่ยมบ้านเด็กในชุมชนที่มีอายุไล่เลี่ยกับลูกเขาก็คือแรกเกิดถึง6ปีแล้วก็ของพัฒนาการตามช่วงวัยของกรมอนามัยอย่างเช่น DSPM เงี้ยค่ะเด็กก็จะมีความรู้แล้วเข้าไปในบ้านเด็กที่ในชุมชนแล้วบางคนก็พาลูกตัวเองไปเล่นกับเด็กในชุมชนด้วยแล้วก็จะมีผู้ปกครองของเด็กในชุมชนนะคะมาร่วมดูแล้วก็ปรากฏว่าการทำอย่างเงี้ยทำให้แม่วัยรุ่นเห็นพัฒนาการเด็กที่เขาไปเยี่ยมอย่างเช่นจากเด็กที่มืออ่อนแรงจับแก้วก็หล่นแล้วน้องเขาไปช่วยกระตุ้นช่วยคุยกับพ่อแม่ว่าให้ช่วยทำแบบนี้นะให้น้องฝึกปั้นดินน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วในที่สุดเด็กก็จับแก้วได้เดินคล่องเงี้ยเขาภูมิใจมากเขารู้สึกว่าเขาทำได้มันเป็นความภาคภูมิใจในใจเขาลึกๆนะคะมันทำให้เขามีจิตใจที่อยากจะทำช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โครงการคาดหวังว่าจะให้เขาพลิกกลับจากคนที่อยู่ในสภาวะที่ถูกตีตากลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนนะคะ

0: ที่แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยเราพบว่ามันมาจากครอบครัวที่น้องเขาถูกละเลยบางคนก็แม่ทิ้งไปอยู่กับตายายจะเยอะแล้วก็ถ้าเขามีลูกเขาก็ที่เราเจอนะคะจากประสบการณ์ที่เราเจอเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เลี้ยงตามที่ทุกคนเลี้ยงเขามาตามที่เขามีประสบการณ์ในบ้านเขาก็จะทำแบบที่เขามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นการที่ให้ความรู้แม่วัยรุ่นแล้วก็ให้น้องเขาไปติดตามเฝ้าระวังใส่ใจดูแลลูกของเขาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนวิถีในบ้านเขาใหม่เหมือนเป็นการตัดวงจรบางอย่างซึ่งจะทำให้เด็กที่เป็นลูกของแม่วัยรุ่นเนี่ยเติบโตมาอีกแบบนึงซึ่งเขาจะสามารถคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วก็คิดคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเขาได้ค่ะว่าเขาควรจะทำยังไงคะมีความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้สึกขาดมันเป็นความพยายามที่จะตัดวงจรปัญหาครอบครัวในรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะซึ่งผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้แต่จะเป็นผลที่เราจะเห็นผลได้ในระยะยาวค่ะ
1: ซึ่งการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยมองว่าเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกัน
2: ปัญหา2ทางก็คือ1การเข้าถึงที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การเข้าถึงการคุมกำเนิดที่เป็นการกึ่งถาวรบางทีอะค่ะ

0: น้องๆ อาจจะยังเข้าไม่ถึงได้เต็มที่บางทีรู้วิธีการป้องกันแต่บางทีทานยาผิดก็ได้หรือไปซื้อยาแล้วรู้สึกว่ากินต่อแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำหนักขึ้นบางคนเลิกล้มไปไม่ทานต่อนะคะพอมีเพศสัมพันธ์ก็กลับไปท้องได้แต่ถามว่าในสวทเราค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันเลยก็คือว่าถ้าน้องๆมาหาเราแล้วได้รับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยการให้บทกำเนิดที่เหมาะสมกับเขาเองอะค่ะเราจะทุกเคสหลังจากนั้นก็จะมีการทำงานต่อเนื่องกันทางคลินิกส่งต่อให้ทีมโครงการไปทำงานต่อในชุมชนแต่ระบบก็ต้องสนับสนุนด้วยแต่ตอนนี้ภาครัฐก็ทำไปเยอะค่ะทางสปสช.สามารถให้น้องๆสามารถเดินไปที่ร้านขายยาแล้วสามารถที่จะซื้อยาคุมกำเนิดขอยาคุมกำเนิดได้เรามองเรื่องยาคุมกำเนิดบางทีทานไปบางทีเราก็พลาดได้ใช่ไหมคะถ้ามีการส่งเสริมในเรื่องของการกำเนิดแบบกึ่งถาวรถ้าใช้ถ้าฝังยาแล้วบางคนก็จะบอกว่าหนูอ้วนที่หนูไม่อยากทำหนูไม่อยากฝังต่อเอาออกก็ยากหนูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแสงห่วงไหมหรือมีวิธีอื่นที่จะช่วยเขาได้อาจจะเป็นให้คำปรึกษาทางเลือกที่มีทางเลือกจริงๆแล้วก็หลากหลายจริงๆอะค่ะความเข้าใจค่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกคนทำผิดไม่มีใครอยากจะให้โอ้ทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเธอถึงทำแบบนี้เพราะว่าแค่ลูกนั่งแล้วเรามาหาทางแก้ไขร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจด้วยสติแล้วก็ลองคุยกับเขาแล้วให้ตัวลูกเองให้ตัวเด็กเองอะค่ะเป็นคนเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจเรื่องนั้นแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือเข้าใจแล้วก็ลดการตรีตาเขาเพราะว่าสังคมก็เขาก็รับมากอยู่แล้วเขาอยากให้ครอบครัวพร้อมที่จะไม่ตรีตาเขาอีกแล้วก็ให้โอกาสค่ะ
1: บอกกับลูกแต่ยังไม่มีปัญหาเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูจะท้องหนูจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้แม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยขอให้แสดงตัวแต่แรกเลยอย่าไปเอาแต่ห้ามเด็กอย่างเดียวนะอย่าให้ท้องนะอย่าให้ท้องนะอะไรเงี้ยการห้ามมันไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีอะไรขอให้แม่มีส่วนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแม่เนี่ยถ้าช่วยเมื่อไหร่ลูกสำเร็จทุกรายเลยเท่าที่ผมลงไปแก้ปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงแม่กับพ่อจะแสดงว่าตัวเองคือพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกอันดับแรกเลยนะอันที่สองตัวเด็กถ้าตัดสินเมื่อท้องเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่บอกได้โดนด่าบ้างโดนอะไรมันไม่คือเด็กเนี่ยที่เขาไล่ผมฟังว่าที่ไม่อยากบอกพ่อแม่ไม่ได้กลัวถูกพ่อแม่ตีหรือดุด่านะกลัวพ่อแม่เสียใจอันดับแรกเลยคือไม่อยากเห็นพ่อแม่ผิดหวังในตัวเขาอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ผมคิดว่าบอกเถอะอาจจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเขาปล่อยให้เราทุกคนเดียวเขารู้ตอนหลังว่าเราทุกคนเดียวเนี่ยเขาจะยิ่งผิดหวังกว่า
0: ให้ข้อมูลไม่ใช่ให้ข้อมูลที่เป็นเทคนิคอย่างเดียวให้ข้อมูลว่าน้องจะเข้าถึงได้ยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเข้าถึงได้ยังไงข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนสิ่งที่เขาจะต้องนำไปทำต่อเนี่ยเขาจะทำยังไงก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะพัฒนาระบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยถุงยางอนามัยเพียงพอไหมถ้าบอกว่าเขาสามารถไปขอถุงยางอนามัยได้คนที่เป็นผู้รับผู้ให้บริการที่จะเป็นคนให้บริการกับเขาจริงๆเนี่ยมีการตรีตาเขาไหมอันนี้เราจะต้องแบบดูแล้วว่าทั้งระบบอะค่ะได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันหรือยังนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เหมาะสมเนี่ยในสังคมมองว่าอาจจะแบบในวัยที่เหมาะสมจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขามีแล้วการตีตาการบอกว่าสิ่งนี้เป็นความผิดพลาดในชีวิตทำให้เขารู้สึกบางคนถึงขนาดซึมเศร้าไปเลยเพื่อนไม่ยอมรับออกจากกลุ่มเพื่อนไปเลยค่ะอันนี้ควรจะลดลงเพราะฉะนั้นมันต้องพัฒนาตั้งแต่ตัวข้อมูลนะคะระบบบริการแล้วก็พัฒนาสังคมรอบนอกสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
1: อยากจะบอกน้องๆว่าการเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนไม่กล้าไปซื้อที่ตรวจตั้งครรภ์คุณไม่กล้าเข้าไปซื้อถุงยางคุณไม่กล้าไปซื้อยาคุมฉุกเฉินไปฝึกให้กล้าเพราะวันนึงถ้าจำเป็นคุณต้องใช้อ่ะใช่ไหมฮะไม่กล้าไม่เป็นไร

0: ไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่ไปคิดให้ดีๆว่าทำไมเราถึงไม่กล้าแล้วถ้าวันหนึ่งต้องเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆอ่ะเราจะกล้าไหมตอบตัวเองให้ได้แล้วผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็เหมือนกันว่าให้รับผิดชอบเพราะเราเจอผู้ชายหลายคนไปบอกว่าให้ผู้หญิงรับผิดชอบท้องเขาก็ต้องป้องกันเองอะไรเงี้ยกินยากินเยอะเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องนี้ต้องช่วยกันรับผิดชอบว่ามันคืออะไรผู้ใหญ่นะคุณแค่เปิดกว้างคุณไม่ต้องไปทำอะไรเปิดให้กว้างทำใจให้กว้างเพื่อให้เด็กมันมีพื้นที่การที่เด็กมีพื้นที่ปลอดภัยเด็กมีอำนาจอะไรมากขึ้นเขาจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา
1: อย่าปล่อยให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่เด็กต้องหาทางออกเพียงลำพังนะคะเพราะในวันที่พลาดสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทั้งคนในครอบครัวและสังคมรอบดันที่จะส่งเสริมให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพค่ะดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การแก้ปัญหานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่เหมาะสมในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ในห้องเรียนก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อีกทางนึงค่ะและหากมีปัญหาต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อไปได้นะคะที่สายด่วนพม1301และท้องไม่พร้อม1663ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รวมถึงช่องทางอื่นของทางสถานีนะคะทั้งทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org และสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @tpchannel ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามประเด็นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับในเรื่องราวของข่าวสารประกอบกับข้อกฎหมายและองค์ความรู้นะครับทางด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

0: แล้วก็องค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติเราจะอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับประกอบไปกับเนื้อหาของข่าวสารที่เกิดขึ้นรำนะครับทั้งในส่วนของรายการนะครับที่ออกอากาศสดเวลา11 นาฬิกาแต่ถ้ามีการถ่ายทอดการประชุมครับเราจะไปเจอกันในช่วงเวลา4 ทุ่มของทุกวันนะฮะแล้วก็สามารถรับชมผ่านทางทีวีรัฐสภาช่อง10นะครับเว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงสามารถติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ TP Channel สามารถดาวน์โหลดนะครับได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะก็ติดตามกันได้นะครับผ่านทางช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับก็เนี่ยแหละครับก็ดาวน์โหลดได้เลยครับสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนะฮะแล้วก็โลโก้สังเกตง่ายๆเลยครับท่านก็พิมพ์คำว่าโทรทัศน์รัฐสภาหรือวิทยุรัฐสภาก็จะขึ้นนะฮะโลโก้ขึ้นมาเป็นตัว P T กับ P นะฮะสีทองแล้วก็อยู่บนพื้นสีดำอันนี้ก็เป็นฟีดหน้าจอตัวอย่างที่เราปรากฏขึ้นที่บนเพจหน้าจอครับวันนี้ทักทายกันครับทนายความที่ปรึกษากฎหมายนะครับพิธีกรร่วมรายการของเราครับทนายทวีศักดิ์ดำรงไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินสวัสดีครับผู้ชม
0: คำถามวันนี้นะครับเวลาจะคุยกันต้องถามว่าน้ำท่วมไหมที่บ้านน้ำท่วมไหม
1: ไม่รอดครับต้องบอกว่าไม่รอดครับ
0: นึกว่าไม่ท่วม
1: คือไม่รอดครับท่วมโอ้โหท่วมเยอะเลย
0: ต้องถามว่าแถวไหนเนี่ยอยู่แถวไหน
1: ผมอยู่เขตบางกะปิ
0: โอ้โหหนักเลยนะฮะ
1: หนักเลยครับเขตบางกะปินี่ก็เป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ได้สัมผัสด้วยตนเองนะครับได้สัมผัสด้วยตนเองแล้วก็สามารถมาเล่าเรื่องบอกกล่าวกันได้ว่ามีความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรบ้างนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวอาจจะมาคุยเรื่องนี้กัน
0: ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยผมอยู่กรุงเทพมหานครอยู่เขตจตุจักรแต่ว่าในเรื่องของระยะเวลาในการประสบเหตุน้ำท่วมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าพื้นที่อื่นผมอยู่ประมาณสัก2 วัน
1: ครับ
0: 2 วันแล้วน้ำก็ลดลง
1: ของผมนี่5 วัน5 วัน
0: ลดยัง
1: ตอนนี้ลดแล้วครับ
0: ลดแล้ว
1: ใช่ครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่สภาพปกติแล้วนะครับผมก็โอ้ทุรนทุรายครับ
0: ความเดือดร้อนเป็นยังไงบ้างต้องเล่าให้กันเล่าสู่กันฟังหน่อย
1: ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นความต้องบอกว่าอาจจะเป็นความบกพร่องของภาครัฐนะครับในเรื่องของการเตือนนะครับในเรื่องเตือนภัยเพราะว่าคืนวันศุกร์เนี่ยฝนตกหนักมากนะครับพอฝนตกหนักมากเนี่ยก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าน้ำมันจะท่วมเพราะอยู่ตรงพื้นที่บางกะปินี่ผมว่าจำความมาเป็น40 ปี 50 ปีนะครับผมก็ไม่เคยมีน้ำท่วม
0: ปี2028ด้วยหรือปีอะไร
1: 39
0: 39
1: ครับผม39ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ท่วมในเขตพื้นที่ของในส่วนของพื้นที่ของแขวงอัวหมากนะครับผมก็จะไม่ท่วมแต่มาปีนี้ก็คือคืนวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์มีฝนตกตลอดนะครับฝนตกตลอดเช้าตื่นมาเรียบร้อยเลยครับน้ำเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งของไม่ทันแล้วก็การเตือนสิ่งที่เขาบอกว่าเตือนให้เตือนล่วงหน้านะครับบอกว่าให้ยกของสิ่งของของมีค่าต่างๆนะครับเอาไว้บนที่สูงเราไม่ได้รับการเตือนเรื่องนี้เลยนะครับไม่ได้รับการเตือนก็ฟังแต่กรมอุตุนิยมว่าฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักแล้วก็มีข่าวบอกว่าเอาอยู่นะครับเอาอยู่นี่ไม่รู้ว่าเอาน้ำอยู่หรือว่าเอาอะไรอยู่นะครับบอกว่าเอาอยู่นี่คือเป็นปัญหาของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดที่น้ำท่วมแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่า2 จุดหนักๆที่หนักจริงๆก็คือที่แขกคลองจันทร
0: ์
1: กับชุมชนล่มเกล้านะครับ2 ที่นี้โหท่วมนี้แบบน้ำมิดหลังคารถนะครับผมเราไม่เรียกว่ามิดคอนะครับ มิดคอนี่ไม่ส่งให้เราเลย นะครับไม่มีข้อความอะไรส่งให้กับทางประชาชนเลยไม่มีมิดคอไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการประสบภัยที่ยิ่งใหญ่มากรอบนี้ครับผม
0: ครับก็ตรงนี้ต้องเรียนว่าทางรัฐต้องไปปรับปรุงเรื่องของแนวทางจริงๆเรื่องนี้ผมก็ต้องเรียนว่าผมเองเนี่ยนะครับเคยประสบเหตุเรื่องนี้ก็ก่อนหน้านี้หนักกว่านี้ก็คือผมไปอยู่ที่บริเวณอยู่หาดใหญ่เลยลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันแต่ว่าหาดใหญ่เนี่ยหนักกว่าเพราะว่า10 วันคือต่อเนื่องคือลักษณะเรนบอมเรนบอมหมายถึงว่ากลุ่มเมฆเนี่ยครับเรียกว่าวนอยู่บริเวณพื้นที่เดิมเนี่ย10 วันแล้วก็ตกตลอดเวลา
1: ครับ
0: อันนี้แค่ประมาณเท่าไหร่2 วัน 3 วัน2 วันอ
1: ่ะง่ายๆ
0: 2 วัน2 วันเต็มๆเนี่ยก็ประมาณนี้ถ้า10 วันก็จะหนักกว่านี
1: ้
0: นะฮะอันนี้คือต่อเนื่องเลยรูปแบบเดียวกันครับเหมือนกันเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยผมก็คือเขาเจอประสบเหตุลักษณะเดียวกันก็เลยเห็นว่าพอผมเจอมาแล้วที่หนักกว่าผมว่าที่หาดใหญ่เนี่ยหนักกว่านี้จริงๆถามว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็หนักเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่เมืองขนาดใหญ่
1: ใช่ครับ

0: เป็นขึ้นที่ขนาดใหญ่แต่ว่ากรุงเทพมหานครไม่มีภูเขาล้อมรอบเหมือนกับที่หาดใหญ
1: ่
0: หาดใหญ่เนี่ยภูเขาล้อมรอบ3ด้านนะครับแต่ว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบดังนั้นลักษณะคือไม่ได้เป็นน้ำจากภูเขาไหลลงมานะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของพื้นที่รับน้ำปลายน้ำที่จะออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำผมถึงบอกว่าสภาพภูมิศาสตร์นะครับของประเทศไทยเนี่ยเราต้องถามว่าทำไมพื้นที่บริเวณภาคกลางเนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมบ่อยกว่าพื้นที่อื่นพื้นที่อื่นเนี่ยก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับแต่น้ำป่าไหลหลากแล้วซัดแล้วก็ไปนะครับแต่มันจะไหลลงคือลักษณะทางกายภาพก็คือน้ำเนี่ยนะครับธรรมชาติของน้ำคือไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับแต่แหล่งกำเนิดน้ำเนี่ยไม่ได้เกิดที่ภาคกลางแหล่งกำเนิดน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นจากพื้นที่บริเวณนะครับนะฮะสามพื้นที่ที่อยู่โดยรอบของพื้นที่ภาคกลางถ้าเรามองนะครับพื้นที่ส่วนบนของภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นะเทือกเขาตอนบนที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านภาคเหนือแล้วมารวมกันนะครับเป็นแม่น้ำสีสายรวมกันบรรจบที่เจ้าพระยาที่นครสวรรค
1: ์
0: หลังจากนั้นนะครับก็จะไหลลงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะมีนะครับเป็นแม่น้ำแยกออกไปบางช่วงก็คือเป็นทางแม่น้ำท่าจีนผ่านทางจังหวัดชัยนาทลงมานะครับลงมาทางที่ตะวันตกนะครับส่วนทางด้านตะวันออกเนี่ยก็จะมาลงทางคลองระพีพัฒนศักดิ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะตัดออกมาจากบริเวณจากพื้นที่อยุธยาลงมาผ่านที่ทางด้าน
1: ปทุมธานี
0: ปทุมธานีแล้วก็จะลงไปที่นครนายกนะฮะไปทางนั้นที่ตะวันออกทีนี้ในส่วนของแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำตอนบนอย่างเดียวทางด้านที่ตะวันตกก็มีแหล่งกำเนิดสายน้ำนะฮะจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: นะเทือกเขาตะนาวสีเป็นแม่น้ำแควใช่ไหมครับก็ไหลลงมา
1: เก็บนะแม่น้ำแม่กลอง
0: แม่น้ำแม่กลอง
1: ครับผม
0: แล้วก็มีบางส่วนก็มาเป็นไหลแม่น้ำเป็นแม่น้ำแม่กลองไหลลงมาอันนั้นก็จะแต่มันก็ลงมาที่ภาคกลางเหมือนกันนะครับภาคกลางฝั่งตะวันตกทีนี้ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำป่าสักไหลมาจากเพชรบูรณ
1: ์ครับผม
0: อันนั้นก็ไหลลงมารวมที่อยุธยามันก็เลยมารวมกันตรงนี
1: ้ครับ
0: นะส่วนพื้นที่อย่างเช่นเขาใหญ่เนี่ยจะไหลผ่านทางนครนายกมาปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มาออกฉะเชิงเทรา
1: แม่น้ำบางปะกง
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็ไหลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เขาเรียกปลายน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นแล้วประกอบกับพื้นที่ต่ำแล้วปัจจุบันก็ขับมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง
1: ครับผม
0: ก็ส่งผลให้เรียกว่าการระบายน้ำจะต้องมีการผันน้ำในช่วงปลายน้ำที่ช่วงของแม่น้ำที่ออกสู่ทะเลจะต้องมีการผันน้ำออกอย่างรวดเร็วในกรณีที่น้ำทะเลนะครับมันหนุน
1: ครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่มันเกิดวิกฤตจริงๆก็คือน้ำทะเลมีผลต่อการทำให้เกิดภาวะอุทกภัยครั้งนี้นะครับน้ำท่วมเพราะว่ามันช่วงน้ำทะเลเขาเรียกว่าน้ำทะเลเต็มนะครับผมในช่วง15ค่ำ
0: ครับ
1: 15ค่ำแล้วก็น้ำทะเลนี่หนุนสูงการผันน้ำลงนะครับเอาน้ำจืดลงไปสู่ท้องทะเลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าน้ำทะเลมันดันขึ้นนะครับพอดันขึ้นในฝั่งทางน้ำจืดเนี่ยนะครับที่ลงมาตามทรายแม่น้ำที่คุณจักรินพูดไปเนี่ยมันก็ปล่อยไปไม่ได้มันก็เจอภาวะในเรื่องของ
0: ดัน
1: กันนะครับมันก็มากองกันอยู่ที่พื้นที่ของอุทกภัยนะครับน้ำมันเลยเจอหนองนะครับผมแล้วก็ในภาวะตอนนี้ก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของระดับน้ำทะเลที่มันต่ำภาพของธรรมชาตินะครับช่วงนี้น้ำทะเลจะลงเยอะมากนะครับค่อยๆลงฉะนั้นในภาวะอย่างนี้ในส่วนภาครัฐที่มีหน้าที่กรมชลประทานนี้ก็ดีนะครับผมก็มีหน้าที่จะต้องสูบน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่น้ำเหนือที่กำลังจะลงมานะครับที่เราจะดูข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำเหนือที่จะลงมาทั้งหลายๆสายโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นแม่น้ำหลักเนี่ยนะครับคุณต้องรีบถ่ายน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำเหนือนี่ค่อนข้างเยอะแม่น้ำป่าสักนี่ก็บอกว่าระดับการเก็บกักเก็บน้ำเกินมาตรฐานแล้ว
0: ใช่ๆ
1: นะครับผมเกินมาตรฐานแล้วตรงจุดนี้ครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันแล้วกันนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมด้วย
1: ครับ
0: เป็นยังไงไปติดตามจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยครับวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ Daily News ครับ Daily News มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูที่หนังสือ Daily News ครับครึ่งบนอ่ะไปดูภาพเลยครับครึ่งบนครับก็มีภาพด้านขวาครับก็คือเรื่องของครับพระมหากรุณาธิคุณ
1: ครับผม
0: นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงนะฮะยังชีพพระราชทานนะแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในบริเวณพื้นที่หลายชุมชนครับนะฮะบริเวณเขตสวนหลวงนะฮะแล้วก็มีทางด้านเขตจตุ

0: จัดนะครับเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้วก็ให้ทางราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณนะครับผ่านทางมูลนิธิของพระองค์ท่าน
1: ครับผม
0: นะครับส่วนเรื่องของประเด็นด้านบนเลยฮะวอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยประสบภัยชัดชาติยึดหลักนะปภนะก็ในกรณีของอาจารย์ชัดชาติอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ต้องบอกว่าก็ตามกฎหมายนะครับของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกฎหมายปี51กฎหมายฉบับนี้นะครับคือกฎหมายฉบับดังกล่าวนะฮะจะให้ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในรูปแบบของราชการส่วนภูมิภาคและผู้ว่าราชการจังหวัดในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
1: ครับ
0: ก็คือผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนี่แหละในสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยหรือปัญหาภัยสาธารณะจะเป็นผู้อำนวยการนะฮะสถานการณ์ในพื้นที
1: ่ครับผม
0: ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับเมื่อเกิดภัยพิบัติสาธารณะแล้วมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเราต้องจำดีครับว่ากรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ในพื้นที่ได้ตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี51นั้นก็หมายความว่าจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่สาธารณภัยก่อนดังนั้นเราเห็นว่าตอนที่เกิดปัญหาน้ำท่วมครับปัญหาน้ำท่วมพออยู่ในเขตวิกฤตมันจะมีเส้นเขตวิกฤตอยู่เมื่ออยู่ในเขตวิกฤตครับกทมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะอาศัยอำนาจตามกฎหมายนี้โดยอิงฐานข้อมูลในเรื่องของภาวะวิกฤตและประกาศให้พื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเมื่อเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครับก็จะใช้อำนาจดังกล่าวนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาเรียกผู้อำนวยการสถานการณ
1: ์
0: ในพื้นที่ก็จะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่กำหนดว่าผู้อำนวยการสถานการณ์จะสั่งอะไรได้บ้างเรียกว่าเป็น CEO ในพื้นที่ไม่ต้องไปเสนออนุมัติข้างบน
1: ครับ
0: อันนี้กฎหมายจะแบบนี้มันจะเร็วดังนั้นเนี่ยหมายความว่าที่อาจารย์ชาติชี้มาประเด็นนี้ท่านให้ฟังดีนะครับว่าหลายคนอ่านแล้วดราม่าบอกว่าเอ้าทำไมต้องไปเอาหลักอย่างนั้นหลักผมบอกฮะเมื่อใช้กฎหมายนี้นะครับเมื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติใช้กฎหมายนี้มันจะลดขั้นตอนลงเลย มันจะลดขั้นตอนการขออนุมัติอนุญาตทั้งหมดเลย
1: อันนี้เอา
0: อันนี้เข้าใจในทางหลักกฎหมายก่อนนะ
1: กฎหมายเอาความรู้สึกของคนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
1: ที่ประสบภัยนะครับผมต้องยอมรับนะครับว่าบ้านช่องก็ต้องทำความสะอาดความเดือดร้อนก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทุกตอนนี้ขยะยังไม่ได้เก็บนะครับส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำนี่ก็เน่า
0: ลด
1: นะครับผมคือปัญหามันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอย่างผู้ว่าชาติเองเนี่ยบอกว่าลดขั้นตอนนะครับในเรื่องของการยื่นขอคำขอยื่นคำขอต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งคุณจักรีนะครับผมก็คือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรไว้แล้วนะครับรู้ว่าบ้านหลังไหนเป็นอย่างไรนะครับผมอยู่ในเขตพื้นที่นะครับมีเจ้าบ้านมีผู้อาศัยอยู่นะครับผมการให้บุคคลเนี่ยบางครั้งไปยื่นคำขอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนอยู่นะครับถ้าภาครัฐมีกำลังเพียงพอที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับผมคุณกรุณาจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ดำเนินการโดยด่วนนะครับให้มีการติดต่อประสานไปยังคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่ให้คนอยู่ในพื้นที่ยื่นคำขอนะครับไอ้ตรงจุดนี้คือผมก็อยากวิงวอนนะครับขอไว้สักอย่างหนึ่งบางครั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยไม่สะดวกจริงๆนะครับในการที่มาทำเรื่องยื่นคำขอไอ้จำนวนเงิน9,000 บาทที่จะต้องเอามาดูแลเบื้องต้นเนี่ยนะครับฉะนั้นอะไรที่ภาครัฐช่วยได้ในกระบวนการตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะใช้กลไกในทางกฎหมายในทางของทะเบียนราษฎรนะครับผมสามารถเข้าไปจัดการดูแลแล้วเยียวยาได้ทันทีเอาเรื่องของหลักประกันภัยเอามาใช้นะครับหลักประกันภัยในบางครั้งไม่จำเป็นคุณต้องไปยื่นนะครับประกันภัยเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูแลทันทีนั่นคือหลักการเบื้องต้นนะครับผมก็รอเข้าวิงวอนและฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับในฐานะผู้ประสบภัยครับผม
0: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของกระบวนการต้องเข้าใจนะครับว่าทางด้านข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ของ

0: ประการที่หนึ่งนะครับจะต้องใช้เครือข่ายชุมชนใช้ตัวนี้แหละครับเป็นแกน
1: ครับ
0: เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
1: รวบรวม
0: แหละนะโดยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มสร้างรูปแอปพลิเคชันขึ้นมาซึ่งท่านก็จะมีทีมงานของท่านที่สามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้แล้วหลังจากนั้นครับก็ให้มีการยื่นและในส่วนของชุมชนเนี่ยจะต้องสามารถที่จะประสานกับทางชุมชนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะรู้คนในใจทีนี้ข้อติดขัดที่มีปัญหาหนักๆที่สุดที่เคยมีมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอรับความช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะเงินก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐานเอกสารเพราะว่าความล่าช้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้แหละจริงๆเนี่ยนะครับการตรวจถ้าเอกสารหลักฐานครบถูกต้องตามเงื่อนไขมันยื่นมันจะเร็วนะครับแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้เขาจะถ่ายอะไร วิธีการถ่ายนะครับดังนั้นผมต้องฝากว่าในส่วนกทมครับใช้ท่านทำ VTR หรือทำอะไรเนี่ยทำความเข้าใจกับประธานชุมชนซึ่งเป็นแกนนี่แหละครับให้ไปอธิบายชาวบ้านว่าตรวจสอบทำยังไงเวลาถ่ายนะครับเวลาถ่ายชิ้นเวลาเขาจะประเมินความเสียหายเนี่ยถ้าท่านถ่ายเนี่ยนะครับท่านต้องแยกถ่ายคลิปเป็นรายชิ้นถ่ายภาพนะครับไปถ่ายละเอียดคือต้องถ่ายให้มันเห็นเลยหลังจากน้ำรถตรงไหนถ่ายเข้าไปเรียบมันซูมเข้าไปมันจะประเมินความเสียหายแต่ถ้าท่านถ่ายกว้างอย่างเงี้ยนะครับมันประเมินไม่ออกเพราะเวลาพิจารณาความเสียหายเป็นรายชิ้นอย่างเช่นนะครับผนังบ้านท่านเสียท่านก็ต้องถ่ายซูมให้เห็นละถ่ายเนี่ยเป็นวิดีโอคลิปต่อไปชิ้นส่วนอันนี้เฟอร์นิเจอร์ก็ต้องถ่ายเฟอร์นิเจอร์ถ่ายให้เห็นเลยฮะแล้วเห็นยี่ห้อยิ่งดีจะได้ประเมินราคาถูก
1: ไอ้
0: เก้าอี้
1: คือตรงจุดนั้นนะครับในเรื่องของความเสียหายเนี่ยนะครับ
0: ตัวบ้านทรัพย์สิน
1: ที่ออกมาเนี่ยบอกว่าครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาทแต่ค่าเสียหายเบื้องต้นไอ้ 9,000 บาทเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้มันเป็นลักษณะของการชดเชยความเสียหายเบื้องต้นนะครับผมในเรื่องของทรัพย์สินนี้อาจจะไม่ได้ไปเบื้องในหาพยานหลักฐานลึกถึงขนาดว่าทรัพย์สินของท่านเสียหายชิ้นไหนบ้างเรื่องไหนบ้างนะครับผมแต่ปัญหาของ 9,000 บาทเนี่ยนะครับก็คือ1ครัวเรือนคุณจะได้1 9,000 บาทต่อ1หลังนะครับ1หลังซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มันประสบอุทกภัยจริงๆตรงจุดนี้พื้นที่เนี่ยผมว่ากรุงเทพมหานครทราบดีรู้อยู่เกียรติใจว่าพื้นที่ไหนบ้าง
0: คือ9ครับผมคืออันนี้ฮะตัว 9,000 บาทเนี่ยเป็นงบประมาณแผ่นดินตัวเดิมแต่ 100,000 เนี่ยคือรัฐจะไปซื้อประกันซึ่งตอนนี้บริษัทประกันยังไม่เข้ามา
1: ครับ
0: พูดง่ายๆคือ 100,000 ยังไม่มีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้คือรัฐจะใช้เงินที่บอกว่าจะใช้เงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับหมื่นกว่าล้านเนี่ยไปซื้อให้บริษัทประกันเนี่ยมาประมูลในเรื่องของทำกรมธรรม์วินิจฉัยให้กับพื้นที่ประสบอุทกภัยอันนี้มันจะเป็นตัวใหม่ของงบ70
1: อ
0: ันนี้หมายถึงว่าเขาตั้งไว้ที่100,000เนี่ยไม่มีนะครับในปัจจุบันต้องเรียนเนี่ยความคุ้มครอง100,000ยังไม่เกิดมันเป็นโครงการที่กำลังจะเกิดซึ่งตรงนี้ครม.เนี่ยเห็นชอบในหลักการแล้วจะต้องไปร่างหลักเกณฑ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มีการเปิดประมูลให้เอกชนเนี่ยเข้ามานะครับดำเนินการคือบริษัทประกันภัยอันนั้นน่ะ 100,000 จะเข้ามาแต่ตอนนี้คือเป็นความรับผิดนะครับเขาเรียกความรับผิดอื่นของรัฐที่มีการวางหลักกฎหมายทางกฎจะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเยียวยาลงไป
1: คืออย่างนี้คุณเกรียนคือในตัว
0: ใช้งบกลาง
1: ในตัวของ 9,000 บาทเนี่ยมันเราถือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับลักษณะของผู้ประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต
0: ์
1: นะครับมันจะมีค่าเสียหายเบื้องต้นที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานว่าความเสียหายของคุณมันมีอะไรบ้างนะครับมันเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นที่ครอบครัวจะต้องได้ส่วนในกรณีที่จะต้องไปพิสูจน์ว่าทรัพย์สินของคุณมันเสียหายอะไรบ้างในลักษณะที่บอกว่าต้องไปถ่ายซูมให้มันถึงว่ากำแพงนะครับมันชำรุดบกพร่องแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สินที่ท่านสูญเสียไปมีมูลค่าเท่าไหร่ตรงจุดนั้นค่อยไปพิสูจน์อีกรอบนึงซึ่งการพิสูจน์ตรงนั้นนะครับอาจจะมีมูลค่าเกินกว่า 9,000 บาทนะครับอาจจะเป็น 20,000 30,000 นะครับแต่ว่าในเกณฑ์ของหลักการของรัฐเนี่ยมองมุมมองนี่มองว่ายังไงครัวเรือนไม่เกิน 100,000 นะครับนั่นคือวิธีการมองนะครับผมแต่ไอกระบวนการในเรื่องของพิสูจน์พยานหลักฐานว่าทรัพย์สินอื่นที่มันเสียหายมากกว่านี้มากกว่า 9,000 บาทเนี่ยท่านก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนนะครับถ่ายรูปไหมเรียบร้อย
0: ก็คือสุ่มคือ 9,000 นี่เป็นความเสียหายเบื้องต้น
1: เบื้องต้นครับเบื้องต้น
0: เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นนะครับไปดูประเด็นนะฮะเขื่อนเร่งเพิ่มการระบายรับมือน้ำเหนือเตือน11จังหวัดของลุ่มเจ้าพระยาครับก็ตรงนี้นะครับในส่วนของทางด้านกรมชลประทานออกมาเตือนแล้วนะครับว่าเรื่องนี้นะครับ11จังหวัดนะครับและกทม.ยังเผชิญน้ำท่วมนะฮะ

0: เมืองกรุงยวน748การระยองจมบาดาลนะฮะก็แน่นอนฮะก็เดี๋ยวก็มีผมดูเรื่องนี้นะชำแหละคดีหัวสวภัยขั้นร้ายแรงนะที่ส่งสารรัฐนูนเร่งรั้งกระบวนการคือเขาจัดโดยราชบัณฑิตยสภา
1: ครับ
0: เปิดเวทีเสวนาคดีหัวสวก็มีนักวิชาการชื่อดังเนี่ย
1: เมื่อวันที่30เมื่อวาน
0: ครับ
1: ก็มีศาสตราจารย์ไปหลายท่านนะครับไปพูดกันโดยเฉพาะนะครับกกต.เสียงข้างน้อย
0: ครับ
1: นะครับผมก็ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องนะครับเราเรียกว่าความบกพร่องของการผ่านมาในเรื่องของกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มอาชีพก็มีปัญหาตั้งแต่ในเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่กำหนดอยู่ในหลักเกณฑ์นะครับมีการร้องกันนะครับอย่างท่านสว.เสียงข้างน้อยท่านก็บอกว่ากลุ่มอาชีพบางคนประกอบอาชีพทำนาเกลือ นะครับเนี่ยทำนาเกลือแถวสมุทรสาครนะครับแต่ไปอยู่ในกลุ่มอาชีพของเกษตรกรนะครับก็มันมีการร้องกันว่าอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่อย่างไรมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ต้นนะครับว่าไอ้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องการสว.เนี่ยมันมีปัญหาก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาพอมันมีปัญหาปั๊บทางกระบวนการสู่กระบวนการในเรื่องของการหัวนะครับที่มีการหัวก็คือมีการจัดโหวตเตอร์เองก็ดีนะครับผมจัดกลุ่มก้อนที่เข้ามาในเรื่องของการได้มาซึ่งสว.นะครับผมก็มันเป็นปัญหาในเรื่องของเส้นการเงินเองก็ดีนะครับหรือว่าพยานกลับไปกลับมาพยานที่ให้การนะครับที่รู้เห็นกับคำให้การกับปุ๊บไอ้นี่ก็เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญแล้วก็ท่านอาจารย์ต่างๆนะครับศาสตราจารย์โดยเฉพาะขอเอ่ยชื่อนะครับท่านอาจารย์จรัญนะครับท่านก็แนะนำวิธีการในเรื่องกระบวนการนี้ว่าจะไปยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมศาลอาญาศาลนะครับอาญาทุจริตอะไรพวกนี้บางครั้งมันก็เป่าประโยชน์มันก็ไม่รู้ว่าจากกระบวนการนี้มันจะไปเพิกถอนนะครับเพิกถอนสว.ที่ได้มาอย่างไรดังนั้นวิธีการก็คือจะเพิกถอนสว.นี้ได้ท่านแนะนำให้ไปเส้นทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับพอไปเส้นทางศาลรัฐธรรมนูญมันก็เกิดตั้งคำถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้ร้องใครจะมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้บ้างนะครับผมตอนนี้ถ้ามองก็มุมมองก็คงเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
0: ใช่
1: นะครับผมคงเส้นทางนั้นเส้นทางนี้
0: ใช่
1: ครับผม
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของเครื่องล่างนะฮะอันนี้คือรถที่ประสบภัยนะครับไปดูเครื่องล่างสักนิดหนึ่งมีประเด็นก้อนนั่นแหละภาพของการระบายน้ำนะครับที่บริเวณเดี๋ยวผมไปดูภาพหน่อยอันนี้ครับก็เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทบริเวณน้ำโหน่ากลัวมากนะครับโอ้สีน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือบริเวณแฟลตคลองจันทน์บางกะปิ
1: ครับ
0: โอ้หนักจริงๆนะ
1: หนักครับ
0: หนักจริงนะครับแล้วก็เริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ครับก็1ตุลานะครับต้องคือคนได้สิทธิ์ 11.25 ล้านครับก็อุทธรณ์ได้ผ่านอยู่3ล้าน2ทีนี้นะครับในกรณีถ้าอุทธรณ์ได้ผ่านนะครับทีนี้อุทธรณ์ได้ผ่านเนี่ย3 2คือถ้านะครับยืนยันตัวตนเนี่ยต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จนะครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับนะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เอางี้กรณีไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอะไรรู้ไหมครับคือไม่ผ่านเกณฑ์มันจะมีหลายอย่างก็คือ1เรื่องของสถานะบุคคลเรื่องของกรณีทำผิดหลักเกณฑ์สองคือเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับปัจจุบันนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วไม่อยู่ในสถานะของ
1: จนคนจน
0: ใช่คนมีรายได้น้อยคนมีรายได้น้อยคือคนมันจะไปจนทั้งชีวิตได้ยังไง
1: จนไม่จริง
0: จนไม่จริง
1: ครับผม
0: อย่างเงี้ยคุณก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนคนทั่วไปอ่ะไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับผมก็เริ่มวันนี้วันที่1ตุลาไทยช่วยไทยนะครับผมก็เริ่ม2เดือนรู้สึกว่า2เดือน 1,000 บาทนะครับไอ้ใช้เดือนละ500นะครับลดลงจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเดือนละ 1,000 ตอนนี้กลายเป็นว่าได้มา 1,000 แต่ว่าใช้ได้เดือนหนึ่ง500อีกเดือนหนึ่ง500
0: ก็ผมก็ว่าเพียงพอแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าก็ถ้ามันเป็นเรื่องของงบประมาณแผ่นเป็นเอางี้เงินมันคือเงินกู
1: ้ครับ
0: มันคือเงินกู้นะครับมาเยียวยาในเรื่องของเขาเรียกว่าผลกระทบด้านพลังงานนะครับนะอ้าวเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาดูประเด็นที่น่าสนใจในช่วงที่2ของรายการเป็นเรื่องอะไรติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: รู้หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คประคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวี
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: เทพเทวดา

0: เอาละครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นปัญหาสำคัญคือกรณีของคนต่างด้าวที่แฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวและไปย่างงานคนไทยนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่ามีแรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้ามาทำงานนะครับแบบถูกกฎหมายแต่ว่าไปเปลี่ยนอาชีพก็คือทำงานนะครับนอกเหนือการขออนุญาตทำงานนะครับคือขออนุญาตแบบหนึ่งพอเข้ามาทำอีกแบบเอาง่ายๆคือพอมีนายจ้างเนี่ยก็ไปทำกับนายจ้างนอกเวลาการจ้างไปทำอีกอาชีพหนึ่งคือทำให้มันเกินเวลาจ้างไปทำอาชีพเสริ
1: ม
0: แล้วอาชีพเสริมเนี่ยอาชีพที่ทำกับนายจ้างเนี่ยตรงนี้ตรวจสอบได้ไงมันมีปัญหาอะไรคือทางกับนายจ้างเนี่ยเพราะว่านายจ้างจะต้องแจ้งนะครับกับทางสำนักงานจัดหางานเรียกแรงงานจังหวัดพอแจ้งกับแรงงานจังหวัดก็จะรู้ว่าเขายังทำงานอยู่นะนะครับแล้วก็ยังทำงานประเภทที่ขอนะครับแต่ว่าพอหลังจากเลิกงานไปทำอีกแบบนึง
1: แล้วไปทำเกี่ยวกับอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทย
0: แน่นอนครับเขาต้องไปทำอย่างนั้นอยู่แล้วมีหลายเคส
1: หลายเคส
0: หลายเคสเลยแล้วก็ถามเอ๊ะมันยังไงเนี่ยก็บอกหนูพอขออนุญาตดูนะบอกมีบัตรนายจ้าง
1: ซึ่ง
0: แต่มันทำอาชีพอิสระ
1: ซึ่งเราจะเห็นอยู่เป็นประจำก็คือขายของหน้าร้าน
0: ใช่
1: อาชีพนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะ
1: นะครับผมขายของเนี่ยหน้าร้านเนี่ย
0: ไม่ได้
1: มันสงวนไว้สำหรับคนไทย
0: ใช่ครับใช่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้นะครับจากเนื้อหาข่าวแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มี 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องการสร้างมาตรฐานการใช้แรงงานที่ถูกต้องสงวนของคนไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: กระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งที่ผ่านมาในปีงบประมาณ700คน
1: เอาละครับอย่างสกู๊ปที่นำเสนอครับก็บอกกรณีพูดถึงอัตราโทษการทำงานคนต่างด้าวเราใช้กฎหมายนี้เป็นหลักนะครับกฎหมายนี้ใช้ปี6มีการย่อหย่อนอยู่นะครับการในส่วนของตัวแรงงานต่างด้าวที่นะครับแต่ทีนี้กรณีของกฎหมายเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเฉพาะตัวแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกรณีที่ไม่ขออนุญาตทำงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกแบบนึงเลย
2: อันนั้นผิดอยู่แล้ว
1: อันนั้นตม.
2: ครับผม
1: ใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็คือกรณีไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำนะฮะอย่างเงี้ยครับปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนนะครับคือพออ
2: ันนี้ปรับนายจ้างหรือปรับ
1: อันนี้ตัวปรับ
2: ตัว
1: ของตัวเนี่ยตัวแรงงานนะครับและนะครับเอาขอไปฮะปรับตัวนายจ้าง
2: ปรับตัวนาย
1: กรณีนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้ทำ
2: ครับ
1: นะฮะที่มีสิทธิ์จะทำเนี่ยอันนี้ปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะต่อคนต่างด้าว1คนและหากนายจ้างดังกล่าวกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุก1ปี
2: ครับนี่ส่วนของนายจ้าง
1: ใช่ครับ
2: ผมส่วนนายจ้างครับ
1: และก็จะถูกห้ามนะครับและอัตราโทษจะปรับสูงขึ้นก็จาก 10,000 จะกลายเป็น 50,000 แล้วจาก 100,000 สูงสุดอัตราสูงสุดเพดานขั้นสูงคือ 100,000 เป็น 200,000 บาทนะฮะและก็จะห้ามถูกห้ามจ้างต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปี
2: อ
1: ันนี้คือในส่วนแรงงานต่างด้าว
2: ส่วนตัวแรงงาน
1: ตัวแรงงานเนี่ยหากทำงานโดยไม่มีอนุญาตนะครับหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 และเมื่อชำระค่าปรับไปอันนี้เราไม่เอามาจำคุกนะชำระค่าปรับไปก็จะถูกนะครับส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ห้ามขออนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปี
2: ส่งกลับบ้านส่งกลับบ้านครับส่งกลับครับภูมิลำเนาของประเทศที่ตนเองอยู่
1: ใช่
2: ครับผม
1: แต่ถ้ากลับไปบอกว่าจะเกิดอันตรายประเทศเกิดสงครามมีการปัญหาและเมื่อสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวเราจะส่งไปที่ UNHCR หาประเทศที่3ให้เขาหาประเทศที่3ให้
2: เขาต้องยินยอมรับด้วยนะ
1: ใช่ครับคือณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับปี69นะครับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างดาวทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด 74,000 แห่ง
2: ครับ
1: แล้วก็ปรากฏว่ามีแรงงานต่างดาวนะครับข้ามชาติเนี่ยแย่งอาชีพคนไทยจำนวนกว่า 1,700 คน
2: คือในส่วนของ
1: เท่าที่ตรวจพบนะ
2: นะครับส่วนของอาชีพนี่ว่าอาชีพไหนที่เป็นอาชีพต้องห้ามหรือไม
1: ่
2: นะครับผมตรงจุดนี้ดูไม่ยากนะครับนายจ้างเนี่ยสามารถดูตามพระราชกำหนดนะครับผมการบริหารของการทำงานของคนต่างด้าวได้นะครับผมแล้วไปดูในกฎกระทรวงนะครับซึ่งกฎกระทรวงนี่กำหนดบัญชีที่มีการห้ามคนต่างด้าวทำงานไว้4บัญชีด้วยกันนะครับผมก็บัญชีจะเป็นในลักษณะของบัญชีที่ห้ามเด็ดขาดเรียกว่าเป็นการสงวนไว้สำหรับอาชีพคนไทยเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็คือนายจ้างจะไปให้เขาทำไม่ได้นะครับต้องตักเตือนนะครับตักเตือนแรงงานเนี่ยอย่างเช่นพวกช่างตัดผมนี่อย่างนี้ไม่ได
1: ้
2: อ
1: ัน
2: นี้เรียกว่าอาชีพเด็ดขาดเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นแล้วก็บัญชีที่2เนี่ยจะเป็นบัญชีที่มีลักษณะของบัญชีข้อตกลงเรียกว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับผมแต่ยังไม่ใช่เป็น MOU นะ
1: ข้อตกลงระหว่างประเทศ
2: มันเป็นข้อตกลงนะครับผมเนี่ยบัญชีที่3ก็จะเป็นพวกบัญชีเกี่ยวกับเรื่องกึ่งอาชีพพวกเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นพวกก่อสร้างพวกนี้ต่างๆอันนั้นบัญชีที่3นะครับผมแล้วก็บัญชีที่4เนี่ยเป็นบัญชี MOU นะครับผมเป็นบัญชี MOU ฉะนั้น4บัญชีด้วยกันเนี่ยดูในกฎกระทรวงจะรู้ว่ามีอาชีพไหนบ้างซึ่งณปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด40อาชีพที่เป็นหลักเกณฑ์ต้องห้ามอยู่นะครับแล้วก็ไปแบ่งกัน
1: ครับก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีเรื่องของความมั่นคงอย่างนี้เขามองเรื่องของความมั่นคงนะกรณีตัดผมอะไรเงี้ยนะครับหรือกรณีในเรื่องของอาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ประเพณีความรู้เกี่ยวกับชาติอย
2: ่
1: างเช่นไกด์มกุเท
2: พ
1: อันนี้ไม่ได้ประกอบนั้นจะไม่ได้นะครับแต่ให้ความรู
2: ้แต่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับตอนนี
1: ้ใช
2: ่เยอะมาก
1: นะฮะกรณีอาชีพนะครับที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ย

0: ครับอย่างเช่นข้อตกลงอาเซียนของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีก็จะกำหนดไว้ทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ MOU เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศตามข้อตกลงนะฮะของอาเซียนคือเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอยู่ทั้งหมด8อาชีพนะครับผมยกตัวอย่างเช่นวิศวกรสถาปนิกพยาบาลนะอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเป็นอาชีพนะครับหรือเขาเรียกว่านักบัญชีเพราะเขาจะเห็นว่าอาชีพต่างนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายและไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เขายังขาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือทางวิชาชีพเหล่านี
1: ้
0: รวมถึงนักกฎหมายด้วยก็สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีได้หมายความว่าแต่นักกฎหมายจะเคลื่อนย้ายไปเนี่ยครับท่านก็ต้องไปศึกษาภาษาเขาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขในประเทศว่าคุณต้องรู้ภาษาพื้นฐานผ่านการทดสอบเรื่องภาษาพื้นฐานของประเทศเขาเนี่ยคุณจะสามารถเข้าไปทำงานในประเทศนั้นได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้พูดเรื่องกฎหมายเพราะเรารายการกฎหมาย
1: ใช่ใช
0: ่นักกฎหมายอยากไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยท่านไม่สามารถเป็นทนายความที่ประเทศเขาได้ครับแต่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของประเทศเช่นคุณอยากไปทำงานที่เป็นนักกฎหมายไปทำงานให้คำปรึกษากฎหมายนะครับอยู่ที่ประเทศเมียนม
1: า
0: คุณต้องสอบภาษาเมียนมา
1: ครับ
0: พื้นฐานให้ผ่านแล้วจึงขออนุญาตไปที่เขาเรียกสภาทนายความวิชาชีพของทางด้านขอไม่ใช่สภาวิชาชีพเพราะไม่ได้ไปขอใบประกอบวิชาชีพขออนุญาตผ่านทางเขาเรียกว่าหน่วยงานแรงงานของเมียนมาว่าคุณจะขออนุญาตเป็นที่ปรึกษากฎหมายผมยกตัวอย่างตรงนี้ให
1: ้ใช่ครับผมซึ่งอย่างเช่นประเทศไทยเราก็จะไม่มีทนายความที่เป็นต่างชาติ
0: ใช่เหมือนกัน
1: นะครับผมก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาได้อยู่
0: ก็จะเป็นคนต่างชาติที่เป็นที่ปรึกษาเขาก็ต้องมาทดสอบภาษานะครับเมื่อทดสอบภาษาก็จะไปขออนุญาตว่าเมื่อเอาใบผ่านทดสอบภาษาไปก็จะเอาใบตัวนี้นะครับไปยื่นขออนุญาตประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
1: อันนี้คือเป็นอาชีพที่เป็นไปตามข้อตกลง
0: ข้อตกลงไม่ใช่ MOU
1: ไม่ใช่ MOU ครับผม
0: นะฮะส่วนกรณีเรื่องของอาชีพอย่างเช่น MOU เนี่ยนะครับ MOU ก็จะกำหนดไว้ว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานเฉพาะประเทศที่เป็นเรียกว่ามีบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งปัจจุบัน
1: พม่ากับไทย
0: ใช่ครับมันจะเป็น MOU ระหว่างไทยกับพม่าแล้วมี MOU เนี่ยคือ MOU คือ2ฝ่าย
1: ครับ
0: คือไทยพม่านะไทยกับลาวไทยกับกัมพูชา
1: ครับ
0: นะไทยกับเวียดนามนะครับแต่กรณีท่านต้องฟังนะ MOU ฟังดีนะครับ MOU จะจำกัดจำนวนอย่างเช่นเราทำ MOU กับพม่าไว้ 35,000 คนก็แรงงานนะครับที่จะเข้ามาทำงานนะครับในประเภทอาชีพ MOU ที่กำหนดไว้เนี่ยจะเข้ามาได้จำนวนนี้เท่านั้นเกินกว่านี้ต้องขอมีการตกลงขอขยาย MOU เพิ่
1: มครับผมเอาไว้เป็นความรู้ให้แก่นายจ้างนะครับนายจ้างมีความผิดตามกฎหมายนะครับเป็นที่รู้กันนะครับถ้าเกิดไปให้ลูกจ้างไปดำเนินการทำงานนอกเหนือจากที่ตัวเองได้รับอนุญาตมาครับผมครับ
0: อันนี้เราก็ฝากกันไว้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูละครนะฮะละครเป็นอย่างไรติดตามจากไฮไลท์กันในช่วงหน้าครับ
2: โหลครับ
3: พี่เมย
4: ์ค่ะ
3: มีเด็กไหมครับพี
4: ่คือเป็นเพื่อนแขกนะคะบริการเพิ่มเติมนี่บริการแบบไหน
3: อ
4: ะคะ
3: ขอให้ตรงปกเถอะ
4: ก็แค่ชงเหล้าให้แขกอะค่ะ

0: อยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยาก
1: รู้ดูช่อง
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: เอาละครับตอนนี้เรามีเรียกว่าธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ตอนนี้นิยมกันมากแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางสังคมทั่วไปรับรู้กันเยอะเรื่องของอะไรเด็กเอ็น
1: ครับบริการเด็กเอ็นคือบริการ
0: มาจากคำอะไรฮะเอ็น
1: เอนเตอร์เทนเป็นการบริการมันเป็นการบริการแต่ว่าเรื่องนี้มันมีการสอดเขาเรียกสอดแทรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณ
0: ีแฝง

0: ครับเรื่องการค้าประเวณีไว้ด้วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอย่างเช่นประเภทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราจะได้ยินเนี่ยนะครับคำว่าอย่างเช่นว่าพาร์ทเนอร
0: ์
1: อันนี้สมัยตั้งแต่สงครามเวียดนามเลยนะที่บอกว่าเป็นหญิงพาร์ทเนอร์เป็นอะไรฮะใช่ไหมฮะเป็นเมียเช่าใช่ไหมเมียเช่าเป็นพาร์ทเนอร์มันเป็นภาษาตั้งแต่ตอนนู้นนะครับแล้วก็มีประเภทที่เรียกว่าอะไรนะต่อมาก็จะมีถ้าในภาษาของพรบสถานบริการเนี่ยเขาจะเรียกอะไรฮะมีผู้หญิงคอยอะไรบำเรอเหรอใช้คำบำเรอผมไม่รู้นะบอกว่ามันจะใช้คำว่ามันมีคำนี้จริงนะผู้ให้บริการชื่อบำเรอ
0: เดี๋ยวไอ้เวลาคิดไปดูละครก่อน
1: นะครับเดี๋ยวต้องคุยปูประเด็นก่อนแล้วก็จะมีประเด็นนะแล้วก็จะมีใช้คำว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นสถานบริการต่อมาคือผมก็ได้ยินคำก่อนนะ PR
0: ครับผม
1: PR ใช่ไหมเป็นพิธีแต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าคือทั้งเขาเลยฮะผู้ให้บริการนะครับอยู่ที่ในสถานบริการจะเรียก PR พันจะอยู่ในสถานบริการหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้มันออกมานอกไง
0: ครับ
1: คือไม่อยู่ในออนไซต
0: ์
1: ออกมานอกคือเป็นฟรีแลนซ์อ่ะมันก็เลยใช้คำว่าเอนเตอร์เทนแต่มันเป็นประเภทคนกลุ่มเดียวกันไหม
0: เดี๋ยวผมว่าดูละครเรามาคุยเรื่องนี้นะ
1: เดี๋ยวมาคุยกันว่าจริงๆเนี่ยคือไอ้อย่างเนี้ยทำได้ไหมแต่ว่ากรณีที่มันมีการแฝงเข้ามาเนี่ยมันจะผิดกฎหมายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: มีประกาศรับสมัครงานนะคะเกี่ยวกับพวกงานเอนเตอร์เทนเนี่ยค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะก็มีการนั่งพูดคุยกับแขกดูแลเรื่องบริการเครื่องดื่มนะคะ
0: ค่ะแล้วต้องบริการอะไรบ้างอะคะ
1: ก็แค่พูดคุยกับแขกเล็กๆน้อย
0: แล้วมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่านอกเหนือจากนี้ไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไรนะคะถ้าน้องสนใจก็ส่งรูปแล้วก็ใบสมัครมานะคะ
0: แล้วรายได้ยังไงอะคะ
1: ค่ะพี่ก็จะบอกว่างานแต่ละงานมันก็จะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมในแต่ละงานนะคะค่ะถ้าน้องสนใจน้องก็ส่งรูปและใบสมัครมาเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นใหม่นะคะ
0: บริการเพิ่มเติมนี่บริการแบบไหนอะคะ
1: เอาเป็นว่าถ้าน้องยังไม่สะดวกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ
2: โหลครับพี่เมย
1: ์ค่ะ
2: มีเด็กไหมครับพี
1: ่มีค่ะมาใหม่2คนนะคะ
2: ราคาเท่าไหร่อะพี่
1: เดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดให้ค่ะส่วนค่าตัวของน้องกับของพี่แยกกันนะคะ
2: โอ้ยสบายมากพี่ขอให้ตรงปกเถอะว่าแต่มันตรงปกไหมครับพี่
1: ตรงแน่นอนค่ะ
2: เดี๋ยวผมพิเศษค่าตัวพี่ให้ด้วย
3: คุณเมย์ครับผมขอสอบถามข้อมูลจากเพจเอนเตอร์เทนรับงานชงเหล้าที่คุณเป็นผู้ดูแลอยู่สักหน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะคือก็แค่ชงเหล้าให้แขกอะค่ะมีอะไรหรอคะ
3: ถ้าเป็นเพจรับงานทั่วไปที่เป็นงานเอนเตอร์เทนชงเหล้าเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีการให้บริการทางเพศและคุณเป็นคนเรียกรับค่าดำเนินการ
1: คุณตำรวจคะฉันก็แค่คนกลางเองนะคะฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันไม่รู้เรื่องค่ะ
3: ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถึงคุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ทำเป็นแค่คนกลางก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความผิดนะครับนี่ครับหมายจับข้อหาค้าประเวณีและเป็นคนกลางเรียกรับประโยชน์หยุดครับไม่ต้องคิดจะหนีเลยครับ

0: ที่ไปเฉพาะในเรื่องการบริการอันนี้มันก็เป็นข้อตกลงทางสัญญา
1: ครับ
0: นะครับก็ปกติจ้างงานการให้บริการก็คุณจะมาทำอะไรเหมือนจ้างทำของคุณมาทำเงี้ยเสร็จงานภารกิจตามสัญญาเงื่อนไขที่จ้างก็เสร็จงานอย่างเงี้ยไม่ถือว่าผิดกฎหมายเพราะงานบริการก็ถือว่าเป็นการทำงานเรียกว่าอาชีพสุจริตนะครับไม่ได้มีการไปละเมิดในเรื่องของสิทธิและก็เสรีภาพนะครับแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนนะครับศีลธรรมอันดีนะ
1: ก็ในตามละครเราอาจจะต้องมีการแยกกลุ่มบุคคล
0: ครับ
1: นะครับผมก็คนที่ไปกระทำความผิดโดยตนเองก็คือในลักษณะของการกระทำการค้าประเวณีเองนะครับผมกับในกลุ่มของลักษณะที่เป็นตัวกลางนะครับผมที่เป็นลักษณะเป็นผู้ชักชวนก็เรียกว่าล่อไปชักพาไปนะเป็นธุระจัดห
0: าน
1: ะครับผมในลักษณะเป็นการธุระจัดหาเนี่ยเป็นคนกลางเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนคำโบราณเรียกว่าเป็นพวกพ่อเล้าแม่เล้านะครับผมเป็นคนที่ดูแลจัดหาให้กลุ่มบุคคลให้คนเนี่ยไปค้าประเวณีนะครับไอ้ตรงจุดนี้ถามว่ามันมีแนวความผิดมากน้อยแค่ไหนซึ่งเดิมเนี่ยนะครับเราใช้ประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก
0: ครับ
1: นะครับผมประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลักก็คือผู้ใดก็เรียกว่าเป็นการจัดพาไปธุระจัดหาล่อไปสนองความใคร่นะครับให้บุคคลอื่นเขาอนาจารให้บุคคลอื่นเขาข่มขืนอันเนี้ยหลักการก็คือจะต้องมีผู้ลงทุกข์กล่าวโทษไปดำเนินการนะครับผมแล้วก็เกณฑ์ของอายุเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
0: ครับ
1: เกณฑ์อายุบุคคลที่ทำการค้าประเวณีเนี่ยในลักษณะถ้ากระบวนการเนี่ยถ้าต่ำกว่า13ปีนี่โทษหนักนะครับไม่เกิน15ปีก็โทษสูงอยู่นะครับผมแล้วก็เกณฑ์ไปถึง18ปีในลักษณะของเกณฑ์ของอายุที่กฎหมายกำหนดแล้วมันที่สำคัญคุณจักรินก็คือตัวกลางเองนะครับตัวกลางเองหรือว่าบุคคลที่ชักชวนไปล่อไปเนี่ยไอ้นี่มีกฎหมายอาญากำหนดอยู่แล้วนะครับในกระบวนการแต่ไอ้บุคคลที่เขาไปทำการค้าประเวณี
0: ม
1: ันมีกฎหมายอีกฉบับนึงนะครับก็คือเรียกว่าพระบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีนะครับเขาเป็นคนไปลงมือกระทำ
0: ใช่
1: นะครับผมเป็นลงมือกระทำแต่ในกระบวนการนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสังคมณวันนี้ก็มีบุคคลที่จะไปร้องโทษข่าวโทษนี่มันน้อยนะครับเพราะว่าในลักษณะการกระทำเนี่ยส่วนมากจะเป็นไปด้วยความยินยอมนะครับผมถ้าเป็นกรณีของบุคคลที่มีอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยไอ้นี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถไปดำเนินการได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิน18ปีบางครั้งมันก็ต้องยอมรับเขานะครับว่าเป็นเรื่องของความยินยอม
0: ใช่
1: ครับก็หลายๆประเทศก็มีกฎหมายเสรีในเรื่องการค้าประเวณี
0: ครับแต่เขามีการจัดโซนนิ่งแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนนะครับถูกต้องเป็นอาชีพนะครับอันนั้นคือเขามีระบบแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเขาเปิดรับในเรื่องประเด็นนั้นนะครับส่วนประเทศไทยเราไม่ได้ยอมรับในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยยังเรื่องของการค้าประเวณียังผิดกฎหมายอยู่แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับอยากจะเตือนไว้ว่าวันนี้นะครับวันนี้จะใช้วิธีการคือมีคนไปหาประโยชน์จากการค้าประเวณีคือมีตัวกลางตัวกลางเนี่ยไม่ใช่ธุระจัดหาสังเกตได้เวลามีการจับกลุ่มนะครับจะปรากฏว่าตัวกลางจะได้รับประโยชน์จากการค้าประเวณีนะครับคุณจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแต่มีการหักค่าหัวคิวแล้วดีลติดต่อกันเวลาถ้าในพื้นที่นั้นคุณรู้หรือคุณควรจะรู้อยู่แล้วว่ายิ่งเป็นเจ้าของสถานที่สถานที่บริการและมีการค้าประเวณีข้างบนเนี่ยแน่นอนครับคุณจะปฏิเสธแทบจะไม่ได้เลยว่าคุณจะไม่มีส่วนรู้เห็นในการได้ส่วนแบ่งจากการค้าประเวณีถ้าได้ส่วนแบ่งเมื่อไหร่นะครับอีกหนึ่งกฎหมายที่จะเข้ามาคือกฎหมายค้ามนุษย
1: ์ใช่ครับพอเข้าค้ามนุษย์ก็จะเข้าไปสู่กระบวนการฟอกเงิน
0: ใช่
1: นะครับผมก็มีการลิบทรัพย์สิน
0: ครับ
1: นะครับนี่คือกฎหมายที่จะลงโทษท่าน
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เอาละครับเรื่องนี้ก็ฝากกันไว้นะครับศึกษากฎหมายจากข่าวครับกฎหมายหน้าหนึ่งวันนี้ขอบคุณทนายทวีศักดิ์ดำรงไทยครับลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจทรงดำรงตำแหน่งเป็น

ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยกับนวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อโอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างตามหลักมนุษยธรรมอนุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่าออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนา

พื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับกับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับใครที่ติดตามรับชมเทปรายการในช่วงเวลาต่างๆแล้วมีปัญหาติดต่อเข้ามาที่รายการกันได้นะครับรวมทั้งติดตามทุกวันนะฮะในเรื่องของการเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้เพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่ติดต่อเข้ามาที่รายการแล้วก็ทนายท่านก็จะให้คำแนะนำในเชิงของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ในเชิงของทางวิชาการนะครับก็มีปัญหาแล้วอย่าเก็บไว้ครับตัวเราญาติเราหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเราเขามาเล่าปัญหาเรื่องกฎหมายและยังไม่มีทนายยังไม่มีที่ให้คำแนะนำก็ให้ติดตามที่รายการสายด่วนติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับถ้าเป็นเวลาปกติไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมนะครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายถึงบ่ายสามโมงนะครับติดตามได้ทางโทรทัศน์ช่อง10ครับทีวีรัฐสภาก็จะรับสัญญาณด้วยรับฟังกันได้ครับทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางที่เป็นออนไลน์นะครับท่านเข้าไปได้ที่ www.tpchannel.org ถ้าเป็นแอปต้องโหลดแอปไว้ในเครื่องก่อนอังกฤษ TPCHANNEL นะครับใครเล่น Facebook อยากไปชมเพจนะครับจะมีการถ่ายทอดวันที่จัดรายการสดพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาในการค้นหาที่ Facebook ท่านนะครับเจอแล้วกดถูกใจเพจวันไหนเจอรายการถ่ายทอดสดตรงการถ่ายทอดสดจะมีปุ่มด้านล่างท่านกดถูกใจกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับ youtube.com เหมือนกันครับช่อง TP Channel ก็เจอถ่ายทอดสดถูกใจแชร์นะฮะจำไว้ว่าถูกใจแชร์นะฮะถ้ายังไม่กดกดให้นิดหนึ่งนะครับก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับรายการสดเราจะออกอากาศหลายช่องถึงบ่ายสามทำงานอยู่เปิดโทรทัศน์เปิดฟังสื่อไม่ได้นะครับชมดึกๆได้ไหมนะครับหรือช่วงเวลาอื่นนะครับเรามีเทปรายการออกอากาศตอน5 ทุ่มวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับติดตามทางช่องช่อง10เสาร์อาทิตย์ช่อง10เหมือนกันนะครับก็ฝากในเรื่องของรายละเอียดในการติดตามรับชมรายการถ้าท่านมีปัญหาอยากโทรเลยอยากติดถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็จะใช้เฉพาะช่วงบ่ายนะครับวันราชการท่านโทรมาได้เลยบ่ายโมงปุ๊บโทรเลยนะครับที่02ครับ206-6102-3 02ครับ206-6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE นะครับจะสะดวกเพราะท่านสามารถฝากข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงเวลาที่ท่านสะดวกท่านก็พิมพ์ข้อความกดส่งทิ้งไว้นะครับผ่านระบบ LINE ของเรา ID ขึ้นให้ที่หน้าจอครับ @10hotline QR code จะเป็นตัวสีดำเพิ่มเพื่อนเข้ามาก็เจอในส่วนของ LINE ของเราแล้วก็พิมพ์ข้อความเลยไม่ต้องรอทักนะครับท่านพิมพ์แล้วก็กดส่งทิ้งไว้เดี๋ยวผมไปตอบให้เป็นระยะนะครับอันนี้คือช่องทางฝากนิดนึงครับถ้าใครจะฝากข้อความที่จะปรึกษาด้านกฎหมายเบอร์โทรนะครับเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าบางเรื่องมันมีนิดเดียวครับคำถามท่านแต่เราอยากจะทราบรายละเอียดก็จะได้ติดต่อไปหาท่านนะครับ

0: ือว่าถ้าใครเป็นแฟนรายการประจำหรือเข้ามาใหม่นะครับจะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินนะครับเราจะใช้ในกรณีท่านสามารถไปอ่านเองได้ทางกฎหมายนะครับจะเป็นเอกสาร1ตอน1สัปดาห์นะครับก็พิมพ์เข้ามานะฮะถ้าใครสแกน QR Code ไม่ติดสำหรับสัปดาห์นี้เป็นตอนที่158ครับว่าด้วยผลของการมัดจำการมัดจำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าคืนมันจะมีคำว่าลิฟนะฮะนี่แหละตอน158จะอธิบายครับว่าทำไมต้องคืนทำไมต้องริฟใครได้คืนใครได้ริฟนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องไปอ่านเพราะการวางมัดจำนั้นไม่จำเป็นว่าต้องได้คืนอย่างเดียวมันจะโดนริฟด้วยนะครับทีนี้มันก็จะไปดูว่าสันฝ่ายที่ผิดสัญญาถ้าฝ่ายผู้วางนะครับเป็นฝ่ายที่ผิดก็โดนริฟไปแต่ถ้าฝ่ายผู้รับเป็นผู้ผิดสัญญาก็ต้องคืนกลับมาแต่ถ้าวางแล้วถ้าทุกคนไม่ได้ผิดสัญญาเลยมันก็ต้องคืนให้กับคนที่วางใช่ไหมฮะนี่คือหลักการของมันรายละเอียดเวลาดูก็ไปดูคดีต่างๆเพราะรวบรวมมาให้แล้วมีหลายคดีมากส่วนมากจะเป็นการจะซื้อจะขายที่ดินกันครับนะฮะที่จะซื้อจะขายแล้วก็ผิดสัญญากันเนี่ยนะครับลองเอาไปอ่านดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะพิมพ์158นะครับหรือผลของมัดจำหรือขอเอกสารกฎหมายเดี๋ยวผมจะส่งให้หมดเลยถ้าใครที่ประสงค์จะได้เอกสารก็ฝากเอาไว้ในตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราคุยกับทนายความนะฮะก็ฝากเรื่องของเอกสารกฎหมายและช่องทางไว้แล้วนะครับคุยกับวิทยากรวันนี้ครับอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับครับผมนะฮะถ้าใครมีปัญหาอย่าลืมนะครับในเรื่องของกฎหมายปรึกษากันแบบสดๆกันได้นะครับหรือว่าในช่วงที่เราบันทึกเทปก็เป็นสดๆเหมือนกันนะครับได้คุยกันคือเรื่องจริงกับเรื่องที่เป็นทางข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องอะไรกันบ้างในข้อเท็จจริงนะครับก็อยากให้ท่านติดต่อเข้ามาที่รายการนะครับมีคำถามคุณชุตินันท์นะครับพี่นิวัฒน์ถามว่าสวัสดีค่ะถ้าเราให้คนอื่นซื้อบ้านให้แต่โดยการกู้ธนาคารใช้เครดิตของเขาแต่เราเป็นคนชำระเงินและทำสัญญานอกไว้เราสามารถฟ้องได้ไหมคะถ้าเขาไม่โอนให้กับเราและถ้าไม่มีสัญญานอกเราสามารถฟ้องบังคับให้เขาโอนได้หรือเปล่าคะเชิญฮะ
1: คือถ้าลักษณะนี้นะที่เขาบอกว่ายืมเครดิตเพื่อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันเข้าลักษณะการถือแทนถือแทนทรัพย์สิน
0: ครับ
1: ระหว่างเราสองคนเนี่ยกฎหมายให้ยกขึ้นต่อสู้ได
0: ้เฉพาะสองเราสองคนนะ
1: ครับ
0: กับเพื่อนนี้นะ
1: พอเถียงกันได
0: ้
1: แต่ต้องมีหลักฐานการผ่อนต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินดาวนะอย่างเงี้ยมันก็ยังเอาพวกเนี้ยมาโต้เถียงกันได้สองคนแล้วก็ยิ่งในกรณีที่มีสัญญาสัญญานอกเขาเรียกเนาะสัญญาตัวเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามเมื่อผ่อนชำระเสร็จแล้วทรัพย์สินจะต้องโอนคืน อย่างนี้นะกรณีหนึ่งหรือในระหว่างการผ่อนเนี่ยผู้ที่ผ่อนเนี่ยผู้ที่ซื้อจริงนี่เน
0: า
1: ะเขามีเครดิตพอแล้วเขาจะรีไฟแนนซ์อย่างนี้ก็ต้องอยู่กับรายละเอียดของสัญญาแต่ทีเนี้ยสัญญาตัวเนี้ยเนี่ยถามว่ายกขึ้นต่อสู้บุคคลที่สามได้ไหม อยู่มาวันหนึ่งคุณจะไปยกขึ้นต่อสู้ธนาคารอย่างนี้
0: ธนาคารไปฟ้องธนาคารคุณต้องโอนให้ฉันนะ
1: อย่างเงี้ยจะได้ไห
0: ม
1: ไอเนี้ยมันก็เพราะนั้นสัญญาเขาก็จะธนาคารเขาก็จะสู้คดีมาที
0: ่
1: คนซื
0: ้อ
1: คนซื้อนั่น
0: เดี๋ยวฟังของจริงเลยนะเจ้าตัวมาคุณชุตินันท์ฮะ
2: คร
0: ับเรื่องบ้านเนา
2: ะ
0: เมื่อกี้ผมอ่านคำถามให้ทนายฟังก็อธิบายกันไปแป๊บหนึ่งละเชิญเล่านิดนึงว่าไปทำสัญญากันเมื่อไหร่ยังไงเชิญฮะ
2: อ๋อพอดีจะให้หลานซื้อให้นะคะซึ่งเป็น
0: ให้หลาน
2: เป็นไม่ใช่หลานไม่ใช่หรอกค่ะเป็นคนรู้จักกันนี่แหละค่ะ
0: คนรู้จักเน
2: า
0: ะ
2: ทีนี้ว่า
0: บ้านราคาเยอะไหมที่จะทำ
2: ล้านกว่าบาทค่ะล้านห้า
0: ล้านกว่าเนาะวางแผนล้านกว่าเล่าต่อเลยฮะ
2: ก็พอดีว่าน้องเขาน่ะมีเครดิตก็เลยว่าจะให้น้องอ่ะเขากู้ให้แต่ตัวดิฉันเองอ่ะจะเป็นคนส่งค่ะเป็นผู้ส่งแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำสัญญานอกกันไว้ว่ายินดีขายคืนให้กับดิฉันหรือว่าให้กับทายาทของดิฉันอย่างเงี้ย

0: ซึ่งถ้าเกิดเราส่งไปจนหมดแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเราสามารถให้เขาโอนให้เราได้ไหมคะ
1: ถามนิดนึงนะน้องคนนี้เขามีคู่สมรสหรือเขามีแฟนหรือเขาอะไรอยู่ยัง
0: อ๋อมีค่ะ
1: เขามีคู่สมรสอยู่เนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคผมจะได้ถามทนายเพิ่มเติมว่ามันจะเกี่ยวกับคู่สมรสเขาไหมเชิญมีวางแผนไว
2: ้คือมันอย่างนี
1: ้
2: ที่วางแผนที่จะทำเงี้ยนะก็คือสมัยก่อนเนี่ยจะใช้กันเยอะที่ยืมเครดิตเพื่อนซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยพอบางทีเนี่ยเราก็แนะนำผู้ที่จะให้เครดิตเขานี่แหละต้องระวังตัวเพราะเวลาเขาปล่อยทิ้งเนี่ยเรากลับเป็นผู้เป็นหนี้โดยไม่จำเป็น
1: ไอ้ผู้ใช้ชื่อ
2: กรณีที่สองเนี่ยคนที่ผ่อนจนหมดเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่ให้เครดิตเนี่ยไม่ยอมส่งคืนไม่ยอมโอนคืนถ้ากรณีที่ไม่มีสัญญานอกคล้ายๆว่าไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันไว้เลยเนา
0: ะ
2: ตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าเราเก็บหลักฐานเช่นวันที่ไปทำสัญญาซื้อขายเราไปด้วยอาจจะเป็นพยานเป็นอะไรในนั้นหรือเป็นคนวางเงินดาวเช่นแคชเชียร์เช็คเนี่ยเราเป็นคนซื้อแคชเชียร์เช็คแล้วไปจ่ายอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะเป็นหลักฐานที่จะสืบค้นได้ระหว่างเราสองคน
1: คือเก็บหลักฐานมีต้องมีหลักฐานนะ
2: แต่ทีเนี้ยถ้าในกรณีที่คนที่เขามีพันธะอื่นเช่นเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนนะอันเนี้ยคู่สมรสเขาต้องมาให้ความยินยอมอยู่แล้วนะก็เป็นที่รู้กันระหว่างเนี้ยมันก็ยกขึ้นต่อสู้ได
1: ้ครับ
2: นะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่เขาเรียกว่าสัญญานอกสัญญาคุมสัญญาจริง
1: สัญญานอกที่เราทำกันเองเนี่ย
2: ที่เราทำกันเอง
1: ครับ
2: เพราะเจ้าหน้าที่ที่ดินถ้าทำนี่เขาไม่ทำให้ธนาคารเขาก็ไม่ยอมเราก็จะทำสัญญาบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาข้อตกลงในการซื้อบ้านเลขที่เท่านี้ที่ดินอย่างนี้นะระหว่างเราสองคนเนี่ยโดยเป็นทำนองว่าเรายอมซื้อบ้านในราคานี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวแต่ให้บุคคลคนนี้ใช้เครดิตของตัวเองเนี่ยกู้ธนาคารแทนนะหรือคำไหนก็ได
1: ้
2: ที่มันว่าใช้เขาอะนะในกรณีที่อย่างผมถ้าให้ผมทำแทนเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าในกรณีที่ไม่ผ่อนใครจำนองเนี่ยก็ต้องมาเป็นหนี้นะไม่ใช่ไม่
1: ม
2: าแล้วว่าในกรณีที่อันหนึ่งที่ต้องทำไว้คือในกรณีที่ผ่อนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเมื่อผู้คือส่วนมากถ้าเป็นผมเขียนสัญญา
1: ครับผม
2: ผมก็จะเขียนสัญญาคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่านะแล้วคู่สัญญาฝ่ายที่สองเพราะว่าอันนี้มันจะไม่ใช่เรื่องผู้ซื้อผู้ขายโดยตรงนะเราก็ต้องสมมุติขึ้นมาว่าเราอยู่ฝ่ายไหนถ้าอย่างที่ว่าเราอยู่ฝ่ายที่สองเนี่ยผ่อนเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ซื้อกับธนาคารเนี่ยจะต้องโอนบ้านพร้อมที่ดินให้เรา
1: ครับ
2: นะอันเนี้ยต้องชัดเจนหรือในกรณีที่ฝ่ายที่สองเนี่ยต้องการจะรีไฟแนนซ์หรือเปลี่ยนเงินกู้หรือเพิ่มเงินกู
1: ้
2: นะโดยเครดิตของตัวเองนะคือพอจะกู้ได้แล้ว
1: อ
2: ะไรทำนองเนี่ยฝ่ายที่หนึ่งต้องยินยอมเนาะ
1: คือการเขียนนี้ต้องทนายไหมฮะพี่นิวัฒน์หรือทำเอง
2: คือส่วนมากนะเท่าที่ออฟฟิศผมเนี่ยเวลาลุกเอาลูกความผมเลยที่ผมเป็นที่ปรึกษาเขาอยู่หลายบริษัทเนี่ยนะแน่นอนอ่ะเวลาทำสัญญาในลักษณะพวกนี้บริษัทเขาต้องรัดกุ
1: ม
2: เพราะมันต้องผ่านกรรมการผ่านอะไรบางเรื่องเนี่ย คุยกันเป็นวันนะกว่าจะเขียนเสร็จเพราะว่ามันสัญญามันมีแง่มุมต่างๆแต่ไอ้แง่มุมพวกนี้มันเป็นสัญญาแบบผูกมัดกันธรรมดานะสัญญาอย่างนี้ท่านจะทำดีขนาดไหนก็ตามนะโทษนะถ้าเกิดผู้ซื
1: ้อ
2: ที่เรายืมเครดิตมาไปเป็นหนี
1: ้
2: เราจะยกขึ้นกับเจ้าหนี้เขาได้ไหมเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันพูดในทำนองว่าเราจะยกขึ้นต่อสู้กับบุคคลที่สามไม่ได้เนี่ยนี่คือประเด็นถึงแม้เราจะเขียนว่าในกรณีถูกยึดเจ้าหนี้ถูกฟ้องล้มละลายอะไรก็ตามนะจะไม่ผูกพัน

0: เราอย่างเงี้ยต้องโอนทรัพย์สินคืนให้เราเหมือนในเชิงเทคนิคทางกฎหมายเนี่ยมันไม่คุ้มครอง
1: คือเหมือนถ้าเราจะเขียนคุ้มครองกันไว้2คนยังไงก็แล้วแต
0: ่
1: ถ้าเกิดว่ามันมีบุคคลที่3ซึ่งเขาก็อาจจะมีสิทธิ์มากกว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปป้องกันได้ก็คือมันก็ไปสู้กับเจ้าหนี้คนอื่นไม่ได้หรือบุคคลที่3ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: ไอ้ที่เราเขียนกันเองยกสู้กันได้2คนว่างั้น
0: คือถ้ากฎหมายพวกนี้ที่ภาษากฎหมายใช
1: ้
0: คุยกันว่าแดนสุจริตเนี่ยเขาป้องกันที่ไม่ให้คนเนี่ยไปทำสัญญาเพื่อที่จะหลบเจ้าหนี
1: ้ อ
0: ะไรพวกนี้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นลักษณะที่เราจำเป็นต้องกู้เงินแต่เครดิตเราไม่ผ่านเนี่ย มันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงสถาบันการเงินไหมอะไรพวกนี้เวลามีปัญหาโต้เถียงกันเน
1: า
0: ะอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ทำได้ทุกวันนี้ก็ทำแล้วก็มีสัญญานอกแบบนี
1: ้
0: แต่จะต้องไม่ยกขึ้นต่อสู้กับธนาคารจะต้องไม่ยกขึ้นอะไรพวกนี้มันจะกลายเป็นว่าเราให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จกับเขาม
1: ัน
0: ก็จะมีความผิดอื่นตามมาได
1: ้ครับผม
0: เหมือนให้เพื่อนซื้อรถในนามเพื่อนมาขับไปเลยเราไปตามเนี่ยไฟแนนซ์เขาบอกไม่ใช่รถคุณเนี่ยมันก็ประมาณนี้ครับเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิธีการแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคทางกฎหมายพวกเนี้ยมันพูดแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: พูดออกอากาศอย่างเงี้ยมันก็จะไปกระทบสถาบันการเงินไปกระทบต่อการติดตามทวงหนี้ของเจ้าหนี้อะไรพวกนี้เนาะมันก็มีหลายวิธีเวลาเราเจอปัญหาวิธีที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าถามว่าต่อสู้กันเองไหมได้ถึงแม้ไม่มีสัญญาก็สู้ได้แต่ต้องมีหลักฐานอย่างที่ผมว่านะ
2: เ
1: พราะว่าผ่อนบ้านมันก็ไม่ได้ผ่อนปีเดียวเนาะเสร็จทีนี้มันระยะทางมันก็ยาวพอสมควรแหละผ่อนบ้านแล้วมันอยากจะเจออุปสรรคระหว่างทางนี่ก็ไม่คาดการได้ฮะอย่างเช่นอย่างที่พี่นิวัฒน์บอกเนี่ยท่านทนายบอกเงี้ยไอ้คนที่เป็นคนซื้อแทนเนี่ยนะในนามนิติกรรมเป็นชื่อเขาเนี่ยเกิดเขาไปเป็นหนี้แล้วเขาไม่มีสิทธิเขาไม่มีทรัพย์อื่นให้ยึดเนี่ยแล้วมีบ้านที่เรากำลังเป็นของเราผ่อนอยู่เนี่ยไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ว่ากันอีกอย่างเงี้ยระยะทาง
0: เราก็ไปบอกเจ้าหนี้ว่าไม่ใช่บ้านเขาอย่าง
1: เงี้ย
0: มันก็กฎหมายก็คุ้มครองบุคคลที่3ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาคือผมพูดตลอดนะเวลาไปคุยกับชาวบ้านอะไรก็ตามว่าการแก้ปัญหาทางกฎหมายเนี่ยอย่าแก้แบบขอไปทีนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปคุยเรื่องหนี้เนี่ยพอไปคุยกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้บอกมึงเอาเพื่อนมึงมาดิเอาพี่น้องมาค้ำดิเรากลายเป็นว่าเป็นหนี้ทั้งครอบครัวเลย อย่างเงี้ยเราก็ไม่แนะนำถ้าเราไปไม่รอดก็อย่าเอาคนอื่นเข้าไปพัวพันกับหนี้ของตัวเองก็ประมาณนี้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นสัญญาถ้าทำกันเองก็ถ้าทำกันเองทำได้เพื่อต่อสู้กันเองแต่ว่าการเขียนแล้วก็ไม่อยากให้เขียนกันเองนะเผื่อจะเป็น
0: คืออย่างน้อยๆนี่ต้องเป็นผู้รู้พอประมาณนะไม่เพราะว่าถ้าผู้รู้เกินกว่านี้ก็อาจเชื่อใจกันเองนะครับผม
1: ครับ
2: ทีนี้ในส่วนของสลิปเวลาที่เราไปจ่ายกับธนาคารอย่างเงี้ยตัวนั้นก็ใช้เป็นหลักฐานได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นหลักฐานได้ฮะว่าเราเป็นคนผ่อนเพราะว่าอย่างใบเปย์อินเนี่ยนะเวลาเราไปผ่อนปุ๊บเนี่ยหรือว่าเวลาเราไปส่งจะมีตัวระบุว่าใครเป็นคนจ่ายนะแต่ทีเนี้ย

0: เดี๋ยวนี้มันง่ายมือทงมือถือมันก็ถ่ายได้แล้วนี่โอนผ่านองค์ผ่าน
1: ดิฉันเป็นคนทำสัญญาแต่สามารถระบุได้ไหมคะว่า
2: คือข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับในกรณีเมื่อผ่อนเสร็จแล้วเนี่ยส่วนมากเราก็จะเขียนไว้ฟังๆนะ
0: ครับ
2: อย่างที่ผมสมมติขึ้นมาอย่างสมมติว่าเราเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สองเนี่ยโอนเป็นชื่อใครก็ได
1: ้
2: อย่างนี้จะคุ้มกว่าเนาะอย่างเนี้ยถ้ามันจะให้มากกว่านั้นก็คือโทษนะ
1: ค่ะ
2: มันอาจจะพูดไปถึงว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่แล้วคือตายไปแล้วเนี่ย
0: นะถ้าเขาจะเขียนไปประมาณนั้นอ่ะ
2: ประมาณนั้นถ้าจะเผื่อไว้จริงๆนะครับให้ทรัพย์สินตัวเนี้ยตกเป็นของคนชื่อนี้อย่างนี้ได้มา
1: ค่ะ
2: นะแต่พอถึงวันโทษนะไม่อยากให้มันแล้วอย่างเงี้ย
1: น
2: ะแต่ถ้าท่านเขียนว่าจะโอนเป็นชื่อใครก็ได
1: ้
2: มันก็กว้างๆแต่มันก็ผูกพันแล้วตัวจะเป็นชื่อใครก็ได้เนี่ยคู่สัญญาฝ่ายที่หนึ่งต้องยินยอมเขาจะได้โต้เถียงไม่ได
0: ้
2: คำเนี้ยเราจะใช้กับการทำสัญญาจัดซื้อจัดขายทุกอย่างเลยถ้าเป็นทนายทำนะถ้าเป็นชาวบ้านบางทีจะซื้อที่ดินกันพอจะไปขายจะโอนให้คุณอนันต์เองไม่เอาไม่ยอมเลยกลายเป็นว่าไม่มีใครผิดสัญญาผู้ซื้อก็อยากซื้อผู้ขายก็เริ่มไม่อยากขายแล้ว อะไรทำนองเนี้ยนะก็ข้อพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในการทำสัญญา
1: ค
0: ่
1: ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ครับผมขอให้สำเร็จล
1: ุ
0: ล่วงนะมีบ้านได้อยู่นะฮะแล้วก็อย่าได้เกิดปัญหาเรื่องสัญญาเวลาผ่อนหมดแล้วกันนะให้พรไว้ก่อนล่วงหน้าครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณคุณชุตินันท์ครับผมคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมนี่แหละฮะผมอยากให้ท่านถามไว้ก่อนนะฮะเวลาท่านจะไปทำนิติกรรมลงนามเซ็นเอกสารทำนู่นทำนี่บางทีด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เรียนกฎหมายมาหรือบางทีเราก็เข้าใจแล้วก็อาจจะไปทำรายละเอียดข้อตกลงนั่นนู่นนี่ไปถ้าทำแล้วมันผูกมัดนะแล้วมาแก้มันแก้ยากนะครับแต่ถ้าถามไว้ก่อนแล้วรู้ไว้ก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออมันมาแนวนี้แนวนี้เวลาเราไปทำเนี่ยเราจะได้รับรายการนะครับถ้าท่านจะติดต่อเข้าที่รายการถ้าโทรนะฮะท่านก็โทรช่วงบ่ายเท่านั้นที่02ครับ2066102หรือ3แต่ถ้าเป็นระบบไลน์เนี่ยอย่างคุณชุตินันท์เนี่ยก็ฝากข้อความไว้แล้วก็เบอร์โทรนะฮะผมก็ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปในช่วงบันทึกมีคำถามคุณวายุนะครับคุณวายุสอบถามครับสวัสดีครับอาจารย์แม่มีโฉนด2แปลงแต่ละแปลงไม่เท่ากันยกให้ลูก2คนพี่ชายพาแม่ไปโอนเรียบร้อยไม่ได้โอนตกลงกันว่าจะแบ่งเท่ากันจะสามารถรวมที่ดินแล้วแบ่งเท่ากันมีคำแนะนำไหมครับขอบคุณครับมาเชิญฮะ
2: ต้องถามว่าที่ดินมันอยู่ใกล้กันไหม
0: นี่ไม่ได้บอกมาเลยเนี่ย
2: ถ้าที่ดินมันอยู่ใกล้กันก็สามารถรวมแปลงแล้วแบ่งใหม่ได
0: ้
2: นะคือเวลาที่ดินเนี่ยบางทีอย่างกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยเน
0: า
2: ะ
0: ครับผม
2: ปรากฏว่า3แปลงอยู่ด้วยกันแล้วเป็นกรรมสิทธิ์รวมกันยังไงอ่ะถ้าแบ่งก็ได้แปลงเล็กแปลงน้อยอ่ะ
0: ครับ
2: ก็มีวิธีการเดียวก็คือให้รวมแปลงก่อนถ้ามี4คนก็เอา4หารถ้ามี3คนก็เอา3หารถ้ามี2คนก็แบ่งครึ่งอะไรทำนองเนี้ยนะนี่คือวิธีการแก้ปัญหา
0: คร
2: ับ กรณีที่2นะถ้าถามเนี่ยในกรณีของพี่ชายเนี่ยเขาหลุดพ้นแล้วนะเขาหลุดพ้นไปแล้ว
0: แม่โอนให้แล้ว
2: แม่โอนให้แล้วแต่ของเราเนี่ยยังไม่โอน
0: ครับผม
2: เขาไม่ได้บอกว่าของเขาเนี่ยแปลงเล็กหรือแปลงใหญ
0: ่
2: การหนึ่งที่ทำกันก็คือฝ่ายที่ได้น้อยเนี่ยสามารถคำนวณเป็นเงินกับฝ่ายที่ได้มากนะคำนวณเป็นเงินไม่ใช่คำนวณจากราคาที่ดินนะราคาโดยประมาณ
0: ครับผม
2: บางคนบอกว่าโทษของเขาเนี่ยได้แค่งานเดียวนะแต่อยู่สีลมอย่างเงี้ยแต่อีกคนหนึ่งได้30ไร่นู่นน่ะแต่อยู่หนองจอกอย่างเงี้ย
0: ครับผม
2: มันต้องประเมินกันว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยใครได้มากได้น้อยจริงตรงเนี้ยวิธีการแบ่งหรือกรณีที่3เนี่ยนะครับ อย่างเรื่องของท่านที่คาราคาซังเนี่ยแม
0: ่
2: ยังไม่ได้โอนให้ท่าน
0: นั่น
2: นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นทรัพย์สินของแม่อยู่

0: พี่ชายเกิดโทษนะเกิดแม่เป็นอะไรไปไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้อ้าวพี่ชายเขาก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่ง
1: ครับก็คือไอ้ที่ยังไม่โอนเนี่ย
0: ไอ้ที่ยังไม่โอนเป็นชื่อใคร
1: เป็นมรดกอยู
0: ่แต่ว่าถ้าพี่ชายก็เอ้ยไอ้นั่นแม่ให้ฉันโดยเสน่ห
1: า
0: หรือฉันเสียค่าตอบแทนไปตั้งหลายตังอะไรทำนองเนี่ยเนาะมันก็จะยิ่งเป็นปัญหาเพิ่มขึ้น
1: คือ
0: วิธีการที่จะทำได้ถ้าที่ดินอยู่ติดกันน่ะได้รวมแปลง
1: เอามารวมใหม
0: ่แล้วก็แบ่ง
1: แบ่งนะหารข้าวอันนี้ได
0: ้ได
1: ้แต่ถ้าที่อยู่คนละฝั่งเลย ไม่ได้ติดกันเลยอย่างเงี้ย
0: ต้องประเมินมูลค่าต้องประเมินมูลค่า
1: ครับ
0: แล้วคนที่ได้เยอะไปแล้วแต่ที่ดินตรงนั้นไม่มีราคาตรงที่ได้น้อยเน
1: ี่
0: ย ก็ต้องคุยกันให้เข้าใจ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่จะแบ่งกันประเภท50 50ห้าไร่ก็เอาห้าไร่เท่ากันอะไรแต่มูลค่าที่ดินมันไม่เท่ากัน
1: ครับผม
0: อันนี้ต้องทำความเข้าใจระหว่างมูลค่าที่ดินกับปริมาณของที่ดิน
1: ครับมันต่างกัน
0: มันต่างกัน
1: อยู่คนละที่นะฮะแต่ว่าราคาต่างกันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะฝากไว้ถ้าคุณวายุฟังอยู่นะมันมีข้อมูลแค่เนี้ยนะครับเราไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านฝากเบอร์โทรไว้ด้วยพอไงแบบไหนยังไงนะฮะแม่มีชีวิตอยู่จริงไหมหรือตายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข้อความที่ท่านฝากไว้มันจะมีสั้นๆแบบนี้ถ้าท่านอยากจะปรึกษาเรื่องกฎหมายท่านส่งข้อความได้อย่าลืมเบอร์โทรนิดหนึ่งนะครับเพราะเราจะได้ติดต่อไปหาท่านแล้วโทรคุยกันเลยนะมันจะได้รายละเอียดมากที่สุดนะครับขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาช่วงหน้าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะที่จะมาคุยกับรายการของเราแล้วก็คำถามที่ฝากไว้มีประเด็นอะไรบ้างพักกันสักครู่นึงครับ

0: แข็งปัญหาให้ชัด
1: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงรายการเช็คคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดลำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
6: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

กลับมาคุยกันต่อนะครับในรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายนะครับท่านปรึกษากันได้เทปรายการออกอากาศในช่วงดึกโทรไม่ได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็โทรไม่ได้ครับอ้าวแล้วโทรได้ช่วงไหนนะฮะเห็นบอกเบอร์022661023เนี่ยนะครับชมเทปรายการก็อยากจะโชว์เลยนะครับโทร

0: เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นวันราชการนะครับบ่ายโมงกดเลยนะฮะที่2เบอร์แต่ถ้าเป็นระบบ LINE นะครับเราจะติดต่อไปหาท่านเองก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายโดยเบอร์รายการนี้แหละเราจะโทรไปหาถ้าขึ้น022066102-3รับสายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่านี่คือเบอร์ของรายการไม่ใช่เบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่อย่างใดนะครับก็รับสายแล้วจะได้คุยนะครับ ID Line @10hotline QR code ที่หน้าจอนะครับอย่าลืมฝากในเรื่องของเอกสารเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะครับมันจะมีหลักกฎหมายมีคำอธิบายแล้วก็จะมีคดีซึ่งเขาเรียกฎีกากันเนี่ยนะฮะเอามาประกอบให้ท่านได้อ่านอ๋อเคยมีคดีแบบนี้เนาะศาลท่านตัดสินไว้อย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละนะครับท่านก็จะได้เห็นเป็นภาพที่ประกอบกับหลักกฎหมายและคำอธิบายนะครับเอกสาร158เป็นเรื่องของผลจากการวางมัดจำนะครับวางเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเรื่องของคำว่าคืนมัดจำริบมัดจำนะครับทีนี้มันจะได้คืนกรณีไหนมันจะโดนริบกรณีไหนเนี่ยเอกสาร158จะอธิบายให้ท่านฟังเลยนะครับว่ากรณีไหนจะคืนกรณีไหนจะริบนะครับฝากด้วยสแกน QR code ได้เลยตัวสีน้ำเงินถ้าสแกนไม่ติดให้พิมพ์ข้อความมาผ่านระบบ LINE ทิ้งไว้ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า158พิมพ์คำว่าผลของการมัดจำพิมพ์คำว่าขอเอกสารกฎหมายเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ท่านก็ไปอ่านเอาเลยนะครับอยากอ่านตอนไหนก็ได้แต่ว่าต้องเซฟไฟล์เอาไว้ให้ได้นะครับอันนี้คือเอกสารที่แจกไว้ให้นะครับอย่าลืมนะฮะอย่างเคสคุณชุตินันเนี่ยนะฮะเกิดไปตกลงกันเฮ้ยเธอฉันไม่มั่นใจวางมัดหรือมันวางได้หรือเปล่ามัดจำแบบนี้นะครับท่านลองไปอ่านไปศึกษาดูนะฮะฝากไว้เราอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนนะครับมีคำถามคุณจรัญนะฮะจากระบบ LINE บอกสค1วันที่3เมษายน2498ได้มาด้วยการจับจองสภาพที่ดินสวนยางเนื้อที่19ไร่เจ้าของถึงแก่กรรมเมื่อวันที่22ธันวาคม2551ทายาทต้องการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะเชิญพินิวัฒน์นะสค1ตั้งแต่ปี2498นะฮะ
1: คือการออกโฉนดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ต้องวนไปดูว่าตรงเนี้ยมันเป็นมรดก
0: ครับ
1: คุณเข้าไปครอบครองต่อเนื่องเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณไปครอบครองแบบทายาทหรือคุณเข้าไปครอบครองหลังทำอะไรใหม่เลยเนี่ยอย่าลืมว่าที่พวกนี้เนี่ยนะครับการแย่งสิทธิครอบครองมันปีเดียวนะ
0: ครับผม
1: นะตรงนี้ต้องชัดเจนถ้าคุณเข้าไปครอบครองแบบทายาทคุณก็ต้องมีเรื่องผู้จัดการมรดก
0: ครับ
1: แล้วคุณก็ต้องไปยื่นเรื่องพอไปยื่นเรื่องปุ๊บคุณก็ต้องดูเลยนะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาออกสำรวจออกโฉนดหรือเปล่า
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยต่อนะพี่นิวัฒน์ไปเรื่องนิติบุคคลเปลี่ยนรายละเอียดกันนิดนึงคุณเอฮะเชิญฮะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเอ
2: จะขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของรั้วกำแพงโดยรอบของที่ดินจัดสรรนะคะคราวนี้เนี่ยที่ดินจัดสรรน่ะตอนเราซื้อกับโครงการใช่ไหมคะทางโครงการอ่ะเขาแจ้งเราว่าอีรั้วรอบขอบที่ดินโดยกว้างค่ะคือบ้านดิฉันอยู่หลังริมสุดเนาะก็จะติดมีกำแพงที่ติดกับที่ดินแปลงอื่นนะเนี่ยพอหลังจากที่ที่ดินจัดสรรเขาโอนไปที่นิติบุคคลหมู่บ้านแล้วว่าอยากรู้ว่าอีตัวกำแพงตรงเนี้ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเราหรือว่าเป็นรั้วส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะ
0: แล้วรั้วตอนนี้มันพังหรือยังไงฮะ
2: ใช่ค่ะ มันจะมีกรณีที่แบบรั้วพังแล้วคราวนี้ก็เลยอยากรู้ว่าใครจะรับผิดชอบเพราะตอนเราซื้อกับโครงการคงผิดชอบแต่คราวนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าโอนไปที่นิติบุคคลเขาก็จะต้องรับผิดชอบแต่คราวนี้พอเราทวงถามไปที่นิติบุคคลเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นส่วนของเขาเป็นของผู้อาศัยอย
0: ู่
2: ในบ้านนั้นเป็นคนจ
0: ั
2: ดการอะไรเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: เชิญพ
1: ี่
0: ว
1: ัดคือมันอย่างนี้นะมันมีสองอย่างนะแนวเขตเนี่ยภาษาจัดสรรเขาเรียกว่าผังจัดสรร
0: ครับ
1: ผังจัดสรรนี่เป็นแนวเขตไอ้รั้วตรงนั้นเนี่ยต้องดูว่ามันเป็นแนวเขตของผังจัดสรรหรือเป็นแนวเขตของที่ดินที่แบ่งขายในที่ดินจัดสรรนะตรงนั้นน่ะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่

0: ดูตรงนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องดูว่าแนวเขตตรงนั้นอ่ะมันเป็นแนวเขตของผังจัดสรรไหมนิติบุคคลต้องตอบคำถามนี้ให้ชัดแพงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แนวเขตของผังจัดสรร
1: ครับ
0: แต่มันขยับเสาเนี่ยนะเขตที่ดินเนี่ยเขาขยับเพราะเวลาเราไปดูแผนที่นี่แผนที่มันอาจจะมี2เส้น คือเส้นหนึ่งที่ดินที่แบ่งจัดสรร
1: คร
0: ับ กำแพงขึ้นมาไอ้นิดมันต้องเป็นเจ้าของบ้าน
1: อ๋อฮะ
0: แต่ว่าถ้าคุณจะข้ามไปใช้ผังจัดสรรเพื่อที่จะไปที่ดินแปลงอื่นนิติบุคคลเขาบอกไม่ได้ก็จะประมาณเนี้ยผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าจะให้ดีเนี่ยไปตรวจสอบผังจัดสรรที่สำนักงานที่ดินที่ดินบ้านจัดสรรทุกที่จะต้องมีผังจัดสรรว่ามันอยู่ประมาณไหนเพราะฉะนั้นต้องดูสัญญาขายเนี่ยสัญญาขายที่เขาขายมาไอ้ท่านเนี่ยไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมันเป็นกรรมสิทธิ์กำแพงเนี่ยเนาะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครตรงนั้นถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของคนซื้อบ้าน
2: ค
0: นซื้อบ้านต้องซ่อมเอง
1: นั่น
2: จะ
1: เขียนบอก
2: ข้อตกลงในสัญญามันค่อนข้างกว้างอะค่ะ
0: ก็นั่นแหละคือมันยิ่งกว้างเนี่ยเราจะต้องคือการตีความสัญญาเน
1: า
0: ะทางแต่ละฝ่ายต้องตีความให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่มันก็จะหนีจากหลักของกฎหมายไม่ได้
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ถ้ามันเป็นผังจัดสรรอย่างไรมันก็เป็นแนวกำแพงของหมู่บ้าน
1: ของนิติต้องดูแล
0: นิติต้องดูแลน
2: ะ
0: แต่ว่าถ้ามันอยู่นอกผังจัดสรรคล้ายๆว่ามันเป็นไปตามผังที่เขาแบ่งขายอ่ะเนาะของคนนู้นคนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของคนที่ซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นการชำรุดบกพร่องมันต้องอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาประมาณนั้น
2: อ๋อค่ะก็คือถ้าสมมติว่าในแนวเขตอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจเราไปแจ้งเรื่องที่ที่ดินสอบถามให้เจ้าหน้าที่อธิบายได้ใช่ไหมคะว
0: ่
2: าอันนี้เป็นแนวแบบไหนอะไรยังไง
0: เป็นแนวแบบไหนเขาเรียกว่าถ้าไปถามเนี่ยอย่างหมู่บ้านเนี้ยเขาจะมีผังจัดสรร
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นะแนวผังจัดสรรของหมู่บ้านเนี้ยคือตรงไหน
2: ค่ะค่ะ
0: ก็จะอยู่ประมาณนี
2: ้อ๋อค่ะได้ค่ะ
1: แล้วนิติเขาว่าเขาไม่รับผิดชอบเขาตอบยังไงบ้างไง
2: เขาอ้างแค่ว่าเขาว่าไม่ทราบเรื่องเพราะว่านิติมีหลายชุดแล้วเขารับเรื่องต่อกันมา
0: ไม่คือ
2: ประมาณนั้นครับก็ปฏิเสธประมาณค่ะ
0: นิติบุคคลหมู่บ้านหรือนิติบุคคลคอนโดเนี่ยนะครับตราบใดเรายังเป็นสมาชิกอยู
1: ่
0: ส่วนหนึ่งนี่ถ้าที่เราสามารถตรวจสอบได้ก็คือหนึ่งเรื่องการบริหารการบริหารเนี่ยนิติบุคคลที่นี่เข้ามาปุ๊บจะโยนความรับผิดไปให้นิติบุคคลก่อนว่าทำไว้ไม่รับรู้ไม่ได้เพราะว่าการส่งมอบงานของนิติบุคคลเนี่ยจะต้องส่งงานทั้งบัญชีส่งงานทั้งงานส่งงานทั้งหนี
1: ้
0: ส่งงานทั้งบุคลากรต้องส่งมาหมดคุณจะมาปัดความรับผิดชอบไม่ได้ไม่ใช่จะมาบอกว่าเอ้ยมันพังแต่นิติชุดก่อนนี่ไม่ได้เน
2: า
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูเรื่องการบริหารงานที่สำนักงานที่ดินนั่นแหละเพราะเขาจะมีการส่งส่งรายงานประจำปีที่ท่านไปประชุมนั่นแหละเนาะเขาจะมีการส่งว่าสภาพนิติบุคคลเป็นไงถนนเป็นไงซ่อมถนนไปกี่แห่งอะไรทรัพย์ส่วนกลางเป็นยังไงอะไรพวกนี้เขาก็จะมีรายงานไว้เพราะนั้นท่านก็ลองไปดูรายงานพวกนี้ที่มีนิติบุคคลที่บอกว่ารับผิดชอบในส่วนนี
1: ้
0: หรือนิติบุคคลก่อนที่เป็นเจ้าของ
2: คืออ
0: ย่างผมทำบ้านจัดสรรนี่เนา
2: ะ
0: ตราบใดที่ผมยังขายไม่เกิน 50% เนี่ยผมก็ไม่ยอมตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านเพราะว่ามันทำให้การขายของผมนี่ลำบากใช่ไห
2: ม
0: เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรายงานการประชุมของนิติบุคคลหมู่บ้านชุดแรกที่เขาทำไว้เนี่ยมันก็ผูกมัดนิติบุคคลมาทุกชุดนั่นแหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะท่านก็ลองไปตามดู
1: ไปเบี่ยงไม่ได้
0: แต่มันอาจจะยาวมันอาจจะเยอะเนาะ
1: ว่าที่ฟังอยู่เหมือนว่าพังตั้งแต่กรรมการชุดก่อนกรรมการชุดก่อนก็ไม่แก้พอมากรรมการชุดนี้บอกไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้นะ
0: ไม่ได้
1: จริงจริงมันคือเงินที่จะต้องของส่วนกลางที่ต้องเอามาใช้ใช่ไหมถ้าสมมติกำแพงนี้เป็นของนิติที่ต้องดูแล
0: น
1: ิ
0: ติบ
1: ุ
0: ค

0: คนนิติก็ต้องเอาทรัพย์ส่วนกลางมาใช
1: ้
0: ก็ต้องเอาเงินที่เก็บจากสมาชิกมันจะมีรายงานในงบดุลนะครับว่าเงินของนิติบุคคลนี่ใช้ประมาณไหนได้บ้างที่มันมีปัญหาเยอะเลยนะครับพอได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยมันจึงมีเรื่องการโกงกันเยอะเลยมีคดีไปสู่ศาลทั้งไม่จ่ายค่าทรัพย์ส่วนกลางนิติบุคคลชุดนี้ออกไปแล้วสร้างนี้นี่ไว
1: ้
2: นะ
0: หรือนิติบุคคลชุดนี้พอมาเป็นก็ตั้งผู้ดูแลไฟผู้ดูแลน้ำซึ่งเป็นคนของตัวเองแล้วก็ให้เงินเดือนอะไรพวกนี้มันก็จะมีพวกนี
1: ้
0: แต่ว่ามันเป็นเรื่องโต้เถียงกันนะในกลุ่มสมาชิกผมถึงแนะนำว่าในการไปอยู่หมู่บ้านที่มีนิติบุคคลเนี่ยเราต้องสนใจที่จะไปประชุมไปดูแลเขาสามารถขอดูบัญชีได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไปขอดูโอ้ยไม่ให้ดูไม่ได้นะ
2: แต่เราท่านไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ก็เหมือนหุ้นส่วนบริษัทนะหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะไปขอตรวจสอบบัญชีว่ามันเป็นเนี่ยแต่ต้องสมเห็นสู่ก็อยากไปตรวจสอบนะอย่างดีเขาก็ขอเวลา5วันได้ไหมขอเวลา10วันได้ไหมอะไรก็เป็นไปได้เท่าที่เคยเป็นที่ปรึกษาเน
1: า
0: ะ
1: มันพังเฉพาะส่วนตรงจุดบ้านเราเหรอคุณ
2: มันเชื่อมกัน2หลังเลยค่ะก็คือพังทั้ง2หลังเลย
0: นั่นแหละก็ไปดูอย่างที่ผมว่านี่ก่อน
2: ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คือมันมีทั้งนิติแล้วก็ส่วนบุคคลเนาะในกำแพงที่พูดกันในหมู่บ้าน
0: เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ส่วนมากเนี่ยเนาะในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นห้องริมบางทีแนวหมู่บ้านตลอดแนวเลยชนที่สาธารณะตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเป็นแนวจัดสรร
1: ครับ
0: เป็นผังอ่ะเขาเรียกว่าผังของแนวจัดสรร
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนั้นจะทะลุออกไปสู่อะไรไม่ได้เลยต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลหรือนิติบุคคลจะเอาที่ดินมาเชื่อมต่อที่ดินแปลงนี้โดยทะลุตรงนี้จะต้องประชุมสมาชิกหมู่บ้านว่ายอมไหม
1: ครับ
0: นะเพราะว่าถ้าไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปถึงคณะกรรมการจัดสรรคือผู้ว่าในจังหวัดนั้นๆเป็นประธานว่าจะให้เชื่อมไม่ให้เชื่อมประมาณนี
1: ้ฮะนะเป็นเรื่องปวดหัวเหมือนกันนะฮะอ้าวถ้าได้ข้อมูลยังไงเพิ่มเติมก็คงจะได้ติดต่อมานะฮะในส่วนของคุณเอท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรายการของผมนะเอาไปอ่านไปศึกษากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลของการมัดจำวางมัดจำเนี่ยอะไรคือมัดจำเนี่ยรู้ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อวางไปแล้วเนี่ยนะครับการจะคืนการจะโดนริบเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงท่านจะได้รู้ต่อไปนะครับก็คือต้องอ่านเอกสารชุดปัจจุบันก็คือตอนที่158นี่แหละครับ158นะพิมพ์มาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาก็อย่าลืมนะฮะฝากข้อความและรายละเอียดของตัวท่านเองเนี่ยเอาไว้ในรายการนะครับเราจะได้ติดต่อไปหาท่านนะครับโดยวางไว้นะครับในส่วนของข้อความนะฮะพิมพ์ตึ๊ดๆๆๆๆแล้วก็เบอร์โทรนิดหนึ่งนะเราจะได้รู้รายละเอียดกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปดูว่าท่านมีปัญหาอะไรช่วยกันแก้นะครับมีคำถามนะฮะในส่วนของคุณสุวรรณนะครับคุณสุวรรณนะฮะตอบเอาไว้ฮะถามไว้ฮะหนูขอถามหน่อยนะว่าที่ดินพ่อแม่ทำตั้งแต่ปีพ.ศ.2500อยู่ๆผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่สปก.มาเอาที่ดินของดิฉันเป็นบางส่วนมาเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนะฮะตอนคุณแม่ยังอยู่นะคะแต่ตอนนี้คุณแม่อายุ92แล้วค่ะทั้งที่สถานสาธารณประโยชน์ก็มีนะถึงเปลี่ยนกันได้เหรอคะขอถามหน่อยค่ะสงสัยค่ะจริงๆแล้วรอติดต่ออยู่นะฮะแต่เจ้าตัวถามผ่านระบบไลน์เรามีข้อมูลแค่นี้ผมก็จะถามท่านนายแค่นี้ฮะว่ามันเป็นยังไง
0: ไม่ต้องถามว่าสปก.เนี่ยตอนนี้มันเป็นชื่อใคร
1: นั่นน่ะสิฮะอย่าเพิ่งตอบเลยแล้วกันพี่นิวัฒน์ว่ามันมีข้อมูลแค่นี้ไปคุณพานุก่อนคุณพานุครับเชิญครับเชิญครับคุณพานุฮะ
3: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ อยู่กับทนายนิวัฒน์นะเล่าเลยครับผม
3: ครับผมทีนี้ผมอยากปรึกษาว่าตอนนี้ผมเขามีแต่งตั้งผู้จัดการมรดกครับแล้วผม

0: อยากจะเป็นผู้จัดตั้งมรดกร่วมด้วยไม่ว่าผมไม่ทราบว่าผมจะไอ้นั่นได้หรือเปล่าครับจะทำได้หรือเปล่า
1: เป็นผู้จัดการมรดกของพ่อหรือแม่ฮะที่ตั้งไป
0: ของพ่อครับ
1: ของพ่อนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วใครเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งไปแล้ว
0: ตอนนี้เขาให้ทนายแต่งตั้งเป็นพี่สาวเป็นครับ
1: พี่สาวแล้วศาลตั้งยังฮะ
0: ยังครับ
1: ก็คือเพิ่งให้ทนายไปดำเนินการ
0: ใช่ครับผม
1: แล้วตัวคุณอยากจะเป็นผู้จัดการมรดกร่วม
0: ใช่ครับผม
1: คุณกับพี่สาวนี่เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคนละแม่ครับ
1: คนละแม่พ่อเดียวกันเนาะ
0: ใช่ครับแล้วทีนี้เขาคุณพ่อเนี่ยเขาไม่ได้รับรองบุตรเงี้ยผมจะต้องทำยังไงคร
1: ับ ทางเราไม่ได้รับรองบุตรแล้วก็เราเป็นอีกแม่นึง
2: แม่เขาไม่ได้จดทะเบียน
1: ใช่
2: ไ
1: หม
0: ใช่ครับ
1: ทางเรา
2: คือเราเป็นทายาทคนหนึ่งเป็นทายาทแบบผู้สืบสันดาน
1: ครับผม
2: แต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับที่เป็นทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายไอ้เนี้ยประเด็น
1: ครับ
2: ประเด็นเนี้ยเราต้องไปดูโดยละเอียดก่อนนะว่าม ีสิทธิ์รับมรดกไห
1: ม
2: นะถ้าเรามีสิทธิ์รับมรดก
1: ครับ
2: เราก็สามารถไปยื่นคำร้องคัดค้านแล้วก็แต่งให้เราเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแต่ที่สุดศาลก็จะให้แต่งมรดกร่วมอย่างเนี้ยน
1: ะ
2: ไอ้นี่ผมแนะนำอย่างนี้ได้ไหมครับเพราะว่าถ้าผมตอบออกไปทางเนี้ย
1: มันก็
2: จะเป็นมีลักษณะที่มินเมย
1: ์
2: ในการเพราะนั้นผมแนะนำให้ไปหาทนายไปคุยกับทนายเลยว่าอันดับแรกเนี่ยสิทธิ์รับมรดกของเรามีประมาณไหนก่อนแต่ถ้าโดยทายาทเนี่ยมันมีสิทธิ์รับมรดก
1: เราเป็นลูกพ่อคนหนึ่งอะนะ
2: ใช่
1: แต่คนละแม่
2: เขาเรียกว่าผู้สืบสันดานนี่
1: ครับผมใช่ลำดับหนึ่งด้วย
2: เป็นทายาท
1: ครับ
2: แต่ทีเนี้ยถ้ามรดกตรงนั้น
1: อ
2: ะมันเกี่ยวพันกับแม่ไหนอันเนี้ยมันอาจจะมีส่วนที่เราได้แต่ได้น้อยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าต่อไปทางเนี้ยในการที่ไปยื่นคำร้องขอผู้จัดการมรดกร่วมเนี่ยหรือขอผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวเนี่ย มันจะต้องให้ได้ว่าทรัพย์สินตัวไหนที่เรามีสิทธิ
1: ์
2: ทรัพย์สินตัวไหนที่เราไม่มีสิทธิ
1: ์
2: แล้วทนายเขาก็จะอธิบายให้ฟังถ้าโดยภาพรวมนะทนายที่มีอายุงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ย
1: ครับ
2: ค่อนข้างจะนะประมาณนี
1: ้
0: นะครับครับอย่างเงี้ยคุณทนายครับอย่างนี้อย่างถ้าสมมติเราไปร้องขอต่อศาลเยาวชนนะครับเพื่อให้รับรองบุตรได้ไหมครับ
2: ไอ้นี่ผมยังคือขั้นตอนนะตอนเนี้ยที่แล้วนะการไปยื่นคำร้องขอรับรองเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยื่นได้แต่มันค่อนข้างจะช้าเหมือนกันนะเพราะมัน
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปทำรับรองบุตรแต่ถ้าคุณเป็นลูกของพ่อโดยพฤติกรรมโดยพฤตินัยอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณจะใช้สิทธิ์ไปยื่นอย่างที่บอกที่ทนายบอกยื่นในคดีค้านอย่างเงี้ย
2: คือส่วนนี้ตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการจัดตั้งมรดกวันนัดไต่สวนแล้วแต่คุณก็ไม่ได้เซ็นหนังสือให้ความยินยอมเข้าไปนะ
0: ใช่ครับไม่ได้เซ็นครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนวันไต่สวน
1: ฟังดีๆนะ
2: ก่อนวันไต่สวนเนี่ยคุณสามารถไปยื่นคำร้องขอคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกได้แล้วขอให้ศาลตั้งคุณเป็นผู้จัดการมรดกพอไปถึงศาลก็จะประนีประนอม
1: ครับ
2: นะไกลเกลี่ยว่าเป็นร่วมกันได้ไหมถ้าทางโน้นเขาไม่ยอมจริงๆก็จะมีการสืบพยานถ้าศาลเห็นว่ามันเป็นผู้จัดการมรดกร่ว
1: ม
2: น่าจะป้องกันสิทธิดีกว่าอะไรอื่นๆเลยนะว่ามีพี่น้องแค่2คนนี้หรือมีหลายคน
1: มีกี่คนฮะ
0: มี4คนครับผม
1: 4คน
2: 4คนฝ่ายคุณมีคนเดียว
0: ฝ่ายผมมี2คนครับพี่ไม่ได้รับรองบุตรนะครับ
2: นั่นแหละก็ถือว่าเป็นบุตรนะเป็นบุตรโดยพฤตินัยหรือผู้สืบสันดานนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงแนะนำให้ไปคุยรายละเอียดกับทนายเรื่องข้อเท็จจริงเชิงลึกฝ่ายที่ผมตอบ
0: ถ้าสมมติว่าวันไต่สวนเนี่ยเราไปคัดค้านโดยที่ด้วยวาจาเลยได้ไหมครับ
1: เอาง่ายๆคือ
2: ไม่ได้

0: คุณจะไม่อยากไปหาทนายแต่คุณจะขึ้นไปทำอะไร
1: ทำเองก็ได
0: ้อ่ะเชิญฮะ
1: ทำเองก็ได
0: ้อ่ะฮะ
1: นะถ้าคุณไปปรึกษาทนายเนี่ย
2: ผม
1: เขียนคำร้องเองก็ได
0: ้
1: นะเขาแนะนำให้ได้แต่ที่คุณจะไปสืบเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องอะไรเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะคุณไม่ใช่ถ้าคุณเรียนกฎหมายมาบ้างหรือคุณเป็นผู้รู้ทางกฎหมายอยู่แล้วแต่ไม่ใช่พวกทนายนะเขาพูดออกมาคำหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คำหนึ่งว่ารากฐานของกฎหมายมันมาจากไหนเขารู้แค่นั้นเขาก็พูดแค่นั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามก่อนที่จะถึงวันนัดเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปปรึกษาทนายที่ศาลเยาวชนนั่นแหละนะที่ศาลเยาวชนนั่นแหละและเอาหลักฐานเบื้องต้นไปให้เขาเนาะ
0: ครับผม
1: คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจดูสำนวนที่เขายื่นแล้วด้วยว่าเขากับอะไรทำนองเนี้ย
0: ครับ
2: ครับผม
0: เอาหลักการนะแล้วก็ดำเนินการ
1: คือถ้าผมตอบมันจะเลยกรอบไปเลยคือไอ้นั่นมันเป็นเรื่องวิชาชีพแล้วนะบางทีมันเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายเรื่องเทคนิคการปรุงแต่งข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้มันมีหลายบริบทในการทำวิชาชีพทนาย
0: ครับผมเอานะคุณพานุได้คำแนะนำเนาะบางเรื่องเราอาจจะลงลึกไม่ได้นะ
2: ขอบพระคุณมาก
0: ครับขอบคุณมากคุณพานุ
2: ครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับตรงเวลาเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมครับถ้าใครมีปัญหาก็เนี่ยถ้ามีปัญหายังไม่ได้ไปทำหรือว่ายังไม่ขึ้นศาลหรือยังไม่ดำเนินการเนี่ยให้ปรึกษาก่อนอย่างน้อยท่านจะเห็นช่องทางวิธีการอะไรที่เป็นคำแนะนำเนาะก็อยากให้ท่านติดต่อเข้ามาที่รายการของเราเพราะว่าวิทยากรท่านก็เป็นทนายความก็จะมีรายละเอียดแนะนำในกระบวนการในการไปศาลด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้เอกสาร158อย่าลืมนะครับพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ได้เลย158นะครับสั้นๆนะครับขอบพระคุณวิทยากรของเราวันนี้ครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับพบกันในวันใหม่นะครับอย่าลืมติดต่อที่รายการและความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: สำหรับปีนี้ผมมีแผนการทำงานใหม่เราจะสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่เพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่ทุกๆคนดีไหมครับสุขภาพแห่งใหม่เพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่ทุกๆคน
11: โหช่วงนี้อ้วนไปฮะต้องเอาออกซะหน่อยละ
12: ครับอบต.จ้ำม่วงงามครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีครับสอบถามเรื่องลานกีฬาครับที่เคยพูดไปเมื่อปีที่แล้ว
12: ผมลามีอะไรฝากเรื่องไว
11: ้คือคำพูดต้มยำการทำแกะ
13: ก็โกงกันจนชินพบว่าแต่ผู้กระทำความผิดโทษ1205
12: ลานี่หว่า

0: มบัติขัตติยราชแร้นนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินทร์ผ่องลำเผา
1: โรปที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมื่อราว80ปีก่อนเป็นผืนแผ่นดินที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเกษตรกรรมให้ได้ทอดพระเนตรกิจการด้านกด้วยทรงตระหนักดีว่าการเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญและสังคมที่เดนมาร์กเห็ดโรงงานผลิตภัณฑ์นมวัวและเนยรายใหญ่ซึ่งดำเนินกิจการในรูปแบบสหกมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องและที่ฮังการีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรแห่งพิพิธภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปความเป็นมาและวิวัฒนาการด้านเกษตรกรรมของฮังการีอย่างครบถ้วนเอาได้ว่าตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในการพัฒนาเกษตรกรรมมาโดยตลอดเช่นเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการข้าวในปี2000ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าเพื่อนบ้านรวมทั้งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกถดถอยออกข้าวครั้งนั้นทรงมีพระราชดำริถึงทางลดต้นทุนการเพาะปลูกและหาวิธีผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้นอันเป็นที่มาของการจัดตั้งกรมตรวจกสิกรรมขึ้นโดยทรงมีพระราชดำรัสว่าสมควรจะดำเนินการสอบแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขวิธีเพาะปลูกและบำรุงสัตว์ไหนอันเป็นประโยชน์ทางเชิงหาตลาดสินค้าและกสิกรรมภายในประเทศให้กลมเกลียวยิ่งขึ้น
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระบาทข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ audio description ที่ช่องบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed caption

0: สุขภาพดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชันtp.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาสามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเราจะมีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพไปติดตามชมกันครับ
0: เอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้มาพูดคุยกันถึงภาวะหยุดหายใจขณะเอกที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
1: ช่วงเมนูสุขภาพนำเสนอเมนูน้ำอินฟิวช่วยดับกระหายสร้างความ
0: ปิดท้ายโซนสุขภาพใจไขข้อสงสัยว่าต่อผู้สูงอายุค่ะ

0: พี่ป๊อปทำอะไรอยู่อะคะดูเครียด
1: ๆทำงานครับต้องตัดช่วงนี้งานเยอะมากเลยแล้วก็มันก็เครียดมากด้วยครับ
2: ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลากหลายเรื่องเลยแล้วตันก็ไปเจอความเครียดเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตจะทำให้อาการนั้นแย่ลงไปด้วย
1: เอาจริงเหรอนะครับ
2: ค่ะ
1: เจอแล้วครับเขาบอกว่าข้อมูลเพราะทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าความเครียดส่งผลต่ออาการลูกหมากโตครับโดยผ่านกลไกของระบบประสาทอัตโนมัติส่งผลต่อกล้ามเนื้อเรียบปัสสาวะและทางออกกระเพาะปัสสาวะมีการหดตัวเกิดการเสียดทานในทางเดินปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะซึ่งอาจจะมีปริมาณมากกว่าภาวะปกติแย่ลงได้นะครับ
2: แต่จากข้อมูลการศึกษาพบว่าภาวะเครียดไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขนาดของต่อมลูกหมากแต่ความเครียดจะส่งผลทางของโรคต่อมลูกหมากแย่ลงได้ลำบากปัสสาวะไม่สุดหรือปัสสาวะแสบขัดเป็นต้นค่ะซึ่งนอกจากความเครียดแล้วนะคะเหล่านี้อาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆได้อีกเช่นภาวะที่มีการติดเชื้อทางหมากโตอุดกั้นทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรงหรือมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งต้องได้เหตุโดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพราะภาวะเหล่านี้ได้ในอนาคตค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับอยู่ในภาวะเครียดนานๆนะครับก็ไม่ส่งนานๆเกิดความเครียดก็ต้องหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับหรือว่าต้องพูดคุยกับคนรอบข้างบ้างนะครับน้องตัน
2: ใช่เราลดความเครียดจากตัวเองได้นะคะอย่าลืมทำตามพี่ป๊อปแล้วก็โบตันกันนะคะ

0: ติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรานอนหลับค่ะซึ่งอาจจะเป็นผิดปกติอื่นๆจนทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะโซนสุขภาพกายในวันนี้ค่ะโบตันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรควันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บรรณฮิรันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับและมหาการุณมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอวิทย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอขาคนสมัยนี้นะคะนอนกรนที่บ้านต่างเนี่ยคุณพ่อก็นอนกรนแล้วทุกคนก็จะพะวงคนข้างๆเนาะก็จะอุ๊ยเริ่มแบบว่าเป็นโรคให้อาจารย์อธิบายโรคนี้หน่อยค่ะ
1: โอเคฮะคือตะกรนเป็นอาการแสดงนะครับคือมันบอกว่าทางเดินหายใจเนี่ยมีแสดงว่ามันต้องมีทางเดินหายใจที่มันก็จะมีหลายเลเวลหลายระดับนะครับหนึ่งที่บอกว่าทางเดินหายใจมันแคบลงทีนี้ถ้าแคบมากๆก็จะอุดกั้นไปเลยนะฮะทำอุดกั้นครับเป็นโรคหยุดหายใจจากการอุดกั้น
2: แล้วการกรนแบบไหนครับหมอ
1: การกรนที่สงสัยว่าอาจจะมีอันตรายเนี่ยนะฮะเราก็จะดูหลายปัจจัยนะครับลักษณะยังจำนะมีการหยุดหายใจไปตอนนอนนะบางคนอาจจะมีสำลักสะดุ้งตื่นนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมานะฮะแบบคอแห้งเจ็บคอแล้วกลางวันก็ง่วงนอนอ่อนเพลียไม่สดชื่นนะครับอย่างไรก็ตามบางคนอาจจะมีแค่เด่นก็ได้นะแต่ว่าโดยเฉพาะยิ่งในคนที่น้ำหนักตัวเยอะผู้ชายนะครับแล้วก็อายุเยอะขึ้นหรือมีโรคประจำตัวเรื่องความดันโลหิตสูงทางสมองนะครับนะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นโรคหยุดหายใจทีนี้ต้องเรียนว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ใหญ่นะในเด็กก็เป็นได้นะเด็กที่กรนในแบบต้องอ้าปากหายใจหายใจไม่สะดวกตอนนอนเงี้ยนะฮะเหมือนคัดจมูกมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเรียนรู้ด้วยนะเด็กหลายๆคนจะมีเรื่องของสมาธิสั้นอะไรพวกนี้ด้วยก็หลายๆคนสมาธิสั้นเนี่ยก็พอมาตรวจก็พบว่ามีปัญหาเรื่องหยุดหายใจได้นะในเด็กแล้วพอรักษาเนี่ยอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นเป็นต้น
0: แต่บางคนเนี่ยไม่ได้นอนกรนแต่ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันอันนี้เราสังเกตได้ไหมคะหรือว่าสังเกตยากแล้ว
1: โอเคคือบางท่านนะครับคืออาการอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าบางคนเป็นเรื่องง่วงมากผิดปกติขาอ่อนเพลียหรือว่าหลับที่ตอนนอนกรนหรือเปล่านี่บางทีอยู่คนนะหรือว่าบางท่านเนี่ยไปหาหมอนะครับโรคบางโรคเช่นไปหาหมอเรื่องความดันสูงหมอโรคตาโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยนะเกี่ยวข้องกับโรคอื่นแล้วรักษาโรคอื่นแล้วมันไม่ค่อยดีหาเรื่องนี้หรือเปล่าเขาก็จะส่งมาเพื่อเพราะทางด้านนี้เนี่ยได้ประเมินนะแล้วก็ตรวจเพิ่มเติม
2: ครับครับส่วนมากจะเป็นในหมู่หมอ
1: ต้องบอกว่าเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะแต่ว่าผู้ชายก็มากกว่าอายุน้อยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเป็นไม่ได้แล้วก็อายุน้อยก็เป็นได้อย่างที่เมื่อกี้บอก
0: ที่ทำให้เราแบบว่าหยุดหายใจคะ
1: สาเหตุตามทฤษฎีเขาบอกว่ามีอยู่ใหญ่ๆก็คือประมาณ4ปัจจัยคือเป็นเรื่องของโครงสร้างร่างกายเขาเรียกทางกายภาพเนาะทางเดินของจมูกช่องคอนะคนลิ้นลิ้นไก่กล่องส้นสิ้นกล่องเสียงอะไรแถวเนี้ยนะเป็นรูปคางนะฮะปัจจัยที่สองก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาก็คือเรื่องการนอนเรื่องของการนอนเนี่ยหลับมีการควบคุมการหาย

0: กายผิดปกติขณะหลับนะครับช่องคอสรีระการทำงานมันหย่อนตัวผิดปกติตอนบางคนระบบการหายใจเนี่ยมันไม่ดีครับบางคนก็แบบหลับแล้วก็ตื่นง่ายกว่าปกติแล้วก็ทำให้แบบหลับไม่ดีกลางวันก็ง่วงอ่อนเพลีย
1: นะคือที่จะพูดง่ายคือคนอ้วนใช่ไหมครับ
0: ต้องบอกว่าไม่เสมอไปเพราะว่าคน
1: ผอมก็เป็น
0: มันมีสรีระอะไรที่มันขวางทางทีนี้คนอ้วนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเนื้อเยอะลิ้นตกผอมเนี่ยหลายๆคนก็จมูกคดจมูกบวมทอนซิลโตหรือบางคนเป็นคางสั้นคางร่นนะลูกหน้าเล็กอะไรบางแล้วแต่นะหรือบางท่านเนี่ยดูว่ากล้ามเนื้อหย่อนเวลาหลับปั๊บมันหย่อนผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเบาหวานหรือความดันสูงไม่จำเป็นต้องอ้วนอันนี้ก็ต้องทำความที่ต้องเป็นในผู้ชายอ้วนนะเป็นผู้หญิงเป็นวัยอื่นอะไรก็ได้
1: ส่วนมากเลยท่านผู้ชมก็ส่วนมาก
0: ใช่ใช่เหมือนคนเป็นเบาหวานคนที่คนเป็นเบาหวานไม่อ้วนเยอะๆเลย
2: ค่ะค่ะทีนี้อาการที่เราสังเกตได้เนาะนอกจากกรนแล้วก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นก็ได้อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาหาด้วยโรคอื่นมาเจอโรคนี้เราต้องกลัวแล้วเพราะว่าโรคนี้ค่อนข้างที่อันตรายบางทีก็เสียชีวิตได้นะค่ะ
0: ก็มันจะมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะให้สังเกตเช่นเรื่องของนะเรื่องของความดันสูงโรคหัวใจนะฮะแล้วก็หลอดเลือดสมองเศร้า
2: ค่ะ
0: หลายคนเป็นซึมเศร้าหรือสมาธิไม่ดีนะแล้วว่าง่วงผิดปกติหลายๆคนเนี่ยอุบัติเหตุต้องบอกงี้ว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าเมาไม่ขับใช่ไหมช่วงหนึ่งก็มาโทรไม่ขับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าทางไม่ขับใช่ไหมเพราะว่าเราช่วยกันผลักดันในทางแพทย์เนี่ยเรารู้ว่าหลายคนที่มีอุบัติเหตุโรคนี้จริงๆนะเรามีคนไข้ที่ขับขอสมกต้องมาด้วยเรื่องอะไรนะฮ
2: ะ
0: มาด้วยเรื่องเกือบไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปเกิดอุบัติเหตุมาแล้วจนทำให้มีปัญหาว่าไม่ไหวก็ง่วงเพราะผมเจออยู่หลายคนเลยจนแบบฟังแล้วเราก็ตกใจนิดนึงโ
1: ค
0: ้ชทำไหมอาชีพขับรถรถทัวร์เงี้ย
1: สาธารณะ
0: ใช่สาธารณะเราก็มาตรวจปรากฏว่าเป็นโรคนี้จริงๆแล้วรักษาแล้วตอนหลังเนี่ยหายดีขึ้นนะครับงั้นคนที่ง่วงมากคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าคนที่มันมีเหมือนกรนเหมือนหยุดหายใจหรือว่าแม้กระทั่งในเด็กถ้าดูว่าเด็กให้ผลการเรียนแย่ลงสมาธิไม่นิ่งหลับไม่ดีหรือว่าคอไม่ดีเพราะว่าโรคถ้าเกิดหลับไม่สนิทหยุดหายใจบ่อยก็สูงน้ำหนักส่วนสูงหรือว่าลงไปใช่ก็ต้อง
1: ให้สันนิษฐานไว้เลย
0: ใช่
1: ให้คุณหมอตรวจนะคะ
2: อาจารย์คะเราบอกว่าหรือว่าอยากจะแบบจับอาการอะไรเงี้ยแล้วก็คนข้างๆพยายามจับแล้วเสียงที่แปลกๆระหว่างนอนมันเกี่ยวกับเสียงลมหายใจมันหยุดไปอะไรเงี้ยหรือว่ามีเสียงแชะต้องรีบไปพบแพทย์ใช่ไหมคะเป็นมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้นะคะ
0: คืออย่างที่บอกนะเป็นได้หลายแบบนะการฟังเสียงอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่จำเพาะไม่สเปซิฟิกที่จะบอกว่าเป็นบางคนก็อาจจะมีนาฬิกาจับออกซิเจนตอนนอนเงี้ยแล้วเห็นมันตกบ่อยๆก็มาด้วยเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากบริบทแล้วเนี่ยถ้าสงสัยเนี่ยแล้วไม่แน่ใจเนี่ยก็มาให้ทางหมอเนี่ยช่วยประเมินได้ว่ากลุ่มนี้เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยถ้าเสี่ยงน้อยจะทำยังไงเสี่ยงมากจะต้องตรวจอะไรเพ
1: ิ่
0: มอะไรเงี้ยครับ
1: เราสามารถเช็คเบื้องต้นได้อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่ามีเรื่องของการวัดเนี่ยนะครับเรามีแบบสามารถตรวจสอบได้ให้เห็นก่อนว่าออกซิเจนมันน้อยจริงถึงไปพบคุณหมอ
0: ก็อย่างนี้คือ
1: เฝ้าระวัง
0: คือทุกวันนี้ก็มีคน
1: ถูก
0: ครับนะเราไม่ได้แนะนำว่าจะใช้วิธีนี้ในการสกรีนไม่ได้จำเพาะหรือว่าต้องเป็นโร

0: นี้แล้วถึงจะเทียนตกแต่ว่าที่วัดอะไรตัวเองเขาก็โอเคใส่ก็มาคอนเฟิร์มหรือว่ามาปรึกษาเพิ่มเติมได
1: ้แต่อาการที่ชัดๆที่คุณหมอได้เรียนไปจะได้เบื้องต้นนะคะที่ถ้ามีอาการที่คุณหมอแจ้งก็ควรที่จะไปรีบพบแพทย
0: ์ผมสรุปย่อยๆที่เขาเรียกว่าแบบคัดกรองที่คร่าวๆนะไม่ได้ละเอียดมากที่หนึ่งคือเสียงกรน
2: เสียงกรน
0: นะสองคือมีคนเหมือนว่าสังเกตว่าเราคล้ายจะหยุดหายใจตอนนอนนะครับนะอันที่สามก็คือว่ามีเรื่องของง่วงนอนกลางวันไม่สดชื่นอันที่สามคือถ้ามีโรคโลหิตสูงความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างมากดัชนีมวลกายเกินเรื่องของอายุนะถ้าเกิดเกิน50นะรอบคอใหญ่นะเกิน40เป็นเพศชายอันนี้เป็นสปอร์ที่คร่าวๆแต่จริงๆอย่างที่บอกเน
1: า
0: ะนี่เป็นแบบ general
1: ครับ
2: ว่าเราอยู่ในข้อไหนบ้างนะครับ
1: ถ้าเป็นแบบเกือบทุกข้อเลยวิต้องรีบแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: นะเพศชายเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยสูบบุหรี่ด้วยนี่ต้องระวังเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ที่บอกแค่ความดันโลหิตสูงรวมไปถึงเรื่องเบาหวานไขมันสูงนะฮะเรื่องโรคหัวใจหลอดเลือดสมองซึมเหลืองอันนี้เกี่ยวข้องกันจริงนะฮะอันนี้เป็นต้นนะที่หรือในเด็กอะไรที่บอกไปแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นภูมิแพ้อ้าปากหายใจนะฮะอันนี้ก็จะต้องดูแต่อย่างที่บอกผู้หญิงก็เป็นนะครับ
1: ทีนี้แนวโน้มของคนไทยเป็นเยอะไหมคะในปัจจุบัน
0: ต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยอุบัติการเนี่ยคือมันก็มีวาเรียนะคือว่าหลากหลายนะครับแต่ว่าโดยเขาเปรียบเทียบคืออุบัติการเนี่ยไม่น่าจะเยอะในระดับท็อปต้นในท็อป10ท็อป20ของประเทศขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศก็เป็นโรคที่พบบ่อยมากแล้วก็อาจจะมากกว่าที่หลายๆท่านเคยจะ
2: เกิดสาเหตุจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือเปล่าครับคุณหมอถ้าเกิดบอกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเยอะมากขนาดนี้ครับ
0: ต้องบอกว่ามันเป็นโรคมีหลายปัจจัยกรรมพันธุ์เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาน้ำหนักหรือระบบการหายใจส่วนประกอบมันคงต้องขึ้นอยู่กับบริบทอย่างอื่นเช่นอายุที่มากขึ้นน้ำหนักที่มากขึ้นภูมิแพ้หรือโรคอะไรแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยเหมือนเบาหวานกับความดันก็เป็นได้จากหลายสาเหตุ
1: ค่ะทีนี้การรักษาค่ะเราต้องรักษายังไงคะเพราะว่าอันตรายค่อนข้างอันตรายใช่ไหมคะโรคนี้เพราะว่ามีเสียชีวิตได้ด้วย
0: คือก่อนที่จะไปรักษาเราอันที่หนึ่งเราต้องแยกก่อนว่าเป็นกรนประเภทใดไหมนะเป็นรุนแรงแค่ไหนนะแล้วก็มันจะมีผลแทรกแล้วก็สาเหตุในแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันมันก็ต้องวิเคราะห์ก่อนระดับความรุนแรงชนิดประเภทนะฮะแล้วก็เอามาดีไซน์แต่ละคน
2: มีการป้องกันไหมคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเป็นโรคแบบการนอนแบบแล้วนอนโกรนในอนาคตเราจะมีผลที่จะต้องเป็นโรคอื่นต่อเงี้ยครับเราจะป้องกันได้ไหมครับ
0: มันต้องอนามัยของโรคทั่วๆไปใช่ไหมฮะไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะโรคนี้โรคเดียวนะเช่นเรื่องลดน้ำหนักการไม่นอนดึกนะครับเรื่องของการออกกำลังกายอาหารอะไรเงี้ยไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะแต่นี้บางท่านเนี่ยก็อาจจะมีคำแนะนำเช่นมันมีการออกกำลังกายช่องหอยซึ่งก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ป้องกันได้ 100% นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ว่านี่ก็เป็นคำแนะนำทั่วๆไป
1: ค่ะอยากทราบว่าคนที่เขาเป็นแล้วมีเสียชีวิตอันนี้คือเขาปล่อยให้เป็นรุนแรงหรอคะหรือว่าโรคนี้มันเป็นแล้วมันก็สามารถที่จะแบบหยุดหายใจแล้วเสียชีวิตเลย
0: ต้องแยกนิดนึงนะครับระหว่างการเสียชีวิตขณะนอนหลับนะกับโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคือการเสียชีวิตขณะ

0: อนหลับเนี่ยมันก็เป็นได้หลายโรคนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะโรคปวดใจโรคเส้นเลือดสมองอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยถ้าเป็นรุนแรงมากมันจะเป็นตัวกระตุ้นโรคเดิมที่เป็นอยู่แล้วแล้วทำให้มีโอกาสเสียชีวิตขณะหลับมากขึ้นแต่ว่าถ้าโดยโรคนี้เพียวๆเลยที่คนไข้แข็งแรงดีอะไรพวกนี้โอกาสที่จะเป็นงั้นน่าจะน้อยมากนะครับ
1: เป็นเพราะว่าไปกระตุ้นให้โรคอื่นแล้วเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันมีภาวะหนึ่งที่หลายคนก็ชอบจะมาถามเรื่องว่าใช่ไหลตายไหม
2: ไหลตายใช่
0: ต้องบอกว่ามันเป็นคนเป็นการเสียชีวิตขณะนอนหลับเหมือนกัน
1: ค่ะทีนี้มันมีโรคอะไรบ้างคะอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นจำตัวโรคนี้อยู่แล้วเรามาเป็นการหยุดหายใจขณะหลับด้วยแล้วมันจะเสี่ยงให้พาไปเสียชีวิตคุณหมอเคยเจอเคสแบบไหนบ้างคะ
0: โอกาสที่ถ้ามีโรคประจำตัวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอันดับหนึ่งแน่นอนโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจขาดเลือดนะหรือว่าหัวใจวายนะอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมีโรคอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งโรคความดันนะถ้าเป็นโรคนี้อยู่เนี่ยแล้วหลับไม่ดีเวลานอนบางทีความดันจะขึ้นถ้าเกิดไม่เราออกซิเจนตกบางคนออกซิเจนตกรุนแรงมากขณะที่หลับทำให้เส้นเลือดหัวใจมันอุดตันกระทันหันนะหรือเส้นเลือดสมองนะแล้วก็บางคนพออุดตันนะฮะแล้วก็หัวใจเต้นผิดปกติอย่างรวดเร็วเงี้ยตอนนี้โอกาสที่จะเสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดสูงขึ้นใช่ยกตัวอย่างเฉยๆนะ
2: ครับนี่ถึงเรื่องวิธีการรักษานะครับว่ามันมีวิธีการรักษาโรคของการนอนกรนนี่ยังไงครับ
0: ต้องอย่างที่สืบจากเมื่อกี้นะครับก็คือก่อนที่จะรักษาเนี่ยคือต้องแยกก่อนเพราะเป็นคนธรรมดามีหยุดหายใจไหมระดับรุนแรงแค่ไหนขาดออกซิเจนยังไงและสาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้ก็การจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยหนึ่งในนอกจากเวลามาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะทำการถามประวัตินะทำการตรวจร่างกายวิเคราะห์ทางเดินหายใจอะไรพวกนี้ก็จะมีการตรวจที่เรามักจะใช้เป็นประจำแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเรียกว่า sleep test นะเพื่อว่าจะดูว่ามันเป็นมีการหยุดหายใจไหมแค่ไหนชนิดไหนแล้วก็ออกซิเจนตกไหมนะตรงนี้ก็จะมีละโรคsleep testแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาผลsleep testเนี่ยมาประกอบกับว่าแรงแค่ไหนยังไงนะครับก็โดยคร่าวๆเนี่ยเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยการแนวทางรักษาใหญ่ๆก็จะมีอยู่ 2-3 วิธีใหญ่ๆนะหนึ่งก็เป็นวิธีแบบอนุรักษ์ก็คือแบบ
2: ปรับพฤติกรรมเอา
0: ใช่อันที่2ก็เป็นเรื่องการใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับแล้วก็อันที่3อาจจะเป็นเรื่องของการตัดบางอย่างอันนี้คร่าวๆนะครับนะอันแรกเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยรักษาแบบอนุรักษ์ก็คือลดน้ำหนักนะปรับเวลานอนนะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะฮะระงับการนอนน
1: ะ
0: แล้วถ้าง่วงมากก็พยายามอยากฝืนขับรถนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็นะบางท่านเนี่ยเป็นตอนนอนหงายเยอะนะมันมีทั้งแบบที่เกี่ยวกับนอนหงายด้วยเกี่ยวกับนอนตะแคง
1: ท่านอน
0: บางคนนอนตะแคงแย่ลงก็มีคร่าวๆการปรับท่านอนการออกกำลังกายช่อง
2: ไอ้ช่วงการใช้หมอนนอนอะไรคุณหมอจะต้องแนะนำไหมครับการใช้หมอนนอนว่าบางทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีหมอเรื่องสุขภาพแบบว่านอนแล้วมันจะไม่โกรนหมอนนอนแล้วหลับสบายดีอะไรเงี้ยครับ
0: ก็มันก็จะคล้ายๆกับเรื่องของท่านอนนะครับทีนี้คำแนะนำเกี่ยวกับหมอนเนี่ยต้องบอกว่านอนให้หมอนที่สบายที่สุดที่หลับสบายที่สุดมันเพราะแต่ละท่านเนี่ยมีให้นอนตะแคงก็ไม่ถนัดบางท่านชอบนอนตะแคงให้นอนหงายก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นก็ต้องหาหมอนที่นอนหลับสบายที่สุดแล้วก็ลองสังเกตตัวเองว่าหมอนแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองครับ
2: การก็เรียกอะไรนะใช

0: ยุการดัดจมูกให้ตรงนะในคอก็อาจจะมีการยิงกระตุ้นทางเดินหายใจส่วนบนนะครับซึ่งก็ฝังแล้วก็มันจะทำงานออโต้ตอนนอนมันจะทำให้เสียงกรนหายไปอันนี้ก็มีเข้ามาเยอะเลย
1: ผมขอย้อนไปที่เรื่องของการใช้เครื่องมือก็สามารถใช้ที่บ้านได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เครื่องมือเนี่ยใช้ที่บ้านคุณตั้งเนี่ยถ้าเซตติ้งต่างๆหรือว่าการที่วางแผนที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวค่าก๊าซในเลือดเนี่ยผิดปกติออกซิเจนคาร์บอนแล้วเนี่ยต่อให้เป็นเครื่องออโต้มันก็ใช้เซตติ้งไม่เท่ากันน
2: ะ
0: มันต่างผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระยะยาวก็ต้องมอนิเตอร์ที่เราคาดไม่ถึงเช่นมันมีข่าวว่ามันมีเครื่องบางยี่ห้อมะเร็งอยู่ในนั้นในลมที่เป่าออกมาทำให้ต้องเรียกคืนมาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ต้องจูนอะไรใหม่อยู่
1: ครับ
2: ค่ะอันนั้นสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากให้กับคนที่กังวล
0: ก็คือนอนกรนมีหลายชนิดหลายระดับความรุนแรงนะมีอันตรายแตกต่างกันไปนะครับนะถ้าท่านใดเนี่ยมีลักษณะอาการที่มันทำตัวหรือนอนหลับไม่ดีอ่อนเพลียนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์เบื้องต้นได้แล้วก็วางแผนกันว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือจะต้องรักษายังไงต่อไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะถ้าเกิดว่าโดนนะคะมีอาการหยุดหายใจขนาดหลับหรือว่าง่วงมากเกินไปได้กล่าวไว้นะคะก็ลองไปปรึกษาแล้วก็พบแพทย์ดูหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
3: ภาวะหยุดหายใจขณะหลับมาจากภาษาอังกฤษ sleep apnea หลายคนจึงนิยมเรียกแบบย่อคือภาวะที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนถูกอากาศไหลผ่านได้ลำบากทำให้มีอาการหยุดหายใจเป็นขาดอากาศร่างกายได้รับออกซิเจนลดลงส่งผลต่ออวัยวะที่สำคัญและไวต่อการขาดเลือดเช่นสมองหัวใจภาวะการนอนกรนโดยตรงเพราะการนอนกรนเกิดจากบริเวณลำคอและขนลิ้นตีบแคบลงและออกรุนแรงขึ้นเพื่อดันอากาศให้ผ่านทักทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเสียงกรนขึ้นแต่ถ้ามีอาการมากจนกระทั่งผู้ป่วยนอนหลับลักษณะนี้หายใจขณะหลับ obstructive sleep apnea หรือได้กล่าวได้ว่าทั้งสองอาการนี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงเกิดอาการร่วมกันบ่อยครั้งแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีภาวะ OSA เสมอไปแต่มีความเสี่ยงที่เป็นต้องมีการสังเกตและการตรวจสอบเพิ่มเติม
2: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป้อมมีอะไรมาเสิร์ฟคะ
4: เมนูวันนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มครับเป็นน้ำเปล่าของเราเนี่ยแหละ
2: น้ำ
4: อยู่ด้วยเรียกว่า Infill Water นะครับ
2: น้ำนี้มันเคยคนแบบว่าถ้าเกิดว่าใครดูแลสุขภาพเนี่ยจะต้องทาน
4: ใช่เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าบางคนไม่อยากดื่มน้ำเปล่าแบบว่าเหมือนแบบว่าน้ำเปล่ามันจืดเกินไปอะไรเงี
2: ้
4: ยแก้โดยการเขาเรียกอะไรนะใส่ตัวผลไม้ลงใช่ใช่ครับเพื่อให้อยากดื่มน้ำ
2: ใช่เพราะบางคนนะเข้าใจที่บอกว่าไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยสุดท้ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4: ใช่ตานกันเยอะใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะดื่มน้ำผลไม้มาเป็นแบบแค่กลิ่นอ่อนๆดีกว่าเป็นอินฟิวก็คือใส่ผลไม้ลงไปแช่ลงไปนิดนึง

0: ันนี้เราก็เลยมาทำอินฟิว
1: ได้ค่ะ
0: น้ำอิน
2: เราจะใส่ลงไปมีอะไรบ้างคะ
0: อ๋อผลไม้แล้วจริงเราก็มีหลายอย่างนะครับแต่ที่เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอม
1: ๆ
0: แล้วก็มีความหวานแบบเบา
1: ๆ
0: ด้วย
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็มีสับปะรด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็วี่
1: กีวี
0: ่แล้วก็เลมอนคือเป็นมะนาวแบบที่เป็นผิวเหลืองของตัวผิวมะนาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มี
1: ส้ม
0: นะครับแล้วก็ส่วนเป็นผักเนี่ยก็จะเป็นแตงกวาใช่ครับซึ่งแบบเป็นเค้าเรียกผักผลไม้ที่แบบมันมีกลิ่นพอหอมอ่อนขึ้นช่ายก็ได
1: ้แต่ถ้าชอบเนาะ
0: ใช่ถ้าชอบก็ใส่แค่ก้านเค้าแค่ไม่กี่ก้าน
1: นิดหน่อยให้มีกลิ่นน
0: ิ
1: ด
0: ๆหอมๆหรือรสแมรี่แบบฉีกไปหอมเบาๆนะครับ
1: เยอะนะพี่ป๊อป
0: ใช่ครับ
1: มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้น
0: มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นบางคนเขาเรียกอะไรแบบแต่ทีละอย่างดื่มอย่างเดียว
1: อย่างเดียวก็ได
0: ้เลมอนน้ำแล้วอาจจะเพิ่มความเย็นหน่อยใส่น้ำแข็งไปนิดนึง
1: หรือจะทำแยกก็ได้อย่างเช่นแบบว่าตอนเช้าอยากจะกินเป็นแนวแบบกลิ่นสตรอเบอรี่ไว้เหยือกนึงบ่ายๆอาจจะแบบเลมอนบางคนขี้เบื่อพี่ป๊อปเลยก็ได
0: ้ทั้งวันมิกซ์กันเลยก็ได
1: ้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นกันไหม
0: หั่นเป็นชิ้นๆกันนะครับได้เลยครับ
1: นี่เรา
0: ซอยเลยครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวว่าน้องตันชอบแบบไหนเดี๋ยวใส่ได้เลยครับแบบเนี้ยพี่เขาเตรียมแก้วไว้ให้เลือกแล้วว่าอาจจะใส่แบบอย่างเดียวๆก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรือจะเป็นมิกซ์แก้วใหญ่เลยก็ได
1: ้งั้นขอแก้วใหญ่เป็นมิกซ์ก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: แตงโม
1: ชิ้นหนึ่งพร้อมไหมคะ
0: ชิ้นอย่างละชิ้นเลยก็ได้ครับแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่น
1: แตงกวา
0: ญี่ปุ่นก็หอมดีกีวี
1: จริ งค่ะ
0: กีวีนี่ก็จะออกแบบมีรสเปรี้ยวหน่อยๆ
1: นี่ขอเน้นกีวีเลยค่ะน่าทานมาก
0: ก็ส้มมีน้ำอยู่ก็คือน้ำแร่
1: ค่ะ
0: ครับอินฟิวส์เขาเรียกนะได้กลิ่นที่ดีกว่าแล้วก็หอมด้วยน้ำแข็งหน่อยนึงนะครับ
1: ให้พี่ป๊อปเติมให้ทำแบบเดี่ยวๆได้ไหมคะ
0: เดี่ยวๆได้เลยครับ
1: ใครแบบไม่ชอบแบบมิกซ์ก็ใส่แบบอย่างเดียวก็ได้
0: หรือแบบยาจะแบบไหนเราก็ไม่ต้องใส่
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: เลมอนกับแตงกวาเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทั้งวันทีเดียวแล้วนะพี่ป๊อป
0: ใช่ครับ
1: เราก็ทำหลายๆรสไปเลย
0: ใช่ใช่เนี่ยน้องตันสามารถทำไว้แช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ออกมาดื่มได้ได้นะครับเราไปแช่นะครับก็จะได้แบบกลิ่นหอมๆของผลไม้ได้ดีกว่าที่แบบเรามาใส่อย่างนี้แบบสดๆอย่างนี
1: ้
0: คือว่าอย่าทำค้างคืนไว้หรือปอกผลไม้จะทำให้แบบว่าท้องเสียได้เพราะว่าผลไม้ไม่สดเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อแบบว่าอยากดื่มแต่ว่ากลัวแบบว่าอุ้ยทำไว้แล้วแช่ไว้แต
1: ่ก็ได้เลย
0: ต้องทำแบบดื่มเลยอย่างนี้จะดีกว่าครับเห็นไหมครับน้องตัดมันง่ายกว่าทำน้ำผลไม้ปั่น
1: ง่ายทีเดียวก็คือใช้ได้หลายแบบเลยเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: จะมิกซ์ก็ได้จะขอเดียวๆก็ได้แตงโมอย่างเดียวก็ได
0: ้ครับซึ่งเป็นเมนูแบบสุขภาพที่แบบเราหามาให้ท่านผู้ชมแบบง่า

0: จะเรียกอะไรแบบช่วยในเรื่องของการดื่มอยากดื่มน้ำ
1: ไม่ทานน้ำเปล่าจริงๆพ
0: ี่ป๊อปใช่ใช่ครับ
1: เคยเห็นข่าวมาเยอะเลยแล้วก็ทานแต่น้ำหวานชากาแฟ
0: ก็เสียสุขภาพ
1: แล้วฉะนั้นน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบมันทานไม่ช่วยก็จะได้ทำให้เราดื่มน้ำเปล่าได้เยอะขึ้น
0: ค่
1: ะ

0: โหน่าทานทุกแก้วเลยค่ะพี่ป๊อก
1: น่าดื่มไหมครับ
0: น่าดื่มทุกแก้วค่ะเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำครบเลยค่ะพี่ป๊อกได้6แก้วแล้วเนี่ย
1: ครับแป๊บเดียวแก้วแต่นี้เราแป๊บเดียวเพราะเราอยากดื่มเพราะว่าน้ำนี่ทำให้เราสดชื่น
0: ไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเปล่าเท่าไหร่ก็ชดเชยด้วยสิ่งนี้นะคะพี่ป๊อกสำหรับน้ำอินฟิวส์นะคะ

0: สุขภาพใจในวันนี้นะคะโบต่างจะชวนคุณผู้ชมอายุค่ะกิจกรรมอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนในวัยสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไปติดตามกันค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาจิตแพทย์และโฆษกกับเราค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ดีต่อผู้สูงอายุนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอทอม
1: คุณหมอครับ
0: คุณหมอถามก่อนเลยค่ะสังคมปัจจุบันตอนนี้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กับผู้สูงบ้านคนเดียวกิจกรรมที่ผู้สูงอายุควรทำและกิจกรรมที่ดี
2: กับปัจจุบันเนาะเพราะว่าเราต้องทำมาหากินกันนะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้หมอเชื่อว่าคนไทยก็อยากจะอยู่กันเป็นครอบครัวแบบเยอะๆเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันมันทำได้บ้างไม่ทำไม่ได้ข้อจำเป็นหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มเยอะๆขึ้นเรื่อยๆดังนั้นหมอก็จะแบ่งเป็นสองส่วนกันละทำประจำวันเลย
1: มีอะไรบ้างครับ
2: จริงๆทำประจำวันคือการดูแลตัวเองการออกกำลังกายการกินการนอนอันนี้จริงสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะผู้สูงอายุก่อนจะมาเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขาเป็นคนทำงานมาก่อนใช่ไหมครับก่อนเกษียณเนี่ยแต่นั้นเคยมีกิจกรรมมีนู่นมีนี่ทำปรากฏว่าพอเกษียณปุ๊บเป็นผู้สูงอายุปั๊บอ้าวเมื่อวานยังทำงานเจอคนเยอะอยู่เลยวันนี้ไม่รู้ทำอะไรดีอ้าวมันงงไปหมดแย่ลงนะครับก็จะแนะนำว่าเริ่มจากการดูแลตัวเองตามปกติก่อนเลยอ่ะการกินการนอนเป็นยังไงบางทีตอนนี้บางทีคนกับสูงอายุเนี่ยเกิดไม่มีแรงที่เกียดที่เกียดไปหาอาหารกินที่เกียดทำอาหารมันเบื่อมันเหนื่อยเขาไม่กินก็จะเกิดเจอกรณีการขาดสารอาหารนะครับหรือบางทีไม่มีใครมาคอยห้ามปลาแล้วจะอยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่ก็กินตามเท่าที่ไหวตามที่ชอบก็ไปอย่างเช่นทานน้ำตาลทานเค็มทานอะไรพวกนี้มากเกินไปก็มีผลต่อสุขภาพนะครับดังนั้นก็อาจจะลูกหลานก็อาจจะช่วยกันมาดูซิว่าอาหารที่ทานเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับก็ให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาแล้วก็โรคประจำตัวเดิมอันนี้จะช่วยตัดปัญหาไปสักส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เกษียณแล้วบางทีไม่เขาออกไปซื้อไม่สะดวกยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยไม่อยากลูกหลานต้องเยอะ
1: กักไว้ถูกกักไว้
2: กักไว้ในบ้านอาหารก็ไม่เอามาเข้ามา

0: ดูแลเรื่องอาหารให้มันมีสตินะครับแล้วก็อาจจะมาดูซิว่าเขามีความขาดเหลือมีปัญหาเรื่องเตาก้งเตาแก๊สมีอะไรดูแลให้ดีก่อนการกินจะได้ดีถัดมาคือการนอนกิจกรรมประจำวันสูงผู้สูงอายุเนี่ยการนอนมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการนอนบางทีเขาแย่ลงตามอายุเด็กเนี่ยเขาจะนอนเยอะใช่ไหมครับพอเมื่อเราอายุมากขึ้นการนอนเขาจะดีเราจะเห็นว่าจำนวนชั่วโมงเขาหดลงบางทีเหลือแบบนอนเหลือนอนอย่างเงี้ยแล้วบางทีพอไม่มีอะไรทำไปนอนกลางวันเขาไปอีกคือการไม่หลับหนักกว่าเดิมกลางวันก็ไปนอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยซึ่งอาการนอนไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะนำไปเลยแน่นอนว่าสมองเสื่อมก็มาได้นะนอนเวลานอนแย่สะบักไปหมดนี้นะครับหรือโรคบางอย่างเช่นโรคความดันก็ขึ้นอย่างเงี้ยก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะให้การกินการนอนให้ดีอีกอย่างนึงเนี่ยผู้สูงอายุอย่างนึงก็คือการติดโซเชียลหรือติดเกมเราจะนึกว่าเพียงเพราะว่าคุณปู่คุณย่าบางทีติดโซเชียลนะนั่งไถ TikTok ไถ Facebook กันเนี่ยยันตี 3:00 อย่างเงี้ยก็มีนะแล้วท่านโดยสัมพิษเขาก็เสี่ยงกันนะเพราะนึกว่าคงไม่ได้ใช้อะไรเยอะปรากฏเนี่ยก็มีก็อาจจะต้องแนะนำที่ได้ว่าอันนี้เราจะต้องให้เขาเล่นให้พอเหมาะนะไม่ให้เล่นจนเสียสุขภาพก็เหมือนการแนะนำผู้ใหญ่ในแนะนำเด็กนี่แหละครับก็คือผู้วัยและที่สำคัญเรื่องของโซเชียลหรือว่าการใช้แท็บเล็ตใช้มือถือพวกนี้ต้องระวังเรื่องการหลอกลวง
1: ใช่ใช่
0: อันนี้เป็นประเด็นคอขาดบาดตายจริงๆคือเหยื่อเป็นทาร์เก็ตของเหยื่
1: อ
0: เป็นกลุ่มเป้าหมายของจะมาหลอกลวงว่าจะต้องให้โอนเงินให้เกิดความกลัวอย่างเงี้ยหรือบางทีโดนเขากลัวมากๆเนี่ยเขาก็ห่วงลูกหลานมากๆอย่างเงี้ยบางทีเผลอโอนเผลออะไรไปก็เสียเงินกันมาจนหมดตัวก็เยอะแล้ว
1: ก็มีข่าวเยอะแยะเลยนะครับเรื่องนี้
0: ใช่อันนี้เรื่องใหญ
2: ่ที่คุณหมอบอกว่าจะต้องกินที่ดีแล้วก็นอนที่ดี
0: ใช่
2: ก็ฉันนอนได้แค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็อยากจะนอนกลางวันแล้วหรือห้ามนอนกลางวันแล้วนอนแค่3 4ชั่วโมงแล้วกินดีจะต้องกินกี่มื้อบางคนบอกว่าอย่างวัยเราอย่างเงี้ยอ่ะนอน 7-8 ชั่วโมงถูกไหมคะแต่ผู้สูงอายุเขานอนเพิ่มหรือว่าไม่ต้องนอนแล้ว
0: จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีการไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ปัจจุบันมีการวิจัยบางตัวออกมาแล้วว่าโดยที่ทำให้กลางคืนนอนไม่ดีเนี่ยนอนกระท่อมจะแค่ในสมองจะเสื่อมเร็วกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าดีที่สุดทำยังไงดีมนุษย์คนนึงเนี่ยจำนวนชั่วโมงเนี่ยนอนมันจำกัด
1: ค
0: ือถ้าแบ่งมานอนกลางคืนแล้วเนี่ยเวลาแบ่งเวลามานอนกลางวันแล้วกลางคืนก็จะนอนน้อยลงคำถามคือถ้าเกิดลุกขึ้นมาทำตอนตีสองตีสามน่าจะไม่เวิร์กเนาะเดี๋ยวลมหัวฟาดเข้าดังนั้นให้เขานอนกลางคืนให้เยอะที่สุดดีกว่าแล้วก็กลางวันเขามีอะไรเราช่วยเหลือดูแลกันได
1: ้
0: อย่างน้อยถ้าเกิดอยากจะคิดถึงการจะโทรตื่นมาตีสามโทรคุยกับใครใช่ไหมครับดังนั้นแล้วก็นอนคืนรวดเดียวจำนวนชั่วโมงมากน้อยแต่ละคนอาจจะต่างถ้าสังเกตว่ามันน้อยแบบเหลือแค่ 4-5 ชั่วโมงอันนี้อาจจะน้อยไปหน่
2: อ
0: ยนอนเนี่ยแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอเลยไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องการนอนดีกว่าไปปรับยาเองไปซื้อยาเองบางทีไปโดนเขาหลอกไปอีกไปกินอาหารเสริมอะไรประหลาดนะกลายเป็นตับไตไตวายไม่ดีอย่างเงี้ยเรื่องใหญ
1: ่แล้วกิจกรรมล่ะครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะให้ผู้สูงอายุทำอะไรบ้างครับแล้วเราจะแนะนำยังไงในฐานะที่เราเป็นลูก
0: เราดูกิจกรรมประจำวันกันไปแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมที่ให้เขามีกิจกรรมที่ดีขึ้นนะครับหมอจะแบ่งเป็นสองอันก็คืออันแรกก็คือการออกกำลังกายเนาะเราจะเอาแบบที่เขาชอบด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณปู่คุณย่าแบบเขาออกกำลังกายบางคนชอบเต้นแอโรบิกก็ออกในสิ่งที่เขาไม่ชอบทำ

0: นะครับแต่เราสามารถต่อรองนะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาแม่เพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่อาจจะชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่มันก็ง่ายบางคนไม่ค่อยชอบออกกำลังกายที่การออกกำลังกายแฝงได้เช่นเดี๋ยวเรามาเดินดูต้นไม้เดี๋ยวเดินไปเจอหลานกันไหมเออบางทีเขาก็อาจจะมีแบบภาพสัตว์อย่างเงี
1: ้
0: ยเราก็ใช้เป็นเหมือนเป็นเทคนิคการจัดการออกกำลังกายให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น
2: อย่างคุณแม่ผมเนี่ยชอบกวาดกวาดใบไม
1: ้
2: เดี๋ยวออกไปกวาดแล้วเดี๋ยวออกไปกวาดแล้วแต่ต้องกำหนดเวลาอย
0: ่
2: างเงี้ยฮะเช่นแบบมันร้อนเกินไปนะถ้าเกิดกลางวันอย่าเพิ่งออกกวาดอย่างนี้ตลอดนะครับ
0: อันนี้ก็ดีใช่ครับอย่างเช่นการกวาดใบไม้แล้วก็ชมเขาว่าเนี่ยผมกวาดแล้วสวยนะเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจใช่แต่นี่สำคัญเพราะว่าบางคนไปกวาดทั้งวันเป็นลม
2: ใช่ใช่ครับคุณหมอบางทีต้องห้ามอะครับ
0: ดังนั้นอันนั้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีได้แล้วก็ให้เขาเกิดความชอบนะครับถ้าออกกำลังกายหรือกิจกรรมเสริมที่งานดีๆเรามาจัดดูซิว่ามันมีอะไรที่เขาชอบทำบ้างถ้าสนุนแต่ว่าอย่ามีแค่อย่างเดียวให้มีหลายอย่างเพราะคนเราไปดูก็อาจจะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็เริ่มจากที่เขาชอบถ้าที่ชอบทำหนึ่งดูไปเยอะแล้วอาจจะลองหาอะไรที่แบบอาจจะแต่ไม่เคยลองทำแต่สนใจจะทำอันนี้อาจจะลองชวนเขาทำไปพร้อมๆเขาได้นะครับโดยที่ไอ้ที่เขาไม่ชอบทำเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับขนาดนั้นนะพิมแต่ว่าเราอาจจะข้อนั้นข้อควรระวังคือต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวเกิดมีปัญหาเราไม่มีใครดูหรือกิจกรรมบางอย่างที่มันหรือเสี่ยงต่อการที่มันจะเกิดการบาดเจ็บอย่างเงี้ยมีคุณปู่คุณย่าบางคนเนี่ย
2: อยาก
0: ฝันอยากจะไปเล่นสเก็ตไปได
2: ้ย้อนยุกย้อนยุกย้อนอดีต
0: นะแต่ต้องมีคนประกบคอยมันสนุกเขาแต่มันต้องมีการเฝ้าระวังอันนี้เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไปไม่เหมาะกับสุขภาพแล้วอย่างเช่นข้อไม่มีเคลื่อนไหวลำบากก็ให้เหมาะกับแต่ละคน
2: ถ้าขี่จักรยานนี่คงจะต้องเป็นจักรยานสามล้อเป็น
0: ใช่แล้วเราก็อาจจะต้องอธิบายว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีอะไรให้เราได้แบบนะบางคนแบบขี่ที่มีล้อเสริมเนี่ยเก๋จะตาด
2: ู
0: น่ารักดีน่ารักด้านดี
2: ด้านบวกด้านบวก
1: ค่ะทีนี้หมอบอกคือเล่นโซเชียลเยอะนอกจากเล่นโซเชียลเยอะไม่พอติดโทรทัศน์บอกแนะนำเพื่อไงคะว่าเราควรจะสักกี่ชั่วโมงดี
2: มีเวลา
1: โซเชียลว่าอะไรกี่
0: เราก็อาจจะต่อรองกันไปนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดดูมากเกินไปนะเดี๋ยวมันปวดหลังหรือบางคนเนี่ยจะนะเหมือนตาเราก็อาจจะดูกันสักสองสามช่วงระเบิดกำลังกายที่หน้าลายที่เจออะไรเงี้ยก็ดึงดูดไปแต่ว่าเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราบวชแต่ห้ามอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ต้องทำอะไรเขาก็ไม่มีทางออกดังนั้นถ้าเราอยากจะห้ามไม่ให้เขาทำอะไรเยอะไปต้องมีข้อเสนอด้วยอย่างเงี้ยเพื่อจะให้เขาสามารถว่าจะทำอื่นอย่างเงี้ยก็จะง่ายกว่านะครับปรับบ่อยๆก็คือห้ามแต่ไม่รู้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ห้ามอย่าดูทีวีเยอะนะอย่าเล่นโซเชียลเยอะนะแต่มาฉันทำอะไร
0: แล้วเขาก็ไม่มีว่างคุยกับฉันเขาก็ไม่มา
1: ก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำที่ดีนะคะอย่างนั้นจริง
2: ๆ
1: เราก็เหมือนกัน
2: ใช่หน่อยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: คอมไว้นะครับจริงผู้สูงอายุเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรอแก่ลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วเวลาเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆอะหลายๆครั้งเนี่ยว่าเขาไปทำในสิ่งเขาอยากทำบางคนไปเรียนหนังสือไปเรียนไปทำอาหารเรียนทำอาหารบางทีทำอาหารขายได้เงินเยอะกว่าตอน
2: ที่ทำงาน
0: เนี่ยบางคนมีงานดีเลย์บางอย่างเนี่ยไม่เคยที่ได้มีโอกาสทำเพราะเมื่อก่อนบนแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตอนนี้มีเวลาเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบอย่างเงี้ยบางคนเอามาเป็นรายได้มากกว่าเดิมก็มีนะครับแล้วก็จริงๆพอผู้สูงอายุนะเพราะฉันไม่มี

0: เวลาทำนะ
1: คร
0: ับ จริงๆแต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีดูแลสุขภาพดีดูแลจิตใจดีอะครับมันก็จะเป็นวัยที่เรียกว่ามีความสุขเขาเรียกว่าเกษียณสุขใช่ไหมที่แฮปปี้
2: อ
0: ะแต่ถ้าเราใช่แต่ถ้าเราแบบบ่นบอกเนาะวันก็
1: ฉัน เหี่ยว
0: คอเหี่ยวสั้นๆไม
1: ่
0: มีใครว่าเราแก่แล้วว่าตัวเองแก
1: ่ว่าตัวเอง
0: มันก็จะเหี่ยวไปหมดใช่ไหมครับเนี่ยคุณป้าคุณลุงเนี่ยถ้าไม่อายุ90กว่าไม่ต้องบอกแก่นะบางคนวิ่งเดินเร็วกว่าพยาบาลพยาบาลที่ทำก็มีเป็นหนุ่มเป็นสาวนานขึ้นสำคัญที่สุด
1: โอชอบทำคุณหมอแล
2: ้
1: วแบบว่าบางทีนักผู้สูงอายุเหมือนค้นพบตัวเองแล้วเลยบอกว่าโอ้โหความสามารถพิเศษต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับได้เอามาชาร์
2: จเทคนิคง่ายๆในการดูแลผู้สูงอายุสำหรับตัวผู้สูงอายุเองสั้นๆ
0: ฝากไว้นะครับก็คือตอนนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเทคโนโลยีการแพทย์ก็เจริญขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดต้องการสุขภาพใจแล้วก็ปัญหาสุขภาพสมองนะครับถ้าเราดูแลเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนแข็งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ที่ดำเนินต่อไปอ่ะบางทีเราอาจจะดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากก็ได้ดังนั้นถ้ามีปัญหาอะไรคุณหมอช่วยมีอะไรคุยกับลูกหลานนะครับถ้าลูกหลานรู้เบื่อไม่อยากคุยกับคุณหมอได้เลย
1: มาพบคุณหมอได้เนาะโอ้คุณหมอแบบดีเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ชาตินะคะคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะก็ลองจัดกิจกรรมที่ดีตามเวลาที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วเราก็จะเกษียณสุขไปด้วยกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอครับ
3: วัยสูงอายุกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยึดเหนี่ยวคลายความเหงาสร้างความสุขและขจัดความเครียดอีกซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่ไปพร้อมกับสุขภาพกายและต้องเอื้ออำนวยต่อลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุอีกด้วยดังนั้นลูกหลานควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุกิจกรรมหรืองานอดิเรกในยามว่างดีกว่านั่งนิ่งเพราะร่างกายของผู้สูงอายุควรได้รับการเคลื่อนไหวแต่กิจกรรมต่างๆกดความชอบส่วนตัวและประโยชน์ที่มีต่อผู้สูงอายุด้วยดังนั้นรายการของ5กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจกิจกรรมแนะนำที่1คือการออกกำลังกายความแข็งแรงของมวลกระดูกและสุขภาพกายและที่สำคัญการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬายังช่วยกระตุ้นสารเอนโดรฟินสุขภาพจิตและสร้างความสุขให้แก่ชีวิตได้เป็นอย่างดีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและประเภทกีฬาที่ 30-45 นาทีการเดินหรือการวิ่งจะ2คือการทำสวนการทำสวนคือกิจประโยชน์มากมายได้แก่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่อนคลายความเครียดคือการเล่นเกมการเล่นเกมคือกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ให้ความบันเทิงผ่อนคลายความเครียดป้องกันความจำเสื่อมกิจกรรมอาหารกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถกระชับคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญกิจกรรมและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุได้อีกด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวการออกไปท่องเที่ยวถือว่าเป็นกิจกรรมแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่ผู้สูงอายุล้วนแล้วต้องพึ่งพาการดูแลและการเอาใจใส่ที่ดีครอบครัวกันด้วย
1: สำหรับสาระที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับและนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดสุขภาพดี